0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์การระบาดของโรคหัดในบังคลาเทศค่ะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 1,000 คนโดยบังคลาเทศกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคหัดครั้งรุนแรงที่สุดในโลกนับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว999คนและต้องสงสัยติดเชื้อกว่า 166,000 คนในจำนวนนี้ได้รับผลตรวจยืนยัน 19,835 คนส่งผลให้ระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงทาก้าเมืองหลวงตกอยู่ในภาวะวิกฤตขาดแคลนทั้งเตียงและเวชภัณฑ์เนื่องจากต้องรองรับทั้งผู้ป่วยโรคหัดและโรคไข้เลือดออกที่ระบาดหนักพร้อมกันส่วนสาเหตุที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากมาจากการที่กระบวนการกระจายวัคซีนหยุดชะงักเพราะความวุ่นวายทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดซื้อวัคซีนในช่วง2ปีก่อนทำให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดที่เคยสูงกว่า 95% มาตลอดลดลงเหลือไม่ถึง 60%
1: ความโกลาหลโอลหม่านที่เกิดขึ้นที่สนามบินต่างๆทั่วสหราชอาณาจักรนะครับหลังจากที่ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศล่มส่งผลให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินและกระทบต่อผู้โดยสารหลายหมื่นคนโดยรายงานระบุว่าเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลการบินอัตโนมัติในระบบควบคุมการจราจรทางอากาศเกิดขัดข้องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนไปคีย์ข้อมูลด้วยคนทำให้เที่ยวบินที่สนามบินต่างๆถูกยกเลิกประมาณ 600-1,000 เที่ยวบินและล่าช้าอีกนับพันเที่ยวบินโดยที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทรูในกรุงลอนดอนเพียงแห่งเดียวก็มีเที่ยวบินถูกยกเลิกถึง100เที่ยวบินอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่จะสามารถกู้ระบบการประมวลผลข้อมูลการบินคืนมาได้แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดปลายฤดูร้อนที่มีการเดินทางหนาแน่นที่สุดของปีจึงยังคงส่งผลให้เกิดผลปัญหาเที่ยวบินล่าช้าสะสมครับ
0: กองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารกว่า20ครั้งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าจำนวนที่ตรวจพบตลอดปี2568ที่รายงานอยู่ที่17ครั้งส่งผลให้ทางกองทัพเกาหลีใต้ต้องยิงเตือนตามกฎการปะทะพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดและยังคงรักษาระดับความพร้อมทางทหารอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับสถานการณ์บริเวณชายแดนในเวลาเดียวกันมีรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือกลับมาเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งตามแนวชายแดนอีกครั้งรวมถึงการวางทุ่นระเบิดและการก่อสร้างแนวรั้วซึ่งเพิ่มความตึงเครียดตามแนวพรมแดนระหว่าง2เกาหลีทั้งนี้เส้นแบ่งเขตทางทหารเป็นแนวพรมแดนทางบกโดยพฤตินัยระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งกำหนดขึ้นตามข้อตกลงสงบศึกเมื่อปี2496พื้นที่รอบเส้นทั้ง2ฝั่งจะถอยร่นออกไปฝ่ายละ2กิโลเมตรรวมเป็นเขตกันชนกว้างประมาณ4กิโลเมตรและมีความยาวพาดผ่านคาบสมุทรเกาหลีราว248ถึง250กิโล
1: ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการส่งออกพลังงานสะอาดจากจีนนะครับโดยมียอดซื้อแบตเตอรี่เก็บพลังงานอุปกรณ์โครงข่ายไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบการผลิตพลังงานสะอาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ซึ่งข้อมูลจากคลังสมองด้านพลังงานแอมเบอร์ระบุว่าโดยรวมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนใช้จ่ายเงินกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 658,400 ล้านบาทไปกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาดที่ผลิตในจีนยอดการใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นมา 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงสถานะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับส่วนประกอบเทคโนโลยีสะอาดที่ผลิตในจีนทั้งนี้ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญเพราะในขณะที่ยุโรปเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการส่งออกเทคโนโลยีสะอาดของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาเซียนยังถือเป็นขอบเขตใหม่อย่างชัดเจนและอาจจะยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาดจากผู้ส่งออกจีนอีกเป็นเวลาหลายปีย
0: ังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่สหรัฐเดินหน้ากดดันอิหร่านทั้งในด้านทางการทหารและเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะ
2: กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน5ลำที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมานและบริเวณใกล้เกาะคาร์กเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐหลายครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อภาคการบินของอิหร่านครอบคลุมสายการบิน27แห่งเป็นการเพิ่มการกดดันอิหร่านทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจ ด้านกองทัพอิหร่านอ้างว่าสามารถยึดโดรนใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพสหรัฐได้ที่บริเวณปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แถลงยอมรับว่าโดรนใต้น้ำลำหนึ่งเกิดขัดข้องทางเทคนิคระหว่างกำลังสำรวจหน้าน้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้โดยโดรนที่เกิดปัญหาเป็นรุ่นเก่าและไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอีกทั้งไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์โซน่าหรือเรดาร์ที่เป็นข้อมูลลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์นมและรถยนต์โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้หลังแคนาดาประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาในอัตรา 50% เมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่รุนแรงขึ้นทรัมป์สร้างกระแสความไม่พอใจอีกครั้งหลังโพสต์ภาพแผนที่แสดงดินแดนแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เม็กซิโกและประเทศแถบแคริบเบียนถูกระบายสีด้วยลายธงชาติสหรัฐเพื่อสื่อว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาเรื่องนี้ไอซ์แลนด์ได้ออกมาตอบโต้ด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่าภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเช่นเดียวกับแคนาดาความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดจากที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วในประเด็นภาษีนายกิลเบโตเตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ตำหนิจีนไร้มารยาทกลางเวทีเสวนาที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้หลังผู้ช่วยทูตทหารจีนส่งโน้ตแสดงจุดยืนไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททะเลจีนใต้เมื่อปี2559พร้อมชี้ว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่ใช่เพียงการกดดันในพื้นที่สีเทาแต่เป็นการบีบบังคับกลั่นแกล้งและการรุกรานอย่างแท้จริงนักข่าว5คนสูญหายไปพร้อมกับลูกเรือ2คนและไกด์1คนหลังนั่งเรือสปีดโบ๊ทเดินทางเข้าไปทำข่าวการปะทุของภูเขาไฟอานักกรากาตัวในอินโดนีเซียตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่กลับเข้าฝั่งขณะที่เจ้าของเรือระบุว่าไม่ได้รับข้อมูลหรือการติดต่อใดๆจากลูกเรือโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียได้ระดมกำลังกันออกค้นหาแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากคลื่นทะเลสูงและทัศนวิสัยไม่ดีในตงเจิ้นหว่าอดีตผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนแรกหลังอังกฤษส่งมอบคืนฮ่องกงให้แก่จีนถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย89ปีรายงานระบุว่าเขาจากไปอย่างสงบเมื่อคืนวันอังคารแต่ไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตทั้งนี้ในตงเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2540สืบต่อจากในคริสแพทเทนผู้ว่าการเกาะฮ่องกงชาวอังกฤษคนสุดท้ายฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังถนนเส้นทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกระทบต่อการเดินทางโดยการให้บริการรถไฟสายต่างๆต้องหยุดชะงักขณะที่นักกีฬาเอเชียนเกมหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากที่พักชั่วคราวหลังฝนถล่มในเมืองนาโงยะอย่างหนักนอกจากนี้ยังพบปัญหาน้ำฝนรั่วซึมเข้าไปภายในสนามกีฬาหลายแห่งที่จะใช้จัดการแข่งขันด้วย
1: ในสงครามฉนวนกาซาทหารอิสราเอลได้ทำลายพื้นที่เกษตรกรรมของชาวปาเลสไตน์เสียหายไปเกือบทั้งหมดนะครับผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในพื้นที่นั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานกันครับ
3: หลังจากสงครามที่ดำเนินมา3ปีซึ่งได้ทำลายล้างพื้นที่เกษตรกรรมเป็นวงกว้างในฉนวนกาซากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งก็เพิ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกครั้งแต่ผลผลิตยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากต้นฝรั่งในไร่ไม่แข็งแรงและขาดการบำรุงมาตลอดช่วงการสู้รบอีกทั้งเกษตรกรยังคงต้องดิ้นรนอย่างหนักในการเข้าถึงและดูแลรักษาที่ดินของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่

0: นี้เขามีไร่ฝรั่งเกือบ10ไร่แต่ละวันสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่า200การปิดกั้นฉนวนกาซาของอิสราเอลทำให้ประชาชนไม่สามารถนำเข้าเชื้อเพลิงอีกทั้งยังห้ามใช้ปุ๋ยเคมีทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงไปถึง 85% ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกษตรกรต้องทุกข์ยากในการประกอบอาชีพนี่ยังไม่นับรวมถึงการระดมยิงการใช้รถแทรกเตอร์เกลี่ยดินและการถอนรากถอนโคนต้นไม้ทั่วทั้งฉนวนกาซาด้วยฝีมือของทหารอิสราเอลที่ทำให้ไร่ต่างๆพังเสียหายสิ่งเหล่านี้ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของกาซาและนำไปสู่ปัญหาการว่างงานไปทั่วทุกแห่งหนสำหรับอัสตันเคยมีไร่ฝรั่งประมาณ 1,250 ไร่แต่ตอนนี้เหลือเพียง93ไร่ในอดีตเคยมีคนงานจำนวนมากเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้คนงานเพียง15คนก็เกินกว่าปริมาณงานแล้วเท่ากับว่าชาวปาเลสไตน์เวลานี้ไม่มีทั้งงานทำและไม่มีฝรั่งรับประทานตามรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่าพื้นที่การเกษตรทั่วกาซาเวลานี้เหลือพื้นที่ที่ยังสามารถเพาะปลูกได้อยู่เพียง 3% ทำให้ฤดูการเก็บเกี่ยวฝรั่งปีนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากและมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลส่วนฝรั่งในอดีตเคยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงค์แต่เวลานี้ผลผลิตลดลงและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้เพียง 15% เท่านั้นนอกจากฝรั่งไร่สตรอเบอรี่และไร่มะกอกในฉนวนกาซาก็มีสภาพไม่ต่างกันแต่ยังดีที่ปาเลสไตน์ยังมีกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นที่พยายามรวบรวมต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ที่หลงเหลือเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้นำไปปลูกประทังชีวิตคาดว่าหากสงครามสงบลงอย่างถาวรเกษตรกรในพื้นที่ก็จะสามารถกลับมาพลิกฟื้นการทำการเกษตรอย่างเป็นปกติได้อีกครั้ง
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
4: ก็มีผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้ทีมใหญ่ๆเก็บชนะได้หมดเลย
3: ถือว่าเริ่มเปิดฤดูกาลกันแล้วนะคะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะจริงๆแข่งตั้งแต่คืนก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้มีผลมาฝากอีกค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ถักเวลาวันนี้เรื่องมันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้บาร์เซโลนานัดแรกของแชมเปี้ยนส์ลีกกดไป5ประตู
3: ค่ะนี่ก็เป็นอีก1ทีมเป็งที่คาดการว่าจะคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้นะคะ
4: ครับเมื่อคืนนี้บาร์ซ่าเล่นในบ้านนะครับนี่เป็นรอบลีกเฟสนัดแรกเปิดบ้านเจอกับเฟเยนูร์ดนี่คุมทีมโดยโจวานี่ฟานบงฮอสอดีตนักเตะเก่าของบาร์เซโลนานะครับ
3: ค่ะ
4: ซึ่งบาซ่าไม่เกรงใจเลยครับสอยไป5ลูกเมื่อคืนนี้ราฟินญ่าฮอตเหลือเกิน
3: ใช่นะคะก็เล่นที่บ้านของบาร์เซโลนานะคะที่สนามแคมป์นูนะคะราฟินญ่ายิงได้ตั้งแต่นาทีที่3นะคะแล้วก็ยิง2ประตูในเกมนี้ยิงอีกลูกนึงนาทีที่57ค่ะ
4: ครับราฟินญ่านี่ช่วงนี้ฮอตมากๆฤดูกาลนี้เปิดฤดูกาลมาราฟินญ่ายิงทุกนัดมั้ย
3: 5นัดยิงไปแล้ว8ประตูนะคะตอนน
4: ี้8ลูกนะ
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็คนอื่นที่ยิงทำประตูได้ก็มีอย่างคาริมเอเดเยมี
3: ่
4: ลามินยามาลแล้วก็กาเบรียลเจซุสนักเตะที่เพิ่งย้ายไปใหม่
3: ใช่นะคะส่วนเฟนอร์ดค่ะยิงคืนได้1ประตูจากแซมสไตน์นาทีที่82นะคะแต่ว่าโอ้โหทิ้งห่างขนาดนั้นนะคะก็ไล่ไม่ทันนะคะปรากฏว่าเป็นบาร์เซโลนาที่ถล่มเฟเยนอร์ดไปถึง5ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามนะคะก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยจะเจอกับปารีสเอฟซีค่ะ
4: ครับก็เตะกันพฤหัสที่24กันยายนนะครับเวลา2นาฬิกานะก็ตัวใหม่อย่างกาเบียลเชซุสก
3: ็
4: ลงไปปุ๊บผลงานดีเลย
3: ใช่
4: ทำประตูได
3: ้ลาฟินญาก็ยิงต่อเนื่องขณะที่ลามินยามานอีกหนึ่งความหวังของทีมก็ยิงได้ในเกมนี้ด้วยนะคะเรียกว่าประเดิมสวยนักเตะตัวหลักยิงได้ก็น่าจะเรียกความมั่นใจในเวทีนี้ได้มากๆนะคะส่วนผลคู่อื่นค่ะสตุตการ์ดชนะไวกิ้ง FK 3ประตูต่อ1นะคะขณะที่ลิเวอร์พูลค่ะเอาชนะแอตเลติโกมาดริดได้2ประตูต่อ1
4: นะ
3: ค
4: ะ
3: โดนก่อนนะคะแต่ว่ามาได้ประตูตีเสมอจากสวอสไลน์แล้วก็อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะคะมายิงประตูชัยสัญญาต้องมาแล้ว
4: เนาะสัญญาใหม่ต้องมานะย
3: ิ
4: งแบบนี
3: ้ไงคนก่อนบ่นน้อยใจอยู่ยังไม่ต่อสัญญานะคะ
4: ขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงเอาชนะสโลวานบราติสลาวาไป6ต่อ1เลยนะครับโคดานตอเรสยิง3อุสมานเดเบเล่ยิง2
3: โอ้โหยิงไม่เกรงใจเลยนะคะแต่ว่านี่ก็คือแชมป์เก่านะคะก็สมนะแชมป์เก่าค่ะก็ถล่มไปถึง 6-1 นะคะส่วนคู่บิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งนาโปลีค่ะแพ้อาร์เซนอล0ประตูต่อ1เกมค่อนข้างอึดอัดเลยนะคะแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยมาได้ประตูชัยจากมาร์ตินโอเดการ์ดกัปตันทีมนะ

0: คะ
1: นาที75นะแล้วก็อีกคู่นึงนะครับ Sporting Lisbon เปิดบ้านชนะกาลาตาซารายไป 3-1
0: ค่ะมาดูค่ำคืนนี้ดีกว่านะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเตรียมประเดิมถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ3ปีนะคะวันนี้จะเจอกับทีมจากอาเซอร์ไบจานค่ะ
1: นี่คืออีกหนึ่งทีมใหญ
0: ่ค่ะ
1: ที่ห่างหายไป3ฤดูกาล
0: ก็ไม่เถียง
1: แต่กลับมาแล้ว
0: ค่ะ
1: แรกเจองานจริงๆก็ถือว่าไม่หนักมากนะ
0: ใช
1: ่เจอกับทางอาเซอร์ไบจานแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังก็แกว่งๆอยู่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะสถิติการเสียประตู
0: ค่ะ
1: 3นัดแรกของพรีเมียร์ลีกเสียไปแล้ว6ประตู
0: นะคะก็ยังเก็บได้4คะแนนนะคะสำหรับในลีกนะคะแต่ว่านี่อีกเวทีนึงนี่เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความกระหาย อยากจะมาแข่งขันรายการนี้เพราะว่าทำทุกวิถีทางจนกระทั่งจบอันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดนะ
1: ครับประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะนะ
0: ค่ะ
1: ไมเคิลคาริกให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยประเด็นของลูกช
0: อ
1: ลูกชอเนี่ยไม่ได้เจ็บแต่ว่าเขาให้พักเพราะว่าเป็นแบ็คซ้ายคนเดียวเลยของทีมตอนนี้นะครับแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลูกชอจะลงสนามให้ทีมค่อนข้างเยอะแต่เขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วที่ชอเล่นได้นานได้เยอะเนี่ยแล้วไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าโปรแกรมมันไม่ได้ทีเพราะแมนยูเนี่ยบอลยุโรปก็ไม่ได้ไปบอลถ้วยก็ตกรอบเร็ว
0: ไม่ต้องวางแผนอะไรกันมาก
1: ฤดูกาลที่แล้วกลางสัปดาห์แมนยูเตะแค่2นัดเองตอนนั้นก็เตะเสาร์อาทิตย
0: ์มันตอกย้ำตัวเอง อันนี้มีโปรแกรมมากขึ้นนะคะเพราะว่ามาเล่นเวทียุโรปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีแผนซ้อมแผนพักตามสภาพร่างกายของแต่ละคนลุคชอเนี่ยได้พักเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสำหรับการฝึกซ้อมนะคะนี่คือเป็นแผนของโค้ชนะคะในการพักฟื้นลุคชอนะคะ
1: คือเพราะว่าแมนยูยังมีเกมใหญ่ต่อจากแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ก็คือเดี๋ยวเจอกับแมนซิตี
0: ้ใช
1: ่แล้วก็กลางสัปดาห์หน้ามีคาราบาวครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมค่อนข้างทีแบ็คซ้ายเหลือคนเดียวก็ต้องถนอมหน่อย
0: ใช่นะคะส่วนมาทายเดอร์ลิกก็อีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าเป็นอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกายเฉพาะบุคคลก็มีการแยกซ้อมด้วยนะคะ
1: เจ็บมา9เดือนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: มาทายเดอร์ลิกเจ็บตั้งแต่ตัดสกินเฮด
0: แต่ว่าเริ่มซ้อมได้แล้วแต่ว่าฟื้นฟูเฉพาะบุคคลอยู่
1: ตัดผมไปหลายรอบแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับยังไม่หายเจ็บสักที
0: เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลูกชอต้องพักเพราะว่าเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตันเนี่ยเขาก็ลงนะ76นาทีนะคะก็อาจจะต้องพักนะคะก็มาดูขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเจอกับซาบานะคะทีมจากซาอุดิอาระอาเซอร์ไบจานในค่ำคืนนี้นะคะแมนยูไนเต็ดนี่จะยังไม่มีมาไทยเดลิกนะคะเพราะว่ายังเจ็บอยู่แล้วก็มานูเอลอูกาเต้คาร์ลอสบาเลบาอามัดเดียโลทอมฮิตันลูกชอนี่เดี๋ยวต้องเช็คนะคะ
1: ลูกชอนี่เป็นเรื่องของการถนอมร่างกายนักเตะนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอูกาเต้เนี่ยพักยาวอยู่แล้วแล้วก็บาเลบาตัวใหม่ก็ยังอยู่ในช่วงของการบาดเจ็บเล็กน้อย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะกลับมาส่วนเบนจามินเซสโก้เนี่ยเห็นว่าร่างกายดีแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็เกมที่แล้วก็ทำประตูได้ด้วยในเกมลีกนะครับก็น่าจะมีโอกาสลงสนาม
0: ค่ะส่วนมาคัสแรดฟอร์ดนี่ก็ยังต้องประเมินความฟิตอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีแผนจะปรับตำแหน่งเพื่อรักษาความสดก่อนทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์อย่างที่บอกเดี๋ยวเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้นะคะก็เลนิโยโลนูแซมาซาอุยอันเดรซานโตสนะคะจะมีโอกาสได้ลงสนามขณะที่เชสโก้ตัวสำรองที่ทำประตูในเกมล่าสุดเนี่ยก็น่าจะมีลุ้นสตาร์ทในเกมนี้นะคะ
1: มีสถิติที่แฟนแมนยูอยากจะให้บอกนิดนึงว่านี่จะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่26ของสโมสรเป็นทีมจากอังกฤษที่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกบ่อยที่สุดไม่ว่าจะห่างหายไป3ฤดูกาล
0: เองนะคะแต่ว่าเล่นบ่อยที่สุดนะคะ
1: ไม่ได้ยังจำเพลงแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไหมเนี่ยห่างหายไปนาน
0: จำได้จะบอกว่าห่างหายไปนานก็จริงแต่เขาเคยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วถึง3สมัยด้วยกันนะคะแต่ย้อนไกลหน่อยก็คือ1968แล้วก็ปีที่คว้าทริปเปิ้ลแชมป์ถ้าใครจำได้1999นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือ2008นะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นก็คือฤดูกาล2021ถึง2022แต่ว่าในปีนั้นเนี่ยไปแพ้แอตเลติโกมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้ายค่ะกลับมาแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ
1: ส่วนอีกหนึ่งทีมเต็งในรายการนี้บาเยิร์นมิวนิกคืนนี้ก็จะลงสนามนะครับรับการมาเยือนของโบโดกริมทีมจากนอร์เวย์จะเตะกันตอนตีสองในรอบลีกเฟสก็ทางบาเยิร์นในเกมล่าสุดเสมอกับชาวเก้ในลีกมา 0-0 มีสะดุดเหมือนกันก่อนเจอชาวเก้ในชนะมารวดเลย
0: ใช่นะคะก็เกมนี้เนี่ยมีความจำเป็นต้องเก็บ3คะแนนแรกให้ได้ด้วยเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมานะคะซึ่งแวงซองกอปนี้เนี่ยน่าจะ ใช้นักเตะหลักนะคะเต็มกำลังนะคะแล้วก็สำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยออกสตาร์ทยอดเยี่ยมนะคะแม้ว่าจะพึ่งสะดุดชาวเสมอชาวเก้มาแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเก็บชัยชนะได้3นัดติดต่อกันเลยนะคะเกมนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีแซดดาร์บี้แต่จริงเขาบอกว่าเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วนะคะอาจจะได้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: เป็นซองคอมบานีเข้ามาทำทีมเชื่อว่าฤดูกาลนี้ก็น่าจะเน้นเต็มตัวน
0: ะ
1: สำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วก็พาทีมได้แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับแล้วก็จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของมาริโอ นอยเออร์ด้วยเด
0: ี๋
1: ยวประกาศดีทายแล
0: ้
1: ว
0: ใช่นะคะก็ขุมกำลังหลักนะคะแน่นอนนำโดยแฮร์รี่เคนค่ะน่าจะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะคะมีจามานโมเซล่านะคะไมเคิลโอลิเซ่ลุยดีอาร์สก็แนวรุกจัดหนักจัดเต็มนะคะส่วนแนวรับคิมมินแจค่ะเตรียมคู่กับดิโยอุปาเมกาโนแล้วก็ดาเรกบุ๊กมันนะคะซึ่งยังอยู่ระหว่างอาการพักฟื้นอาการบาดเจ็บนะคะ
1: สถิติที่น่าสนใจบาเยิร์นเอาชนะเกมเปิดสนามแชมเปี้ยนส์ลีกตลอด22ฤดูกาลหลังสุดนะครับขณะที่ผลงานในบ้านตลอดปี2026แพ้นัดเดียวชนะถึง15แล้วก็เสมอ2นะครับเกมนี้บาเยิร์นถือว่าเหนือกว่าทั้งชื่อชั้นแล้วก็ประสบการณ์ก็มีโอกาสเก็บ3คะแนนค่อนข้างสูงแต
0: ่
1: ก็ถ้วยใหญ่เนี่ยบอดูกริมเนี่ยทีมจากนอร์เวย์ฤดูกาลที่แล้วผลงานดีนะนะครับมีล้มยักษ์เหมือนกัน
0: ใช่นะคะล้มยักษ์หลายทีมเลยด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าสถิติแล้วก็ชื่อชั้นแล้วก็คือขุมกำลังนะบาเยิร์นมิวนิกอาจจะเหนือกว่าสำหรับวันนี้แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะคะ
1: ครับส่วนทีมน้องใหม่ในแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างโคโม่ทีมนี้นี่หลายคนก็ชื่นชอบนะครับฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ4ในกาลโชเซเรียอาอิตาลีเฮดโค้ชก็คือเชสฟาเบกัสทำทีมผลงานดีนะครับเบียดทีมใหญ่ๆได้มาเล่นในถ้วยใบใหญ่ของสโมสรยุโรปเลย
0: นี่คือถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทีมเลยนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ119ปีเลยที่ได้มาเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะก็โคโม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออยู่ในระดับล่างๆของฟุตบอลถ้วยด้วยนะคะ
1: คือตอนเบียดกันช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยตอนนั้นโคโม่อันดับยังไม่ดีนะและคนก็ไม่คาดคิดด้วยแต่ว่า5นัดสุดท้ายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชนะถึง4อ
0: ่
1: ะก็เลยแซงขึ้นมาได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเลย
0: ค่ะนะคะก็สำหรับความพร้อมของโคโม่ในเกมนี้ที่จะเจอกับอเบเลซิกนะคะก็แข่งกันเวลา2นาฬิกานะคะทีมของเชสฟาบิกัสเนี่ยก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงเจแดนอันไดคนเดียวนะคะขณะที่โมอิเซ่คีนมีโอกาสลงสนามหลังจากที่ประเดิมเกมแรกดูในการเป็นตัวสำรองในเกมที่ถล่มเจนัวไป4ประตูต่อ1นะคะส่วนคูวิดาสที่ยิงในเซราได้ถึง14ประตูในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็น่าจะได้เป็นกองหน้านะคะ
1: ขณะที่คู่ต่อสู้เอเบร์ไลซิกถือว่าประสบการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกเหนือกว่าชัดเจนนะครับนี่จะเป็นการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่8หลังเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาแล้วในปี2020แต่ผลงานในฤดูกาลล่าสุดฤดูกาล 2024-2025 น่าผิดหวังจบอันดับ32ของรอบลีกแพ้ถึง7นัดนะครับแล้วก็ชนะแค่เกมเดียว
0: ค่ะก็ไลฟ์ซิกกลับมาสู่เวทียุโรปหลังจากจบอันดับที่3ในบุนเดสลีกาในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกุนซือมาเป็นมาตินเดมิเคริสนะคะซึ่งฤดูกาลนี้ไลฟ์ซิกออกสตาร์ทด้วยการชนะ2นัดไปแล้วก่อนจะมาสะดุดแพ้เวเดอร์เบรเมน1ประตูต่อ3ในนัดล่าสุดนะคะย้อนมาพูดถึงโคโม่คือก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าประทับใจแล้วมีเรื่องสุดซึ้งเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเหล่าประธานสโมสรกับผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสละตั๋วในเกมนี้ให้หลายคนเนี่ยอยากจะเข้าไปดูเพราะอย่างที่บอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ของสโมสรในการกลับมาในการได้มาเล่นถ้วยใบใหญ่ใบนี้นะคะแต่ว่าความจุของบ้านของโคโม่เนี่ยคือมีไม่พอเดี๋ยวประธานกับเหล่าผู้บริหารไม่ดูก็ได้
1: ครับให้แฟนบอลไปดูนะ
0: แต่ว่าแฟนบอลเนี่ยจะต้องเป็นแฟนโคโม่ที่เชียร์มาอย่างยาวนานก็คือจะต้องเป็นคนที่เกิดในปี1950หรือว่ามากกว่านั้นก็อยากจะให้แฟนบอลผู้สูงวัยที่แบบเชียร์มาอย่างยาวนานได้มีโอกาสเข้ามาชมเกมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสกลับมาเวทีนี้อีกเมื่อไหร่นะคะ
1: ส่วนไลป์ซิกเองสถิติเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นโคโม่เล่นในบ้านก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมา6นัดในการเล่นเป็นทีมเยือนไลป์ซิกเนี่ยเก็บได้แค่1คะแนนเท่านั้นเรื่องของสภาพทีมไม่มีร็อกโคไรโรมาโลคริสตอฟเบลกัตเนอร์ขณะที่คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่กลับมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็มาร์คกิลกองหน้าดาวรุ่งจากเชลซีมีลุ้นลงสนามนะครับคืนนี้รอติดตามกันใครเป็นแฟนของเชสฟาเบกัส ทำทีมดีเลย
0: ค่ะก็ทีมขึ้นมาในปี2024นะคะฤดูกาลแรกเนี่ยจบอันดับที่10แต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาสามารถคว้าตั๋วมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นี่ก็น่าชื่นชมมากๆนะคะส่วนคู่อื่นนะคะในค่ำคืนนี้ 23:45 เฟเนเปเช่จะพบกับโรม่านะคะแล้วก็ PSV Eindhovenจะพบกับชักตาโดเนตนะคะอีกคู่หนึ่ง 2:00 สลาเวียปรากจะพบกับลองส์ค่ะ
1: ขณะที่รางวัลบอลลงดอจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือนตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้ประกาศรายชื่อ30คนสุดท้ายที่เข้าชิงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเต็งๆกันบ้างสำหรับการที่จะคว้ารางวัลในปีนี
0: ้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นการประกาศ30รายชื่อทั้งนักเตะชายแล้วก็นักเตะหญิงนะคะซึ่งแน่นอนว่าซูเปอร์สตาร์ดังไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนลามินยามานคิลียันเอ็มบัปเป้นี่เหล่านี้อยู่ในตัวเต็งนะคะเริ่มกันที่เอ็มบัปเป้ก่อนผลงานโดดเด่นเลยกับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลก2016นะคะแม้ว่าจะแพ้ทีมแชมป์อย่างสเปนในรอบรองชนะเลิศแต่ว่าเขาก็เป็นดาวซันโวนะคะ
1: ใช่แต่ตัวเองก็บอกว่าจริงๆผลงานโดยส่วนตัวเนี่ย
0: เขา
1: ลุ้นนะในตำแหน่งบอลลงดอนะครับตัวก็ยังไม่ได้สักทีรอลุ้นอยู
0: ่ค่ะก็ในฟุตบอลโลกเนี่ย2026เนี่ยยิง10ประตูนะคะแซงเลโนเมสซี่มาซึ่งเมสซี่เนี่ยยิง8ประตูแล้วก็ผลการยิงประตูรวมในฟุตบอลโลกทั้งหมดเนี่ยยิงไปแล้ว22ประตูนะคะ
1: แล้วก็มีแฮร์รี่เคนนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมนะต
0: ั
1: วของแฮร์รี่เคนก็พูดเองว่าฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มเขาค่อนข้างดีเลยทั้งระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับก็ยิงรวมทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติยิงไป73ประตู
0: ยิงเยอะมาก
1: โอ้แล้วก็พาบาเยิร์นได้แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับแล้วก็พาอังกฤษจบอันดับ3ในฟุตบอลโลกเป็นกองหน้าที่ไม่ใช่แค่จบสกอร์อย่างเดียวเป็นเพลย์เมคเกอร์ก็ได้ออกบอลก็ดีและนี่เป็นลามินยามาลครับกับบาร์เซโลนาในผลงานก็ถือว่าโอเ
0: ค
1: แต่ว่ามีช่วงนึงที่เจ้าตัวเจ็บไปหน่อย
0: ใช่นะคะนี่ก็คือเป็นตัวหลักของทีมชาติสเปนที่ช่วยให้สเปนคว้าแชมป์โลกในศึกฟุตบอลโลกมาด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้สโมสรก็ประสบความสำเร็จนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ตัดทิ้งไปไม่ได้สำหรับลามินยามาลนะคะ
1: ครับแล้วก็ของสเปนมีคนหนึ่งก็คือโรดรีนะครับกัปตันทีมชาติสเปนนี่ที่ย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาแล้วปัญหาของโรดรีเนี่ยก็คือเรื่องของจำนวนแมตช์ที่ลงสนามแหละ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าดูจากคุณภาพที่เขาลงไปเนี่ยตัวตอนบอลโลกเนี่ยยืนกลางแน่นคลิปเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกด้วยแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่ ACL นะครับทำให้เจ้าตัวเพิ่งกลับมาฤดูกาลที่แล้วกับแมนซิตี้เนี่ยมาลงสนามในช่วงหลังๆ
0: ใช่นะคะก็นอกเหนือจาก 3-4 คนที่เราไล่เลียงไปก็มีอุสมานเดมเบเล่ก็มีนะคะควิชาควาลัสเคเลียนี่ก็มีชื่อหนาหูในการลุ้นเหมือนกันนะคะเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ติดนะจากการทำผลงานยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกให้กับทีมชาตินอร์เวย์รวมถึงลิเนลเมสซี่ด้วยนะคะก็มีชื่อติดโผล่มาเหมือนกัน
1: ควิชาเนี่ยระดับสโมสรเนี่ยสุดยอดเลยว
0: ่
1: าทีมชาติเนี่ยไม่ได้เล่นรายการใหญ่ๆไง
0: ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวจะประกาศในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
1: ไปดูการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับชุดเอเชียนเกมนี่ครับลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTT 3อย่างต่อเนื่องนะครับก็ใกล้แล้วที่จะออกเดินทางไปญี่ปุ่นโค้ชใหญ่ของเราก็คือโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับก็เน้นการเล่นร่วมกันให้มากขึ้นนี่เป็นบรรยากาศช่วงการเวทเทรนนิ่งนะ
0: ค่ะก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยเรื่องของแท็กติกวิธีการแล้วก็คอนเซ็ปต์เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะซ้อมที่ BGTC Training เนี่ยจนถึงวันเสาร์ที่12กันยายนแล้วก็จะออกเดินทางไปญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับเอเชียนเกมนะคะเราใช้ผู้เล่นอยู่23ครบทุกคนนะคะไม่ใช้ผู้เล่นที่มีอายุเกินอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงนะคะนัดแรกจะเริ่ม16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานก่อนนัดที่2วันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงแล้วก็นัดที่3เนี่ยวันที่23กันยายนจะเจอศึกหนักหน่อยเพราะว่าเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะก็เป้าหมายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็คือเก็บ6คะแนนจาก2นัดแรกให้ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเป้าหมายแรกก็คือผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ก่อน
0: ค่ะ
1: มองไปไม่ต้องไกลมากนะค่อยๆไปกันส่วนฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่ญี่ปุ่นเจอกับสหรัฐอเมริกาทั้ง2ทีมนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับญี่ปุ่นเป็นแชมป์1สมัยส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์3สมัยเกมนี้สหรัฐอเมริกาขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกมงของไอซ์ลีย์แบ็คคัมมอนจริงๆรูปเกมญี่ปุ่นดีกว่าแต่จบสกอร์ไม่ได้นะครับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาขึ้นนำ 1-0 แต่ว่าญี่ปุ่นมาตีเสมอได้จากนัตสึมิทาโกะ กองหน้าหมายเลข9ครับได้โอกาสเป็นตัวจริงแล้วก็ทำประตูได้แต่ว่าดีใจประมาณนาทีเดียวเองสหรัฐขึ้นนำ 2-1 นะครับจากอเล็กซ์บัคนักเตะที่มีความเร็วสูงนี่สปีดแซงกองหลังนะครับวิ่งตามมาข้างหลังแต่ว่าขาเธอยาวมากด้วยโอ้ก้าวถึงบอลก่อนแล้วก็ยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปแต่ว่าญี่ปุ่นก็ไม่ยอมแพ้นะครับเป็นทางนากามูระโคโนฮะนากามูระนี่เป็นตัวสำรองนะลงมาปั่นลูกนี้เบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงาม
0: ทำไมรู้เบอร์รู้อะไรด้วยหมดเอาบรรยายโอเคนะคะอ่ะก็ทั้ง2ทีมนะคะก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะคะเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะคะก็ผลเสมอนัดนี้ทำให้ญี่ปุ่นมี4คะแนนรั้งอันดับที่2ของกลุ่มขณะที่สหรัฐอเมริกามี1คะแนนอยู่อันดับที่3นะคะส่วนจ่าฝูงของกลุ่มนี้เป็นอิตาลีค่ะเก็บชัยชนะได้2เกมรวดเลย
1: ทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ตอนได้แชมป์เอเชียไม่ได้แชมป์ที่บ้านเรานะนะครับดีกรีแชมป์เอเชียส่วนอิตาลีที่เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ถือว่าเป็นปีที่เซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้อิตาลีมาเล่นรายการฟุตบอลโลก U20 ไม่เคยชนะเลยแต่ตอนนี้มี6แต้มแล้ว
0: นะคะ
1: ไปดูการแข่งขันเทนนิส US Open กันบ้างนะครับตอนนี้ทางเอเลน่าริบาคิน่านอกจากผ่านเข้ารอบแล้วยังขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกด้วย
0: ใช่นะคะก็หลังจากที่เอาชนะเจิ้งฉินเหวินนะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์กันแล้วถ้าชนะได้เนี่ยสัปดาห์หน้าจะได้ขึ้นมือหนึ่งของโลกทันทีนะคะก็เดี๋ยวไปดูผลกันนะคะสำหรับการแสลมรายการสุดท้ายของ PUS Open ค่ะรายการนี้ชิงเงินรางวัลถึง 3,600 ล้านบาทโดยประมาณนะคะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเอรีนาริบาคิน่ามือ2ของรายการและมือ2ของโลกปัจจุบันนะคะจากคาซัคสถานออกแรงเหนื่อย2ชั่วโมง14นาทีก่อนจะเอาชนะเจิ้งฉินเหวินนะคะมือ121ของโลกจากจีน2-1เซต3-6 6-1แล้วก็6-4นะคะก็อย่างที่บอกนะคะหลังจากที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือก US Open ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพเนี่ยเจ้าตัวการันตีขึ้นเป็นมือ1ของโลกคนใหม่ในการจัดอันดับของ WTA ในการประกาศวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เป็นการครองมือหนึ่งครั้งแรกของเธอด้วยโดยเธอจะแซงหน้าอารีนาซาบาเลนกาที่ครองอันดับ1ของโลกมายาวนานเกือบ100สัปดาห์99สัปดาห์ด้วยกันนะคะ
1: อีกคู่หนึ่งโคโค่กอล์ฟมือ4ของรายการนะครับแล้วก็มือ4ของโลกจากสหรัฐอเมริกาพลิกสถานการณ์จากที่แพ้ไปก่อนในเซตแรกกลับมาเอาชนะมิวราอันเดรเอวามือ5ของรายการแล้วก็มือ5ของโลกจากรัสเซียไป2-1เซตเซตแรกแพ้ไป2-6เซต2ต้องเล่นไทยเบรกนะครับเซตนี้ไทยเบรกถ้าแพ้เนี่ยก็คือตกรอบเลยแต่ว่ากอล์ฟชนะไป9-7แล้วก็เซตตัดสินชนะไป6-2ก็มีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ US Open เป็นสมัยที่2ก่อนหน้านี้เคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้วในปี2023ซึ่งคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปของโคโค่กอล์ฟคือริบาคิน่า
0: คือ
1: หนึ่งของโลกคนใหม่จากคาซัคสถานสึกหนักเหมือนกัน
0: ใช่นะคะก็เท่ากับว่าในรอบรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวใน US Open เนี่ยอันดับ1ถึงอันดับ4นี่เข้ารอบรองกันหมดเลยนะคะ
1: ครับไปดูการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกันบ้างนะครับมีการแข่งขันที่จีนรายการ WTT Champion มาเก๊านะครับก็แข่งที่ประเทศจีนที่โดมมาเก๊านะครับนี่เป็นชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้าย
0: ก็ทรูโมริกาดนะคะนักเทเบิลเทนนิสมือวางอันดับ3จากสวีเดนเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกม2024โชว์ความแข็งแกร่งค่ะเป็นฝ่ายตามหลัง0-2เกมแต่ว่าพลิกกลับมาเอาชนะแพทริกฟานซิสกาจากเยอรมนีไปได้3-2เกมในที่สุดนะคะก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างซิมงโกซี่จากฝรั่งเศสกับโทงามิซุนซุเกะจากญี่ปุ่นค่ะ
1: ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันฮานาโกด้าดาวรุ่งวัย18ปีจากอียิปต์นะครับสร้างผลงานน่าประทับใจเอาชนะบรูน่าทาคาฮาชิจากบราซิลชนะไป3-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นกันจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างนีน่ามิเชลฮามจากเยอรมนีหรือไม่ก็เฉินซิงผงมืออันดับ5จากจีนครับ
0: ค่ะจากเทเบิลเทนนิสนะคะไปดูกันที่จักรยานลาวิโอต้าอาร์เอสปัญญากันบ้างนะคะปรากฏว่าแมทธิวเบรนเดนคว้าแชมป์2สเตทติดต่อกันค่ะ
1: ครับ
0: นี่เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนทัวร์รายการลาเวต้าอาร์เอสปัญญาที่ประเทศสเปนนะคะเข้าสู่ช่วง5สเตจสุดท้ายแล้วสำหรับสเตจที่17ระยะทาง185กิโลเมตรจากดอสแอมานาสไปยังเมืองซาบียานะคะปรากฏว่าแมทธิวแบรนเดนนักปั่นดาวรุ่งวัย21ปีจากวิทมาลิสบายยังคงสร้างผลงานร้อนแรงในการประเดิมศึกการแสลมทัวร์ครั้งแรกของเจ้าตัวนะคะปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลาได้4ชั่วโมง7นาที15วินาทีคว้าแชมป์2สเตจติดต่อกันนะคะหลังจากเพิ่งจะคว้าแชมป์สเตจที่16และเป็นการคว้าแชมป์5จาก17สเตจที่แข่งขันผ่านไปด้วยนะคะ
1: ส่วนอันดับ2เป็นของจอร์ดี้บียูสจากทีมเรดบูโบราฮันโกเฮตามหลังอยู่6วินาทีอันดับ3เป็นแมกนุสคอร์ดจากทีมอูโน่เอ็กซ์โมบิลิตี้นะครับเวลาตามหลัง10วินาทีอันดับเวลารวมยังไม่เปลี่ยนแปลงครับเอนริกมาสจากทีมโมวิสต้ายังคงครองผู้นำอยู่ทำเวลาสะสมอยู่ที่60ชั่วโมง9นาที44วินาทีนำหน้าเฟลิกซ์กาวอันดับ2อยู่2นาที6วินาทีส่วนพีโมสโลกริสอันดับ3นะครับตามหลังผู้นำอยู่2นาที10วินาทีสเตจที่18จะแข่งวันนี้นะครับทามไทรอัลประเภทบุคคลระยะทาง32กิโลเมตรจากเอลปวยโตเดอซันต้ามาเรียไปยังเคเลสเดล่าฟอนเตราก็ถือว่าเป็น1สเตจสำคัญที่มีผลต่อการชิงตำแหน่งผู้นำเวลารวมเลย
0: ค่ะมาดูผลงานของทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยนะคะเมื่อวานนี้เก็บชัยชนะเหนือชัยนิทไทเปไปแบบสนุกสุดมันเลยค่ะ3ต่อ2เซตนะคะก็การันตีนะคะในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย
1: เหนื่อยแล้วนะ
0: เหนื่อย
1: เจอเกาหลีใต้ก็5เซตนะ
0: ค่ะนึกว่าจะสบายๆในการเจอกับชัยนิทไทเปแต่ปรากฏว่าไม่นะคะชัยนิทไทเปก็มาแบบสู้เต็มที่เหมือนกันนะคะนี่เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะสุดท้ายของสาย C นะคะทีมวอลเลย์บอลชายไทยค่ะปัจจุบันเนี่ยมือ47ของโลกแล้วนะคะก็เจอกับชัยนิทไทเปนะคะก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าหนุ่มไทยช่วยกันเล่นค่ะได้เซตแรกไปก่อน25ต่อ23แต่ว่า2เซตถัดมาเนี่ยโดนชัยนิทไทเปแซงนำนะคะนำไปเราแพ้ไป22ต่อ25 23ต่อ25เซตที่4กลับมาได้นะคะชนะ25ต่อ22แล้วก็เซตสุดท้ายนะคะเราเอาชนะไปได้แบบลุ้นระทึกเลยค่ะ15ต่อ10นะคะก็หนุ่มไทยนะคะเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชัยชนะทั้ง3นัดนะคะมี7คะแนนเป็นแชมป์กลุ่ม4ค่ะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็เราจบอันดับที่3ของตารางคะแนนทั้งหมดนะคะก็จะไปเจออันดับที่6ก็คือออสเตรเลียเมื่อทีมอันดับที่42ของโลกนะคะก็วันนี้แข่งวันนี้เลยนะคะเวลา 13:30 นาทีนี่เป็นนัดสำคัญมากๆในรอบ8ทีมสุดท้ายหากสามารถล้มออสเตรเลียได้เราจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะ
1: ครับ
0: สนุกแน่ๆเลยนะคะ
1: ระดับโลกตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันด้วยนะ
0: ใช่นะคะ
1: สู้กันสนุกนะครับ
0: ค่ะ
1: ไปที่วงการกอล์ฟกันบ้างนะครับวงการกอล์ฟเนี่ยทางสำนักข่าวต่างประเทศเปิดเผยว่าลีฟกอล์ฟมีหนี้สินค้างเงินนักกอล์ฟอย่างน้อย45ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 1,480 ล้านบาทโดยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองการล้มละลายระบุวัตถุประสงค์เพื่อรักษาธุรกิจของบริษัทเอาไว้ในระหว่างการปรับโครงสร้างขององค์กรหลังจากที่กลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียนะครับได้ถอนเงินสนับสนุนมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเลย
0: ก็มีเจ้าหนี้หลายรายเหมือนกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักกอล์ฟชั้นนำนะคือจริงๆเนี่ยคือเปิดลิฟต์กอล์ฟมาแรกๆเนี่ยพวกเราฮือฮากันมากเพราะว่าเงินรางวัลค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็สำหรับกอล์ฟ PGA เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผูกขาดแล้วก็ต้องมีการแบบใช้เม็ดเงินมหาศาลเพื่อดึงนักกอล์ฟชื่อดังมาเล่นนะคะแต่ว่าพอใช้เงินเยอะเกินไปก็เลยเกิดการเป็นหนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยก็มีอย่างจอห์นรามอย่างเงี้ยนะคะแชมป์2เมเจอร์ยอดเงิน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีบริษัทเดชัมโบด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโปรมือกอล์ฟชื่อดังอีกหลายคนคาเมรอนสมิธไทแลนด์ฮัตตันบรูคเคปก้าด้วยนะคะก็เลยรวมเป็นเงินเนี่ยถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ครับเอกสารของทางศาลระบุว่าลิฟกอล์ฟประมูลมูลค่าทรัพย์สินของตนไว้ที่100ถึง500ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็จะมีหนี้สินอยู่ระหว่าง500ล้านถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งลิฟกอล์ฟมีแผนที่จะเปิดตัวลีกใหม่ต้นปีหน้าโดยกระบวนการขอคุ้มครองการล้มละลายนี้นะครับจะช่วยให้บริษัทสามารถเริ่มหารือกับนักกอล์ฟ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในอนาคต
0: ค่ะก็นับตั้งแต่การเปิดตัวท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในปี2021ที่ผ่านมานะคะกองทุน PIF ของซาอุดิอาระเบียทุ่มเงินไปแล้วกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อดึงดูดนักกอล์ฟแถวหน้าด้วยสัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วเงินรางวัลที่สูงเลี้ยวอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
1: ครับมาที่เรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับทางกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดพิธีปิดโครงการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานครนะครับประจำปีก็ประมาณ2569ภายใต้แนวคิดรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมก็มีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เข้าร่วมงานด้วยนะถือว่าเป็นงานใหญ
0: ่ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวนะคะว่ากิจกรรมครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมซึ่งเป็นเวทีที่นักกีฬาจากทั่วเอเชียจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็น้ำใจนักกีฬาก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานอย่างเต็มความสามารถแล้วก็คว้าชัยชนะกลับมาสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ครับส่วนตอนนี้ที่นาโกย่ามีข่าวเรื่องของน้ำท่วมนะครับทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็บอกว่าน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
0: ใช่นะคะก็ในส่วนของที่พักนักกีฬาเนี่ยทางเจ้าภาพเขาก็เตรียมเอาไว้หมดแล้วนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเอเชียนเกมค่ะ19กันยายนนี้ถึง4ตุลาคมนี้นะคะที่จะเริ่มมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ครับแต่ว่าก็มีหลายชนิดกีฬาที่แข่งก่อนด้วย
2: ค่ะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
0: ค่ะ
2: ส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพวิดีโอไทม์แลปส์นะครับที่ถ่ายดอกบัวหลากสีค่อยๆเบ่งบานสะพรั่งงดงามยามฤดูใบไม้ร่วงกลางสระบัวในเมืองจีอันมณฑลจีหลินของจีครับ
3: เวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขอรับครับต้อนรับทุกช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอล21ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ได้เวลามาแลข้าวบ้านเรากันแล้วนะอยู่กับผีเบาเกลี้ยงและกับน้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2560ค่ะกับเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันดังแรกกันแล้วแหละใครที่อยู่ทีมหน้าจอก็เปิดช่อง18ค่ะทีวีดิจิตอลกดหมายเลข18ส่วนใครที่แลทาง Facebook ก็ได้นะคะไลค์แล้วตอนนี้นะคะ NBT ภาคใต้ไปกดไลค์กดแชร์กันได้น้องต้นน้ำปรมินทร์ลีระโซมาแล้วทักทายน้องต้นน้ำด้วยจ้ารวมไปถึงทุกๆช่องทางตอนนี้ที่เห็นหน้าจอค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้ได้เลยค่ะ
0: ครับก็เรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับ
1: ค่ะ
0: หยิบยกมาแล้วมาแล่งให้ฟังกันว่าชาวๆพันนีนะวันนี้บรรยากาศในห้องส่งผันพื้นบ้านกับน้องงอม
1: มีเพื่อนมา5หลาวันนี้วันนี้ห้องส่งของเราสดใสค่ะเพราะว่ามีน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลนู่น้อยมาเยี่ยมเราเด็กตะวันซื้อนูมาแล้วใช่มั้ยนึงห้องวันนี้มาแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาสักทีนึงนะสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะลูก
2: สวัสดีค่ะ
1: มาจากโรงเรียนอนุบาลหนูน้อยมีตัวแทนจะคุยกับเรากันวันนี้
0: สวัสดีครับชื่ออะไรครับ
3: มีบุญครับ
0: น้องมีบุญ
3: จินจินค่ะ
0: น้องมีบุญน้องจินจ
1: ิน เดี๋ยวคุยกับน้องมีบุญก่อนน้องมีบุญอยู่ชั้นไหนคะวันนี
3: ้ป.3/1ค่ะ
1: ป.3/1นะคะวันนี้มาที่ NBT สุราษฎร์ธานีครั้งแรกไหมลูก
3: ครั้งแรกครับ
1: เป็นยังไงบ้างวันนี
3: ้ตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นเมื่อกี้ได้เจอพี่กวินได้เจอผอ.พี่ตุ๊กไปแล้วอยากเป็นอะไรวันนี้เข้ามาเจอตากล้องมาเจอพิธีกรมาเจอผอ.หนูอยากเป็นอะไรลูกวันน
3: ี้พิธีกรครับ
1: หนึ่งว่าอยากเป็นพ่ออ้อเลยอยากเป็นพิธีกรเดี๋ยวได้ลองอ่านเป็นพิธีกรด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็สาวน้อยอีกคนนึง
0: จิน
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: น้องจินจินเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่ๆที่ NBT สุราษฎร์ธานี
4: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นค่ะหนูชอบสิ่งไหนเป็นพิเศษไหมคะ
4: อยากเป็นผ
1: อ.
4: ค่ะ
1: เอาละค่ะผอ.พี่ตุ๊กเตรียมตัวนะคะจะมีผอ.จินจินแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องจินจินแล้วก็น้องๆทุกคนได้มาลองทุกอย่างเลยนะเป็นพิธีกรจับกล้องไปดูห้องควบคุมข้างบนนะคะเผื่อที่ว่าจะได้เป็นการเปิดโลกเนาะอะไรที่ไม่เคยเห็นในห้องเรียนก็มาเจอที่นี่นะคะยินดีต้อนรับน้องๆแล้วก็คุณครูทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: พร้อมด้วยครับคณะคุณครูด้วยนะครับ
1: มัน
0: เอาละครับในช่วงนี้เราไปเลยข้าวกันนะครับน่าไปเลยเรื่องของมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทั้งคิดหนึ่งครม.อินชอบหลายเรื่องเลยน้องออมโดยเฉพาะอินชอบหลักการกฎหมาย5ฉบับนะครับควบคุมเรื่องการชอบราชการเรื่องของอาวุธปืนเรื่องการจัดซื้อจัดซื้อของรัฐนะครับการกระจายรายได้คาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นต้นนั่นนะครับโดยมติครม.สำคัญนะครับก็คือกฎหมายป้องกันการทุจริตการซ้อมราชการนะครับ

0: กำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบบรรจุข้าวสารในหน่วยงานของรัฐพร้อมทั้งกำหนดกลไกและก็หน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ซ่องมีเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับเพื่อเข้มหวดในการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผู้ข้อใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมตรวจสอบเหล็กตรวจสุขภาพจิตพร้อมทั้งยกใบอนุญาตตลอดยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพนะแล้วก็เพิ่มโทษผู้กระทำความผิดนะครับขณะเดียวกันกับเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่ไม่มีใบอนุญาตหรือปืนเถื่อนเนี่ยมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษครับ
1: ค่ะแล้วก็ทราบก็คือในส่วนของกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานก็จะมีการเปิดทางให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้สนับสนุนขาไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือว่าทางที่เป็นสาธารณะค่ะพร้อมกับปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกกพ.ให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ข้อ4ก็คือกฎหมายจัดสื่อจัดจ้างภาครัฐก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์ขัดเหลือคู่สัญญาค่ะโดยจะให้ดำนักกับประโยชน์ข้อของราชการคุณภาพงานและก็ความสามารถในการทำสัญญามากว่าที่จะพิจารณาในเรื่องของราคาเพียงอย่างเดียวนะพร้อมกับเพิ่มมาตรการเอาผิดผู้รับจ้างที่ทำงานบกพร่องหรือว่าผิดพลาดรายแรงกันด้วยค่ะ
0: ครับและมีกฎหมายป่าชุมชนด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เปิดทางให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนนี่แหละจะสั้นแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามลักเกณฑ์นะครับโดยไม่ต้องนำส่งครั้งเป็นรายได้แผ่นดินทำให้รายได้จากคาร์บอนเครดิตเนี่ยกลับสู้ชุมชนโดยตรงอย่างแท้จริงครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นหลักการนะคะกฎหมายหาฉบับด้วยกันนะคะ
0: ที่
1: คนใช
0: ้
1: แล้วค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมตอนนี้ประเทศไทยเรานะเตรียมจะได้เป็นเจ้าภาพงานใหญ่กันแล้วนะคะโดยงานที่ว่านี่ก็คืองาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ค่ะที่เขาจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้แล้วนะคะซึ่งกระทรวงพลังงานค่ะการรวมกับพันธมิตรทางภาครัฐและก็เอกชนค่ะมีการเตรียมความพร้อมนะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกค่ะหรือว่า Gas Tech 2026ซึ่งเขาจัดขึ้นค่ะภายใต้แนวคิด For a Secure and Sustainable Energy Future งานจะมีขึ้นวันที่14ถึง17กันยายนนี้ค่ะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพโดยงานนี้ก็เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญค่ะที่มีการรวบรวมเอารัฐมนตรีผู้เชี่ยวชาญและก็บริษัทชั้นนำว่า 50,000 คนจากทั้งแมทเนี่ย150ประเทศค่ะเพื่อจะมาหารือและก็กำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดและก็ครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติและก็ก๊าซธรรมชาติเลวเชื้อเพลิงไฮโดรเจนรวมไปถึงมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI Energy ที่จะมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละค่ะเข้ากับระบบพลังงานเพื่อจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนั่นแหละ
0: นะครับภายในงานมีการจัดกิจกรรมสำคัญรับชาร์จนะครับอาทิการประชุมผู้นำโต๊ะกลุ่มด้านพลังงานนะครับณทำเนียบรัฐบาลการเสวนารับรัฐมนตรีการจัดการแสดงนิทรรศการจากองค์กรชั้นนำซึ่งได้รับการเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยเทียบชันกับผู้ประเทศผู้นำรับโลกนะครับตลอดจะเป็นการสร้างโอกาสสำคัญในการนำเสนอนโยบายด้านพลังงานและการยกระดับบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนและอุปสงค์พลังงานข้อภูมิภาคอาเซียนนั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งงานได้ของประเทศไทยเราได้ค่ะเอาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอีไปแลค่าผิวเกลียงในช่วงของจัดประแท้ตายวันนี้นะสนใจเดี๋ยวบอกกันสักทีก่อนแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยค่ะประเด็นก็คือเราเคยอ่านข่าวเรื่องนี้กันไปแล้วค่ะเป็นการรวบรวมศิลปินชั้นครูดินทองแดงพัฒนางานเครื่องปั้นดินเผาในดินแดนภาคใต้ค่ะวันนี้จะมารวมพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จำลองสุวรรณชาติค่ะอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองวันนี้อาจารย์จะโฟนอินมาคุยกับเราเนี่ยค่ะ
0: ครับในประเด็นนี้นะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะ
0: นะครับแต่ช่วงนี้เราไปแลข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับนั่นในช่วงทันข่าวเช้านี้ครับ

0: แล้วกับจันทร์9เช้านี้มาเลยกันที่จังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับนายยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ป่าพุคนคลิงโดยมีการรวมกำลังพักพื้นนะครับเฮลิคอปเตอร์ถึงน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านสถานการณ์ไฟป่าพุคนคลิงตอนกลางนะครับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยนี้นะครับนายสมชายลีลาน้อยกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชพร้อมด้วยนายวิทยาเขี้ยวรถรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่บ้านปลายดินมุติซ้ำตำบลตุ้นอำเภอชะอวดจังหวัดนครที่ธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์และบัญชาการปฏิบัติการการควบคุมไฟป่าพลุควันเคร่งอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่นะครับเร่งควบคุมแนวไฟเฝ้าระวังแม่ไฟในลุกลามเข้าสู้พื้นที่ชุมชนโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับนะเข้าปฏิบัติการทางภาคพื้นดินและสนับสนุนนะครับเฮลิคอปเตอร์ถึงน้ำในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการควบคุมไฟโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังกระสอบแนวไฟอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัดกำลังเข้าห้ามน้ำนี่แหละครับแล้วก็ฉีดน้ำกลบแนวเผาไหม้เพื่อสกัดการลุกลามกับน้องยอม
1: ค่ะทางด้านข้องนายประกาศซิดฮอจันค่ะหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ไฟป่าพลุควันเคร่งตอนกลางก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉลี่ยจะมีการปะทุข้องไฟเนี่ยวันละ1จุดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะควบคุมเพลิงได้ในทันทีเลยค่ะเนื่องจากว่ามีการกระจายกำลังไปเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการกับอบต.เคร่งนะคะในการที่จะสนับสนุนรถน้ำเนี่ยเอามาต่อซ้ายแล้วก็ลากซ้ายเข้าไปดับไฟค่ะพร้อมกับข้อสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลชะอวดกันโดยใช้เทคนิคการรีเลย์น้ำนะคะโดยการค้นท้ายน้ำจากรถดับเพลิงเข้าไปเนี่ยเพื่อจะลดระยะเวลาในการดับไฟนั่นเองค่ะและก็ข้อประชาสัมพันธ์นะคะย้ำเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าตอนนี้ก็คืองดการเผาไว้ก่อนนะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมีความแห้งค่ะประกอบกับลมมันแรงกันทีนี้ถ้าก่อไฟที่มันติดไฟง่ายและพร้อมกับมีการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนป้องกันในเรื่องห้องไฟฟ้าลัดวงจรค่ะรวมไปถึงระมัดระวังการจุดไฟในการประกอบพิธีกรรมต่างๆและถ้าเกิดว่าใครที่ว่าพบเห็นมันเกิดไฟมันเกิดประกายไฟตรงไหนนะก็แจ้งไปได้เลยค่ะ1362หรือว่าแจ้งไปที่สถานีควบคุมไฟป่าพลุควนเคร่งหมายเลขโทรศัพท์นะ0753884006โทรไปแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็ช่วยกันฟาวนะ
0: จ่อเลยนะ1362นะครับโทรแจ้งกันได
1: ้ค่ะ
0: ว่าควารองไฟไหม้เผาป่าพลุนะครับนะ
1: เป็นผู้เหมือนต่างกันได้เพราะว่าป่าพลุขนเคร่งนี่มันครอบคลุมไล่จังหวัดนะ
0: ครับพัทลุงนครนะครับ
1: ค่ะเอาทีนี้มาแลอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องราวเป็น
0: ดราม่า
1: ในโซเชียลกันนะคะจากกรณีที่ว่ามีการเผยแพร่คลิปนะคะทางสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละค่ะก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามีคุณหมอคนนึงเนี่ยไม่สามารถจะตรวจผู้ป่วยได้เพราะว่าไม่สามารถจะเรียกดูผ่าฟิล์มเอ็กซเรย์ค่ะอันนี้ก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนเนี่ยค่ะเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลมีการแถลงชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลประวัติผู้ป่วยไม่ได้สูญหายไปไหนค่ะนี่แหละค่ะแพทย์ยิ่งจิรวรรณอารยพงศ์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลค่ะเนี่ยเขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะพร้อมกับยกมือไหว้นะกล่าวข้อโทษถูกฝ่ายค่ะที่ว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันค่ะว่าระบบ Hospital Information System ของโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้คัดคองค่ะแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ซึ่งปัจจุบันนี้เขามีการใช้งานอยู่2ระบบด้วยกันค่ะระบบแรกก็คือเป็นระบบเดิมซึ่งจัดเก็บข้อมูลภาพเอ็กซเรย์มาเป็นระยะเวลาว่า14ปีทีนี้ก็ทำให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมันแข็งอีเต็มแล้วแหละและการส่วนระบบไม่ทีชายก็เป็นระบบที่โรงพยาบาลเนี่ยเพิ่งจะเริ่มใช้งานกันแรงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
0: ครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพอโรงพยาบาลระบุว่าเกิดจากการเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูข้อมูลเอ็กซเรย์ไม่ทุกช่องทางจึงทำให้เกิดความล้าช้าขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลยุ่งระหว่างการย้ายข้อมูลนะครับจาก Data Center เดิมเนี่ยไปยัง Data Center ใหม่ซึ่งมีข้อมูลภาพเอ็กซเรย์รวมประมาณ90ทาราไบต์ครับเยอะมากนะครับและขณะนี้เนี่ยสามารถย้ายข้อมูลได้ไปแล้วประมาณ43ทาราไบต์ครับโดยวันที่9กันยายน2519นะครับโรงพยาบาลได้เรียกแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าแพทย์และบุคลากรทุกฝ่ายต่างมีจิตนาที่ดีและกำมุ่งไม่นะครับให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาดูแลอย่างดีที่สุดด้านนายแพทย์กฤษณะอักษรนิตนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เปิดเผยว่าภาพเอ็กซเรย์ที่ท้ายก่อนปี2521เนี่ย 2021เนี่ยนะครับยังคงเก็บข้อมูลอยู่ในระบบเดิมช่วงเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดึงข้อมูลติดภารกิจจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการเรียกข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจรักษาของแพทย์ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงก็ได้ดำเนินการดึงข้อมูลจนแพทย์สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ประกอบการตรวจผู้ป่วยได้ครบทุกคนจนสำเร็จแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีแพทย์เฉพาะทางเข้ามาช่วยตรวจผู้ป่วยในช่วงยินด้วยก็ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสามารถดำเนินการ

0: โดยดีด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับรับทราบเหตุการณ์นี้ดังกล่าวแล้วพร้อมค่อยถูกไข้นะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดคุยทำความเข้าใจกันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุดโดยค่อยประชาชนบ่ายใจนะครับประวัติข้อมูลของผู้ป่วยไม่ได้สู้ให้ไปในนะครับนะเหตุการณ์นี้ก็มาจะมีคนถ่ายคลิปแล้วระหว่างคุณหมอที่แกก็อยากจะเอาข้อมูลไอ้ความดีมารักษาคน
1: ไข้นั่นแหละ
0: ดึงมาไม่ได้นะครับ
1: มันก็เสี่ยงก็แตกเป็นไล่ๆย่างนั่นแหละ
0: นะใจร้อมๆกันนะในวันน
1: ี้อ่ะทีนี้มาแลกกันต่อค่ะในเรื่องของขับขี่ปลอดภัยกันมั่งนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เปิดพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่น3เสริมทักษะจราจรสร้างวินัยสู้ครอบครัวและก็ชุมชนค่ะที่โรงแรมบ่อแซนวิลล่าอำเภอทับพุจังหวัดพังงานายแพรรัตแพทย์ยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านเป็นประธานเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรวมสร้างวินัยจราจรสู้ชุมชนพังงาประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3แล้วค่ะโดยมีนายกิตติพงษ์มณีซี่นายอำเภอทับพุจนางสาวพัฒนันส้มใจประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาพร้อมกับกลุ่มสตรีจากอำเภอทับพุจมาเข้าร่วมกันด้วยค่ะโดยนายรัฐค่ะก็บอกว่าอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากการขับขี่รถที่ว่ามันเร็วเกินว่ากฎหมายกำหนดการขาดความรู้ด้านกฎหมายจราจรรวมไปถึงความประมาทกันค่ะซึ่งทั้งแมทนี้ก็นำไปสู้ความสูญเสียแล้วนะทั้งชีวิตและการสับสิ้นค่ะ
0: ครับการอบรมในครั้งนี้นะครับจึงมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายจราจรเพิ่มทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขี่ให้เหมาะสมนะครับพร้อมทั้งเน้นบทบาทของพลังสตรีในฐานะกำลังสำคัญของครอบครัวและชุมชนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ลูกหลานสมาชิกในครัวเรือนและก็ชุมชนนะครับเพื่อรวมใจสร้างจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้านนายสมเกียรติจงเจริญครับคนทรงจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักคนทรงจังหวัดพังงาให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนจึงได้จัดอบรมในประเด็นสำคัญทางวัฒนธรรมความปลอดภัยกฎหมายจราจรทักษะการใช้รถใช้ถนนนะครับการประกันภัยภาคบังคับภาคสมัครใจรวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสำหรับโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยดำเนินการมาแล้ว2รุ่นได้แก่กลุ่มสตรีอำเภอตะกั่วทุ่ง200คนอำเภอเมืองพังงา200คนรุ่นที่3นะครับจัดขึ้นในอำเภอทับพุดมีสตรีเข้าร่วม100คนมุ่งขยายเครือข่ายความรู้ความปลอดภัยทางถนนจากครอบครัวสู่ชุมชนสร้างวินัยจราจรอย่างยั่งยืนนั่นเองครับไปแล้วที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับเร่งปรับระบบรองรับเอกสารวีซ่านักเรียนต่างชาติครับแก้ปัญหานะครับโอเวอร์สเตย์ยกระดับการทำงานให้เร็วและก็เป็นระบบครับโดยที่ห้องประชุมจันพันว่านะครับนะจ้าละกลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมดอนฮะยีอาเวรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนต่างชาติประเทศที่ให้ความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1 2069เพื่อเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหานะครับพัฒนากระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนชาวต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยมีนางเศร้าพันนาพรมวิเชียนศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตนะครับพันตำรวจโทยิ่งรังสีนันจันเพชรกับสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสรยุทธมันลำนะครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับ
1: ที่ประชุมค่ะก็ได้รับทราบรายงานข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ผลการพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงปัญหาโอเวอร์สเตย์นะคะที่เกิดจากการลาออกของเจ้าพนักงานพร้อมกับ2คนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าพร้อมมีการรับทราบคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่9040/2569ลงวันที่1กันยายน2569เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแล้วก็ออกแบบระบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตสำหรับแนวทางสำคัญในการพัฒนาระบบนั่นเองค่ะโดยพิจารณาการนำเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพค่ะก็จะมี workflow เนี่ยค่ะ digital submission checklistแล้วก็มี status tracking นะคะรวมไปถึง dashboard ค่ะรวมถึงมีระบบแจ้งเตือนกรณีที่ว่าเอกสารไม่ครบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและก็แนวทางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อจะสร้างความเข้าใจรวมกันนะคะแล้วก็ลดปัญหาในกระบวนการดำเนินงานรวมไปถึงรวมกันพิจารณาแนวทางพัฒนากระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนชาวต่างประเทศให้มีความเหมาะสมและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะบางคนเข้ามาก็ยุ่ยยากเลย overstay ือบางทีวีซ่ากำหนดให้ถึงวันที่เท่านี้

0: แต่มันเลยจากที่วีซ่ากำหนดไป
1: แต่คือเราเรียนไม่จบที่อยู่เรียนจบเท่านั้นแหละ
0: จ้า
1: สต
0: ิน
1: ะ
0: ค่ะอ่ะทีนี้นะมาแลกกันต่ออย่างอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยภูเก็ตได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดค่ะเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกมุงเปาเน็ตซีโร่ค่ะแต่ว่านี่เอาไม่ใช่เล็กตัวบะซื
1: ้
0: อวันที่8ที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าสาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายณัฐพรรักบำรุงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตกลายเป็นประธานค่ะในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดของจังหวัดภูเก็ตนะคะครั้งที่3 2569ในงานก็มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
1: ครับการประชุมก็มีเป้าหมายนะครับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนะครับลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ตครับพร้อมทั้งหารือแนวทางการนำไปสู้กระบวนการการปฏิบัติจริงสู้แนวทางความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะครับภายในปี2593ที่ประชุมปีหน้ารวมนะครับนะและก็ร่างนะครับแผนการลดก๊าซครับก๊าซเรือนกระจกนะครับของจังหวัดภูเก็ตซึ่งครอบคลุมมาตรการสำคัญได้แก่การใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าการจัดการขยะและการน้ำเสียการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการส่งเสริมภาคการเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางนี้จากการคาดการณ์นะครับหากไม่มีมาตรการดังกล่าวเนี่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจกของภูเก็ตในปี93เนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับพอปันนั้นเนี่ยมีแนวทางนะครับนะรวมกัน19มาตรการซึ่งสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 3.2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท้าครับ
0: และการนอกจากนี้ในที่ประชุมเขาก็มีการหารือในหาแนวทางพัฒนาแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อจะสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยในลาดในชุมชนและการในภาคอุตสาหกรรมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แน่นนะคะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดข้องเสียและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุที่เลือกใช้ค่ะแต่ว่าพันธุ์รื้อก็ตามจังหวัดภูเก็ตกำมุ่งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนเพื่อจะรวมกันลดพ้นกระทบเนี่ยค่ะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกับยกระดับจังหวัดภูเก็ตสู้เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะเติบโตย่างสมดุลและก็ยั่งยืนค่ะอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเยอะคนเยอะรถเยอะการใช้ทรัพยากรก็เยอะ
1: ที่ท่องเที่ยวก็เยอะนะ
0: นั่นแหละเนี่ยค่ะ
1: มาเรื่องทุเรียนกันบ้างครับสำนักเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจัดโครงการเพิ่มความรู้เกษตรกรทุเรียนนะว่าด้วยเรื่องการทานอาหารและการจัดการสัตว์กลุ่มพืชเพื่อเกษตรกรนะครับผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทานอาหารและการจัดการสัตว์กลุ่มพืชนั่นเองครับโดยเมื่อด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาบอกเป็นหนึ่งนะในแหล่งที่ปลูกเรียนสำคัญของประเทศไทยหน่อยงอมร่อยด้วยเนี่ยมันเรานะ
0: ค่ะ
1: นะมีพื้นที่เพาะปลูกนะครับทุเรียน1เส้น 40,000 ว่าไร่นะครับปริมาณพ้นทุเรียนในประมาณ1เส้นว่าตันต่อปีนะครับพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกมากที่สุดคือพันธุ์ไหนรู้ไหม
0: อะไร
1: พันธุ์ม่อนเงินครับ
0: ฮะอุ้ยน้องฮะอาแสดงว่า
1: น
0: ้อง
1: ม่อนทองนะครับปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่เกษตรกรต้องบำรุงและตัดกันเม็ดแล้ววางนี้นะต้นเรียนนะครับมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทางด้านของนางสาวกำไลทิพย์เทศวิชัยกับเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแกก็ได้กล่าวในพิธีเปิดมาพันนั้นนะเมื่อเรตวานี่เองที่ห้องแกลนบอลรูมโรงเรียนบรรจงบุรีนะครับก็มีนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดครับ
0: ค่ะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นทุเรียนหลังจากมีการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ต้องการให้เกษตรกรได้บำรุงรักษาทุเรียนอย่างทุกลักวิชาการก็เลยมีการจัดโครงการนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบกิจการนำข้าวผลิตและการจำหน่ายปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรค่ะรวมไปถึงสนับสนุนสถานที่และก็วิทยากรผู้มีความรู้เรื่องทุเรียนเป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือได้ทางด้านข้องรองศาสตราจารย์ดร.สุมิตราภูวโรดมนักวิจัยอาวุโสศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนท่านก็มาให้ความรู้ค่ะในเรื่องของการให้ทานอาหารต้นทุเรียนอย่างถูกต้องและเหมาะสมและก็มีนายสุเทพสหายาค่ะอดีตผู้อำนวยการกลุ่มกีตะและสัตตะ

0: ้าวทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดก็ยอมมอบตัวเลยค่ะ
1: เนี่ยเป็นภาพนะครับตอนตำรวจเข้าไปชาร์จชายคนดังกล่าวนะครับน้องยิ่งอม
0: ค่ะอันนี้เหตุการณ์ในวันที่8กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะศูนย์วิทยุ191สพท่าช้างได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนคลั่งนี่ชายอาวุธปืนมาจี้พนักงานในปั๊มค่ะอยู่ที่ถนนเอเชียสายข้าหลองตายนี่แหละค่ะก็มีการประสานกู้ภัยกุศลศรัทธาของสุราษฎร์ธานีศูนย์อำเภอท่าช้างเข้าไปในที่เกิดเหตุค่ะทีนี้พอไปถึงที่เกิดเหตุค่ะก็พบพนักงานในปั๊มแล้วก็ชาวบ้านหลายคนก็ตกใจอยู่เลยค่ะแล้วก็มีชาย1คนที่ว่าข้างตัวเองอยู่ในห้องผู้จัดการปั๊มไม่ได้ข้างเปล่าๆมีอาวุธปืนอยู่กันค่ะตำรวจเขาก็เกลี้ยกล่อมอยู่ไล่ๆวิธีนะตามยุทธวิธีของเขาเลยค่ะก่อนจะควบคุมตัวไว้ได้ก็ควบคุมชายคนนั้นไว้ได้พร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้น1กระบอกมีกระสุน1นัดยังไม่แม็ดมีมีดพรายอยู่อีก1ดามค่ะแล้วก็มีบองอยู่1บองกัน
1: บองกัน
0: ค่ะนั่นแหละบ้องกันช้านะคะทีนี้ก็นำตัวไปที่สพท่าช้างกันเลยค่ะเอาทีนี้พอไปถึงพันพืชบางพีเบาเกลียง
1: นะครับนายคนนี้นะครับหลายความคือนายกิติทักษ์มีเพื่อกับพนักงานในปั๊มเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับหน้าโบกพันนี้ครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาอยู่ในปั๊มเมื่อปกติทุกวันและชอบมานั่งเล่นอยู่คนเดียวไม่รู้เล่นกับใครเล่นน้องยิ้มไหมนะครับแล้วก็เปิดประตูของผู้จัดการแล้วก็จะยิบอมิตรปลาแต่ทุกพนักงานห้ามไว้ก่อนจะโอ๊กไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราท่ามถุ้มเราเกลียดเราเครื่องมาทีนี้มาเติมมันเทรดที่บาทไม่จ่ายตังค์เรียกว่าเที่ยงพนักงานแล้วข้อค้างแล้วก็พนักงานไม่ยอมนะผมไม่ยอมซึ่งโชว์รูปก็อะไรเงี้ยโชว์รูปปืนแล้วนะครับเอ็นแล้วแล้วขับรถออกไปหลังจากถึงชั่วโมงกลับมาลาวนะครับมาจอดหน้าห้องผู้จัดการปั๊มเลยทีนี้นะซึ่งภายในก็มีพนักงานอยู่3 4คนนะครับแล้วก็ทำการชักอาวุธขึ้นมานะครับนะ
0: ใช่กระสุนเรียบร้อยกัน
1: ใช่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นนะระหว่างนั้นทุกคนก็วิ่งแล้ววิ่งนะครับผู้ก่อเหตุก็ขังตัวเองอยู่ในห้องปิดไฟแล้วก็ทำได้รู้ไหมทุบกัญชาอยู่ในห้องโอ้โหร้อยจาน
0: ไม่พลื้อสู้ระบายใจเพราะว่าตำรวจมาตามจับ
1: บ้องนี่พกมาเองด้วยนะแจ้งหวานะครับตำรวจก็ทีนี้ตำรวจก็ควบคุมตัวได้นะครับเบื้องต้นก็แน่นอนครับแจ้งข้อหาเรื่องพรบอาวุธปืนนะครับควบคุมตัวไว้ในห้องขังเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ทำการสอบสวนปากคำเร่งไม่ใครรู้เรื่องกันอิงอมนะครับก็กดแน่นอนและพบทรานเซปติกในร่างกายหรือไม่ก็ต้องตรวจอีกทีนึงต้องมีเลยนะ
0: ไม่งั้นไม่คลั่งขนาดนี้
1: คนเชื่อนนะคนเชื่อนนะน้องๆก็ต้องเล่ไปหน้าน้องนะขออะไรนะวิ่งซ่อนสู้ใช่ไหมลูก
0: ใช่ไหมลูก
1: นะครับอันตรายนะ
0: ค่ะอ่ะนี่ก็คือข้าวที่เอามาฝากกันในช่วงนี้นะคะละกันเดี๋ยวในช่วงหน้าเมื่อที่บอกค่ะว่าเราจะมาติดตามเนี่ยค่ะรวมศิลปินชั้นครูดินทองแดงพัฒนางานเครื่องปั้นดินเผาในดินแดนภาคใต้ว่าจะเป็นผันพรือกันมั้งนะคะเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้ฝากกันสักเดียวค่ะยกนี่ยกแก๊สดาข้าว
1: พี่ยกมีเลยมีสั้นเนาะเกมไปแล้ว
0: ไม่ทันกับบัวก็ไม่ทันถูกใช่ไหม
1: ที่เราเจ็ดกับราคาสินค้ายกพยากรณ์นะพี่ดูไม่ทัน
2: เจ็ดราคาพยากรณ
3: ์เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
4: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
3: ช่วงนี้ผมต้องตอกนะพี่อยากไปวัดครับ
4: โอ้ยมีเยอะเลย
5: สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
4: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
3: ไป
6: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
7: ไปโรงเรียนก่อนพอ
8: เข้าโรงเรียนดิลูก
7: มือแล้วพวกกันนกอ่ะ
8: มันบาดร้อยไหม
9: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ข้าจะตายจงจับกระแสตายนะครับหน้าเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนี่ทัศนการเครื่องปั้นดินเผากลุ่มดินทองแดงได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จัดแสดงที่ตึกบวรนครที่ตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครที่ธรรมราชมีศิลปินนะครับมาร์คฝีมือแล้วก็เชี่ยวชาญด้านหั่นเซรามิกเนี่ยมารวมตัวกันนะครับเพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็มีการสืบทอดเนี่ยภาคใต้เรามาตั้งนานแล้วโยมรายละเอียดเป็นปื้อวันนี้เราพูดคุยครับทางด้านของท่านอาจารย์จำลองส่วนอาจารย์นะครับอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
2: ีครับครับผมสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยแล้วถึงแนวคิดความเป็นมาของการจัดนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับ
2: ครับครับเดี๋ยวข้อเหล่าเรื่องแนวคิดเรื่องคำว่าดินทองแดงก่อนนะครับ
0: ดินทองแดงครับ
2: จากดินตรงแบงก์นี่คือตอนนี้คือว่าส่วนใต้เรานะเวลาไปอยู่ที่ไหนนะจะแรงจะไรนี่จะแรงภาษากลางภาษาไรจะตามตำเนียงตายไปอย่างพิจิตร
1: คือ
2: ไม่ว่าจะดัดเพื่อดัดยังไงก็ติดภาษาตรงแบงก์ไป
0: คือ
2: เป็นการคือการที่มาติดตัวเราไปจนตายแล้วคือยังไงน
1: ะ
2: ครับทีนี้ทางด้านศิลปาเนี่ยศิลปามันก็คือเหมือนกับการสื่อสารชนิดนึงมันกับเป็นภาษาชนิดนึงนะครับทีนี้ทางด้านศิลปะเกี่ยวกับดินเผาเนี่ยเราใช้ดินเผามาสื่อสารเป็นตัววัสดุในการสร้างงานในการสื่อสารโดยดินทีนี้ก็เลยนำมารวมกันเป็นคือว่าดินของแดงคือการสื่อสารโดยดินเป็นภาษาแบบตายๆเรา
1: ค่ะ
2: นะครับในการเป็นชื่อดินของแดงครับ
1: ค่ะค่ะแล้วทีนี้พูดถึงความเป็นมาของนิทรรศการในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาของเราสักทีค่ะอาจารย
2: ์ครับ
1: ค่ะ
2: ความเป็นมาเนี่ยคือไอ้สิ่งที่เราต้องการกับที่ประสงค์ในการสร้างงานนะครับในการทำจัดงานอย่างนี้เนี่ยก็คือผมเนี่ยมีร่วมแสดงการเนี่ยที่กว่าคนก็คือเป็นคนตายที่ไปอยู่ที่อื่นแล้วไปเรียนทางด้านศิลปะแล้วพอสร้างงานเผยแพร่ทำนิทรรศการต่างๆสร้างศิลปะต่างๆให้คนชมเยอะมากแต่ว่าในภาคใต้จะไม่มีเลยน้อยมากคือน้อยมากมีเวิร์กช็อปกันนะครับไปแข่งซ่องครั้งมีเป็นเซรามิกแท้ๆนะเป็นการบริโภคแท้ๆเป็นงานโบกลาดซ่องครั้งแต่ว่าทางใต้เราไม่มีเลยงานหรือเป็นเหตุการณ์ก็เลยคุยกันว่าเราน่าจะจัดงานเหตุการณ์ชุดประเด็นประเด็นเป้าเนี่ยจากคนใต้เนี่ยครับไปช่วยใต้แถวใต้ของเราเพื่อให้แถวชาวใต้เราได้เห็นได้เขาเรียกว่าเปิดโลกว่าทางด้านเซรามิกเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ก้องชายไม่ใช่แค่ถ้วยจ้ามาอย่างเงี้ยกระเบื้องแต่มันมีงานศิลปะที่ว่าเราสามารถสร้างได้มาวันนี้นะครับก็เลยตั้งใจว่าเราจะมาตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดของเราอ่ะคือคนตายแต่อันนับจังหวัดนะให้คนตายมาตอบแทนพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยให้คนได้เห็นงานศิลปะจากประเทศเป้ากันก็เลยตั้งใจออกมาจัดงานในครั้งนี้แล้วก็ได้โอกาสที่มารวมตัวกันได้ในตอนนี้ครับ
0: นะครับเอาละครับแต่จุดเด่นของงานนี้ก็คือก็บอกวัสดุในท้องถิ่นภาคใต้เนี่ยอาจารย์ที่เรามีมานานแล้วด้วยนะครับอาจารย์บันปัดเปลือกเยอะไหม
2: ครับเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะดูท้องถิ่นภาคใต้นี่บางคนไม่สาวบางเคยทางรถไฟกรุงเทพเป็นไหม
0: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันจะมีกองดินนะกองดินดำกองดินดำหรือแถวราชการอะไรนั่นแหละไอ้ก็แต่ไม่ไหนจะสถานีอะไรนะมันจะมีกองดินดำแต่ว่าดินมาจากลาสกาเนี่ยดินดำเป็นตัววัสดุที่ดีนำไปใช้ในเซรามิกเป็นวัสดุที่สำคัญเลยดินดำใช้ตัวประเทศเอาไปในบ้านเราเป็นสปาในกิเลสจะมีเรื่องเดียวไปจัดเคลือบตัวเส้นผมเคลือบก็เกิดจากแค่แถวผาล่าแต่ดินดำได้เนี่ยเยอะมากใหญ่เยอะมากครับในบ้านเราเรื่องมาเซรามิกมีน้อยมีไม่มากดีดังดังเจ้าเขียนงานย่อยของอาจารย์ประดิษฐ์เกียรติรัตนาที่นั่นนะมีชื่อจริงเลยประมาณเนี้ยเรื่องชื่อนอกนั้นคือจะเป็นโรงงานอยู่บ้างแต่ว่าจะไม่ค่อยมีชื่อที่ระดับขึ้นระดับขนาดไหนเขาอาจจะสร้างโรงในแบบโรงงานนะทีนี้ผมเห็นว่าเนี่ยวัตถุดิบมันเต็มไปหมดแต่ว่าบ้านเราไม่ได้ทำเองเลยนะครับทีนี้เอามีผีทั้งดินดีว่าอันเนี้ยเอาไปต่างพื้นบ้านนี้ก็คือดินเจ้าน้ำพล่าได้บักผู้เจ้าบกขล่าเนี่ยด
0: ิน
2: ต
0: ั
2: วน
0: ี้
2: เป็นเล่นดินดีๆแต่ว่าชายเป็นในทางงานตะกั้มแบบ แบบดินบ้านก็ไม่พอนะอยู่แต่ดินแดงอยู่ได้ประเดี๋ยวดินเป้าอิฐเนี่ยก็เลยคิดกันว่าจะมาพัฒนาไอ้ตัวเนี้ยให้มันเนี่ยมันใช้งานให้มันได้มากขึ้นครับ
1: ค่ะอ๋ออาจารย์จะบอกว่าจริงๆอะของดีอยู่ในพื้นที่บ้านเรามันดินดำพันเนี่ยค่ะแต่ว่าที่อื่นเขาเอาดินจากบ้านเราไปทำนะ
2: ใช่ใช่แล้ว
1: ค่ะ
2: เมื่อถือจะป้าดีไม่ดีส่งออกด้วยนะ
1: ค่ะโอ้นั่นแหละค่ะทีนี้ค่ะ
0: ครับแต่เนี่ยแค่อาจารย์ขยายเรื่องของมุขขันลานนิดหนึ่งก็อาจารย์เขาบอกว่าเป็นเครื่องบ้านที่ซืบทอดของภาคใต้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ครับแต่จริงเรื่องมุขขันลานเนี่ยผมเองเป็นคนดีกว่ามีความรู้เรื่องนี้ไม่บากนะผมไม่ได้ซึ่งแค่เราทราบมาแต่มุขขันลานเป็นแรกเรื่องที่ว่าสร้างแต่ประเด็นเป้าสมัยก่อนมาครับยิ่งไม่ใช่แค่มุขขันลานนะเมื่อจากตายอย่างสงครามเนี่ยก็ทำเนี่ยพวกกระเบื้องให้ประเด็นกับกระจายดินเป้านะ
1: ค่ะ
2: จริงเรื่องนี้นะครับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นเพราะว่าในเป็นปัญชาติแต่ข้องผีบอตึกโบว์เนี่ยท่านตาส้มงานเยอะเลยว่าท่านพิซซ่าของมุนทีมาที่ไปในค่อนข้างเยอะถ้าถูกตามีโอกาสนะลองไปภาคของมุนพิซซ่าอยากมาบัญชาที่จะทำรายการไปในคุณมาบัญชาทรงพันนี้นะท่านมีความรู้เรื่องนี้เยอะ
1: ค่ะแต่ว่าพออาจารย์พูดถึงประวัติศาสตร์ในเรื่องของดินเครื่องปั้นดินเผาของภาคใต้นี่น่าสนใจค่ะพอจะเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะในเรื่องของการสืบทอดเครื่องปั้นดินเผาของภาคใต้เราว่าเป็นพันธุ์พืชกันมั่ง
2: ครับคือเอาเป็นจุดบ่งบอกของพวกเราเลยกันนะครับเพราะว่าคือการสืบทอดเนี่ยมันไอ้รูปแบบสไตล์ของเขาเนี่ยเราทำมาเราควรจะสืบทอดอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการคือเราจะนำวัตถุดิบที่เรามีเนี่ยมาให้คนอื่นไม่กันคนอื่นไม่ได้สร้างตั้งงานไม่อย่างเช่นทำไมก็อย่างดินโบกลานแบบนี้ที่บ้านมาเนี่ยเขาจะเป็นหม้อเป็นยิปเป็นข้องชายเก่าๆนะเป็นส่วนหนึ่งเนี้ยหรือจะส่วนหนึ่งเนี้ยวะครับก็ทีนี้ดินตัวนี้มันมีคุณสมบัติที่พ่อไฟสูงได้มาทำเป็นเซรามิกมีเกลือไปเลยเดี๋ยวพวกนี้เราจะนำมาพัฒนาแล้วก็สร้างรูปแบบนะถ้าในเชิงศิลปะหรือแบบเนี่ยอาจจะต้องนำกล้องเขาเขียนดวดลายได้ต่างๆเนี่ยนำปัจจัยพัฒนาเพื่อต่ออยู่ว่าไปสู้งานที่มันสร้างหรือแบบไม่ในลักษณะเฉพาะเพราะว่ากล้องศิลปินแต่ละคนนะหรือแบบแต่ละคนนะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเราสามารถนำไปสร้างได้เนี่ยงานจะต่ออยู่ไปไกลอย่างศิลปินเองแต่ละคนเขาจะมีความคิดไปเมื่อเขาบอกคนอาจจะเอานั่งกระลุงมาใช้เอาโนรามาใช้เอาพัฒนาการพื้นบ้านในวิ่งมาใช้เพื่อจะมาเป็นรูปแบบเป็นแนวคิดเพื่อจะกำหนดในการสร้างงานแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันครับ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: มาที่ทางด้านของที่อาจารย์แรงถึงคือศิลปินระดับอาจารย์ที่พวกทันกันบ้างครับมารวมตัวเนี่ยนะครับย่าหลาวถึงกลุ่มที่การรวมตัวกันนี่ครับจะไม่ต้องมารวมกลุ่มกันทั้งที่พวกทัน
2: ครับคือพอดีตอนสมัยเกือบ20 ปีเลยนะผมเรียนเบียร์โทอยู่ที่ปากคอนประมาณ48แต่โชว์ดีคุยเหล่านี้นะที่จาวดูฮานี่คุณจำปีในนอนไม่ได้จะมีประธานคุ้มเลยแหละดรสมใจมามีนกับดรแล้วก็รองประธานคือดรนัทพงศ์ประพงศ์ตอดเนี่ยแต่ผมเนี่ยก็เรียนอยู่ในรุ่นที่แก่ๆใกล้ๆกันก็เลยคุยกันว่าเราไม่เคยได้ทำงานที่ว่าเอาไปถักใต้ได้กันเลยซึ่งกันหนังคิดกันว่าเราน่าจะสร้างงานสวยได้กันดีอ่ะก็เลยคุยกันเมื่อในปีที่แล้วให้ฟังเมื่อกี้ว่าเราซื้อสร้างดินเป็นเสียงประเดิมเป้าซึ่งเราเป็นคนตายเราคุยภาษาตายซึ่งเวลาอยู่ดีทำงานอยู่ในช่องพันช่องทำงานได้ตายกันเจ้าเมียก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้อสร้างตั้งจุดกลุ่มให้คือแบบเครื่องประดิษฐ์เผาแบบตายๆก็คือดินกับแดงทีนี้พอได้ชื้อแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่ก็คือเราจะมาที่ใต้ที่แสดงเราก็ไม่มีไปแสดงตรงนั้นก็คุยกันอาจจะแสดงที่นี่ได้ปะเนี่ยซึ่งตรงล่างๆก็เริ่มขยายตัวมีอยากจะรักกันได้ก็ได้มาคุยกันเรื่อยๆทีนี้พอสองปีที่แล้วเนี่ยสองปีที่แล้วกับปีที่แล้วเนี่ยก็มีงานบกพลานอินเตอร์เนชั่นแนลเวิร์กช็อปอ่ะก็เลยได้มาเจอมารวมตัวกันแล้วก็คุยอย่างนี้ในจีนซึ่งบังเอิญพอดีมีในเป็นปัญชาเนี่ยนั้นได้ประทุ้งอาคารโต้งใช่นะมาเป็นที่แสดงงานหรือจะกิจกรรมอะไรก็เลยเข้าไปคุยกับผู้ว่าปัญชาท ท่านก็เห็นด้วยแล้วท่านทำงานอยู่ที่นี่แล้วท่านต้องเชื่อมเงินเชื่อต่อท่านอยู่แล้วก็เลยหลุดตัวทีทีก็ได้มีแล้วยืดตายด้วยก็เลยรวบรวมพี่พี่น้องๆที่ว่าเพิ่มขึ้นจากอาจารย์ไข่มาเร็วหน้าอาจารย์อาวุธอาจารย์ชนะเหนือปัญหาเนี่ยแต่ผมก็สนใจก็เราเชิญศิลปินได้ท่านบอกว่าท่านไม่ใช่ศิลปินท่านเป็นนักส้มเป็นคนคุณคนกว้างมาว่าแต่เป็นเรานักรวมศิลปินไปด้วยนะ
1: ค่ะ
2: ครับเขาเลยต้องร่วมกันว่ามารวมตัวแสดงงานนะครับถึงคนที่ประธานก็จะมีด็อกเตอร์สมใจนะสมใจมามินประธานกับพ่อวันิชยานวลนันนุ่งพ่อจัดขึ้นนะพ่อเตือนมาลา
1: ค
2: ่ะเป็นผู้ประธานช่วยเรื่องก็เลยได้เกิดงานจากนี้ขึ้นมาครับ
1: ค่ะก็คือทั้ง16ฐานเนี่ยก็จะมีสไตล์แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้แนะนำสักนิดนึงค่ะนิทรรศการเราจัดขึ้นที่ไหนนะคะจัดกันกี่โมงเวลาในการเข้าชมผลพลื้อมั้งคะ
2: ครับผมงานนี้จะจัดเดือนตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมานะครับเปิดงานที่6จัดไปจนถึงวันที่28เดือนกันยานะครับกันยา69แล้วก็จะเปิดได้ชมถ้าวันธรรมดานี่จะเปิดช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงตรงถึงถุมนึงนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์จะเปิด10โมงถึงถุมนึงนะครับที่ตึกบวรนครตาวังนครที่มาแล้วเลยกลางเมืองเลยอยู่กลางเมืองเลย
0: ครับผม
2: ครับเข้าไปที่จอดได้ก็มีไปแรงงานแล้วก็ไปนั่งกินกับพงกาแฟในนั้นเลยมีครบครับ
0: อาจารย์มีกินไอ้ไรไรหน้าเลยพอจะนำเสนอไหมครับ
1: ค่ะ
2: กินไอ้ไรผมไม่อยากให้มีไฮไลท์เลยเพราะว่างานทุกชิ้นนี่มันไม่เหมือนกันเลยเหรอเพราะมันมีความโดดเด่นแตกต่างกันนะครับจริงนั้นในนี้ได้ถือศิลปินแต่ละคนเนี่ยถ้านับในด้านเกี่ยวกับประเด็นเป้าเนี่ยพอถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เขารู้จักกันเยอะแล้วเราก็ถือว่าเป็นปู่วัวแล้วแหละเรียกว่าวัว
1: ครับค่ะก็น่าสนใจทุกชิ้นเลยค่ะทีนี้อาจารย์มองว่าก้าวต่อไปของกลุ่มดินทองแดงของเราเนี่ยแหละค่ะมันจะดำเนินไปพันพรื้อมากโดยเฉพาะมาขับเคลื่อนในพื้นที่บ้านเกิดภาคใต้ของเราค่ะ
2: กับผมไม่ใช่ผมละในกลุ่มได้ถามว่างกันว่าในสถานอย่างนี้นะทำให้คนได้เล่ได้ชื่นชมความงามแล้วนอกจากนั้นนะก็อยากจะให้พัฒนาเรื่องประเด็นท้องในบ้านเราด้วยเป็นเช่นว่าเด็กอยู่ในชนเลยน
1: ะ
2: ได้เล่นเป็นตัวอย่างจริงๆทำไมคนนะครับคุณพ่อไม่ไปเรียนสวยไม่ได้เรียกว่าดมไปเลยมั่วไปเลยคือไม่รู้ว่าคืออะไรคิดว่าไปเรียนอันนี้ตัวอย่างไปทำแล้วก็ไปเป็นงานครูบาอาจารย์ในที่ท้องเรานะก็ทำเรียนเป็นงานศิลปะได้ด้วยนอกจากทำต้องใช้แล้วนะก็เลยอยากจะอันเนี้ยให้เด็กๆเยาวชนได้เห็นแต่ซึ่งก็ได้พัฒนาเรื่องวัตถุดิบในตรงพื้นดินนำมาใช้นะปรับเพิ่มมูลค่าเช่นว่าดินเอามาสร้างไปทิศก้อนหนึ่งต้องคำบาสไปเนี่ยเราจะเอามาสร้างเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นคือกล้องเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะกล้องเดิมมันก็ต้องใช้มันจะสำคัญกล้องเดิมเป็นทิศได้พวกเนี้ยแต่ว่าเรามาทำอีกแนวทางหนึ่งเพื่อให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในนครหรือว่าคนในภาคใต้เนี่ยสามารถทำงานที่มีความหลากหลายขึ้นทำให้พัฒนาถึงทำให้กลุ่มการเสนีการจะโตขึ้นครับ
0: ครับผมก็ไปชมกันได้นะครับวันนี้เล่นเก้าเจ้าใต้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มาได้ครับที่ให้เกียรติสั่งรายการครับอาจารย์ครับ
2: ครับผมครับยินดีครับ
0: ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ท่านอาจารย์จำลองสุวรรณชาตินะครับนะอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้อยอ้อมวันนี้ข้อมูลดีๆน่าสนใจใครอยู่คนหรืออยู่กลางจังหวัดใกล้ๆก็ไปชมกันได้ครับ
1: ค่ะรายการทางแมทนี้ก็คือรายการแล่งข่าวชาวใต้ห้องรอในวันนี้ค่ะตอนนี้เวลาแมทแล้วค่ะเราส่งคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับเค้านะคะวันนี้พบกับสมโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: น้องหมอดฝากขวัญสอนรักค่ะ
1: เดินทางคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 NBT ภาคใต้ค่ะ
0: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ค่ะเพจ Facebook NBT ซ่องคล้าทีวีซ่องคล้าค่ะ YouTube ค่ะ News NBT ซ่องคล้าทีวี NBT ซ่องคล้าค่ะ TikTok ค่ะ News NBT ซ่องคล้าทีวีซ่องคล้า X ค่ะ NBT ซ่องคล้าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus ค่ะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับเค้านะคะช่องทางหลักช่อง10 @NBT ภาคใต้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชันนะคะก็คือ NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพี่รับขับเค้าได้นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะแลไปด้วยถึงก็อยากจะพูดคุย
0: กับเราไปด้วยก็เข้ามาในไลฟ์ Facebook ได
1: ้ถูกต้องไลฟ์ Facebook ที่ชื่อว่า NBT ส่งคลานะคะเพื่ออยากจะมีส่วนร่วมกับเราในการลาวข่าวต่างๆมีความคิดเห็นอะไรใดๆก็สามารถแล้งกับเรากันเข้ามาได้นะคะนี่เข้าไปแลสคิดลาวนะสำหรับแฟนรายการที่เข้ามาแลผ่านทาง Facebook Live นะคะ NBT ส่งคล้าวันนี้มาแล้วน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะคนแรกคนดีคนดื่มของเรานะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมานี่นะคะแล้วก็ตามด้วยเลิศคณิตนะคะบรรดาคุณครูคนสวยนะคะครูนิ้งมาเลยอ่ะบอกว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครูสุสุวรรณาก็มาแล้วนะคะครูภัทรพรก็มาแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะครูเดียรี่ครูเมย์ซอซิปริยาครูสุนิตาครูจิตรดามาเลยอ่ะบอกว่าสวัสดีค่ะว่าสาวๆต้องมาตั้งเช็คชื่อกันก่อนวัน
0: วานเช็คชื่อทุกรายว่าสายบางทีก็สติ๊กเกอร์บางทีก็คำคม
1: แสดงตัวสักนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดอ่านผิดอ่านถูกขออภัยบางทีสายตาแวบลงไปแป๊บเดียวนั่นนาส่วนวันนี้ค่ะพี่รับขับข่าวของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจได้ติดตามค่ะโดยเฉพาะช่วงที่2ของพี่รับขับข่าวนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาแล้งกันในเรื่องของการที่จะฝึกเพราะฝึกความพร้อมค่ะในการรับมือภัยพิบัติในการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะขึ้นเพื่อจะสร้างโอกาสส่งต่อสวัสดิภาพของกำลังพลกับกอล์ฟการกุศลนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นมันเปิดติดตามในช่วงที่2ของพิรับขับขาวค่ะส่วนช่วงแรกเนี่ยมาแลเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานส้มโปรดวัดพระโคเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันก่อนนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะข่าวสักการะและห้ารือเจ้าอาวาสวัดพระโคพระอารามหลวงค่ะเพื่อจะเตรียมพร้อมจัดงานส้มโปรดภายหลังได้รับพระบรมราชองค์การโปรดกล่าวยกท่านาเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะเรียกว่านายรัตศาสตร์จิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยนายอำเภอสถิงพระผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาข่าวสักการะและห้ารือพระครูปุญญาภิสารเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐานหรือว่าวัดพระโคพระอารามหลวงที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะห้ารือแนวทางการจัดงานส้มโปรดวัดพระโคอย่างเป็นทางการแล้วก็รวมกันเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติค่ะการจัดงานส้มโปรดวัดพระโคเนี่ยสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล่าวให้ยกวัดราชประดิษฐานรั้ววัดพระโคจากวัดราชเนี่ยขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเสรอบ3มิถุนายน2569ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรชาวจังหวัดสงขลาค่ะ
0: สำหรับงานส้มโปรดวัดราชประดิษฐสถานนะคะหรือว่าวัดพระโคพระรำล่วงนะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง28มกราคม2570ภายใต้แนวคิดหลักก็คือพระโคจากรักศรัทธาสู่พระอารามล่วงมุ่งไถ่ถอนเรื่องราวตั้งแต่รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ความศรัทธาต่อสมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าพระโคนะคะหรือว่าล่วงปู่ทวดและก็วิถีชีวิตของชุมชนภายในงานนะคะก็มีแนวทางจัดนิทรรศการเพื่อจะร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ปฐมบททางประวัติศาสตร์ศรัทธาวิถีชีวิตของชุมชนพิธีสงฆ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาทางวิชาการกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนรวมของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นค่ะตลอดจนการแสดงและลานวัฒนธรรมเพื่อให้งานส้มโพในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญในการสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของวัดพระโคค่ะ
1: ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะคะก็สามารถไปร่วมงานกันได้ การค่ะกับการส้มโพดวัดพระโขนะคะซึ่งก็จะเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง28มกราคมปีหน้า2570นะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก็คือพระโขจากหลักศรัทธาสู้พระอารามหลวงนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งพาไปที่จังหวัดสตูลค่ะได้เปิดตัวขนมดัวบุรีรสชาติกว่าร้อยปีค่ะเมืองนครศรีสตูลสู้อันซีนไทยๆค่ะจังหวัดสตูลค่ะชูขนมดัวบุรีขนมพื้นเมืองโบราณนะคะซึ่งมีอายุกว่า100ปีเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะที่ตลาดแดดจันนะคะตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดตัวอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดสตูลค่ะโดยเปิดตัวขนมดัวบุรีเทพรสชาติ100ปีเมืองนครศรีสตูลค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานสื่อมวลชนคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะซึ่งภายในงานค่ะมีการรวมชิมขนมดัวบุรีการสาธิตการขั้นตอนการทำขนมพื้นเมืองโบราณและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากคณะนักเรียนนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสตูลที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับขนมดัวบุรีนะคะเป็นขนมพื้นเมืองโบราณของจังหวัดสตูลมีประวัติยาวนานกว่า100ปีและก็ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในงานอันซีนไทยๆนับเป็นการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเศรษฐกิจ
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะก็บอกว่าขนมดัวบุรีเนี่ยถือเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดค่ะซึ่งสามารถเอามาต่อยอดแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้นะคะเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศให้เดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็รสชาติอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลค่ะทั้งนี้การผลักดันขนมดัวบุรีสู้อันซีนไทยๆเนี่ยนอกจากจะช่วยอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้แล้วก็สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดสตูลได้อีกทางนึงด้วยนั่นเองค่ะนี่เคยเห็นไหมน
0: ุ่
1: มดัวบุรีบางคนเนี่ยเขาจะเรียกว่านุ่มซ่องเมืองเป็นนุ่มที่เป็นนุ่มพื้นบ้านของพี่น้องชาวจังหวัดสตูลนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกว่านุ่มนี้เนี่ยจะนิยมทำกันแล้วก็กินกันในช่วงของเดือนบวชหรือว่าเดือนรอมฎอนนั่นเองนะคะแล้วก็การผลักดันในครั้งนี้เนี่ยน้องเนี่ยจะทำให้คนภายนอกได้รู้จักขนมท้องถิ่นของจังหวัดมากขึ้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับคนต่างพื้นที่ได้รู้จักขนมพื้นถิ่นของแต่ละจังหวัดด้วยก็เลยผลักดันนุ่มดัวบุรีนี่แหละข้าวซู้อันซีนไทยๆเพื่อจะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนนั่นเองค่ะ
0: ค่ะซึ่งเดี๋ยวพาไปเล่นในเรื่องของการท่องเที่ยวกันมั่ง
1: ชอบ
0: เลยที่เป็นสายเที่ยวฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาได้อนุมัติโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านซิตกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีค่ะโดยรัฐบาลค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะมุ่งมอบ1ล้านซิตแก่ประชาชนนะคะคณะเถรประชาชนเนี่ยก็ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค่ะหลังวันที่25ตุลาคม2569เริ่มใช้ซิตตั้งแต่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะในจังหวะที่แรงขับเคลื่อนจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศนะคะอย่างเริ่มเผชิญกับภาวะชะลอตัวรัฐบาลเนี่ยได้ตัดสินใจอัดฉีดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจระลอกใหม่ผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะโดยขอวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาทเพื่อที่จะส่งมอบ1ล้านซิตให้แก่ประชาชนโดยเบื้องต้นเนี่ยจะเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519คณะเถรประชาชนนะคะจะทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ลังวันที่25ตุลาคมนะคะแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์เดินทางได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะ
1: ทางนี้รายละเอียดการให้สิทธิ์ประชาชนค่ะรัฐเนี่ยเขาจะอดนุนด้านที่พักสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนค่ะโดยประชาชน1คนจ่ายสิทธิ์ได้สูงสุด5คืนหรือว่าคิดเป็นเบียร์เนี่ยสนับสนุนค่าที่พักสูงสุด 7,500 บาทต่อคนค่ะถ้าเกิดเรา าชายซิดครอบทาง5คืนนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐก็ยังสนับสนุนไวเชอร์ที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อจะนำไปใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวค่ะอย่างเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปาหรือจะไปนวดหรือจะไปทำเล็บรถรับจ้างหรือว่าร้านของที่ระลึกก็ได้ค่ะโดยมีลักษณะการใช้งานในรูปแบบของการรวมจ่ายแบบ50ต่อ50คล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละนะคะทีนี้ทางนี้ไวเชอร์เนี่ยจะมีวงเงินเริ่มต้นที่ 1,500 บาทค่ะสำหรับการใช้จ่ายในเมืองลักแต่ถ้าเกิดเราไปใช้จ่ายในเมืองรองนะรัฐจะเพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทค่ะรวมถึงการปรับลดขั้นตอนเทคโนโลยีให้ร้านอาหารขนาดเล็กแล้วก็วีซ่ากิจชุมชนสามารถรับคูปองรวมจ่ายได้จริงเพื่อจะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนกระจายการเดินทางไปยังเมืองรองมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้ประเมินว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็จะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยราวๆ600ล้านบาทจากการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการค่ะที่รัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าหมายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปลายปีได้อย่างทั่วถึงค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสายเที่ยวเนี่ยเตรียมตัวนะเขาจะเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะส่วนพี่น้องประชาชนก็รอนะหลังจากวันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในการเดินทางได้ตั้งแต่1พฤศจิกายนก็ทันช่วงปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดี
0: อย่าลืมนะลงทะเบียนในแอปเป๋าตังนะคะประชาชนสามารถลงทะเบียนได้เองเลย
1: ถ้าบอกว่าจะทำให้แอปเป๋าตังแอคทีฟตอนนี้ก็อาจจะไม่ต้องบอกแล้วเพราะหลายคนอาจจะชาอยู่พอตอนนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสกำลังเดินหน้ากันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็สามารถจะเตรียมกันได้สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปค้างคืนอยากจะไปกระจายรายได้ทางเมืองลักและเมืองรองก็ไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านซิกเตรียมตัวกระตุ้นเศรษฐกิจกันค่ะทีนี้มาแลกการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านตลาดนัดท่องทิ้นซี่เคี้ยวกันบางเพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจท่านราค่ะโดยทางอบจ.ยะลาค่ะมีการเปิดลาดนัดท่องทิ้นซี่เคี้ยวเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่านรากนุนเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยตรงสู้ผู้บริโภคค่ะพร้อมกับชูอัตลักษณ์ท่องทิ้นแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะนายมุตามาธานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมลาดนัดทองทิ้นซี่เคี้ยวค่ะโดยมีคณะผู้บริหารส่วนราชการภาคีเครือข่ายตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยความสนใจของพี่น้องประชาชนนะคะที่ไปเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็พวกผักด้วยนะแล้วก็สินค้าชุมชนรวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีเมืองยะลากันยังคึกคักเลยค่ะ
0: นายมุกตามาธานายกอบจยะลานะคะเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจท่านรากเนื่องจากความมั่นคงและการยั่งยืนที่แท้จริงเนี่ยจะต้องเริ่มจากการที่ประชาชนสามารถที่จะมีอาชีพมีรายได้และก็พึ่งพาตัวเองได้นะคะโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวเนี่ยก็ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าสถานที่ซื้อขายสินค้าที่เปิดให้เกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงกลุ่มสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเนี่ยได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางพร้อมทั้งเป็นเวทีเด็ดท้ายถอดภูมิปัญญาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะลาให้เป็นเทโรจักยางแผ่ร่ายค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่านรากทางด้านการผลิตการตลาดและก็การจำหน่ายควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
1: ซึ่งกิจกรรมลาดนัดทองทิ้นสีเขียวค่ะเขาก็จะกำหนดจัดขึ้นสองครั้งนะคะก็คือวันพุธที่9กันยายนค่ะซึ่งก็จัดไปเหลียววันนะแล้วก็ครั้งที่สองก็จะจัดขึ้นในวันพุธที่16กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลาตีเจ็ดทั่วเช้าไปจนถึงหุ่นเทียงนะที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะสื่อพักผลไม้ที่ส่งตรงจากมือของเกษตรกรนะก็สามารถที่จะไปซื้อกันได้นะแล้วก็เป็นราคาที่ยอมเย้านะเพื่อจะช่วยเหลือผู้ผลิตแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยจะได้มีรายได้ต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ถึงเดี๋ยวพาไปแลเรื่องคงคง กินเหมือนกันบอกเลยว่าอิ่มคุ้มสบายกระเป๋านะคะชวนชิมร้านครัวกันเองค่ะครัวกันเองจังหวัดยะลาค่ะค่อนใจนักเรียนคนทำงานนะคะอาหารตามสั่งเริ่มต้นที่25บาทค่ะรสชาติอร่อยแล้วก็มีให้เลือกว่า20เมนูค่ะยุคข้าวคล่องแพงน้ำมันพุ่งสูงค่ะส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาสินค้าแต่ในจังหวัดยะลาค่ะก็ยังมีร้านอาหารตำสั่งแต่เป็นขวัญใจมหาชนอย่างร้านครัวกันเองซึ่งยังคงยึดยัดยัดช่วยเลือกผู้บริโภคโดยการขายอาหารตำสั่งที่ราคาประหยัดซึ่งก็เริ่มต้นเพียง25บาทและก็อิ่มอร่อยคุ้มค่าแถมรสชาติดีมีคุณภาพครองใจนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนเพื่อให้ทุกคนยังสามารถเข้าถึงอาหารอร่อยในราคาย่อมเยาได้ค่ะคุณซาวะแฮยูโซค่ะเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าเดิมที่ในร้านเนี่ยขายอาหารตามสั่งในราคาเพียง20บาทกระทั่งเผชิญกับภาวะต้นทุนวัตถุดิบราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่ะทำให้ทางร้านมีความจำเป็นต้องปรับราคาขึ้นมา5บาทค่ะปัจจุบันในเมนูไก่เนี่ยเริ่มต้นที่25บาทแล้วก็เมนูเนื้อเนี่ยก็เริ่มต้นที่30บาทเนื่องจากต้องการที่จะช่วยเลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนที่มีรายได้น้อยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทานข้าวอร่อยๆในราคาถูกค่ะโดยพยายามรักษาคุณภาพและรสชาติให้ดีที่สุดแม้จะได้กำไรน้อยแต่ก็มีความสุขที่ได้ช่วยเลือกสังคมค่ะ
1: โดยภายในร้านนะคะเขามีเมนูอาหารตามสั่งนะให้เลือกมากว่า20อย่างค่ะซึ่งก็แต่ละวันเนี่ยเขาจะมุ่นเวียนสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันนะคะอย่างเช่นกระเพราไก
0: ่ค่ะ
1: เครื่องแกงไก่บางทีก็เป็นเนื้อทอดกระเทียมเนื้อแดงกล้วยเตี๋ยวราดหน้าแล้วก็ยังมีเมนูเสริมอย่างเช่นพวกไข่ดาวไข่เจียวเนี่ยราคา7บาทถ้าเกิดกินไม่อิ่มใช่ไหมเพิ่มข้าวได้นะ5บาทนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มอย่างเช่นพวกชาไทยโกโก้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมทกมา10บาทเท่านั้นเองนะคะในช่วงเที่ยงนะเขาบอกว่าจะมีกลุ่มนักเรียนแล้วก็คนทำงานเนี่ยมารอคิวกันเยอะทางร้านก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำอาหารก็คือต้องทำตั้งแต่โดหัวรุ่งทำล่วงหน้าเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง8โมงเช้าเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยทราบทันทีโดยที่ไม่ต้องรอนานค่ะแล้วก็มีทีมงานเขาแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบทั้งทำอาหารคนนึงทำคนหนึ่งตักคนหนึ่งเสิร์ฟก็จะทำให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะก็สามารถแวะเวียนไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ถนนอาคารส่งเคราะห์ยูแคกับลาดประชาชื่นค่ะซึ่งร้านเนี่ยก็จะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปค่ะหรือว่าไปจนถึงตอนเที่ยงแต่ว่าวันหยุดเนี่ยไม่แน่นอนแล้วแต่วันไหนติดภารกิจถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็เปิดตลอดนะคะหรือว่าโทรไปสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์093275147นั่นเองค่ะนี่ถ้าใครสนใจนะ
0: 20กว่าเมนู
1: มัน
0: ซึ่งน้ำว่านก็พร้อมเพิ่มข้าว
1: เริ
0: ่
1: มต
0: ้
1: น25บาทนี่
0: 5
1: ได้เลยไหมต้องบอกว่า5ยากแล้วนะ25บาทกับน้ำแก้ว10บาท
0: ค่ะซึ่งเขามีการวางระบบทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอ
1: ใช่ประหยัดเวลาไงบางคนเนี่ยรุบๆแคบเยี่ยมมากินก่อนหร
0: ือ
1: ว่าบางทีเนี่ยอีสื่อรับบ้านไปกินที่บ้านก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยุคที่ข้าวคล่องเพลงปนีนะสื่อห้ากินกันในราคาที่อิ่มคุ้มแล้วก็สบายกระเป๋านั่นเองนะคะส่วนช่วงหน้าเนี่ยค่ะพลาดไม่ได้นะคะกับกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกอบการกุศลมทบเซ2รวมกันสร้างโอกาสส่งต่อสวัสดิการกำลังพลค่ะรวมถึงเรื่องของจิตอาสากู้ภัยทางน้ำที่ทางมทบเซ2เขาฝึกพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้กะยามิละมีเรื่องอะไรมาฝากติดตามได้ในว้าวสลาตันค่ะ
2: ว้าวว้าวสลาตันมากินเด้อค่ะเด็กกับน้องต้นว้าวสลาตันมาแล้วจ้าคุณผู้ชมวันนี้ว้าวสลาตันก็เช่นเคยนำเสนอเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราแน่นอนอัดกับประเดี๋ยวมีอะไรนั้นคุณผู้ชมก็จะต้องติดตามรับชมกันปากากิสลาลูไปเลิศค่ะไปโลดไปโลดไม่ใช่ไปเลิศนะไปโลดค่ะพี่น้องค่ะWow, wow, selatan pada hari ini adik-adik penonton ajak mengajak kepada kakak jala tukar masa yang luwe membenarkan hasil pendapatan yang mana wacaca jala telah bukakan kursus buat tepung roti membenarkan kerja.
3: Yang mana wicara cum-cum jala ataupun wacara jala gerakan misi di dalam memajukan kualiti hidup bagi orang-orang di dalam kawasan dengan berterusan, akhir sekalinya telah mengadakan kursus ilmu singkat iaitu jenis tepung roti. Buatnya lapisan yang ketiga iaitu untuk nak memberikan sokongan kepada dekakok rakyat boleh ambil gi sambung buatnya jadi kerja sambil eh. Yang mana suka tak ilmu tersebut kursus selama 12 je iaitu peserta di dalam kursus ini akan dapat iaitu tahu cara-cara buat sediakan bahan-bahan mentah dan alat-alat.

0: น้ำมาแล้วครับทีวีขึ้นโต๊ะตู้เย็นขึ้นอิฐโซฟายกไม่ทันแต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านเรามีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ประกันจะช่วยไหม
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวลคำหลายคนได้ยินคำว่าประกันอัคคีภัยก็คิดทันทีว่าคงคุ้มครองแค่ไฟไหม
2: ้แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองหลักมากกว่านั้นครับ
1: ทั้งไฟไหม้ระเบิดฟ้าผ่าภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำนอกจากนั้นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติพื้นฐานอยู่4ภัยได้แก
2: ่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บโดยทั้ง4ภัยนี้มีวงเงินความคุ้มครองมาตรฐานรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
3: บ้านของเราแพงอ่ะแต่วงเงินภัยธรรมชาติมีแค่ 20,000 บาทมันไม่พอ
1: ถ้ามองว่าไม่เพียงพอเราสามารถสอบถามบริษัทประกันภัยเพื่อขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเหมาะกับความเสี่ยงของเรามากที่สุด
2: เพราะฉะนั้นลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาเช็คสักนิดว่าบ้านเรามีกรมธรรม์อะไรและให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
1: คุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่คุ้มครองแผ่นดินไหวหรือไม่และวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเราอาจห้ามไม่ได้
2: แต่เรื่องความพร้อมเราเลือกได้ครับ
1: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: รับมาในช่วงสนทนาพิรับขับค้าวค่ะช่วงนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในสองประเด็นนะคะประเด็นแรกกับก๊อปการกุศลมทบซีสองในการที่จะรวมสร้างโอกาสส่งต่อสวัสดิการกำลังพลค่ะรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นค่ะก็คือเรื่องของจิตอาสากู้ภัยทางน้ำมทบทีซีสองฝึกพร้อมรับมือภัยพิบัติช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทั้งสองประเด็นนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะนั่งอยู่ในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพันเอกอภิสิทธิ์ฤทธิศักดิ์รักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่42ค่ะตอนรับท่านเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษากลางนะคะ เพื่อจะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีหลายพื้นที่ที่ต้องรับรู้รับทราบพร้อมกันนะคะแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยประเด็นแรกเรื่องของกอล์ฟการกุศลก่อนค่ะหัวหน้าค่ะ เรื่องของการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างคะ
1: ครับก็สำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของมณฑลทหารบกที่42ในครั้งนี้นะครับเราเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคธุรกิจภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็นักกีฬากอล์ฟนะครับได้มีส่วน

0: ร่วมนะครับแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะครับได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนักกีฬากอล์ฟที่สนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับรายได้ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลครอบครัวแล้วก็บุตรหลานนะครับเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพลที่ตั้งใจเรียนนะครับเราก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพลทุกเป็นประจำทุกๆปีครับ
1: ค่ะก็นับว่ารายได้เนี่ยก็นำไปสนับสนุนในด้านของการให้ทุนการศึกษา
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกำลังพลที่เพิ่งคลอดบุตรอย่างเงี้ยครับท่านผู้บัญชาการท่านก็มีดำริเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับเพื่อเป็นทุนนะครับในการมอบช่วยเหลือบุตรแรกคลอดนะครับครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลครับทำให้กำลังพลเนี่ยได้สร้างขวัญแล้วก็ได้มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็ปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกต่อไปคร
2: ับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติของการดูแลกำลังพลนะคะทางการใส่ใจเรื่องของครอบครัวเรื่องของทุนการศึกษานะจะได้มีเขาเรียกว่ากำลังใจในการทำงานต่อไปนั่นเอง
1: ค่ะและสำหรับปีนี้ค่ะมีรูปแบบการแข่งขันและกิจกรรมอย่างไรบ้างคะ
0: ครับสำหรับรูปแบบในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราออกแบบให้มีความสนุกสนานมีความท้าทายกับนักกีฬากอล์ฟทุกๆท่านนะครับแล้วก็ทุกระดับโดยใช้ระบบ36ซิสเต็มนะครับในการคำนวณแต้มต่อนะครับเพื่อนำไปการในการจัดแบ่งไฟต์โอเวอร์ออลโลว์คอสแล้วก็นักกีฬากอล์ฟเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการในการแข่งขันกันได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนะครับสำหรับกติกาก็ใช้กติกาสากลนะครับแล้วก็เป็นกติกาในการแข่งขันกอล์ฟของค่ายเสนานรงค์นะครับแล้วก็หากเกิดเหตุทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจะแข่งขันได้ก็เราใช้คำตัดสินของคณะกรรมการในการจัดแข่งขันนะครับเป็นที่สิ้นสุดครับ
2: สิ้นสุด
0: ครับสำหรับประเภทการแข่งขันนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลนะครับโดยประเภททีมเนี่ยจะใช้ทีมละ6คนนะครับส่วนประเภทบุคคลก็เป็นแบ่งเป็น6ไฟครับโดยที่ไฟ A มีแต้มต่อ0ถึง12ครับแล้วก็ไฟ B แต้มต่อ13ถึง18ไฟ C 19ถึง24แล้วก็ไฟ D ก็25ถึง36ครับแล้วก็มีไฟเลดี้สำหรับนักกอล์ฟหญิงที่มีความสนใจแล้วก็เข้าร่วมในการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีการเปิดโอกาสให้มีรางวัลOverall Low Cost นะครับสำหรับผู้ที่ทำสกอร์ได้ดีที่สุดนะครับสำหรับการก่อนหักแต้มต่อนะครับแล้วก็Overall Low Net นะครับสำหรับผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุดหลังหักแต้มต่อด้วยครับ
2: ถือว่าหลายประเภทเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะหลากหลายรุ่นในการที่จะร่วมการแข่งขันได้กฎกติกาแล้วก็รูปแบบอย่างที่เห็นเมื่อสักครู
0: ่
2: ถ้วยรางวัลนี้สนับสนุนจากที่ไหนบ้างนะคะ
0: ถ้วยรางวัลนะครับก็เป็นถ้วยรางวัลจากท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับก็สลักชื่อเป็นถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่ได้ทำคะแนนได้ดีที่สุดนะครับสำหรับรางวัลในการแข่งขันนะครับก็จะมีรางวัลในประเภททีมนะครับโลคอสนะครับแล้วก็โลเน็ตนะครับแล้วก็รางวัลชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศในแต่ละไฟต์ A B C D นะครับแล้วก็มีเลดี้แล้วก็มีรางวัลบูบี้ให้ด้วยนะครับ
2: บูบี้นี่คือยังไงคะหัวหน้า
0: บูบี้ก็เป็นรางวัลปลอบใจสำหรับผู้ที่ได้คะแนนน้อยสุดครับ
2: เป็นเหมือนแบบรางวัลชมเชยรางวัลที่ให้กำลังใจ
0: ใช่เป็นให้กำลังใจนักกอล์ฟ
1: และสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะมีหน่วยงานภาคเอกชนหรือว่าประชาชนให้การสนับสนุนการแข่งขันอย่างไรบ้างคะ
0: ก็มีหลายๆภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็ส่วนราชการนะครับก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งณเวลานี้นะครับไฟห่วงบ่ายนี้ก็ค่อนใกล้เต็มแล้วครับใกล้เต็มก็เหลือภาคเช้านะครับเหลือภาคเช้าที่ยังสามารถให้การสนับสนุนในการนักกีฬาประเภททีมและประเภทบุคคลได้ครับ
2: ค่ะอยากให้หัวหน้าได้เน้นย้ำสักครั้งหนึ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้รายได้หรือว่าเรื่องของหลังจากจัดการแข่งขันแล้วเนี่ยเราจะนำไปสนับสนุนด้านใดอีกบ้างคะ
0: ครับก็นอกจากเป็นทุนการศึกษาของกำลังพลแล้วนะครับท่านผู้บัญชาการก็มีดำริในเรื่องของสวัสดิการเช่นห้องออกกำลังกายห้องฟิตเนสนะครับให้กับกำลังพลเพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้มีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายนะครับให้มีความแข็งแรงที่พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกยกตัวอย่างในเวลาอันใกล้นี้นะครับเราก็จะร่างกายเราก็จะต้องแข็งแรงก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือประชาชนในกรณี ภัยพิบัติใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีการพัฒนาศักยภาพร่างกายเจ็บป่วยอยู่เราก็กำลังพลไม่แข็งแรงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลุยน้ำลุยอุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถทางร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านผู้บัญชาการท่านได้ให้ความสำคัญครับที่นำรายได้นี้มาพัฒนาในห้องออกกำลังกายให้กำลังพลพัฒนาขีดความสามารถทางด้านร่างกายครับ
2: เพราะจะเห็นว่าทุกครั้งเวลาเกิดภัยผู้ที่จะลงไปช่วยเหลือก่อนก็มักจะเป็นทหารที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทีนี้นอกจากจะช่วยประชาชนอย่างปลอดภัยแล้วตัวเราเองหรือว่าตัวทหารเองก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงซึ่งก็จะมาจากการสนับสนุนในเรื่องของพื้นฐานต่างๆสวัสดิการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อย่างหัวหน้าบอกเมื่อสักครู่เนี้ยมีบางประเภทใกล้จะเต็มแล้วแสดงว่าการจัดแข่งขันจะมีขึ้นวันไหนนะคะ
0: จะจัดแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้ครับสำหรับถ้าไฟล์ในวันที่12เราก็เมื่อเต็มแล้วเนี่ยเราก็แก้ปัญหาว่าช่วงบ่ายของวันศุกร์นี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับนักกอล์ฟที่สนใจที่จะสมัครแข่งขันก็สามารถแข่งขันแล้วนำสกอร์ไปคิดรวมกับในวันที่12ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นอยากให้ถือโอกาสนี้ได้เชิญชวนค่ะนักกอล์ฟหรือว่าประชาชนที่สนใจได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ค่ะหัวหน้าเชิญค่ะ
0: ครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมณฑลทหารบกที่42นะครับก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็นักกอล์ฟที่สนใจนะครับเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟนะครับก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันในการกุศลในครั้งนี้ครับก็เรียนเชิญพบกันในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้ณสนามกอล์ฟค่ายเสนานรงค์นะครับโดยกำหนดการนะครับรอบเช้าเริ่มลงทะเบียนในเวลา6นาฬิกานะครับแล้วก็ช็อตกันสตาร์ทในเวลา6นาฬิกา30นาทีครับรอบบ่ายนะครับเริ่มลงทะเบียนในเวลา10นาฬิกาครับช็อตกันสตาร์ทในเวลา12นาฬิกา30นาทีครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับในเวลา18นาฬิกา30นาทีเราก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ณสโมสรค่ายเสนานรงค์เพื่อมอบรางวัลให้กับนักกีฬากอล์ฟแล้วก็มีการจับรางวัลนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลพิเศษเช่นรางวัลโฮลอินวันในหลุม6 7 10และ12นะครับรางวัล 20,000 บาทครับแล้วก็รางวัลตีใกล้ธงนะครับเป็นกิฟต์วอชเชอร์ค่ากินฟรี6ครั้งจำนวน4รางวัลครับแล้วก็รางวัลตีไกลใกล้เส้นนะครับมีกิฟต์วอชเชอร์ค่ารถกอล์ฟจำนวน6ครั้ง1รางวัล นะครับก็เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับได้เข้ามาร่วมสมัครกันเยอะๆนะครับถ้าเต็มแล้วนะครับเราก็จะมีในการแก้ปัญหาก็คือวันพรุ่งนี้รอบบ่ายนะครับก็ยินดีรับสมัครนะครับผู้ที่สนใจนะครับในการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ครับ
2: แล้วผู้ที่สนใจเนี่ยจะสามารถไปสมัครหรือว่าติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ช่องทางในการสมัครนะครับก็เราก็จะมี QR code นะครับเดี๋ยวมี QR code ให้นะครับในการสมัครนะครับแล้วก็ในโบรชัวร์เล่มนี้นะครับหรือผู้ที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับก็ไปสมัครได้ที่สนามกอล์ฟค่ายเสนานรงค์ได้เลยครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมในกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะหัวหน้า
0: ก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้วันเสาร์นะครับก็เริ่มเวลา6นาฬิกาเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ช็อตกันสตาร์ทในเวลา6นาฬิกา30นาทีสำหรับภาคเช้าภาคบ่ายลงทะเบียน10นาฬิกาแล้วก็เริ่มช็อตการสตาร์ทในเวลา12นาฬิกา30นาทีครับ
2: ค่ะและถ้าสมมติอย่างใครที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลแต่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสวัสดิการของกำลังพลด้วยจะต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ผู้ที่อยากจะบริจาคนะครับแต่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันก็สามารถโอนเงินผ่านบัญชี TTB หรือธนาคารทหารไทยธนชาตินะครับชื่อบัญชีกองทุนสวัสดิการมณฑลทหารบกที่42นะครับหมายเลขบัญชี488-279-8251ครับ
2: ค่ะ
0: ทวนอีกครั้งครับ488-279-8251ครับชื่อบัญชีกองทุนสวัสดิการมณฑลทหารบกที่42นะครับธนาคาร TTB นะครับ
2: ค่ะอยู่บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งทั้งการแข่งขันกอล์ฟการกุศลหรือว่าอยากจะช่วยเหลือหรือว่าดูแลด้านสวัสดิการของกำลังพลนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันได้กับกอล์ฟการกุศลที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่12กันยายนนี้อีกไม่กี่วันแล้วต้องฟิตร่างกายให้พร้อมเพื่อจะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของกอล์ฟการกุศลอย่างที่หัวหน้าบอกตั้งแต่ต้นว่ากำลังพลเองก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่าง างตอนนี้เรื่องของจิตอาสากู้ภัยทางน้ำของมทบ42ตอนนี้เรามีการฝึกความพร้อมกันในการของการรับมือภัยพิบัติในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทีนี้โครงการที่จะจัดจิตอาสากู้ภัยทางน้ำในปีนี้เนี่ยเรามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
0: คือที่มาที่ไปเนี่ยจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมาเราประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่ก็คงทราบดีนะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับทางศูนย์ในการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่42นะครับโดยดำริท่านผู้บัญชาการท่านให้จัดโครงการจิตอาสาในการพัฒนาศักยภาพเพื่อในการกู้ภัยทางน้ำนะครับก็เราก็มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะนะครับมาฝึกให้กับกำลังพลของเรานะครับโดยที่ฝึกในความรู้ความสามารถให้เกิดความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเพิ่มทักษะทางด้านการขับเรือนะครับการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยกรณีประสบภัยนะครับในน้ำนะครับช่วยเหลือทางน้ำเพราะเราไม่ได้มีการฝึกทางน้ำมานะครับเราไม่ใช่ทหารเรือนะครับเราก็เพิ่มขีดความสามารถโดยการใช้เชือกกู้ภัยห่วงกู้ภัยในการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำหรือขนย้ายผู้เจ็บป่วยนะครับที่ติดอยู่ตามอาคารบ้านเรือ นเราจะเคลื่อนย้ายอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับไม่เจ็บป่วยซ้ำสองนะครับเนื่องจากประสบภัยพิบัติทางน้ำแล้วจะมาบาดเจ็บจากการขนย้ายนี้ก็ไม่ใช่เรื่อง
2: ใช่
0: ครับเราก็เลยพัฒนาให้กำลังพลเนี่ยมีความชำนาญในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะครับลงมายังเร
2: ือ
0: แล้วนำจากเรือไปสู่ฝั่งหรือมูลนิธิหรือรถพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยนะครับก็อันนี้เราก็จะได้ฝึกกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับที่อ่างเก็บน้ำค่ายเสนานรงค์เราครับ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการฝึกที่ผ่านมา
0: การฝึกที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนที่สนใจแล้วก็เทศบาลนครหาดใหญ่นะครับก็ได้จัดทีมผู้นำชุมชนนะครับเพราะว่าเราให้โจทย์ไปว่าจากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่ามีประชาชนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนที่ติดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับทีนี้จากปัญหาที่ผ่านมาเราก็นำมาแก้ไปทีละเปาะละเปาะก็คือเราก็ได้อาสาให้ผู้นำชุมชนนะครับซึ่งเขามีข้อมูลในลูกบ้านอยู่แล้วว่ามีผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางอยู่ตรงไหนบ้างก็ให้เขาเนี่ยพาเรานะครับขึ้นเรือพาเราไปช่วยผู้ป่วยในหลังนั้นๆนะครับก็ให้ความสนใจกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ครับเป็นอย่างมากครับก็เมื่อวานนี้มีหน่วยงานภาคมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหรือต้องเสียเสี่ยงตึงนะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต12สงขลาแล้วก็มีของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับแล้วก็มีของทีมจิตอาสากู้ภัยของผู้ในการผอ.ธานินทร์โรงเรียนเทศบาล5ว
2: ั
0: ดหาดใหญ่ในเรานะครับแล้วก็มีอาสาที่จิตอาสาที่เป็นจิตสาธารณะจริงๆครับนำเรือมาช่วยในการฝึกซ้อมในการนำพาเพื่อให้เกิดความชำนาญทั้งส่วนราชการส่วนชุมชนผู้นำชุมชนเราแล้วก็พาทหารเราเข้าไปนะครับเรียนรู้เรื่องการกู้ภัยต่างๆครับ
2: ค่ะเพราะว่านอกจากการช่วยเหลือเนี่ยแต่ละคนที่ต้องมีทักษะในการช่วยเหลือและอย่างที่หัวหน้าบอกตั้งแต่แรกว่าทหารบกเราอาจจะไม่ได้ฝึกซ้อมเรื่องของการกู้ภัยทางน้ำการผูกเงื่อนหรือว่าการช่วยเหลือประชาชนที่เกี่ยวกับเรื่องของภัยทางน้ำก็จะได้คุ้นชินคุ้นเคยกับอุปกรณ์มากขึ้นในการช่วยเหลือเพราะว่าสุดท้ายแล้วการช่วยเหลือก็จะต้องปลอดภัยทั้งผู้ช่วยเหลือเองแล้วก็ผู้ประสบภัยเองด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วทางมทบ42ค่ะมีการเตรียมความพร้อมของจิตอาสาเกี่ยวกับการรับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ภัยพิบัติทางน้ำอย่างไรบ้างคะ
0: ครับคือตอนนี้นะครับเราก็ได้เตรียมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์นะครับย
2: ุ
0: ทโธปกรณ์จากปีที่แล้วเนี่ยอะไรที่มันเสื่อมสภาพใช้ไม่ได้เราก็ดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในเวลาใกล้นี้แล้วนะครับก
2: ็
0: เหลือเวลาอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนแล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้สำหรับเรื่องการเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์หน่วยพร้อมแล้วครับตอนนี้เราก็จะหารือกับภาคธุรกิจภาคเอกชนแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนะครับเตรียมประชุมวางแผนในการดำเนินการนะครับจากปัญหาที่ผ่านมาอะไรที่เป็นอุปสรรคเราก็จะนำมาแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับ
2: ค่ะทีนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าเรื่องของการช่วยเหลือนั้นนอกเหนือจากเรื่องของทหารที่จะมาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังมีจิตอาสาที่อาจจะเป็นประชาชนทั่วไปอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวันนี้หัวหน้าอยากจะฝาก

0: ณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทำให้การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบพลภาคส่วนมาแล้วเราก็กระจายกำลังเข้าไปยังตอกซอกซอยต่างๆโดยที่จากเมื่อวานที่เราดำเนินการซักซ้อมเนี่ยเราก็ได้มีผู้นำชุมชนที่อยู่ในชุมชนตัวเองรู้ตอกซอกซอยของตัวเองตรงไหนเข้าได้ตรงไหนมีอุปสรรคอะไรเขาก็จะเกิดความชำนาญทำให้เราเนี่ยปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่เราเข้าไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าใต้น้ำนั้นเกิดอุปสรรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรั้วบ้านเอ่ยเสาเอ่ยนะครับทำให้เรือแตกพังชำรุดกำลังพลได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมถนนตรอกซอกซอยเนี่ยก็
0: ย
1: ัง
0: มองเห
1: ็
0: นอยู
1: ่ทางถนนที่รถไปได้เราก็ยังมองเห็นอยู
0: ่
1: แต่ในวันที่น้ำท่วมอย่างปลายปีที่ผ่านมาที่เป็นอุทกภัยครั้งใหญ่บางครั้งเนี่ยรถจมอยู่ใต้น้ำซึ่งอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะมีรั้วรอบขอบชิดของแต่ละบ้านอยู่ก็อาจจะมองไม่เห็นดังนั้นเพื่อจะลดความสูญเสียของทรัพย์สินแล้วก็ลดเขาเรียกเรื่องของการสร้างความปลอดภัยให้กับคนที่เข้าไปช่วยเหลือก็จะต้องมีผู้นำชุมชนหรือว่าจิตอาสาที่เข้าไปช่วยชี้พิกัดในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนั่นเอง
2: ทั้งนี้ค่ะอยากให้ทางหัวหน้าค่ะเล่าถึงการรับมือหรือการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนปลายปีนี้ค่ะ
0: กับเรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยตอนนี้เราก็ค่อนข้างพร้อมเกือบ 100% นะครับแต่อยากขอความร่วมมือทุกประชาชนในพื้นที่นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้จากการฝึกซ้อมเนี่ยทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับโดยท่านรองปลัดเทศบาลท่านก็มาร่วมประชุมหารือการกำหนดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นรถหรือเรือก
1: ็
0: ขอความร่วมมือประชาชนนะครับงดเว้นการจอดรถกีดขวางการจราจรไม่ว่าจะเป็นรถหรือเรือที่จะเข้าไปก็จะสะดวกนะครับโดยเฉพาะจากปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับบนสะพานรถจอดกีดขวางการจราจรมากทั้งรถทั้งเรือเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเราต้องแบกเรือบนสะพานเพื่อเอาไปลงน้ำอีกครั้งนึงแทนที่จะรถได้วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับก็ทำให้การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันเกิดความล่าช้าแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆมากมายครับถ้าขอความร่วมมือประชาชนนะครับก็ตามที่หน่วยงานทางเทศบาลนครหาดใหญ่แจ้งเตือนการกำหนดสถานที่ถนนในการเข้าไปช่วยนะครับงดเว้นการจอดรถกีดขวางไว้ก็จะทำให้การเข้าไปช่วยเหลือประชาชนมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเร็วเราก็จะได้รับความปลอดภัยการช่วยเหลือก็จะทั่วถึงนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะนอกเหนือจากทหารเราจะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนแล้วถ้าเกิดหากหน่วยงานที่อยากจะขอรับการสนับสนุนนะคะจะต้องติดต่อหรือว่าอยากจะพูดคุยกับทางบทบยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ถ้าจะติดต่อนะครับก็ให้เข้าไปที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์มณฑลทหารบกที่42นะครับจากปีที่แล้วที่ผ่านมาก็ทางส่วนราชการจังหวัดหรือทุกภาคส่วนก็จะไปรวมกันอยู่ที่นั่นนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือหมายเลขโทรศัพท์จากศูนย์บรรเทาสาภัยมณฑลทหารบกที่42ก็074
1: ค่ะ
0: 586685ครับ
1: 586685
0: ครับ
1: ท่องไว้ให้ขึ้นใจในวันที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากมณฑลทหารบกที่42นะคะวันนี้2ประเด็นหลักๆครบถ้วนนะคะทั้งเรื่องของกอล์ฟการกุศลในการร่วมสร้างโอกาสส่งต่อสวัสดิการแล้วก็เรื่องของจิตอาสากู้ภัยทางน้ำรับมือภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชนวันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านพันเอกอภิสิทธิ์นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาบอกถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ เอาละค่ะเวลาของพี่ราบขับค้าไม่แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมโอนน้องหมัดผู้ร่วมรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่นี่นะครับมีแนวทางในเรื่องของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการคัดแยกและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้นะครับยังมีการปลูกพืชผักและสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากแนวคิดเล็กๆที่เริ่มต้นจากภายในโรงเรียนสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นและน่าเรียนรู้วันนี้นะครับเราจะไปติดตามเรื่องราวของโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้เพื่อชีวิตจริงไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับพอใช้หลักการที่หนึ่งที่เราใช้ก็คือหลักการมีส่วนร่วมนะครับเราต้องการที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆของเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องจากภายนอกก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องจากภายในที่จะต้องมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายนอกเนี่ยเราจะเชิญทั้งเป็นทั้งวิทยากรนะครับอย่างเช่นเกษตรอำเภอเข้ามาให้ความรู้หรือเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนส่วนสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเนี่ยเด็กๆนักเรียนก็จะมีส่วนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในด้านของสิ่งแวดล้อมเราจะมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาดในโรงเรียนของเราครับแล้วก็หลักข้อที่2ก็คือหลักความเป็นเจ้าของนะครับหลักความเป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องทำให้เด็กรู้สึกว่านี่ที่นี่คือของเรานะเด็กจะได้รักและก็หวงแหนนะครับถ้าหากว่าเด็กขาดความเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็จะไม่ดูแลเขาก็จะไม่รักษาแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเขาก็จะดูแลแล้วเขาก็จะรักษาและอีกอย่างนึงการมีส่วนร่วมจากข้อที่1เมื่อกี้คนภายนอกเราก็จะให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้เป็นของใครแต่ทุกคนเป็นเจ้าของของโรงเรียนเพราะฉะนั้นพอทุกคนรู้จักว่าตัวเองเป็นเจ้าของทุกคนจะช่วยกันดูแลจะช่วยกันรักษาแล้วก็จะรู้สึกหวงแหนในของเขาครับ

ความคุ้มค่าในการที่จะทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการที่จะปรับปรุงพัฒนาจะดัดแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต้องคิดก่อนว่าการลงทุนครั้งนี้จะเกิดความคุ้มค่ากับเด็กนักเรียนอย่างไรจะเกิดความคุ้มค่ากับคุณครูหรือโรงเรียนอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเกิดความคุ้มไม่มีความคุ้มค่าทำแล้วเด็กไม่ได้อะไรไม่เกิดการเรียนรู้อะไรโรงเรียนก็จะไม่ทำนะครับหลักข้อที่4ก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะน้อมนำหลักปรัชญาเนี่ยอย่างน้อยๆ2เงื่อนไข3หลักการ4มิติมาขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเหมือนอย่างเช่นตอนนี้โรงเรียนเราเนี่ยมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะครับมีศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวพวกเราจะได้ตามกันไปดูนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นห้องศาสตร์พระราชานะครับก็จะได้รู้ว่าศาสตร์พระราชาที่น้อมที่เราจะต้องเอามาน้อมนำในการจัดกิจกรรมในการใช้ชีวิตเป็นอยู่เป็นอย่างไร

ครับสำหรับห้องนี้นะครับห้องเราเรียกว่าห้องศาสตร์พระราชานะครับเป็นการนำเสนอเรื่องของพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงเสด็จนะครับแล้วก็ทรงดำเนินแล้วก็จะมีโครงการพระราชดำริที่เราจะใช้สอนนักเรียนนะครับว่า

0: โครงการใดบ้างที่ในหลวงได้ทรงสอนประสบนิกรของพระองค์ครับแล้วก็ได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตจริงแล้วก็เด็กก็ได้มาเรียนรู้ในห้องนี้ครับทุกๆห้องก็จะมาเรียนกันสัปดาห์ละ1ครั้งครับ
1: แล้วก็มีการสลับปรับเปลี่ยนเป็นประจำทุกวันเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นฐานการเรียนรู้1ใน10ของการเรียนรู้ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ครับผมหลักๆนี้เราจะสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
0: ก็จะเป็นเรื่องของการถอดหลักปรัชญาก็คือเด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องของโครงการด้วยว่าโครงการอะไรบ้างที่ในหลวงได้ทรงทำและเราสามารถเอามานำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสอนเรื่องของหลักปรัชญาถอดหลัก2เงื่อนไขเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมเรียนแล้วลูกได้ความรู้เรื่องอะไรแล้วลูกได้คุณธรรมอะไรบ้างแล้วก็3หลักการหลักความพอเพียงหลักความพอประมาณหลักความมีเหตุผลแล้วก็หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเด็กจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนึกถึงเรื่องของเกษตรแต่เศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนสามารถใช้หลักการของ2เงื่อนไข3หลักการมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องนี้คร
1: ับเป็นการปรับความเข้าใจของคนทั่วไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับเวลาที่เราพูดถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เขาจะมองว่าเป็นการทำเกษตรอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับแม้กระทั่งเรื่องการเข้าห้องน้ำลูกจะต้องใช้หลักการต้องมีความรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นถ้าลูกเข้าไปในโรงแรมเนี่ย มันจะมีก๊อกที่เป็นระบบกดระบบสัมผัสระบบสแกนเนี่ยถ้าลูกไม่มีความรู้ลูกก็ใช้ไม่ได้
1: ต้องมีความเข้าใจในส่วนนั้น
0: ใช่ครับเขาก็จะต้องมีความเข้าใจเรื่องของคุณธรรมอีกก็จะถ้าทิ้งขยะทิ้งทิชชู่ไม่ถูกไปทิ้งเอาในโถอะไรเนี่ยเด็กจะใช้เรื่องขององค์ความรู้แล้วก็เรื่องของคุณธรรมก็จะใช้หลักปรัชญานี่ครับในการถอดแล้วก็เด็กก็จะต้องมีเรื่องของความพอประมาณจะใช้น้ำอย่างไรใช้น้ำฟุ่มเฟือยหรือไม่แล้วก็ความมีเหตุผลทำไมถึงต้องเขาถึงต้องแยกระหว่างโถนั่งยองหรือโถนั่งเฉยๆเนี่ยเด็กจะต้องมีเหตุผลรู้เหตุผลแล้วก็เรื่องการมีภูมิคุ้มกันในตัวของเขาว่าเขาจะต้องว่าถ้าหากว่าเข้าไปแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเขาจะต้องเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่ครับเขาเรียกว่าน้อมนำหลักปรัชญามาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเรายกตัวอย่างเช่นเรื่องการเข้าห้องน้ำในที่สาธารณะครับ
1: ครับผมคุณผู้ชมครับนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วโรงเรียนบาซาเอยังมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ร่มรื่นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนที่นี่มีการจัดคาบเรียนใต้ร่มไม้ให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นและผ่อนคลายเพราะการเรียนรู้ที่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่อย่างมีความสุขและสบายใจครับ
0: ครับตรงนี้เราเรียกว่าจุดสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะครับจะเป็นจะมีอยู่จุดเดียวที่เป็นสวนเพราะที่พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เล็กนะครับเราก็จะมีจุดเดียวแต่เราก็จะมีโต๊ะสำหรับคุณครูเนี่ยสามารถพาน้องออกมาเรียนนอกห้องเรียนได้นะครับแล้วก็จะเป็นเขตพื้นที่บริการของห้องป.6ที่เขาจะต้องมาดูแลด้วยแล้วก็จะมีนี่ครับพักผ่อนหย่อนใจจะมีแหล่งน้ำตก
1: น้ำตกอะไรด้วย
0: ใช่แล้วก็จะมีมุมช่วงเวลาที่แดดออกคุณครูก็จะพาเด็กลงมาเรียนตรงนี้เพราะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเรียนในห้องกล
1: ับ
0: มาปลดปล่อยให้มีความสุขรับอากาศบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นเขตบริการแต่ว่าครูที่มาสอนนี่สลับสับเปลี่ยนกันใช่ถ้าหากว่าห้องว่างที่ว่างนี่เขาก็จะมีคุณครูก็จะนำเด็กพามาเรียนตรงนี้ครับ
1: ครับผมคือคนรับผิดชอบก็คือนักเรียนชั้นป.6ก็จะต้องมาดูแลตรงนี้โดยเฉพาะเลย
0: ใช่ครับเป็นเขตพื้นที่ดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี
1: ้ขยะอะไรก็จะเป็นความรับผิดชอบของป.6หมดเลย
0: ใช่ครับเป็นของเด็กนักเรียนชั้นป.6
2: นอกจากสวนพฤกษศาสตร์แล้วนะครับโรงเรียนบาซาเอยังมีสวนสมุนไพรสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วยที่นี่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้สมุนไพรนานาชนิดทั้งชื่อลักษณะและประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิดผ่านการเรียนรู้จากของจริงในสวนเลยนะครับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติสร้างประสบการณ์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายใจและมีความสุขได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
1: ส่วนของส่วนสมุนไพรตรงนี้นะครับผมเราปลูกอะไรยังไงบ้างครับ
0: ครับส่วนสมุนไพรเราก็จะเน้นของที่มีอยู่ในชุมชนอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็เป็นส่วนสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับในครัวนะครับก็จะเอามาสอนกับเด็กๆเหมือนอย่างเช่นเรื่องของตะไคร้นะคร
1: ับ
0: ที่เป็นพืชในครัวแล้วก็อันนี้เป็นตะไคร้หอมสำหรับในการ ทำน้ำมันไรยุงนะครับไรยุงได้แล้วก็อันนี้เป็นใบเตยแล้วก็อันนี้จะเป็นว่านหางจระเข
3: ้ครับผม
0: ก็จะเป็นพริกโหระพาแล้วก็ใบกะเพราแล้วก็มีข่าแล้วก็มีมะกรูดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นหาง่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้ในครัวได้ด้วยแล้วก็จะมีนี่ครับซุ้มของเสาวรสนะครับแต่ตอนนี้กำลังที่จะเริ่มเลื้อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินผลเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับเพราะรุ่นแรกตายไปหมดแล้วก็เป็นรุ่น2เสาวรสก็มีประโยชน์เป็นผลไม้ที่เป็นมีวิตามินซีสูงนะครับที่ก็สามารถทำน้ำเสาวรสให้เด็กทานเพื่อเพิ่มวิตามินอร่อยคร
3: ับ ครับผมครับผมแล้วก็การที่เรามาสอนนักเรียนแบบนี้เนี่ยเราได้มีการเล่าหรือว่าอธิบายไหมครับว่าสรรพคุณของแต่ละชนิดของสมุนไพรนี้มันมีคุณค่าอะไรยังไงบ้าง
0: เด็กๆจะต้องได้เรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้แล้วก็เด็กมีการถอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเดี๋ยววิธีการกระบวนการเนี่ยคุณครูจะให้น้องไปสืบค้นจะไปให้ไปสืบค้นให้มาดูว่าพืชสมุนไพรนี้ลองไปสืบค้นในคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีสรรพคุณมีประโยชน์แล้วก็มีวิธีการนำไปใช้อย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าห้องสืบค้นเนี่ยอยู่ตรงไหน
3: ครับ
4: ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆก็คือสำหรับการสอนวิชาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งวิชาเทคโนโลยีและก็วิชาต่างๆที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลค่ะก็คือต้องอธิบายก็คืออาจจะใช้เป็นอธิบายวอลเปเปอร์ก่อนค่ะแล้วก็พออธิบายเสร็จนั้นก็คือให้เด็กได้ทำการค้นหาแล้วก็ได้ดู YouTube เป็นหลักค่ะแล้วก็จากนั้นก็คือให้เด็กทำใบงานแล้วก็ลงไปปฏิบัติค่ะแล้วก็ในตอนนี้ก็คือเด็กก็ทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ตรงนี้ก็คือเป็นจุดรวมใบไม้จากเขตพื้นที่ต่างๆพอน้องกวาดเขตพื้นที่รวมกองใบไม้แยกระหว่างขยะกับใบไม้ออกแล้วก็น้องก็จะนำที่เป็นใบไม้มารวมกันอยู่ที่ตรงนี้เราจะไม่ทิ้งเพื่อที่จะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักจากใบไม้ต่อ
3: ครับผม
0: ครับ
3: แล้วก็ปุ๋ยหมักตรงนี้แล้วก็ไปใช้ใน
0: ในโรงเรียนครับ
3: ในโรงเรียนต่อ
0: ใช่ใช่ใช่
3: คือเรียกได้ว่าแปลงที่เราปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนี่ก็มาจากปุ๋ยตรงนี้ใช่ไหม
0: ครับจากการทำปุ๋ยแต่ว่าเราได้รับโอกาสอย่างนึงก็คือเราจะมีวิทยากรมาจากเกษตรอำเภอมาบรรยายให้เราทุกปีก็จะมีปีละ1ครั้งที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำปุ๋ยหมักในหลายๆรูปแบบครับเราก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยมีการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอกด้วยครับ
3: ขอบคุณ
5: เรารณรงค์การเก็บขยะที่เราไม่ใช้ มาไว้ในห้องเรียนเพื่อนำไปส่งที่ธนาคารขยะคนละ1ชิ้นต่อวันค่ะ
3: ครับผม
5: แล้วก็เราจะไปขายที่ธนาคารขยะเพื่อไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
3: คือเราบอกนักเรียนให้ไปหาขยะในโรงเรียน
5: ในโรงเรียนด้วยทั่วไปที่เราเจ
3: อ
5: ตามทางก็ได้ที่เราเจอแล้วก็เด็กก็จะนำมาที่โรงเรียนเช่นขวดน้ำบางทีก็จะเจอกลางทางค่ะแล้วก็เอามา
3: พอเจอปุ๊บนักเรียนก็เอามา
5: เก็บในห้องเรียนรวบรวมเป็นชิ้นเป็นยุนของแบบนี
3: ้
5: รวมเป็นกองแบบนี้แล้วก็ไปที่ธนาคารขยะทุกวันค่ะ
3: ครับผมในแต่ละวันนี้นักเรียนเอามาเยอะไหมครับ
5: ก็ตามจำนวนเด็กบางทีก็สองชิ้นบางทีก็ขยะแบบนี้ก็มีสามารถเป็นเงินได้เหมือนกันค่ะ
3: ครับผมคือเราเจาะจงเฉพาะเลยใช่ไหมเพราะว่าจะต้องเป็นขยะพวกนี้ขยะขวดพลาสติกอะไรพวกนี
5: ้ก็บางทีก็เป็นขยะกล่องลังลมก็มีที่เราใช้ในห้องเรียนค่ะ
3: อ๋อก็จะเป็นขยะพวกรีไซเคิล
5: แบบนี้ค่ะ
3: อ๋อ
5: จะเก็บรวบรวมไว
3: ้
5: ก็ไปส่งที่ธนาคารขยะเหมือนกันค่ะ
3: ครับผมเราได้เห็นผลไหมครับว่านักเรียนเอาให้ความร่วมมืออะไรยังไงกับเรา
5: ก็นักเรียนมีความตั้งใจสามารถเอามาทุกวันพยายามหามาให้ได้ทุกวันค่ะ
3: ครับผมครูมองว่ายังไงครับจากการที่เราสอนให้นักเรียนเอาขยะรีไซเคิลจากข้างนอกเนี่ยเอามาเก็บในโรงเรียนเราสามารถได้สอนอะไรกับนักเรียนเราบ้าง
5: เราสอนเรื่องความรับผิดชอบและก็ความสะอาดที่เราสามารถให้เด็กเก็บขยะจากที่เราเจ
3: อ
5: มาถ่ายทอดใส่ตรงนี
3: ้
5: แล้วก็ไปส่งต่อเพื่อให้เราเด็กเกิดความตั้งใจในการ

0: การทำ
1: ค่ะครับผม
0: ก็มีวินัยในการเก็บรวบรวมที่เราเจออะไรก็เราสามารถมารวมแล้วก็ไปส่งต่อได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับนักเรียนที่นี่นะครับจะนำขวดที่ใช้แล้วมารวบรวมภายในห้องเรียนก่อนที่จะนำไปส่งต่อธนาคารขยะนะครับเพื่อที่จะคัดแยกและรวบรวมขยะที่สามารถนำไปขายต่อได้รายได้จากการจำหน่ายขยะนะครับก็ไม่ได้สูญเปล่าแต่ยังนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยจะนำไปบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียงจากขวดพลาสติกเพียง1ขวดจึงกลายเป็นทั้งการสร้างนิสัยที่ดีรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งต่อโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อีกด้วยครับ
3: ซึ่งธนาคารขยะนี้เป็นการจัดตั้งของโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอในการที่จะฝึกให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะทางโรงเรียนของเราจะมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ขยะต้นทางนะคะซึ่งขยะจะเราจะมีการแบ่งขยะในชั้นเรียนเลยนะคะว่าจะเป็นขยะประเภทรีไซเคิลขยะที่สามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ขยะที่เป็นขยะทั่วไปนะคะเราจะแบ่งตั้งแต่ในห้องแล้วขยะที่เราสามารถนำมาทำเป็นมูลค่าได้นะคะแล้วก็เราจะรณรงค์การลดขยะโดยที่จะให้นักเรียนนำขยะมาจากบ้านก็คือ1คน1ชิ้น1วันนะคะเป็นการลดขยะภายในโรงเรียนแล้วเราก็จะมาฝากที่ธนาคารขยะตรงนี้นะคะโดยจะมีพี่สภามาดำเนินหน้าที่การรับฝากขยะตรงนี้แล้วก็ทุกๆวันที่15ของเดือนก็จะมีเราจะติดต่อกับคนที่ซื้อขยะมาจะมีรถขยะมารับขยะจากที่โรงเรียนแล้วก็รายได้ตรงนี้เราจะสู่ชุมชนโดยการเราจะนำรายได้จากการขายขยะตรงนี้สู่ผู้ป่วยติดเตียงค่ะการจัดกิจกรรมนี้หนึ่งเลยก็คือนักเรียนได้รู้จักการคัดแยกขยะแล้วก็จะได้รู้จักการรักษาความสะอาดทั้งในโรงเรียนเราจะปลูกฝังน้องตั้งแต่ในโรงเรียนแล้วก็นักเรียนก็จะนำไปใช้ที่บ้านจะได้ไปขยายผลกับผู้ปกครองก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งในการนำรายได้ตรงนี้จะทำให้เด็กเรารู้จักการบริจาคทานก็คือเราจะบอกน้องๆว่าเราจะบอกลูกนักเรียนของเราว่าขวดน้องขวดลูกที่ลูกพามานั้นลูกจะได้ซะดะเกาะห์จะได้บริจาคเพราะว่าทุกๆปีเราจะมีการนำรายได้จากตรงนี้ลงไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนของเราอะค่ะก็คือผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้ก็จะมาจากผู้ปกครองของนักเรียนส่วนหนึ่งด้วย
2: นอกจากโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอจะมีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกวิธีแล้วที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการลดขยะตั้งแต่ต้นทางอีกด้วยโดยภายในโรงเรียนนะครับก็มีการจำหน่ายเครื่องดื่มให้กับนักเรียนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือโรงเรียนได้กำชับให้นักเรียนเตรียมนำแก้วน้ำจากที่บ้านมาเองเพื่อใช้สำหรับบรรจุเครื่องดื่มนะครับแทนการใช้แก้วหรือถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแนวทางเล็กๆนี้นะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแล้วยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรู้จักรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะการลดขยะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่แค่เริ่มต้นจากตัวเราจากสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันก็สามารถช่วยลดมลพิษลดการใช้พลาสติกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับจึงไม่เพียงสร้างความรู้ในห้องเรียนแต่ยังสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในทุกๆวันอีกด้วยครับ
4: ครับสำหรับจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นบาริสต้าคาเฟ่กตัญญูนะครับเป็นการขายน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งเราดำเนินการขายมาหลายปีแล้วนะครับและเราดำผลกำไรทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ทั้ง5หมู่บ้านของตำบลปิตูมุดีนะครับซึ่งเราจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงกับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือเราจะให้เด็กนำแก้วของน้องเองนะครับมาซื้อน้ำที่นี่นะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนถ้าใช้แก้วของตัวเองเนี่ยก็นักเรียนจะได้ส่วนลดจากการซื้อน้ำอีกนะครับแล้วก็พอน้ำหนึ่งแก้วจะต้องปลูกฝังเด็กว่าน้ำหนึ่งแก้วที่ลูกซื้อไปลูกจะได้รับหนึ่งความดีเพราะว่า ับลูกมาซื้อน้ำเลยเป็นแถวเชิญเลยครับ5บาทครับแก้วละ5บาทหนูรอโอเคเดี๋ยวคุณครูพี่วาจะตวงใช่ไหม
2: จากการที่โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอได้ออกแบบระบบการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนทำให้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับแต่ทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนล้วนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆที่ช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบและจิตสำนึกให้กับนักเรียนแนวทางจัดการศึกษาที่เน้นทั้งความรู้ทักษะและการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบนี้ทำให้โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกลายเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของสถานศึกษาที่นำวิถีชีวิตมาผสมผสานกับสถานศึกษาได้อย่างลงตัว
4: โรงเรียนเราเปลี่ยนแปลงมาเยอะครับเราเดินทางจากเราใช้หลักของในหลวงเนี่ยจากจุดเล็กๆไปสู่จุดใหญ่ๆเราเริ่มต้นที่จะพัฒนาทีละอย่างทีละอย่างนะครับก็จนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเรียนไปเยอะนะครับเราเคยได้รับรางวัลการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น best practice จากเขตพื้นที่โรงเรียนเราได้รับรางวัล OBEC Zero OBEC Award นะครับระดับสพท.ในเรื่องของการจัดการขยะเราได้รับธงจากสพท.โรงเรียนเราได้รับรางวัลต่างๆซึ่งทำให้ชุมชนในพื้นที่แล้วก็เขตพื้นที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เขาก็จะให้การตอบรับว่าโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมและประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบแล้วก็จะมีโรงเรียนในพื้นที่ทั้งต่างจังหวัดและในเขตพื้นที่ของตัวเองมาศึกษาดูงานแล้วก็เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ให้กับผู้บริหารใหม่ด้วยแล้วก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของคุณธรรมของเขตพื้นที่ด้วยครับ

0: โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรงเรียนของผอ.มันไม่ใช่เป็นโรงเรียนของคุณครูท่านใดท่านหนึ่งแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนของชุมชนเป็นโรงเรียนของเราทุกๆกิจกรรมเราจะบอกว่าโรงเรียนบาซาเอเป็นโรงเรียนของมหาชนเพราะคนบาซาเอควรที่จะรักโรงเรียนแห่งนี้ควรที่จะส่งลูกมาเรียนที่นี่เพราะเขาสร้างโรงเรียนแห่งนี้เพื่อคนบาซาเอนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนว่าโรงเรียนเป็นของทุกคนเรามาช่วยกันดูแลเรามาช่วยกันพัฒนาเรามาช่วยกันส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าและเราจะรักษาทุกคุณค่าทุกคุณค่าและเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบการจัดตั้งธนาคารขยะการปลูกพืชผักและสมุนไพรรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงทุกกิจกรรมไม่ได้มุ่งเพียงแค่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะที่นี่การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่เกิดขึ้นได้จากทุกพื้นที่และทุกกิจกรรมในโรงเรียนของตลาดนัดบาซาเอนั่นเองครับ

0: พักแป๊บนึงลูก
1: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
2: การสูบบุหรี่ในบ้านมันอันตรายซึ่งคุณรู้ดีอยู่แล้ว
3: พ่อให้หนูตรวจก่อน
1: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
2: และคุณก็พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
4: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: กลับมาแล้วเหรอลูก
6: ค่ะแม
5: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
6: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
5: เดี๋ยวตอนนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: ถ้าวันนี้คุณอยากพบการท่องเที่ยวแบบรักโลกถ้าคุณเป็นสายกรีนที่นี่ตอบโจทย์มากนะคะรายการเมืองไทยดีดีนำคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมค่ะชุมชนนี้ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากมายทีเดียวการไปเที่ยวที่บ้านแหลมของคุณจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและยังเป็นการท่องเที่ยวที่เบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุดอีกด้วยนะคะเราไปบ้านแหลมโฮมสเตย์เพื่ออะไรคะเราไปถอดหน้ากากความเหนื่อยล้าเราไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปรับประทานของอร่อยไปรับพลังงานบวกจากธรรมชาติและผู้คนค่ะ
1: 14ปีที่เราได้อยู่กับบ้านแหลมโฮมสเตย์รู้สึกยังไงคะบางวันนี้เราได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของบางและก็สมาชิกทุกคนเลย
2: ถ้าถามผมว่ารู้สึกยังไงลึกๆนะครับ
1: ค่ะ
2: คือนึกดูว่าคือเราหวังอะไรแล้วเราได้อย่างหวังอ่ะ
1: หวังไว้แบบนี้เลยเหรออ
2: าจจะน้อยกว่านี้นะครับที่ผมหวังตอนนั้นน้อยกว่านี้มากแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณชุมชนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกๆคนขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียงกันที่ให้ความสนับสนุนแนวคิดแบบนี
1: ้
2: นะครับที่เราทำท่องเที่ยวแบบนี้เพราะว่าที่นี่ผมตั้งใจจะทำท่องเที่ยวเพื่อชุมชนนะครับทีนี้คือตอนนั้นผมไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนี้นะครับผมคือตอนนั้นคิดยังไงทำยังไงให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่มีอยู่แล้วได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับญาติได้อยู่กับคนในชุมชนโดยที่ผมไม่ต้องอพยพไปไหนทีนี้14ปีมานี้มันทำให้ผมถ้าในทางของศาสนาผมนะพระเจ้าให้ผมเยอะกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะมากนะครับทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมจะมาถึงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนในชุมชนช่วยเหลือผมถ้าไม่มีนักวิชาการที่คอยให้บริการความรู้นะครับไม่มีสื่ออย่างที่อย่างคุณโบที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระจายข่าวให้พวกเรา
1: คือเวลาเรานึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแบบต้องนึกถึงคือถ้าเรานึกถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่กับนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานอย่างที่บอกนะคะว่าคนแรกที่เรานึกถึงต้องเป็นบางทักษิณและภาพที่เราเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งเรื่องของmindset ทั้งเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนนี้บอกว่าพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาพักผ่อนที่นี่ให้เขาได้มาทำกิจกรรมที่นี่วันนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายกับบังแต่ว่าสิ่งที่เรามาสัมผัสกับบังมีทั้งเรื่องการไปทำสปาโคลนม
2: ี
1: ทั้งเรื่องของการขับรถชมพื้นที่ต
2: ่
1: าง
2: ๆใช่นั่งรถซาเล้งเที่ยววิถีชุมชน
1: ใช่บังเล่าให้ฟังได้ไหมเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราแบบอยากเห็น
2: คือก่อนอื่นนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับที่นี่นะครับถ้าพี่กรสังเกตดูนะครับ10ปีมาก่อนหน้านี้กับ10หลังจาก10ปีมานี้นะครับถ้าพูดในแง่ของโครงสร้างในการพัฒนาโครงสร้างต่างๆสิ่งอาคารต่างๆผมได้พัฒนาอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ผมชวนชาวบ้านหรือชุมชนพัฒนาก็หลักๆก็คือพัฒนาวิธีคิดของพวกเขา
1: ใช่
2: แต่ให้คงดำรงวิถีชีวิตเอาไว
1: ้
2: เพราะผมเชื่อ10กว่าปีมานี้ผมเชื่อ 100% ว่าวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยมันขายได้เรามาสามารถดัดแปลงเป็นโปรแกรมแล้วก็ไปนำเสนอให้กับบุคคลภายนอกหรือว่านักท่องเที่ยวได้ครับผมเนี่ยผมเลยพยายามเรียนชวนคนในชุมชนมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิถีคิดเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับที่มันเปลี่ยนไปทุกเวลานาทีแต่ทีนี้วิธีคิดเราเปลี่ยนได้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวมาเราจะรับเขายังไงเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามาแล้วอยากจะมาอีกนะครับโดยที่หลักๆ ก็คือคงรักษาวิถีชีวิตของพวกเราเอาไว้ชุมชนสมาชิกสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเขาต้องมีความสุขสบายมันเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้มันเป็นโอกาสของเขาแต่สิ่งที่ผมย้ำเตือนและขอร้องให้พวกเราถ้ารักษาไว้นะครับวิถีชีวิตเนี่ยถ้าเรารักษาไว้มันสามารถตอบโจทย์ท่องเที่ยวชุมชนได
1: ้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราเห็น mindset เราเห็นการเปลี่ยนวิธีคิดให้มันเกิดเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดขึ้นวันนั้นจนถึงวันนี้บางมีแผนอะไรไหมว่าเราจะรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้คนไม่ได้มาเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเราได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวพอเขาเข้ามาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมันเกิดขึ้นทันทีอะบางอันนี้เราปรับยังไง
2: คือก่อนอื่นเราต้องตั้งเขาเรียกคือเราต้องมีวางแผนไว้ก่อนว่ารายได้จากท่องเที่ยวชุมชนต้องมาจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงพวกเราได้ถ้าเราไปตั้งเป้าหมายผิดเราตั้งรวมกลุ่มขึ้นมาทำท่องเที่ยวชุมชนเราต้องมีงบประมาณจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มันสนับสนุนมาส่งเสริมถ้าเรามุ่งไปประเด็นนั้นเราจะเดินต่อลำบากและก็เดินต่อไม่ได้แต่ถ้าเราคิดทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับทีนี้พอนักท่องเที่ยวมาแน่นอนพอสิ่งที่จะตามมากับนักท่องเที่ยวก็คือรายได้ทีนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะทำยังไงให้เขารู้อยากจะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขแล้วอยากจะมาอีกที่สำคัญอยากจะไปบอกต่อให้คนข้างนอกได้มาสัมผัสกับชุมชนเราอีก
1: จริงๆถ้าใครชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อ่ะในขณะที่เราคุยอะค่ะบางวิถีชีวิตก็ดำเนินกันต่อไป
2: ดำเนินต่อไป
1: แน่นอนเพราะว่าพี่ๆที่เขาทำประมง
2: ก็มันเป็นอาชีพของเขาอะครับ
1: ถูกต้องถ้าคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบแนวนี้อะโ
2: ม
1: แนะนำเลยว่ามาที่บ้านแหลมโฮมสเตย์เพราะว่าเราจะได้เห็นในตื่นเช้ามาในทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจวัตรประจำวันว่าตื่นเช้ามาคนที่นี่ทำมาหากินยังไงนะคะเรามาดูวิถีชีวิตว่าเขาอยู่กันยังไงสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นในพื้นที่อย่างเช่นเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่มันสมบูรณ์อย่างเช่นโคลนเนี่ย
2: มันใช้ประโยชน์ยังไงคือกิจกรรมหลักของพวกเรานะครับตอนนั้นน่ะคือทะเลที่นี่ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนะครับทะเลในอ่าวท่าสาราจากท่าสาราจนไปถึงปากพนังอ่
1: ะ
2: ถ้าออกทะเลไปมันจะเป็นโคลนหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้วิกฤตนี้เป็นโอกาสนะครับพวกเราก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่อทะเลของเราเป็นแบบนี้เราก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในทะเลเราเนี่ยมาสร้างกิจกรรมมาทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวชอบให้นักท่องเที่ยวนะครับขอย้ำให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกชอบไอ้พวกเราเนี่ยแน่นอนเราอยู่กับมันจำเจกับมันค่อนข้างจะลึกๆแล้วพวกเรารังเกียจมันด้วยซ้ำแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความแปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว
1: ค่ะ
2: ทีนี้ผมจะคุยกับชุมชนเสมอว่าเราทำท่องเที่ยวชุมชนสิ่งที่เราต้องพึงตระหนักก็คือให้มองจากข้างนอกมาข้างในอย่ามองจากข้างในไปหาข้างนอกประมาณว่าอย่าเอาวิธีคิดของตัวเราเป็นตัวตั้งในการนำเสนอนักท่องเที่ยว
1: ก็คืออย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแค่เราเปิดพื้นที่ให้เขาเห็นว่าเรามีอะไ
2: ร
1: นักท่องเที่ยวมาให้เป็นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวว่าชอบหรือไม
2: ่
1: แต่เชื่อเถอะค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวิถีชุมชนและที่นี่คือหนึ่งพื้นที่ที่โบอยากบอกคุณผู้ชมว่ายั่งยืนจริงๆไม่ได้ปรับปรับเพิ่งมาเป็นบ้านแหลมโฮมสเตย์นะอยู่กับเรามา14ปีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งบางเองค่ะบางทักษิณท่านนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ทราบว่าคนนี้คือผู้ที่บุกเบิกแล้วก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ของธรรมชาติและอยู่กับนักท่องเที่ยวได้ทําได้ยังไงนี่คนนี้เลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรามาถึงบ้านแหลมโฮมสเตย์ไหนๆก็ไหนๆมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากจะพรีเซนต์เราอ่ะมีโคลนเรามีโกงกาง
2: มีเรามีทะเลโคลนเรามีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
1: แล้วเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้
2: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปดูนะครับอยากจะไปดูผมไม่บอก
1: มีคนพรีเซนต์หรือเปล่าม
2: ีครับต้องเที่ยวชุมชนถ้ามีแต่ผมก็มันไม่ต้องเที่ยวชุมชนอย่างคุณโบ
1: ใครพรีเซนต์ใคร
2: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปเจอกับเขาเองเดี๋ยวไปเจอเขาเองดีกว่านะครับไปเจอเขาเองดีกว่า
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าบังอ่ะเตรียมอะไรไว้รอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เอามาต่อยอดได้เพราะวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าเที่ยวอย่างเดียวนะบังเนาะเที่ยวใช้เงินนอนพักผ่อนตื่นมาทานข้าวแต่เราได้มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราว
2: ่
1: าเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วไม่มีคุณภาพนะบางได้ข่าวมาว่ามีการวิจัยแล้วก็มีการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยเหลือเราด้วย
2: ครับผม
1: ดีจังเลยค่ะบางเหนื่อยไหมเนี่ยทุกวันนี้
2: จับเราทำงานนะครับถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าเราไม่ได้ทำถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ถ้าเรามีความสุขกับงานถึงเราเหนื่อยก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับ
1: คุณผู้ชมเอาเราก็เดินมาจนเพลินเนาะ ทางนี้เป็น
2: นี่คือนี่จริงๆเหล่านี้คือวินี่อาชีพหลักของของที่นี่เลย
1: ค่ะ
2: อาชีพเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมนำท่องเที่ยวชุมชนเลยอาชีพเหล่านี้ครับเนี่ยสมมุตินะครับนักท่องเที่ยวไม่อยู่วิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมวันนี้สมมุติถ้าคุณโบอยากจะนั่งเรือของพวกเราก็เนี่ยเรือประมาณนี
1: ้ก็ไปกัน
2: ครับเนี่ยเอาตาข่ายออกแต่ว่าไม่รู้จะเป็นคิวของใครก็เรือเหล่านี้ครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เอาตาข่ายหรือว่าอวนใส่เรือไปหากินตามปกติ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เขาทำอะไร
2: ช่วงฤดูนี้เป็นฤดูปลาครับปลาทะเลเป็นปลาแล้วอีก 2-3 เดือนหลังจากนี้ก็จะเป็นปูสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล
1: ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถบอกสกิดบางขออนุญาตช่วยกันหาปลากับพี่เขาหน่อย
2: ได้เลย
1: อะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: ครับได้เลยคุณจะไปกับชาวประมงโดยตรงก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือของชาวประมงไปดูเขาจับอีกทีก็ได้แล้วแต่เรื่องเลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันต้องอยู่ในกรอบผมจะพยายามไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือพวกหรือชุมชนอ่ะมาให้มาอยู่ในบาลานซ์อ่ะให้มาอยู่กันในพอดีอ่ะครับไม่ถึงกับว่าไปทำให้เขารู้สึกคนมาเยอะแล้วกูรู้สึกรำคาญไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วคนมาเยอะแบบนี้เราไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่วิถีชุมชน
1: แต่จริงๆเรามีระบบอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะคะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยอยากจะมามีส่วนร่วมกับพี่น้องชาวประมงอยากจะไปลงเรือไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วพี่ๆเขาก็เต็มใจคุณผู้ชมนะคะแต่ว่านั่นแหละอยู่ในเซตที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้อาจจะไม่ได้แบบว่า24ชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ใช้ชีวิตบางส่วนร่วมกันว
2: ่
1: าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเราใช้ชีวิตกันแบบไหนชาวบ้านแหลมโฮมสเตย์ทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละบอกสะกิดบางได้เลยบางแบบอยากนั่งเรืออ่ะบางอยากลากอวนขึ้นมาลองทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ที่สำคัญนะคุณบูต้องเที่ยวชุมชนนะแต่ละปีแต่ละเดือนมีค่าบำรุงรักษาน้อยถึงน้อยมากมากจริงๆไม่มีเลยยกตัวอย่างเรือเหล่านี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่มาชาวประมงเขาก็ต้องดูแลของเขาอยู่แล้วถ้ามาพระอาทิตย์นิดเดินขึ้นทุกเช้าเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ทำยังไงพาคนไปดูมันขึ้นแค่นั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ในป่าชายเลนมันก็ดูสมบูรณ์เรามีหน้าที่ดูแลรักษามันอย่าไปตัดมันอย่าไปทำลายมันเอาไว้พอมันโตเราก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างเราจะมาทำประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์บ้างเป็นอาหารบ้างอย่างที่คุณโบจะไปเจออีกสักครู่นะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนก็เหมือนการท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตอย่างลึกล้ำขนาดไหนอย่างที่คุณผู้ชมได้รู้และได้เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จากโคลนนี่นะคะวันนี้อยู่กับกาสุนีสวัสดีค่ะกาขาเมื่อสักครู่นะคะเราตามกาสุนีมาบอกว่ากาสุนีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เที่ยวเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วก็อยากจะแบบรีบูทให้กับผิวของเราได้ออกมาสดใสสดชื่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าคือผลิตภัณฑ์จากโคลน
3: ใช่ค่ะ
1: จากพื้นที่ของเราตรงนี้เลยบอกว่าลึกล้ำมากๆมีหลายอย่างมากเลยค่ะทำให้เราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนใช้ทำอะไร
3: อันค่ะอันดับหนึ่งที่เรามีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็คือ1เรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วค
1: ่ะ
3: ถ้าเรามีทรัพยากรที่หนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นโคลนเรามีสปาโคลนที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวไปเล่นสปาได้ใช่ไหมแล้วก็เราเอาโคลนตรงนั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อนี่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยด้วยเรื่องอะไรคะคะ
3: ทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ
1: ์โอ้ดีเลยทีนี้เหมือนกับเราก็มีที่ปรึกษาที่ดีนะคะทำให้เราได้มีผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราวันนี้นะคะโคลนเนี่ยสรรพคุณจริงๆแล้วมันช่วยยังเลือกอะไรอะคะ
3: ถ้าตัวนี้ก็คือตัวนี้เราใช้เป็นตัวดีท็อกหน้า
1: ดีท็อกหน้าม
3: ันตัวเป็นมาสก์หน้าอาทิตย์ละครั้งเราใช้นะคะถ้าเราจะใช้ทุกวันก็ได้แต่เราก็กลัวเปลืองเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะ
1: ตรงๆกันเลยตรงน
3: ี้ใช่ค่ะตัวนี้เหมือนกับเราดีท็อกซ์ลำไส
1: ้ค่ะ
3: ถ้าเกิดเราทำตัวนี้อาทิตย์ละครั้งผิวเราจะสะอาดเมื่อสะอาดเราใช้เซรั่มหรือว่าตัวไหนที่เราคิดว่าจะบำรุงหน้ามันจะดูดซึมได้ดีกว่า
1: ค่ะเนื้อเย็นๆนะ
3: ใช่ค่ะเราจะมีรางวัลการันตีด้วยค่ะ
1: เป็นรางวัลอะไร
3: เป็นรองชนะเลิศนวัตกรรมแต่ว่ารางวัลเราหักเราก็เลยมาสามารถมาโชว์ได้นะคะแต
1: ่รางวัลที่นี่เป็นรางวัลที่แบบโชว์ตลอดเวลานักท่องเที่ยวมาเอามาโชว์ตลอดแต่ตอนนี้มันหัก
3: ช่ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆที่มาที่นี่เขาก็จะเอาโคลนเราไปมันเหมือนแปรรูปเหมือนโรงพยาบาลท่าศาลาก็จะเอาโครนไปเป็นพ่อหัวเข่าแล้วเขาก็ชนะเลิศเหมือนกันเขาเอาโครนของเราไปประกวดนะคะแล้วก็โรงมหาลัยราชภัฏก็เอาโครนของเราไปประกวดที่ต่างประเทศก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันค่ะ
1: โอ้โห
3: แต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเอาของเราไปแต่เราไม่ได้ทำเองเพราะเรายังไม่มีศักยภาพที่จะนำสู่ไปเหมือนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องใช้มหาลัยเป็นตัวสื่อเพื่อจะให้ของคนคือจะให้ผลิตภัณฑ์เรารู้จัก
1: ค่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ผลิตภัณฑ์โคลนอ่ะก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนที่เคยได้ใช้
3: ใช
1: ่ก็กลับมาเพื่อที่จะซื้อซ้ำซื้อตุนอะไรก็ว่าไปความรู้สึกของการพอกโคลนอันนี้ไว้ใช้สำหรับใบหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่พร้อมใช้กับใบหน้าเราก็ลองตอนนี้มันมีความรู้สึกเย็นไม่ให้ความเย็นกับผิวของเราแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแห้ง
3: แต่ว่าถ้าคนไหนที่มีปัญหาหรือเหมือนสเตียรอยด์อยู่บนหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกยิบยิบเหมือนอะไรกัด
1: มันไปสู้กันหรอ
3: ใช่มันเหมือนกับดูดมันกำลังต่อต้านสิ่งที่เราสิ่งที่มีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าส
1: ่
3: วนใหญ่ลูกค้าถ้าเอาไปเขาจะรู้สึกว่าเขาจะคันยิบยิบแบบว่านั่นแสดงว่าคุณมีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าน
1: ี่แหละค่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนจริงๆเป็นโคลนจากพื้นที่ของเราจริงๆนะคะนี่แหละการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชม
3: เหมือนขายของนั่นไง
1: เหมือนขายของแต่ไม่ใช่นี่เป็นการโปรโมทเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของเรานะคะเราได้หนึ่งเชิงท่องเที่ยวด้วยแล้วเราสามารถพลิกฟื้นจากแผ่นดินที่บางครั้งก็ประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่แหละให้มันเป็นเงินเป็นรายได้ขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ซึ่งจริงๆอ่ะบางทักษิณนะคะตัวตั้งตัวตีโน
3: ใช่ค่ะ
1: นะบางทักษิณคือทุกอย่างของที่นี่เราจริง
3: ประธานที่เริ่มจากศูนย์จริงๆ
1: ค่ะจึงได้มองเห็นความสำคัญวันนี้เพราะว่าเราได้ยินบ้านแหลมโฮมสเตย์มานานมากแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ยั่งยืนได้ยังไงเพราะเรามีความคิดเรามีการดำเนินการที่ดีในเรื่องที่จะหยิบยกเอาทรัพยากรที่มันมีคุณค่าจริงๆในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไม่ใช่แค่โคลนธรรมดานะเป็นโคลนที่ผ่านการคิดค้นวิจัยแล้วก็นำมาให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอ่ะได้ลองใช้
3: ใช่
1: แล้วเราก็ทำการตลาดด้วยถูกไหมคะ
3: ถูกค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าใครอยากซื้ออยากจะลองทำไงคะการ
3: เข้าไปที่เพจบ้านเหลือโฮมสเตย์ได้เลยค่ะส่งฟรีทุกกรณี
1: ส่งฟรีทุกกรณีนะคะบ้านแหลมโฮมสเตย์เข้าไปก็กด follow เพจให้ด้วยละกัน
3: กดติดตาม
1: ติดตามกดแชร์อะไรก็ว่าไปผลิตภัณฑ์ที่1อันนี้คือโคลนพอกหน้า
3: ใช่ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่2
3: ก็คือโคลนเหมือนกันค่ะ
1: แต่เป็นโคลนในลักษณะของ
3: สบู
1: ่วันนี้นะคะเราทำสบู่บ้านแหลมโฮมสเตย์เป็นสบู่ดินโกลเด้นเบย์เป็นเคลย์โซฟนะคะอันนี้สรรพคุณเป็นไงคะ
3: สรรพคุณคือเรื่องของเรื่องจะมีลูก
1: หอมจริง
3: ใช่ค่ะ
1: หอมมากๆนะคะเป็นใบกงกางเอามาทำเป็นโลชั่น
3: ค่ะและสังเกตดูบนผิวของใบกงกางมันจะตึงมันคล้ายๆมีน้ำมันเคลือบไว้ถ้าเราทาบ่อยๆผิวเราก็จะ
1: ตึงเหมือนใบกงกางเลยนะคะโอ้ย3ผลิตภัณฑ์นี้มันจะมีอีกไหมคะ
3: น
1: ่
3: าจะมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอขาย3ผลิตภัณฑ์นี้ก่อน
1: ค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับที่นี่มีบริการนะมาเที่ยวกันค่ะแล้วก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะจะได้ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบ้านแหลมด้วยนะคะนี่คือ
3: ผ้ามันยอมจากต้นกงกางนางเอกเราอีกแล้วค่ะทำไมถึงสีออกเป็นสีนี้
1: ทำไมคะ
3: เป็นกงกางเราอยู่ในทะเล
1: ค่ะ
3: เกลืออะไรอย่างเงี้ยทำให้สีมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะเวลาเราต้มใบเขียวมันก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ใบกลางของเราจะออกถั่ว
1: มินิมอลมินิไซน์อ่ะคุณผู้ชมนะคะสวยงามมากเรามีกี่ผลิตภัณฑ์คะมีเสื้อยืด
3: มีกระเป๋ามีผ้าคลุมไหล่นะคะแต่จริงๆอ่ะตรงไอ้ผ้ามัดย้อมเนี่ยเราจะเป็นฐานเรียนรู้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาทำกับเราได้เลย
1: ลงมือทำเองเป็นสินค้าที่ตัวเองทำเอง
3: วันนี้ฉันอยากจะทำเสื้อมัดย้อมเป็นของตัวเองลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เขาทำในกิจกรรมของในโปรแกรมการท่องเที่ยวได้เลย
1: ได้ค่ะอันนี้ขอแกะดูได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เราใช้วิธีการเทียนขายโดยการใช้ตัวแตนค่ะ
1: อันนี้เป็นลายปลา
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตนะคะ
3: มันจะแตกต่างกับตัวนี้คือใช้มือแต่ตัวนี้ใช้บล็อกในการทำลายนะ อันนี้ล่าสุดที่เราไปเรียนมาก็คือใช้บล็อกใช่ค่ะใช้บล็อกในการทำเราจะมีเป็นบล็อกปลาตีนด้วยแต่ว่าตอนนี้ลายมันขายหมดแล้วนี่ค่ะเป็นบล็อก
1: สวยเนื้อสวยเน
3: ื้อใช่บล็อกมันจะเป็นตามที่เราทำแต่ว่าถ้าเป็นมัดย้อมมือจะเป็นตามที่ลายแล้วที่เรามัด
1: อันนี้ที่เรามัดเอง
3: ที่เรามัด
1: ดีไซน์

0: ไลน์ขึ้นมาเองมันก็จะสวยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อะไรว่าไปแต่อันนี้พอเป็นบล็อกมันก็จะเป็นลายที่แบบว่ามีความเป๊ะในตัวลายนะคะปลาก็เป็นปลาอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้แต่อันนี้มันอยู่ที่ลายมือล้วนๆฝีมือใช่ค่ะ
0: มีชิ้นเดียวเท่านั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหรือฝรั่งที่มาเขาจะชอบทำแบบ
0: นี้มากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะก็คือมาเที่ยวที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ที่นี่นะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมชนนะคะได้มาพูดคุยกับคนพื้นที่เนี่ยเหมือนวันนี้มาเจอกับกะสุนีเนี่ยก็บอกว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายมีอะไรอยากฝากนักท่องเที่ยวไหมคะกะ
1: อยากจะให้เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่นี่บ้านแหลมโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่หัวใจและความสุขค่ะ
0: นี่เรื่องของผลิตภัณฑ์เมื่อตะกี้นี่โบได้ไปลองใช้ครีมโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นพวกผ้าที่ย้อมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันยากมันง่ายมันอะไรยังไงแล้วเราทำเองหมดเลยหรือไงคะเนี่ยอะไรเยอะแยะ
2: คือจริงๆแล้วครับสิ่งเหล่านี
0: ้
2: ผมไม่ได้ทำเองคือพยายามกระจายคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมยากมากที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณครอบครัวนี้มีหน้าที่ไปหาผลิตภัณฑ์จากต้นกองกลางมาได้แล้วคุณก็ไปเก็บเมื่อก่อนใช้เก็ตนะครับเดี๋ยวนี้เราประหยัดต้นทุนก็ไปหาเศษไม้นะครับมาทำอีกอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ต้มน้ำก็อีกครอบครัวหนึ่งเพราะฉะนั้นพยายามกระจายให้เขาไอ้คือเหมือนกับที่ผมตั้งเป้าไว้ครับว่าพยายามกระจายรายได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมให้เยอะที่สุด
0: พื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หมดทุกอย่าง
2: ใช่ครับ
0: ใช้อันนี้ก็เวิร์กช็อป
2: เวิร์กช็อป
0: ผมจะพูดถ้าพูดในแบบใช่ไหม
2: ใช่ครับอย่างพวกนี้จะมีครอบครัวจากเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก
0: ค่ะ
2: จะมาทำเวิร์กช็อปเหมือนที่คุณบัวพูดนี่แหละ
0: ค่ะมาเวิร์กช็อปมาลงมือทำว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ทำยังไงอย่างเช่นผ้ามัดย้อมอะไรอย่างน
2: ี้ใช่ครับ
0: แต่สีสวยมากนะบาง
2: สีผมขอย้ำนะครับว่ามันเป็นสีที่ธรรมชาติ 100% เลย
0: โอ้โห
2: ธรรมชาติ 100% จริงๆเลยครับเราไม่ได้เอาสารเคมีมาใส่มันเพื่อให้มันสีดูดีขึ้นไม่เลยครับเราผมใช้ธรรมชาติ 100% เลย
0: วันนี้เราต้องขอบคุณนะขอบคุณชุมชนที่แบบอุตส่าห์เข้มแข็งเอาพูดแบบนี้ว่ะขอบคุณชุมชนขอบคุณพลังของบางและคนในชุมชนที่อุตส่าห์ทำมันให้เข้มแข็งขนาดนี้เราขอบคุณมากๆเลยบางมีความรู้สึกยังไงที่สามารถทำให้พื้นที่มัน
2: ลึกๆของผมนะครับผมรู้สึกว่าต้องเที่ยวชุมชนถ้าเราตั้งมีความตั้งใจจริงนะมันไม่ใช่แค่อาชีพเสริมแล้วเดี๋ยวนี้สำหรับผมนะมันเป็นอาชีพหลักได้เลยแต่ว่าทั้งหมดนี้เราต้องให้ความสำคัญมัน

0: ืองธรรมชาติเมืองธรรมะเมืองพหุวัฒนธรรมเมืองที่มีพื้นที่ที่โจทย์การท่องเที่ยวได้อย่างไรเท่านั้นเองนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มันปิตินะบางเพราะว่าเราได้คุยกับคนที่มี mindset ที่ดีเราไม่อยู่นิ่งเฉยเราไม่รอภาครัฐเราไม่รอหน่วยงานไม่รอใครทั้งสิ้นเราจะทำพื้นที่ของเราให้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แบบเป็นการท่องเที่ยวชุมชนวิถียั่งยืน
1: ครับผม
0: ดีใจจังเลยวันนี
1: ้ที่ได้มาเจอกัน
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ NBT ที่ไม่ลืมพวกผมนะครับ
0: ขอ
1: บคุณมากมาก
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: ผมจะทำแบบนี้ผมไม่ถึงผมไม่อยู่ผมจะรุ่นหลังทำยังเขาได้ให้มีแสงอยู่ตลอดเวลาวันนี้คุณบูไม่เห็นอาทิตย์หน้าอาจจะเห็นอาทิตย์หน้าไม่เห็นมีหน้าต้องเห็นพวกเราแต่มีข้อแม้ว่าพวกเรายังอยู่ในกรอบในกรอบของท่องเที่ยวชุมชน
0: ตบมือให้ตัวเองตบมือเลย
2: และนี่คือการล่องใต้มาที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะคะเราไม่ได้แค่มาเที่ยวเล่นค่ะเรามาดูโมเดลการท่องเที่ยวที่ดีต่อใจดีต่อโลกบ้านแหลมโฮมสเตย์ชุมชนที่เปลี่ยนโคลนเลนให้กลายเป็นทองและสร้างรอยยิ้มที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้านที่นี่ค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ในห้องนี้ใครน่ากลัวสุด
3: น้ำซุปครับ
2: รู้ได้ไง
4: หัวหน้าลองทุบโต๊ะดูสิครับ
5: ทุกอนูในน้ำซุปเต็มไปด้วยโซเดียมซดทุกวันยิ่งสะสมยิ่งก่อโรคร้าย
6: ลดซดลดเค็มลดโรค

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมมากันที่บ้านอาเซนค่ะในพื้นที่ของตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะและด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะใช่แล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพามาเที่ยวบ้านแหวกคาเฟ่นะคะที่ใช้พื้นที่โคกหนองนาค่ะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและที่สำคัญค่ะเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนแห่งนี้ด้วยอีกสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับแหวกกันเลยว่าแล้วพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับแหวกกันเลยค่ะตามพี่ซ่อนมาเลยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็อยู่กับเจ้าของพื้นที่เรียบร้อย

0: แล้วค่ะเบลวานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เบลวาค่ะก่อนอื่นเลยทำไมถึงที่นี่ได้เป็นการสร้างเป็นบ้านแวร์คาเฟ่คะแล้วก็สวยงามมากอยากจะบอกว่าด้านหลังนี่คือมันดูแบบเหมือนบ้านโบราณบ้านเก่าแล้วเมื่อก่อนตรงนี้คือมันเป็นอะไรคะ
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากพื้นที่จริงๆเนี่ยก็เป็นพื้นที่นาร้างก
0: ็คือ
1: เ
0: ป็นที่เรายืนอยู่นี่หรอคะ
1: ใช่ใช่ครับเป็นนาร้างคือสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยข้าวเนี่ยก็จะปลูกเองทานเองแต่พอรุ่นหลังๆเนี่ยนาเนี่ยก็จะปล่อยวางไว้ก็ประมาณ40กว่าปีครับก็เลยเราก็เริ่มจากตรงนั้นมาเราเห็นข้าวก็คือในชุมชนเราตำบลเราเนี่ยคือผมมองว่ามันมีอะไรอีกเยอะที่เราต้องค้นหาครับนี่คือประเด็นหลักเลย
0: คือจากที่พื้นที่ที่เรายืนอยู่ณขนาดนี้เป็นนาร้างแล้วก็ดลจิตดลใจมาเป็นการทำเกษตรโคกหนองนาแล้วก็มาเป็นคาเฟ่
1: ใช่ครับ
0: แล้วแอบถามก่อนว่าแบร์ทำเกษตรมาก่อนไหมคะคือมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาก่อนไหม
1: โดยหลักเนี่ยผมมองว่าเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นเลยจากพ่อแม่เป็นชาวสวนก็คือทำสวนแล้วทีนี้ผมเองเนี่ยผมก็เริ่มต้นจากผมไม่มีอะไรเลยก็คือเริ่มต้นจากพ่อแม่ยากจนผมก็เลยพยายามอะไรที่แบบก้าวไปโดยที่ผมมองว่าตัวเองเนี่ยค้นหาอะไรบางอย่างที่คิดว่าเป็นตัวตนของผมผมก็เลยอยากจะทำครับ
0: ค่ะแล้วก็
1: หลักๆเลย
0: จากนาร้างปุ๊บมากลายเป็นคาเฟ่ก่อนหรือว่าเป็นโคกหนองนาก่อนคะ
1: คือคาเฟ่เนี่ยก็คือมาหลังแต่ว่าโดยหลักเนี่ยก็คือมันจะมีทางอำเภอเนี่ยแจ้งมาหน่วยงานรัฐเนี่ยบอกว่าเออมีโครงการนี้นะอยากจะส่งเสริมในเรื่องของการทำการเกษตรในเรื่องน้ำในเรื่องโคกแล้วก็พื้นที่เนี่ยใช้สอยได้ก็คือเกิดประโยชน์เอาง่ายๆว่าเกิดประโยชน
0: ์
1: ผมก็เลยทำมาคาเฟ่นี้มาหลังเลยเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยผมก็ทยอยเพราะว่าจากโครงการจริงๆเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาส่งเสริมในเรื่องงบประมาณเนี่ยถามว่างบประมาณสร้างมาขนาดนี้มันคงยากแต่เราใช้ต้นทุนส่วนตัวด้วยความชอบด้วยแล้วก็อยากจะอยู่ในมุมของธรรมชาติด้วยนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
0: แล้วพี่ส้นมองว่าแน่นอนเลยเหมือนกับแบบบอกว่าคือก็ไม่ได้แบบว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเกษตรมาตั้งแต่เริ่มแต่พอมาทำโคกหนองนาเนี่ยพี่ส้นว่าถ้าหลายๆคนที่ยังแบบไม่เคยแบบความคุ้นชินตรงเนี้ยหนึ่งการจะทำโคกหนองนาเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในขั้นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะอันนี้คือแบบเราใช้ทฤษฎีอะไรหรือว่าแบไปหาความรู้ในองค์ประกอบในเรื่องของโคกหนองนาตรงนี้ยังไงมาก่อนด้วย
1: คือต้องมองตรงๆว่าเราพอมีนักวิชาการในเรื่องเกษตรนักวิชาการเรื่องส่งเสริมเนี่ยเราก็พยายามศึกษา
0: ค่ะ
1: ศึกษาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าการเกษตรแบบไหนแต่จริงๆเนี่ยความตั้งใจเนี่ยมันไม่ได้ยากถ้าเราตั้งใจนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าต้องอยู่ในหัวใจครับ
0: นะคะคุณผู้ชมค่ะพูดขนาดนี้แล้วค่ะพี่ส้นนะคะอยากจะให้เบวาเนี่ยพาพี่ส้นเที่ยวเลยเพราะว่าแอบเดินดูแล้วคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าสวยงามมากแล้วก็ไม่คิดเลยว่านี่แค่ระยะเวลาแค่ประมาณ5ปีพี่ส้นถ้ามองแบบภาพรวมเนี่ยเข้าใจว่าคือมีมานานแล้วแต่ที่เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นทุเรียนต้นมะพร้าวคือเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ระยะเวลาก็แค่5ปีเท่านั้นเดี๋ยวจะให้แบร์พาพี่ส้นไปก่อนเลยเราไปเที่ยวตรงไหนก่อนดีคะ
1: ก็โคกหนองนา
0: เราไปดูโคกหนองนาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะพาคุณผู้ชมมาดูคาเฟ่แห่งนี้ค่ะ
1: เชิญเชิญเรียนเชิญครับยินดีต้อนรับคาเฟ่บ้านแวร์และโคกหนองนา
0: โอ้โหสวยมากค่ะนี่ก็คือว่าอย่างที่แบร์บอกพี่ส้นเลยก็คือตรงนี้เป็นทุ่งนานาล้างเลย
1: นาล้างทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัวบ้านมาจนถึงปลายพื้นที่เขตเราก็จะเป็นนาแต่เราเนรมิตด้วยการเราใช้ดินข้างนอกมาถ
0: ม
1: แล้วก็มาวางว่าเราจะเป็นมุมไหนนั่งก็คือกางเต็นท์ได้อะไรได้ก็คือเราก็มีพื้นที่กางเต็นท์อยู
0: ่ก็สำหรับใครที่แบบว่ามาเที่ยวที่นี่อยากจะมาพักผ่อนธรรมชาติก็มากางเต็นท์ได้ด้วยแล้วถ้าไม่สะดวกนอนเต็นท
1: ์ก็
0: เป็นแบบโฮมสเตย์ยังมีหรือยังคะตอนนี
1: ้ก็คือตอนนี้เนี่ยเราใช้พื้นที่บ้านแวร์เนี่ยก็เป็นที่นอนด้วย
0: อ๋อเป็นที่นอนด้วยเลย
1: ก็คือเราจะใช้ในเรื่องของที่มาเนี่ยก
0: ็
1: คือนักศึกษาหรือว่าที่จะมาเที่ยวเนี่ยเราก็จะต้อนรับด้วยการเราจะวางแผนในเรื่องง่ายๆให้เขาก็คือเขาจะนอน จะมีกางเต็นท์จะนอนในบ้านหรือว่ายังไงเราก็จะเตรียมให
0: ้ได้หมดเลย
2: ครับครับ
0: แล้วเหมือนกับอ้าวมันจะต้องอันดับแรกเลยการทำโคกหนองนาก็คือจะต้องมีโคกโคกก็คือ
1: โคกก็คือที่ดอนที่ดอนก็คือเป็นที่สูง
0: ที่สูงแล้วเราแบบทำพื้นที่ตรงนั้นเป็นอะไรบ้างคะ
1: ก็เราจะทำพืชผลการเกษตร
0: ก็คือ
1: ทุเรียนอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ปลูกพืชผลที่อยู่บนดอน
1: ใช่ใช่บนดอน
0: โคกหนองก็คือนี่ขุดสระ
1: ใช่ขุดสระก็น้ำก็เลี้ยงปลาใช้ประโยชน
0: ์ปลาอะไรคะ
1: ก็คือปลาแดงปลาทับทิมแดงไอ้ตัว
0: ก็คือว่าสามารถใช้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเลยพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะแบ
1: พื้นที่ทั้งหมดประมาณตีโดยเฉลี่ยประมาณ9ไร่ครับ
0: 9ไร่ก็แบ่งเป็นโคกหนองแล้วก็นา
1: ครับ
0: โอเคไปค่ะตรงนี
1: ้
0: ใช้เป็นการเกษตรด้วยไหมหรือว่าขุดมาเพื่อแบบหนึ่งสวยงามด้วยหรือว่ายังไงด้วยคะ
1: คือจริงๆขุดมาเนี่ยก็คือเราตั้งใจจริงๆเราจะต้องใช้น้ำ
0: ก็คือว่าใช้ในการเกษตร
1: ใช่การเกษตร
0: เอาสูบน้ำตรงนี้ไปรดในของที่เราปลูกด้วย
1: เมื่อก่อนเนี่ยต้นยางมันจะเล็กอยู
0: ่ใ
1: ช้ปลูกถั่วบ้างการเกษตรพวกอะไรก็คือพืชสวนครัวอย่างเงี้ยเราจะปลูกในสวนยางต้นเล็กอ่ะแล้วก็เริ่มต้นจากตรงนั้นมา
0: แต่อยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตอย่างนี้นะคะว่าน้ำที่เห็นอ่ะคือสีมันสวยมากคือนอกจากที่เราจะใช้แบบรถในของการเกษตรแล้วใครที่เป็นสายแบบเซลฟี่มาเที่ยวเนี่ยพี่ซ่อนว่าพอมองน้ำแล้วมันก็เย็นตาสบายตาด้วยตรงนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำยังไงที่ทำให้ดูแบบน้ำสีมันไม่ขุ่นนะคะ
1: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยบ่อเนี่ยก็คือเป็นดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นบ่อโบราณอยู่แล้วก็คือจะเป็นบ่อที่แม่เนี่ยไว้ปลูกอะไรก็ใช้บ่อตัวนี้ก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นร่องคล้ายๆร่องบ่อโบราณเขาเรียกว่าบ่อสมัยก่อน
0: อ
1: ่ะก็เลยจากตรงนี้ผมก็ขยายก็คือขุดเพราะว่าดั้งเดิมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือข้างล่างเนี่ยจะเป็นทรายสีขาวคือเริ่มต้นจากทรายสีขาวเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยสะอาดเพราะว่าเราต้องขุดพวกโคลนพวกอะไรออกให้หมดแล้วก็จะเหลือแต่ทรายเนี่ยน้ำก็จะสะอาดครับเนี่ยครับ
0: แล้วตรงนี้เรามีการแบบบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างตรงนี้คือหน้าถ้าหน้าที่บ้านเราฝนตกหนักท่วมไหมท่วมไหมคะ
1: ตรงนี้ก็คือมาเป็นทางผ่านครับ
0: อ๋อทางผ่านไม่ได้ท่วม
1: พื้นที่ตรงนี้ไม่ท่ว
0: ม
1: แต่ว่าข้างล่างนี
0: ้ท่วมเลย
1: เพราะว่าเป็นพื้นที่น้ำไหลผ่าน
0: ก็คือเราสบายใจได้ว่าถ้าในช่วงของหน้าฝนพื้นที่ตรงนี้ไม่ท่วมแล้วถ้าหน้าแล้งอ่ะแบ
1: ถ้าหน้าแล้งเนี่ย
0: เราขาดแคลนน้ำไหมหรือเรามีการบริหารจัดการน้ำได้ด
1: ีหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่ผมเนี่ยก็คือโคกหนองนาที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือปริมาณน้ำเนี่ยจะใช้ได้ทั้งปีแต่ใช้ได้ทั้งปีเนี่ยเราใช้ของเราเองแต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังมาสูบ
0: ใช้ได้ด้วย
1: ใช้ได้ด้วยครับ
0: คุณผู้ชมนี่คือเป็นแนวคิดที่สามารถคือจะทำยังไงที่เรามีน้ำใช้ทางการเกษตรแล้วก็ในพวกการดำเนินชีวิตได้ในส่วนของตัวเราเองแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญแบยังแบบเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องในละแวกนี้ในชุมชนได้ใช้น้ำด้วย
1: เครื่องสูบน้ำก็มาใช้ได้
0: ใช้ได้เลย
1: ใช้ได้เลย
0: นี่แหละเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ดีมากๆเพราะอย่างน้อยค่ะเป็นการเอื้อกูลต่อกันในระหว่างของคนละแวกนี้สวยมากค่ะ
1: คือวันนี้เนี่ยถามว่าให้เนี่ยไม่ว่าให้อะไรเนี่ยค่าของการให้เนี่ยมันรู้สึกดีอ่ะสำหรับผม
0: ค่ะ
1: ผมจะมองอย่างนั้น
0: คือรู้สึกว่าให้แล้วเราก็รู้สึกแบบอบอุ่นดีใจภูมิใจแล้วก็สบายใจ
1: แต่วันนี้เนี่ยถือโอกาสเลยว่าถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมที่มองแล้วก็อยากจะทำเนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดในมุมมอง

0: จะให้ข้อคิดในมุมมองส่วนผมเองแล้วก็อยากให
1: ้ไม่ว่าขามาแล้วค่ะในส่วนของโคกแน่นอนเลยว่าตรงนี้มีแบบคลิกอะไรแบบง่ายๆหน่อยไหมคะสำหรับใครที่ดูอยู่
0: เคล็ดง่ายๆเนี่ยคือผมได้สระของปชก็คือได้หนองน้ำที่เรามีอยู่แล้วก็คือได้ส่งเสริมตรงนี้มาแล้วก็คือทุเรียนเนี่ยก็คือน้ำสำคัญที่สุดเคล็ดลับง่ายๆก็คือถ้าปลูกทุเรียนเนี่ยต้องมีน้ำน้ำเนี่ยคือทางหน่วยงานก็ส่งเสริมเราอยู่ก็คือช่วยมาขุดให้เราก็คือหนองเราก็ได้รับตรงนั้นมาก็ได้ลดน้ำได้ใช้ประโยชน์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยอะไรด้วยเนี่ยคือสิ่งที่ผมได้รับในวันนี้
1: ค่ะนี่เรียกได้ว่าคือถ้าการบริหารจัดการไม่ดีการคิดการวางแผนไม่รอบคอบมันก็จะไม่ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรของเราเนี่ยเป็นผลอย่างที่เราเห็นอย่างนี้อันนี้คือไม่ต้องพูดเยอะเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยมันการันตีด้วยผลผลิตอยู่แล้ว
0: คือเรียนนิดนึงว่าพื้นที่ตรงนี้เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยใช้จุลินทรีย์พวกของหมักของอะไรเราก็พยายามใส่ในพื้นที่ของต้นทุเรียนเราครับ
1: ก็จะเป็นทุเรียนอินทรีย์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือใช้พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือในเรื่องของน้ำเพราะว่าทุเรียนจะให้คุณภาพเนี่ยต้องการบริหารจัดการน้ำที่ถูกต้องแล้วก็มีการวางแผนที่รัดกุมที่สุดเดี๋ยวไปแอบดูได้ไหมแบบนี้ใกล้ตัดแล้วยังคะ
0: ก็ประมาณ20วัน
1: อีก20วัน

0: กลักษณ์ของบ้านแวร์คาเฟ่ก็คือมันเป็นบ้านเก่า
1: บ้
0: านทรงโบราณอันนี้ก็คือตั้งใจเลย
1: ตั้งใจเพราะว่าเป็นคนชอบไม้เก่า
0: ๆ
1: ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทิ้งแล้วก็เอามาเก็บเอามาถูไถทุกอย่างก็มาปฏิปต่อให้เป็นหนึ่งก็คือต่อบ้างตัดบ้างก็มีหลายเรื่องราวแต่ไม้แต่ละชิ้นเนี่ยที่เรามาปฏิปต่อกับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นไม้เก่าที่เป็นรุ่นปู่รุ่นสมัยก่อนอ่ะเป็น80ปีถึง100ปีอ่ะครับ
0: เอามาสร้างโดยเฉพาะเลยก็คือพูดง่ายๆก็คือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นการสร้างใหม
1: ่ครับ
0: แต่ว่าใช้ไม้สังกะสีหลังคานี่คือเป็นของเก่าหมดเลย
1: ใช
0: ่แล้วพอดูเหมือนถ้าพี่ซ่อนไม่เคยมาเนี่ยพี่ซ่อนเข้าใจเลยว่าบ้านเนี่ยคือเป็นบ้านที่มีตั้งแต่แรกแล้ว
1: ไม่ใช่ครับก็คือเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย
0: ไม่มีอะไรอย่างที่บอกแต่แรกจนมาเป็นคาเฟ่บ้านแวร
1: ์
0: บ้านแวร์นี่คือถ้าให้พี่ส้มเดาพ่อหรือเปล่าความหมายแอบ
1: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแวร์เนี่ยก็คือแม่ชื่อแม่โดยเริ่มต้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งอ่ะแม่ก็เป็นปัจจัยหลักก็คือเอาง่ายๆว่าแม่เขาอยากจะมาอยู่เพราะระยะสุดท้ายเนี่ยที่แม่อยากอยู่เนี่ยเพราะท่านเป็นโรคที่แบบเราไม่เคยคาดคิดเลยว่าสิ่งที่แม่ได้ประสบเนี่ยก็คือเป็นโรคมะเร็งอะครับระยะสุดท้ายก็ผมมีบ้านอยู่ตลาดอยู่ในเมืองท่านบอกว่าอึดอัดไม่อยากอยู่ในพื้นที่บ้านที่เป็นกล่องเป็นสี่เหลี่ยมติดแอร์อยากจะอยู่แบบธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันทำให้ผมมีวันนี้ได้เพราะแม่
0: แวร์เนี่ยก็คือชื่อคุณแม่หรือว่าเป็นคำสรรพนามที่เรียกกัน
1: คือ
0: สรรพนามของภาษาท้องถิ่นของเราใช่ไหมคะ
1: ชื่อจริงเนี่ยชื่อเต็มเลยแวร์บีด
0: อครับ
1: แต่ว่าโดยหลักเนี่ยก็คือมันลึกซึ้งมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงคุณแม่จากไปแล้วแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้จากไปไหนยังอยู่ในใจของทางแวร์วาอยู่เพราะว่าเนี่ยพอได้มาทุกวันก็เหมือนกับแม่ยังคอยอยู่ด้วยอยู่ตลอดเวลากับแบร์
1: เพราะว่าตั้งใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในพื้นที่ว่าเรียกแวร์ก็คือแม่ก็คือให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงก็คิดถึงแวร์ก็คือเหมือนผมคิดถึงแม
0: ่
1: คือนี่คือผมคิดตั้งแต่แรกชื่อง่ายๆเป็นชื่อที่เรียกขานได้ง่ายว่าแวร์ก็คือแม่ผ
0: ม
1: ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมารู้จักบ้านแวร์โดยที่เรียกแม่ผม
0: เอาเหมือนเรียกอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่ไปที่ไหนมาบ้านแวร
1: ์
0: มาบ
1: ้
0: านแวร์มาบ้านแม่มาบ้านแม่ความสัมผัสตรงนี้มันลึกซึ้งมากคุณผู้ชมแล้วก็พี่ซ่อนอยากจะบอกว่าที่เราเห็นอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นสามารถคือนั่งทานอาหาร
1: เล
0: ือกมุมได้หมดเลย
1: เลือกมุมได้เลย

0: เข้ามาแบบสัมผัสบนคาเฟ่บ้านแวบ้านแม่เนี่ยค่ะรู้สึกแบบมันบอกไม่ถูกเลยมันจะพูดออกมาแบบเป็นคำพูดที่มันอธิบายไม่ได้จริงๆเพราะหนึ่งมันรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่คาเฟ่หรอมาเที่ยวคาเฟ่หรอมันรู้สึกแบบกลับมาแบบบ้านเพราะว่าด้วยความที่เหมือนตัวพี่ซ่อนเองอ่ะก็เคยมีเหมือนกันที่บ้านอย่างนี้เป็นของแบบปู่ย่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเรามาเห็นแบบมันเหมือนกับนึกวานๆของเราแล้วมันสัมผัสได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมตั้งแต่พี่ซ่อนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นของที่ตกแต่งไม้ตู้ทุกอย่างคือแบบมันย้อนอดีตเลยจริงๆค่ะ
1: เพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำก็คืออยากจะให้เป็นบ้านฟิวคาเฟ่ก็คือเสิร์ฟคาเฟ่เข้ามาในพื้นที่โคกหนองนาที่เราทำเป็นโครงการในรูปแบบของหน่วยงานส่งเสริมเนี่ยก็คือคาเฟ่เนี่ยมาตอนหลังแต่หลักเลยก็คือเป็นพืชที่เราใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยเป็นสวนก็กลายมาต่อยอดด้วยมีคาเฟ
0: ่
1: นี่คือสิ่งแต่คาเฟ่ที่แปลว่าตั้งใจเนี่ยก็เนรมิตจากไม้เก่าๆที่เคยพูดไว้แล้วว่าจากไม้เก่าเนี่ยสร้างบ้านเป็นหลังต่อบ้างตัดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นของเหลือใช้แต่เรามาใช้ประโยชน์ให้เป็นบ้านเก่า
0: ๆเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมได้แบบลองเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาสักครั้งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาของเราเนี่ยถ้าคุณได้แวะมาที่ในส่วนของบ้านแวร์คาเฟ่เนี่ยรับรองเลยว่าจะเกิดความประทับใจอย่างที่บอกไม่ถูกเลยจริงๆแล้วก็ที่สำคัญนะจะได้เรียนรู้ในเรื่องของโคกหนองนาด้วยตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมต้นก็อยู่กับน้องยะนะคะเดี๋ยะแนะนำเลยว่าคือถ้ามาแล้วจะต้องสั่งอะไรที่แบบขึ้นชื่อของที่นี่อย่างเช่น
2: อันนี้เมนูแรกนะคะจะเป็นข้าวเนื้อต้มกับน้ำกะทิลาวาค่ะ
0: อ๋อว้าวกะทิลาวาหมายถึงว่า
2: เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของ
0: ที่นี่
2: ใช่ใช
0: ่ค่ะ
2: ปัตตานีก็ทำไม่เป็นอันนี้เมนูนี้นะคะ
0: ต้องมากินที่นี่เพราะฉะนั้นไปกินที่อื่นไม่ได้ต้องมากินที่นี่เท่านั้นเนี่ยค่ะก็คือเนื้อต้ม
2: กับ
0: กะทิลาวาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เราจะสังเกตนะทุกจานก็คือ
2: จะมีผักลวก
0: ผักเหนาะนะถ้าพูดภาษาบ้านเราผักเหนาะแล้วก็พวกน้ำพริกดูอันนี้คือขาดไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอาหารที่คู่กับเรามาตั้งแต่ช้านานเมนูต่อไป
2: เมนูนี้จะชื่อว่าเมนูข้าวปลาทอดไข่ต้มบูดูค่ะ
0: ครบเซต
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเมน
2: ูอันนี้ก็คือเมนูซิกเนเจอร์เหมือนกันก็คือใครมาก็จะสั่งเมนูนี้เพราะว่าบูดูนี้เราจะปรุงแบบอร่อยเป็นพิเศษนะคะ
0: แบบเริ่มจะหิวแล้วแหละ
2: แล้
0: วก
2: ็
0: ต่อไปค่ะ
2: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสลัดของทางบ้านแวนะคะก็จะเป็นน้ำสลัดที่เราทำเองเหมือนกันค่ะ
0: มันอะไรเนี่ย
2: อันนี้เป็นทูน่าค่ะเป็นสลัดทูน่าเส้นแก้ว
0: แล้วก็เป็นน้ำสลัดที่เราทำเองเหมือนกันแล้วก็ต่อไปค่ะ
2: ต่อไป
0: สายยำส้มตำก็มีนะ
2: มีค่ะอันนี้เป็นตำไทยเลยค่ะเบสิกค่ะแล้วก็ไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นขนมปังปิ้งหน้าใบเตยกับขนมปังปิ้งหน้าสังขยาชาไทยค่ะ
0: อันนี้ก็คือว่าที่ยกมานี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มนี้จะเป็น
2: ชาไทยกับชาอัญชันน้ำผึ้งมะนาวค่ะ
0: ชาไทยนี่พี่ต้นอยากจะบอกว่าคือถ้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมาแล้วแบบไม่ได้ดื่มชาเนี่ยมาไม่ถึงเพราะชาไทยของพื้นที่บ้านเราอ่ะมันจะแบบมันจะรสสัมผัสไม่เหมือนที่อื่นนะ
2: ใช่
0: มันจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แบบมันเข้มข้นมากๆแล้วก็อีกหนึ่งเลยก็คือว่าสายสุขภาพใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: สายสุขภาพก็ต้องเป็นเมนู
2: ชาอัญชันน้ำผึ้งมะนาวค่ะ
0: สายแบบเฮลตี้นะก็ต้องรับประทานเมนูแบบนี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารอื่นๆอีกใช่ไหมคะใครสนใจน้องย่าอยากจะมาเที่ยวคาเฟ่นี่เริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงแบบมารับประทานอาหารได้เนี่ย
2: 11โมงถึง1ทุ่มค่ะ
0: ก็เปิดมาได
2: ้เลยมาได้เลย
0: มาได้เลยก็อย่างที่เราพาไปชมนะคะว่าชอบแบบจะนั่งโซนไหนของคาเฟ่ได้หมดข้างบนข้างล่างมุมซ้ายมุมขวาได้ทุกมุมหรือแม้แต่จะแบบเอาท์ดอร์แบบนี้ก็นั่งได้เหมือนกัน
2: ได้ค่ะ

0: เกิดว่าใครสนใจประวัติที่ไหนบอกได้เลยค่ะ
1: คือสิ่งที่สำคัญเนี่ยต้องมองว่าถ้ามาเนี่ยถ้าคิดว่าสบายเนี่ยก็คงไม่ใช่คาเฟ่ก็คือจริงๆหลักๆเนี่ยใครแบบชอบธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือเป็นธรรมชาติเจออากาศร้อนบ้างฝนตกบ้างอันนี้คือในมุมมองของคาเฟ่เราเลย
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ามีโอกาสนะอย่าลืมเลยแวะมาที่นี่การเดินทางยังไงคะแบบบอกได้เลยอะไรคือจุดเด่น
1: เดินทางเนี่ยก็ไม่ได้ยากเพราะว่าหลักๆเนี่ยครับมันจะมีประตูเข้าเมืองยะหาก
0: ็คือ
1: เข้ามายะหาก็คือเส้นเนี่ยก็คือเส้นยะหาสบายย้อยก็คือจะมีซอยก็ไม่ได้ยากผ่านเอาง่ายๆเลยเนี่ยมาจากตัวเมืองยะหาผ่านโรงพยาบาล
0: ยุพราช
1: ใช่ยุพราชแล้วก็มาก็เขาจะบอกว่าเป็นบ้านอาเซนหมู่6ก็ก่อนถึงซอยเข้าคาเฟ่นี่ก็จะมีมัสยิดบ้านอาเซน
0: ก็
1: จะ
0: เข้าม
1: าเลยครับง่ายๆตรงมาเลยก็จะเจอท้ายสวนเลยจะมีคาเฟ่อยู่หลังเดียวครับ
0: มีช่องทางสื่อโซเชียลไหมคะ
1: ก็ติดตามในเฟซของบ้านเวคาเฟ่ได้
0: ก็พิมพ์ได้เลย
1: พิมพ์ได้เลยก็จะมีGoogle Map อะไรเข้ามาในพื้นที่ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมคะถ้ามีโอกาสนะคะพี่ซ่อนแนะนำเลยว่าอย่าลืมเลยแวะมาที่นี่เพราะว่าถ้ามาแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าประทับใจแล้วก็มาครั้งแรกแล้วก็ต้องมีครั้งที่2ที่3ต่ออย่างแน่นอนค่ะว
1: ัน
0: นี้นะคะพี่ซ่อนต้องขอขอบคุณแบบเลยว่ามากๆเลยที่แบบพาชมทุกอย่างครบจบในที่เดียวแล้วก็ประทับใจจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสมาที่นี่เลยค่ะนี่เลยบ้านแวร์คาเฟ่นะคะในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาขอบคุณแม่วาค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะได้พามารู้จักบ้านแวร์คาเฟ่นะคะในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะกับการที่นำโคกหนองนาโมเดลนะคะมาสู่คาเฟ่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดที่ดีมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วยอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าชุมชนไหนนะคะมีของดีก็อย่าเก็บอยู่กับตัวค่ะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ซ่อนกันได้นะคะในรายการชุมชนเล่าเรื่องครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักชุมชนไหนและชุมชนไหนบ้างนะคะมีของดีอะไรบ้างนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งต่อไปค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศอันสวยงามของบ้านแวร์คาเฟ่ในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันน็อกก่อนขี
3: ่ผ้าถินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานภูษาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
4: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
5: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
4: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
5: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
6: Global energy demand is no longer a future challenge. It is today's reality. GasTech, the world's largest event for natural gas, LNG, low carbon solutions, hydrogen, electrification and AI for energy comes to Bangkok, placing Asia, the world's fastest growing demand center, at the heart of the global energy conversation, where policymakers, CEOs, buyers and investors turn rising demandinto security, investment, and growth. GasTech 2026, where global energy supply meets demand.

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะวันนี้อยู่กับนางการปิยานีพินสุวรรณทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ค่ะผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลกดหมายเลข18ค่ะรวมไปถึง Facebook Fanpage NBT สงขลานะคะกับเวลาดีๆจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นถึง 11:30 นค่ะวันนี้ค่ะประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นก็คือในเรื่องของสิทธิ์และการรักษาสิทธิ์ในการใช่ในเรื่องของสุขภาพนะคะในส่วนของสำนักงานสปสช.เขต12สงขลาค่ะว่าวันนี้นะคะเขาจะมีรายละเอียดในเรื่องอะไรมาบอกเล่ากับคุณผู้ชมได้รับฟังกันมั่งนะคะเดี๋ยวช่วงที่2จะมาพูดคุยกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะมาแล่ในเรื่องของนโยบายรัฐบาล20กระทรวงกันก่อนนะคะประเด็นแรกวันนี้ค่ะในส่วนของไทยและกาสปปลาวนะคะเขาก็ได้แรงแก้ไขปัญหาไฟป่าและกาหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 นะคะและกาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและกาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเขาก็ได้มอบให้นายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันความร่วมมือไทยสปป.ลาวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ดร.ลิ่นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมกับข่าวเยี่ยมคารวะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือในระดับนโยบายได้5รื้อและการลงนาม MOU ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนฝุ่น PM 2.5ตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังแลกเปลี่ยนข้อมูลจนถึงการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุค่ะที่ได้รับความเห็นชอบจากครม.ครอบคลุมการควบคุมมลพิษการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลนะคะและการพัฒนาบุคลากรโดยประเทศไทย

พร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรวมค่ะภายใต้ยุทธศาสตร์ฝ่าไซพศ2567ถึง2573อย่างต่อเนื่องนะคะแน่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนสถานการณ์ไฟป่าคุณภาพอากาศการขัดการหมอกควันและก็การประสานงานค่ะเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและก็ข่าวดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงนะคะเทคโนโลยีและการนวัตกรรมการดับไฟป่ารวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะในการดูแลรักษาป่านอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลและก็เพิ่มมูลค่าวัสดุเลือกใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในที่โล่งและการลดแหล่งกำเนิด PM 2.5 ด้านการสนับสนุนเชิงปฏิบัตินะคะได้มอบเครื่องเป่าลม30เครื่องและก็เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยอัตโนมัติ4เครื่องให้แก่สปป.ลาวค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟป่าการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และก็ควบคุมผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนและก็ยังเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการไฟป่านะคะไปถ่ายทอดองค์ความรู้และก็ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พร้อมนำคณะสปป.ลาวศึกษาดูงานระบบวอร์รูมและก็การบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตั้งแต่การฉายข้อมูลประสานกำลังการสั่งการจนถึงการปฏิบัติจริงในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะลดโอกาสการเกิดและก็การสะสมของมลพิษข้ามแดนลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นและการลดความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 ค่ะซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทางการลดมลพิษข้ามแดนยกระดับคุณภาพอากาศปกป้องสุขภาพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศแบบอย่างยืนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักสักเดียวใจค่ะเดี๋ยวช่วงที่สองมาพบกันค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: รับมาในช่วงที่2ของรายการขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลางนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับผอ.ชัยยุทธหลักเมืองนะคะผอ.กลุ่มงานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและภาคประชาชนนะคะสปสช.เขต12สงขลาค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะค่ะสปสช.เชื่อมสิทธิ์สู่ประชาชนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของกองทุนสนับสนุนระดับท้องถิ่นค่ะหลักๆ ก็คือมีอยู่3
1: กองท
0: ุนค่ะ3กองทุนนี้มีกองทุนอะไรบ้างและแต่ละกองทุนเนี่ยแตกต่างกันยังไงแบบไหนบ้างคะ
1: ครับอธิบายครับในส่วนของที่เราทำงานเกี่ยวกับทางท้องถิ่นเนี่ยเรามี3กองทุนกองทุนแรกเนี่ยเป็นกองทุนที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดนะครับเราเรียกชื่อเต็มๆคือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ท้องถิ่นแต่ที่เราเรียกกันในการทำงานคือกองทุนตำบล
0: นะครับ
1: ใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับในระดับตำบลนะครับเป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการเฝ้าระวังภัยพิบัติได้ด้วยนะครับอันนี้คือกองทุนตำบล
0: อันนี้กองทุนที่1นะคะ
1: ครับเรามีทั้งหมดในเขต12เรามีทั้งหมด617กองทุนนะครับครอบคลุมทุกอบต.เทศบาล
0: ค่ะค่ะต่อไป
1: กองทุนที่2เนี่ยเป็นกองทุนที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับคำว่าผู้คนที่ติดบ้านติดเตียงนะครับทุกกลุ่มวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุและต้องติดบ้านติดเตียงนะครับกองทุนที่2เนี่ยนะครับสปสช.สนับสนุนงบประมาณมานะครับแล้วก็ใช้ดูแลในเรื่องของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนอันนี้คือกองทุนที่2นะครับ
0: กองทุนที่3
1: กองทุนที่กองทุนที่3เนี่ยครับเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็นกองทุนที่เราร่วมทุนร่วมงบประมาณกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับดำเนินงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่มันใหญ่กว่าในระดับตำบลนะครับพยายาม

0: ที่จะรวบรวมทรัพยากรภายในแต่ละจังหวัดเนี่ยเข้ามาเพื่อที่แก้ปัญหาในภาพรวมระดับอำเภอขึ้นไปนะครับ
1: อันนี้คือ
0: เรามีทั้ง7จังหวัดเหมือนกัน
1: ก็คือทั้ง3กองทุนนี้นะคะแล้วแต่ละกองทุนเนี่ยบทบาทหน้าที่หลักความแตกต่างเขาต่างกันยังไงแบบไหนบ้างที่เห็นได้ชัดเจนคะ
0: ที่ต่างกันนะครับก็คือกองทุนตำบลเนี่ยนะครับก็จะทำงานในระดับพื้นที่ในเขตพื้นที่ของแต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเป็นเทศบาลนะครับก็เป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปัญหาของโรคไม่ติดต่อที่เรากำลังเฝ้าระวังอยู่นะครับในเรื่องของโรคเบาหวานความดันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงในเรื่องของการตัดแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนนะครับที่มีปัญหาเรื่องสายตาอันนี้ก็กองทุนตำบลสามารถทำได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพหมดเลยครับ
1: นอกจากผู้สูงอายุแล้วตอนนี้เด็กด้วยเหรอคะ
0: เด็กก็ได้ครับเด็กก็ได้ครับเด็กในตอนนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเจอเนี่ยก็คือเด็กที่นั่งหลังห้องเนี่ยนะครับเราเข้าใจว่าเด็กเรียนไม่เก่งแต่จริงๆเด็กไม่เห็นกระดานดำครับเพราะนั้นในทั้ง7จังหวัดเนี่ยเราเริ่มดำเนินการไปประมาณ 3-4 จังหวัดแล้วที่ทยอยตัดแว่นตาให้กับเด็กที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นครับ
1: ค่ะแล้วในมุมมองจากชีวิตจริงของพี่น้องประชาชนล่ะคะท่าน3กองทุนเนี้ยจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถที่จะทำงานเชื่อมโยงกันได้ยังไงบ้างไหมคะ
0: ในตัวประกาศของกองทุนนะครับเราเขียนไว้ข้อนึงเลยครับว่าให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันตั้งแต่5คนขึ้นไปสามารถที่จะขอรับงบประมาณจากกองทุนตำบลได้พอคุยทางวิชาการอย่างเงี้ยชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจ
1: งง
0: ๆแต่ถ้าเกิดมองว่าถ้าเกิดชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นว่าในชุมชนเขามีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1: ยกตัวอย่างเช่น
0: เขาเห็นว่าเด็กนักเรียนในชุมชนเขาเนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของสายตาไปโรงเรียนแล้วกลับมาบ้านอ่านหนังสือไม่เห็นเขาก็มานั่งรวมตัวกันสัก 4-5 คนรวมตัวกันว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องของเด็กมีปัญหาเรื่องสายตายังไงนะครับแล้วก็เดินเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่รพสต.นะครับแล้วก็ร่วมกันเขียนโครงการเสนอไปที่กองทุนตำบลเพื่อขอรับงบประมาณมาในเรื่องของการแก้ไขปัญหา
1: คือแบบนี้ได้เลย
0: ได้เลยครับ
1: มีขั้นต่ำไหมคะว่ากี่คนขึ้นไป2คนได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นกลุ่มขนาดกี่คนขึ้นไปถึงจะสามารถเขียนโครงการได
0: ้คนเขียนโครงการเนี่ย5คนขึ้นไป
1: ต้อง5คนขึ้น
0: ไปแต่ระดับปัญหาเนี่ยถือว่าเป็นระดับปัญหาของชุมชนเช่นถ้าเกิดเจอเด็กแค่2คนที่มีปัญหาสายตาก็เขียนโครงการของบประมาณทำกับเด็ก2คนตรงนี
1: ้ได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันหรือในชุมชนบางชุมชนใกล้ๆเขตเมืองเห็นว่าคนในชุมชนเราเริ่มมีปัญหาในเรื่องของโรคเบาหวานความดันเราก็รวมตัวกันนะครับอยากจะทำกิจกรรมอะไรหรืออยากจะให้เจ้าที่รพสต.มาช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับอย่างเช่นไปร่วมกันออกกำลังกายไหมร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คุณหมอมาสอนเรื่องการรับประทานอาหารที่มันครบที่มันป้องที่มันหลีกเลี่ยงจากการเป็นเบาหวานได้ไหมอันนี้เราก็สามารถที่จะเขียนโครงการขอกองทุนตำบลและมาจัดกิจกรรมในชุมชนได
1: ้หนูมองว่าบางทีตรงนี้แหละเหมือนที่ท่านผอ.บอกอ่ะประชาชนอาจจะยังขาดความรู้หรือว่าความเข้าใจที่อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้เขียนโครงการได้ไม่ใช่เฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: บางคนคิดว่าจะต้องเป็นอสม.ไหมเท่านั้นที่จะต้องไปเขียนโครงการ
1: ประชาชนทั่วไปก็ได้เลย
0: รวมตัวกัน5คนขึ้นไปสามารถที่จะตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ไปเขียนขอโครงการไปที่กองทุนตำบลได
1: ้ยกตัวอย่างเช่นแถวบ้านหนูสมมุตินะคะบ้านประมาณ 4-5 หลังอยากออกกำลังกายตอนเย็นแล้วก็อยากให้มีครูมาสอนเพราะว่าไม่มีคนสอนเต้นสมมุติไปนะคะอันนี้ก็คือสามารถทำโครงการเขียนโครงการแล้วไปยื่นที่ไหนคะ
0: ยื่นที่ตัว
1: ชุมชนใกล้บ้าน
0: ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่อบต.หรือเทศบาล
1: เหมือนของหนูก็ต้องยื่นที่เทศบาลถ้าอยู่ในเขตเทศบาล
0: ใช่ครับก็จะมีกองสาธารณสุขอยู่นะครับหรือถ้าเกิดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสำนักงานปลัดซึ่งมีงานสาธารณสุขอยู่ในนั้นนะครับหรือเขามีกองสาธารณสุขก็ไปยื่นที่นั้นได้เลย
1: มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะ
0: ไม่มีครับยื่นโครงการฟรีครับ
1: ค่ะพอมีกองทุนแล้วมีงบประมาณแล้วค่ะท่านการบริหารเราจะสื่อสารยังไงให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิ์ช่องทางที่เรากำลังบอกอยู่ตอนนี
0: ้ในส่วนของสปสช.เราก็มีช่องทางในเรื่องของการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Facebook นะครับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12นะครับเรามี LINE Official ด้วยนะครับเราชื่อ LINE Official เราชื่อสาวนุ้ยบัตรทอง
1: ไอ้ยะ
0: นะครับสาวนุ้ยบัตรทองนี่ก็เข้าไปสอบถามปัญหาหรือส่งสอบถามปัญหาก็ได้นะครับว่าเขียนโครงการอย่างไรจะต้องเสนอที่ไหนก็เข้าไปสอบถามได้นะครับหรือไปรับบริการแล้วถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ร้องเรียนเข้าไปทาง สานุ้ยบัตรทองได้นะครับนอกจาก1330

0: ที่มีระบบวิ่งเข้าไปที่ส่วนกลางแต่ของเรามีลายตรงนี้เพื่อที่จะรับข้อของพื้นที่แล้วในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกองทุนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหน้าที่หลักขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเป็นหน้าที่ของรพสตเป็นหน้าที่ของอสมหรือเป็นหน้าที่ของประชาชนที่รับรู้เรื่องนี้นะครับกระจายข่าวไปทั้งหมดนะครับเวทีนี้ก็รายการนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีนึงที่อาจกระจายให้ชาวบ้านได้รู้ครับว่าเราสามารถขอได้เช่นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเราเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วปีนี้เราคิดว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะรวมตัวกันในเขตชุมชนใดนะครับว่าเราจะเตรียมในเรื่องของการป้องกันเช่นจะต้องมีรองเท้าบูทไหมในเรื่องของเวลาน้ำท่วมจะต้องลุยน้ำไปนะครับในเรื่องของหลังจากน้ำแห้งแล้วนะครับของหาดใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยคือเรื่องฝุ่นนะครับเราสามารถที่จะเตรียมในเรื่องของหน้ากากอนามัยได้ไหมนะครับอันนี้ก็เราสามารถที่เตรียมการได้ว่านะครับหรือเรากลัวในส่วนของโรคฉี่หนูนะครับเลปโตซาเบอซิสเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดต่อรพสตให้เตรียมยาสำหรับที่ไว้ป้องกันได้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าไหนๆก็มันเกิดอยู่แล้วเราเตรียมการเรื่องภัยพิบัติได้นะครับหรือเรารู้อยู่แล้วว่าในชุมชนเรามีเรื่องของไข้เลือดออกเกิดอยู่ทุกปีเราก็สามารถเขียนโครงการป้องกันในเรื่องของโรคไข้เลือดออกได้เช่นจะต้องมีการใส่ไซทีมีฟอสไหมหรือไซอะเบทที่เราเรียกกันนะครับไหมหรือเราต้องไปรณรงค์ในเรื่องของการไปคว่ำภาชนะรอบบ้านไหมหรือมีความจำเป็นต้องให้เจ้าที่อปท.ไปพ่นหมอกควันในโรงเรียนไหมอันนี้เราสามารถเตรียมการล่วงหน้าเขียนโครงการของกองทุนตำบลได
1: ้และเบื้องต้นนะคะตอนนี้จากของสาวนุ้ยบัตรทองที่เราเข้าไปดูมีใครที่เขียนโครงการเข้าไปแล้วหรือว่ามีใครสอบถามเข้ามาในกรณีแบบนี้บ้างหรือยังคะ
0: ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการร้องเรียนมากกว่าในเรื่องของการสอบถามยังไม่ค่อยมีเข้ามานะครับแต่เราก็มีเจ้าที่คอยตอบคำถามให้อยู่ตลอดเวลานะครับช่วงเวลาราชการเนี่ยเราจะมีเจ้าที่ประจำอยู่แต่ถ้าเกิดนอกเวลาราชการเนี่ยเราก็จะทยอยตอบนะครับเราก็ค่อยๆไปอ่านกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกองทุนตำบลนะครับส่วนอีกกองทุนหนึ่งกองทุนลองเทอมแคร์หรือกองทุนการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับลองเทอมแคร์ก็คือการดูแลระยะยาวนะครับคนติดบ้านติดเตียงเนี่ยเราต้องดูแลไปเรื่อยๆนะครับมากกว่า1ปี2ปี3ปีไปนะครับสปสช.เราสนับสนุนงบประมาณมาก้อนนึงแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นที่สปสช.อยากสื่อสารคือตัวประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องสื่อสารให้ทางภาครัฐทราบว่ามีคนที่ติดบ้านติดเตียงอยู่ในชุมชนไ
1: หมต้องมีข้อมูล
0: แจ้งข่าวสารไปให้เจ้าที่สาธารณสุขนะครับซึ่งจริงเจ้าที่สาธารณสุขหรืออสม.เนี่ยไปสำรวจแล้วอาจจะมีกรณีตกหล่นได้ซึ่งเราอยากจะให้ครอบคลุมทั้งหมดคนที่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยเข้าสู่ระบบเราหมดสปสช.เราจัดสรรงบประมาณมาก้อนหนึ่งนะครับในส่วนของการดูแลคนติดบ้านติดเตียงนะครับโดยเจ้าที่ทางรพสต.เนี่ยเขาจะจัดทำแผนสุขภาพที่ต้องลงไปติดตามเยี่ยมบ้านนะครับตรงนี้นะครับจะทำให้คนที่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยได้รับการเยี่ยมจากเจ้าที่นะครับจะได้ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
1: ไม่เหงาใช่ไหมคะจะได้แบบมีคนมาคอยดูแลด้วยเผื่อว่าอันนี้อะไรขาดแพมเพิร์สขาดหรือมีอะไรขาด
0: เรามีในส่วนของสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในเรื่องของค่าตอบแทนสำหรับเขาเรียกว่า CG หรือ caregiver หรือผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอันนี้เรามีค่าตอบแทนให้นะครับ
1: คนที่ดูแลผู้ที่ป่วยใช่ไหม
0: ครับเราอบรมมาประมาณ70ชั่วโมงถึง120ชั่วโมงเนี่ยเราจะให้คนกลุ่มนี้คล้ายๆอสม.ครับลงไปเยี่ยมตามสภาพเช่นถ้าติดบ้านเฉยๆนะครับไม่
1: สะดวกติดเตียง
0: อันนี้เราอาจจะให้ไปเยี่ยม2สัปดาห์ครั้งนึงแต่ถ้าเกิดเริ่มติดเตียงแล้วนะครับแต่ยังไม่หนักเราก็อาจจะให้ไปเยี่ยมสัปดาห์ละครั้งแต่ถ้าเกิดติดเตียงแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนด้วยเนี่ยเราอาจจะให้ CG เนี่ยไปเยี่ยมสัปดาห์ละ2ครั้งหรือมากกว่านั้นได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้เป็นตัวกองทุนที่2
1: ที่2ค่ะ
0: ครับส่วนกองทุนที่3เนี่ยเป็นกองทุนสุขภาพจังหวัดนะครับอันนี้ใหญ่มาจากกองทุนตำบลเพราะฉะนั้นมิติการทำงานเหมือนกันเลยครับกับกองทุนตำบลเพียงแต่ว่าในกรณีที่กองทุนตำบลงบประมาณไม่เพียงพอนะครับกองทุนตำบลสามารถส่งต่อไปที่กองทุนจังหวัดได้นะครับหรือในส่วนของพื้นที่มากกว่า1ตำบลประชาชนรวมตัวกันปุ๊บนะครับเห็นว่าปัญหาของตำบลฉันตำบลเธอตำบลคุณเนี่ยมีปัญหา 3-4 ตำบลนะครับเขียนโครงการรวมตัวกันว่าเราขอกองทุนตำบลไม่ได้ละต้องขอเป็นที่กองทุนจังหวัดขอได้ครับรวมตัวกันมากกว่า5คนขึ้นไปก็เขียนโครงการไปขอที่กองทุนจังหวัดได
1: ้
0: นะครับในส่วนของกองทุนจังหวัดเนี่ยนะครับก็ส่วนมากก็ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถไปยื่นที่กองสาธารณสุขที่จังหวัดได้เลยนะครับเช่นกลุ่มคนพิการ นะครับสมาคมคนพิการของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับเขารวมตัวกันเขาอยากจะได้ในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการเขาก็รวมตัวกันแล้วก็เขียนโครงการไปขอที่กองทุนจังหวัดได้ไม่ต้องขอไปที่กองทุนตำบลละ เพราะเนื่องจากมันกระจายอยู่แต่ละ
1: หลายพื้นที่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทั้ง3กองทุน
0: ทั้ง3กองทุนที่เกี่ยวข้องกัน
1: แล้วหลักๆที่เรามาพูดถึงเนี่ยในส่วนของพื้นที่ที่ดูแล7จังหวัดอะค่ะส่วนใหญ่พื้นที่ไหนที่จะมีปัญหาและอุปสรรคมากกว่ากันคะ
0: ในส่วนของทั้ง7จังหวัดเนี่ยนะครับเราดำเนินการในเรื่องของการสมัครเข้าร่วมกองทุนตำบลเนี่ยครบแล้วทั้ง617กองทุนในส่วนของกองทุนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยเราก็สมัครครบแล้ว617กองทุนนะครับส่วนในกองทุนจังหวัดซึ่งเราดูแล7จังหวัดเนี่ยก็สมัครภาพรวมทั้ง7จังหวัดเพราะฉะนั้นกองทุนเราครบแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังมีบางกองทุนของการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยยังดำเนินการยังไม่เต็มที
1: ่
0: เช่นยังค้นหาผู้ที่ติดบ้านติดเตียงยังไม่ครบนะครับซึ่งตามสถิติที่เราใช้งานวิจัยมาดูแลเนี่ยนะครับเราพบว่าผู้สูงอายุ100คนเนี่ยจะต้องมีผู้สูงอายุอย่างน้อย3คนติดบ้านติดเตียงแต่บางพื้นที่นะครับตอบไม่สามารถหาผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงเข้ามาสู่โครงการได
1: ้
0: ซึ่งคิดว่าตำบลเหล่านี้น่าจะยังขาดในเรื่องของการค้นหาชาวบ้านนะครับที่ติดบ้านติดเตียงแล้วก็ชาวบ้านอาจจะยังไม่ทราบที่ว่าสามารถที่จะได้รับงบประมาณจากสปสช.นะเราเลยอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้สื่อสารกลับไปที่หน่วยราชการได้ครับ
1: แล้วถ้าเหมือนแบบนี้เราสามารถที่จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลด้านนี้ไหมคะอย่างเช่นพม.ในเรื่องของการอาจจะเป็นในส่วนของรายชื่อหรือว่าสถานที่ของกลุ่มเปราะบางอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราทำงานร่วมกันหมดเลยครับเนาะเราทำงานร่วมกับทางพม.นะครับเราประสานไปนะครับถ้าเกิดเป็นคนพิการเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่สามารถช่วยตนเองได้ก็สามารถเข้าลองเทิร์มแคร์ได้นะครับซึ่งงบประมาณของพม.เขาดูแลคนพิการก็ส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องของการที่เราจะไปเยี่ยมบ้านไปดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับลองเทิร์มแคร์เราเนี่ยสามารถที่จะไปดูแลเติมได้นะครับ
1: ก็คือแยกกันเหมือนกันใช่ไหมคะแยกกัน
0: เขาไปดูแลเรื่องสวัสดิการนะครับเราไปดูแลเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นคนภูมิเป้าหมายได้ครับอันนี้เราขอข้อมูลรายชื่อมาเรียบร้อยแล
1: ้
0: วแต่ว่าเรายังขาดในส่วนของผู้สูงอายุที่ติดเตียงนะครับซึ่งแม้กระทั่งพม.ก็ยังไม่เจอเราก็ไม่เจอนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยทุกตำบลน่าจะมีแต่ว่ายังมีบางตำบลประมาณสัก60ตำบลใน600กว่าตำบลเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีรายชื่อของผู้ที่มีภาวะพิงเข้ามาในระบบตัวเองนะครับในกำลังติดตามอยู
1: ่แสดงว่าในอนาคตเนี่ยเหมือนที่เรารู้กันตอนนี้ก็คือสังคมสูงวัยบ้านเราประเทศเราก็คือก้าวไปข้างหน้าแล้วในส่วนของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมองว่าอนาคตจะเพิ่มมากขึ้นจากเดิมไหมคะจาก617กองทุนเนี่ยค่ะ
0: เราหกร้อยสิบเจ็ดกองทุนเนี่ยเราตอนนี้เราหาผู้ที่มีภาวะพิงได้อยู่ประมาณสัก20,000 คนนะครับ 20,000 คนที่เราดูแลอยู่ในปีที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะครับซึ่งจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยเราน่าจะมีถึงสักประมาณสัก 25,000 นะครับซึ่งเราเนี่ยเรา
1: ท่านบอกว่ายังหาไม่เจอ
0: ผมเข้าใจว่าน่าจะยังขาดอยู่ประมาณสัก 4,000-5,000 คนที่เราหาไม่เจอนะครับอันนี้เป็นตัวท้าทายของเขต12ที่เราจะลงไปคุยกับทางองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เขา
1: ไปอยู่ตรงไหนนะ
0: ใช่ครับที่มันแอบอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับนี้ปี70เนี่ยปีงบประมาณ70นี้เราคาดใจว่าเราจะค้นหาให้ได้มากที่สุดนะครับที่จะมากได้ในปีนี้เนื่องจากเราทำให้องค์กรปกครองสมัครครบแล
1: ้
0: วแต่ว่าเรายังคิดว่าการเข้าถึงของผู้สูงอายุเนี่ยยังเข้าถึงไม่ครบยังไม่ครบ 100%
1: อาจจะเกี่ยวเนื่องกันไหมคะในเรื่องของการใช้ระบบนู่นนี่นั่นที่เขาทำไม่เป็นหรือไม่มีเครื่องมือสื่อสารหรือไม่ได้มีการติดต่ออะไรประมาณ
0: เราใช้เมนวลเลยครับก็คืออสม.เดินเจอแจ้งรปสต.ได้เลยนะครับอันนี้เราเข้าใจว่าอสม.ก็ยังไม่เจอนะครับส่วนมากคนติดบ้านติดเตียงจะอยู่ชายขอบนะครับที่อยู่นอกบริเวณที
1: ่ไกลๆไปเลยใช่ไหมคะ
0: ครับที่ยังขาดอยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วส่วนของความเชื่อมโยงนะครับทั้ง3กองทุนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนตำบลกองทุน LTC กองทุนจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะดูแลคนติดบ้านติดเตียงเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เลยกองทุนตำบลนะครับในกรณีที่กองทุนลองเติมแข็งงบประมาณไม่พอเนื่องจากสปสช.ให้ค่อนข้างที่จำกัดในส่วนของลองเทิร์มแคร
1: ์
0: สามารถที่จะของบเพิ่มเติมไปที่กองทุนตำบลได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะครับในเรื่องของค่าจ้างในเรื่องของค่าจ้างที่จะจ่ายให้กับผู้ดูแลนะครับอันนี้ขอไปที่กองทุนตำบลได้ในกรณีถ้าเกิดผู้ติดบ้านติดเตียงเนี่ยมีความจำเป็นต้องขออุปกรณ์นะครับบางอย่างซึ่งกองทุนตำบลไม่สามารถจัดหาได้เช่นเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับเครื่องดูดเสมห
1: ะ
0: เตียงเบาะลมรถวีลแชร์อั ันนี้สามารถขอไปที่กองทุนจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณมาให้สามารถยืมเตียงได้ให้สามารถยืมเครื่องผลิตออกซิเจนได้ให้สามารถยืมวีลแชร์ได้อันนี้กองทุนทุกจังหวัดมีอยู่ครับอันนี้เชื่อมโยงทั้ง

0: 3กองทุนในการดูแลผู้ติดบ้านติดเตียงคนเดียวเนี่ยสามารถใช้งบประมาณทั้ง3กองทุนในการดูแลได
1: ้ก็สามารถทำยืมได้นะคะค่ะแล้วนอกจากการที่เราเป็นผู้รับบริการแล้วค่ะท่านประชาชนสามารถร่วมคิดหรือว่าร่วมเสนอร่วมทำร่วมแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนได้ยังไงอีกบ้าง
0: อันนี้คือสิ่งที่ทางสปสช.ต้องการนะครับเราไม่ต้องการที่จะให้คนที่เสนอโครงการเนี่ยเป็นหน่วยราชการอย่างเดียวเราอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ย
1: ประชาชนทั่วไป
0: ประชาชนทั่วไปนะครับสมมติประชาชนเจอปัญหานะครับอย่างที่บอกเนี่ย NCD ในหมู่บ้านแล้วเรามีความตระหนักความคิดว่าเราอยากไม่อยากให้ชุมชนเราป่วยด้วยโรค NCD เนี่ย
1: อ
0: ยากออกกำลังกายอันนี้ครับรวมตัวกันแล้วก็เขียนโครงการขอนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกเราไม่มีเครื่องขยายเสียงใช่ไหมอยากจะได้เครื่องขยายเสียงสักชุดนึงในเรื่องของการที่จะมาออกกำลังกายในชุมชนของเราอันนี้ก็สามารถเขียนโครงการขอได้ครับแล้วอยากจะได้คนนำเต้นเมื่อกี้นะครับใช้ระเบียบของอบต.เลยครับในเรื่องของการจ้างเนี่ยแต่ใช้เงินของกองทุนจ้างมานำเต้นสัก3เดือนนะครับเพื่อที่พอเต้นได้แล้วก็เอาคนในชุมชนมาเต้นต่ออันนี้ได้นะครับเราอยากจะให้เกิดกิจกรรมอย่างนี้นะครับอย่างเช่นอยากจะให้เขาค้นหาครับว่าเด็กขาดสารอาหารในชุมชนมีไหมแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วซีดไหมอยากให้เขาดูแลคนในชุมชนแล้วเขียนโครงการขอไปที่กองทุนตำบลไม่อยากจะให้รอพสต.เขียนโครงการเพื่อมาดูแลคนแต่อยากให้คนเขียนโครงการขอโครงการมากกว่า
1: ค่ะแล้วในเรื่องราวแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าพูดถึงอสม.เองหรือว่าในส่วนของรพสต.เองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนที่สามารถที่จะบอกต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่เวลาไปหาหมอหรือว่าไปที่อนามัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกปีเรามีโครงการของสปสช.ที่ไปให้ความรู้ในส่วนของอสม.นะครับแล้วเราก็มีทุกปีเรามีโครงการชี้แจงตัวกองทุนเนี่ยให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับทุกปีนะครับเพื่อที่จะไปขยายความรู้ตรงนี้นะครับสู่ประชาชนนะครับแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจนะครับประชาชนส่วนมากจะต้องยังทำมาหากินหาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาที่จะมาเขียนโครงการแต่ถ้าเกิดใครมีเวลานะครับลองมาทำตรงนี้ดูแล้วผมว่าชุมชนนั้นน่าจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วในส่วนของปีนี้โครงการที่น่าจะสำคัญก็คือโครงการป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม อันนี้น่าจะสำคัญครับเนื่องจากตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วโครงการนี้น่าจะทุกกองทุนทุกตำบลนะครับน่าจะไปดูนะครับเพื่อป้องกันหนึ่งไม่ให้คนผู้สูงอายุเหล่านี้เข้าสู่กองทุนลองเทอมแคร์ถ้าเขาไม่หกล้มเขายังใช้ชีวิตได้เขาก็ยัง
1: ก็ไม่ต้องเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง
0: ใช่ครับใช้เงินกองทุนตำบลอย่างเดียวไม่ต้องมาใช้เงินลองเทอมแคร์อันนี้ก็คือตัวที่จะทำแล้วก็ที่เราครอบคลุมอยู่ของสงขลาของนราธิวาสตอนนี้คือโครงการแว่นตาเด็กนะครับครอบคลุมเกือบทุกอำเภอแล้วนะครับอันนี้เราพยายามที่จะให้จังหวัดอื่นเนี่ยมาเพิ่มด้วยปัตตานีก็เกือบครบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเหลือยะลาสตูลพัทลุงตรังที่กำลังดำเนินงานเริ่มสตาร์ทนะครับปีนี้ที่เราทำอยู
1: ่แล้วจริงๆหลักๆถ้าสมมติอยากให้ชาวบ้านเขียนโครงการถ้าถามในนามของหนูถามในนามของประชาชนทั่วไปนะคะอยากให้ประชาชนเนี่ยเขียนเรื่องอะไรไปถึงสปสช.บ้างที่อยากจะลงมาทำให้แต่เขายังไม่ได้ร้องขออะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับสิ่งแรกถึงที่เราอยากจะให้ประชาชนได้รับรู้ก็คือเรื่องของสิทธินะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือ health literacy ของตัวเองนะครับถ้าเกิดตรงนี้สองโครงการนี้นะครับถ้าเกิดประชาชนต้องการนะครับสามารถที่จะเดินไปคุยกับทางเจ้าที่รปสต.เลยช่วยเขียนโครงการให้ฉันหน่อยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย AI มันล้ำหน้าครับก็คือใส่ไปให้ AI เลยครับบอกว่าช่วยเขียนโครงการกองทุนตำบลเรื่องความรู้

0: เราให้เขากำหนดให้เขาประชุมอย่างน้อยเดือนละปีละสี่ครั้งเพื่อที่หนึ่งในการประชุมครั้งนั้นเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงมาที่กองทุนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเขียนเร็วเท่าไหร่
1: ใครเขียนนำเสนอเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ในส่วนของงบประมาณเนี่ยสปสช.เราให้กองทุนมาอยู่ที่ประมาณ45บาทต่อประชากรในพื้นที่นั้นสมมติถ้าเกิดในพื้นที่ผมมีประชากร 10,000 นะครับผมก็จะได้งบประมาณมา 450,000 บาทนะครับไอ้ 450,000 บาทนะครับแล้วก็ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องสมทบนะครับประมาณ 30-50% เพราะฉะนั้นกองทุนนี้ก็จะมีเงินอยู่ประมาณสัก 600,000 นะครับเพราะนั้นตรงนี้ตัวกองทุนจะบริหารจัดการว่าแต่ละโครงการควรจะมีงบประมาณเท่าไหร่ซึ่งไม่เท่ากันซึ่งบางตำบลก็มีประชาชนอยู่ประมาณสัก 2,000 คน
1: ก็แล้วแต่ว่ามีน้อยมีมากนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าประชาชนหรือชุมชนพบปัญหาสุขภาพค่ะท่านอยากจะมาร่วมกันแก้ปัญหาควรเริ่มต้นยังไงแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนสั้นๆเชิญเลยค่ะ
0: ครับอันแรกนะครับก็คืออยากจะให้เข้าใจในเรื่องของกองทุนตำบลนะครับถ้ากองทุนตำบลเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของกองทุนติดต่อที่หน่วยงานราชการที่ใกล้บ้านท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นรพสตเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนะครับอันนี้ติดต่อได้เลยครับแล้วก็สอบถามเข้าเรื่องในเรื่องของกองทุนตำบลนะครับอันนี้จะได้รับคำตอบแล้วก็แบบฟอร์มที่จะเสนอของโครงการครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะไปเขียนโครงการกันได้เหมือนที่สปสช.บอกไปนะคะอยากได้โครงการอะไรก็สามารถที่จะเขียนไปนำเสนอได้วันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผอ.ชัยยุทธหลักเมืองค่ะผอ.กลุ่มงานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนนั่นเองนะคะวันนี้มาให้ข้อมูลมาให้ความรู้กับเรามากมายเลยอย่าลืมนะคะสปสช.มีอะไรดีกว่าที่คิดนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: กินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได
3: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้เรามาปักหมุดกันที่ตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะคะหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในมุมมองของความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติค่ะแต่เสน่ห์ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือหัวใจของชาวบ้านที่นี่ค่ะวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าบาติกมูติงบาติกนะคะที่นี่ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานค่ะแต่ความร่วมมือและพลังของคนในชุมชนนั้นทำให้เราเห็นวิถีของการก้าวสู่ความสำเร็จของการร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะวันนี้จะนำทุกคนไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กันค่ะ

0: การนะคะที่มาที่ไปของการตั้งกลุ่มมูติงบาติกเนี่ยเป็นมายังไงอะคะ
1: เริ่มแรกนั้นก็คือกันนะฮันจะเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่และทีนี้ก็คือได้มีโอกาสไปอบรมที่วจช.เพราะว่าวจช.เขาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าไปอบรม
0: ค่ะ
1: อาชีพ
0: ตอนนั้นเป็นอบรมอะไรคะ
1: อาชีพดีไซน์แฟชั่นดีไซน์ตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะ
0: ค่ะ
1: พอนั้นก็คือก็ไปเย็บอยู่ตรงนั้น

0: โพยเย็บก็จะมีสมาชิกประมาณ2คน3คนก็คือไปแบบไปเย็บเสื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบได้ลูกค้ามาแล้วก็ทีนี้จะมีแบบเศษผ้าจากลูกค้าที่เย็บเสื้อผ้าก็เริ่มต้นด้วยการแบบเสียดายก็เลยมานั่งประชุมว่าเรามีเศษผ้าอยู่ลองมาทำกระเป๋าใบเล็กๆดีไหมเพื่อแบบเป็นของชำร่วยในโอกาสต่างๆนั่นนะเขาสั่งพอหลังจากนั้นก็แล้วก็ได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มทีนี้ทางวจช.ก็ถามว่าอยากต่อยอดอะไรอีกไหมก็บอกว่าอยากได้แบบกระเป๋าใบใหญ
1: ่
0: ๆที่เป็นจากผ้าแล้วก็เป็นผ้าบาติกทีนี้ก็เย็บจากผ้าบาติกก็นึกว่าได้ว่าแบบถ้าเป็นผ้าบาติกใครๆก็เย็บได้จากท้องตลาดเพราะว่าก็ขายทั่วไปจากท้องตลาดก็ที่เรื่องว่าเรามาทำผ้ากันดีไห
1: ม
0: ผ้าเป็นของกลุ่มอ
1: ่ะ
0: มันจะเป็นลายเอกลักษณ์ของเราเลยมันแบบไม่ได้ต้องซ้ำกับใคร
1: ค่ะ
0: พอจากนั้นก็ว่าลองดูซิว่าในหมู่บ้านเราพอมีอะไรที่แบบจะสูญหายหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเขาไม่เคยเห็น
1: ค่ะ
0: เป็นลูกโทดีไห
1: ม
0: พอเป็นลูกโทอันทีนี้ก็แบบโอเคเพราะว่ามันคืออัตลักษณ์เพราะว่าเด็กๆรุ่นหลังหรือว่าคนที่แบบบางอำเภอจะไม่มีนะลูกโทเนี่ยเด็กรุ่นหลังก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้ค่อยรู้ว่าลูกโทมันหน้าตามันเป็นยังไงหรือว่าเป็นผลไม้อะไรหรือว่าเป็นดอกยังไงก็คือเด็กๆก็จะไม่รู้จักแล้วทำยังไงอ่ะให้เขารู้จัก
1: ค่ะ
0: ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาลายลูกโทลงไปในผ้าเรามาทำผ้าบาติกดีไห
1: ม
0: ก็นั่นแหละค่ะที่เริ่มที่มา
1: สมาชิกของกลุ่มนี้ก็คือเป็นชาวบ้านเป็นสตรีที่อยู่ในละแวกนี้หรือว่ายังไงคะ
0: ค่ะจะเป็นสตรีแล้วก็จะมีแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นกลุ่มบอกบางเราบางนั่นนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าส่วนมากทางนี้เขาจะเป็นแบบตอนเช้าวันเขาจะจ้างตัดยางพอมาแบบเขาทำนู่นทำนี่เรียบร้อยแล้ว10โมงกว่าเขาก็จะเข้ามาที่กลุ่
1: ม
0: อย่างน้อยเขาก็มีรายได้ตรงนี้เพิ่มจากยางสวนยางอะค่ะเพราะว่าสวนยางจ้างนะไม่ใช่ของตัวเองก็คือได้ไม่น้อยเพราะว่าบางคนก็ถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองก็คือไม่มีคนซัพพอร์ตก็ทำยังไงให้แบบตัวเองได้ซัพพอร
1: ์
0: ต
1: แล้วตอนนั้นที่มารวมกลุ่มกันให้เรามีการพูดคุยหรือว่าสื่อสารกันในสมาชิกยังไงบ้างว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงบ้างอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือจะคุยกันแล้วก็จะมาประชุมว่าเราแบบจะทำยังไงต่อถ้าเป็นแบบเหมือนกับลายถ้าเป็นลายผ้าต่อปีนั้นถ้าปีนึงเราก็ต้องแบบลายลูกโทษเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่อีกแนวนึงอีกทรงนึง
1: ค่ะ
0: คือเราก็ต้องพยายามแบบทำแบบลายให้มันแตกต่างจากที่อื่นให้มันแปลกกว่าที่อื่น
1: แล้วเป้าหมายของสมาชิกในกลุ่มค่ะเรามองอนาคตไว้ยังไงคะเราได้พูดคุยกันไหมว่าจะเดินไปทางไหนหรือว่าสร้างความเข้มแข็งหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นในครอบครัวของสมาชิกแต่ละคนยังไงคะ
0: ก็คือเราก็เนี่ยจะพยายามแบบทำลายผ้าแล้วก็ออกสู่ตลาดข้างนอกขายออนไลน์ขายนู่นนี่ให้เขาแบบรู้จัก
1: ค่ะ
0: ถ้าเรารู้จักงั้นเป้าของเราก็คืออยากให้แบบทางสมาชิกเขามีรายได้เพิ่มมากกว่าเดิมถ้าเราอันนั้นแหละก็เริ่มแบบจะออกไปสู่ข้างนอกตลาดข้างนอกหรือบางทีถ้าเป็นไปได้อยากโกอินเตอร
1: ์
0: ค่ะเป้าหมาย
1: การเติบโตของกลุ่มมูติงบาติกนอกจากจะเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาชิกในกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มผลิตผ้าบาติกที่นี่ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่มองเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มและร่วมกันส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดค่ะจนผืนผ้าบาติกทุกผืนของกลุ่มมูติงบาติกกลายเป็นโอกาสในการสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มค่ะ
2: กลุ่มมูติงนะครับเป็นกลุ่มบาติกน้องใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับซึ่งผมเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับแล้วผมก็ได้ไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วนะครับและในส่วนนี้ผมก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมูติงเนี่ยนะครับได้ไปสื่อสารทั้งงานในการออกบูธร้านต่างๆนะครับทั้งงานกาชาดนะครับทั้งงานของดีของที่จังหวัดจัดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ส่วนราชการต่างๆโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้สั่งผ้าตัวนี้โดยคุณนายก็คือนายกเหล่ากาชาดเนี่ยนะครับก็ได้นำผ้าของมูติงเนี่ยไปตัดเป็นผ้าในเดินแบบในงานของกาชาดด้วยนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะแนะนำว่ากลุ่มมูติงเนี่ยที่ผมไปสัมผัสมามันมากกว่ากลุ่มที่จะ แค่กลุ่มอาชีพมันเป็นกลุ่มที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์นะครับเป็นกลุ่มที่สื่อสารถึงความสวยงามของชุมชนนะครับซึ่งผมเข้าไปเนี่ยกลุ่มมีความตั้งใจมากครับก็เดิมแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายการพัฒนาเรื่องลายเรื่องผ้าอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการเรียนรู้เดิมเนี่ยเป็นการเรียนรู้ในเชิงเขาเรียกว่าพื้นฐานนะครับก็ทำผ้าลายบาติกการทำจัดรูปแบบผ้าอะไรต่างๆแต่พอเราได้ไปส่งเสริมในเรื่องของการดำเนินการทั้งเรื่องพัฒนาการในเรื่องรูปแบบลายอะไรต่างๆเพราะเราได้เสริมเข้าไปนะครับการพัฒนาการณวันนี้นะครับกลุ่มมูติงเป็นกลุ่มผ้าบาติกกลุ่มหนึ่งนะครับในจังหวัดสงขลาที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากนะครับและที่สำคัญกลุ่มนี้เนี่ยได้สร้างลายผ้าแล้วก็สร้างแนวคิดเรื่องการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและรายได้เกิดขึ้นมาในชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบต่อไปที่จะให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มคนในพื้นที่ได้เข้ามารวมกลุ่มเพื่อที่จะให้มีรายได้เสริมขึ้นมาจนเป็นรายได้หลักได้นะครับก้อนนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนั้น
3: ในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะที่สนับสนุนกับให้กับกลุ่มมูติงบาติกนะคะก็คือในเรื่องของเราได้ของงบประมาณของงบอุดหนุนนะคะของทุนพัฒนาบุตรบัตรสตรีของจังหวัดสงขลานะคะในการที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีนะคะโดยลักษณะว่าพัฒนาศักยภาพสมาชิกนะคะในการเรียนรู้ในการทำผ้านะคะในเกี่ยวของบาติกนะคะซึ่งก็ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผ้าบาติกนะคะซึ่งเราก็ได้เชิญกลุ่มของอัยยะบาติกนะคะมาเป็นอาจารย์สอนเทคนิคต่างๆในการลงเฉดสีนะคะลงเป็น2เลเยอร์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การมิกสีการผสมผ้าไอ้การผสมสีอะไรประมาณนี้นะคะในการที่จะผลิตผ้าที่ให้มันดูมีเท็กเจอร์มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือเราส่งเสริมกลุ่มนี้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะเข้าสู่ควอดเรนดีนะคะในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นะคะตรงนี้เรียกว่า Knowledge Based OTOP นะคะซึ่งก็จะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อใช้ในการแข่งขันต่างๆแล้วก็พัฒนาสู่สากลต่อไปนะคะก็กิจกรรมที่4ก็คือในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะซึ่งเราก็ส่งเสริมให้ออกบูธต่างๆนะคะแล้วมีการส่งไปอบรมในเรื่องของการตลาดทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะคะในเรื่องออนไลน์ก็กำลังในตลาดทาง TikTok อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทางกลุ่มก็ทำได้ดีอยู่นะคะแล้วก็มีลูกค้าที่สั่งผ้าผ่านทาง TikTok ผ่านทางออนไลน์มาเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกบูธของดีสบายย้อยนะคะแล้วก็งานของมอนะคะซึ่งเป็นงานโอท็อปนะคะซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วก็กลุ่มก็ได้นำออกไปนำเสนอผลงานนะคะเพื่อที่แล้วก็ตลาดก็ตอบรับดีเหมือนกันค่ะ
1: เบื้องหลังผืนผ้าที่เต็มไปด้วยสีสันคือเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่เคยเผชิญความยากลำบากค่ะบางคนไม่มีงานทำบางครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจนต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวนะคะแต่เมื่อก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมูติงบาติกพวกเขาได้เรียนรู้ทักษะได้มีอาชีพมีรายได้และค่อยๆสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอีกครั้งค่ะมาพูดคุยกันกับหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมูติงบาติกค่ะน้องนีนะคะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการลงสีนะคะเดี๋ยวสอบถามก็เลยว่าก่อนหน้านี้ที่น้องนีจะมาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่นี่เนี่ยเรามีอาชีพอะไรมาก่อนหรือว่าทำอะไรมาก่อนคะ
4: ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ากลุ่มมานะคะนีก็ขายข้าวต้มแล้วก็ทำเสื้อผ้าผ่อนค่ะทำไประยะหนึ่งก็ได้มีกลุ่มของมูติงบาติกเลยเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มมูติงบาติกตำแหน่งก็คือปาดสีลงสีอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะเสร็จที่นี่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดือด้วยค่ะจากการที่เราเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ทำให้เรามีรายได้เสริมแล้วก็จากการที่เราว่างงานจากการที่เราว่างงานเหลือจากที่เราขายของตอนเช้าอย่างนี้ค่ะเสร็จทีนี้เราก็นี่ก็เป็นผู้ประสบภัยด้วย
1: คุณพ่อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วย
4: ค่ะ
1: คุณพ่อตอนนั้น
4: ก็
1: เสียชีวิตจากเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะประมาณปี48
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ก็หลังจากนั้นแม่ก็อยู่กับคุณแม่ก็ตอนนั้นยังอายุนี่ประมาณ18ปีค่ะก็อยู่กับคุณแม่ก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ก็เลี้ยงลูกๆตามประสาทตามที่มีเนี่ยค่ะ เสร็จพอมาเข้าอยู่ในกลุ่มเนี้ยทำให้มีรายได้เสริมมากขึ้นจากการที่เราขายข้าวต้ม
5: ค่ะ
4: อย่างนี้ค่ะ
5: ค่ะแล้วเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราได้มีกำลังในการดูแลตัวเองคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นยังไงบ้างคะ
4: จากเมื่อก่อนเรารายได้ไม่ค่อยแบบมั่นคงเท่าไหร่ตอนนี้มาทำตรงนี้เราเสริมตรงนี้เราได้เป็นเงินเก็บเพื่อให้จะได้ไปส่งลูกเรียนอย่างนี้ค่ะ
5: ค่ะแล้วสิ่งที่เราได้รับจากกลุ่มนี้ทุกวันนี้ทั้งจากการทำผลิตภัณฑ์เองหรือว่าจากเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกเองเราได้รับอะไรจากตรงนี้บ้างคะ
4: ก็คือหนึ่งเราได้ใช้เวลาที่มีประโยชน์เวลาว่างมาทำผ้าตรงนี้แล้วก็เราก็ได้ช่วยสังคมได้อะไรสนับได้ชวนคนที่ว่างงานมาทำผ้าด้วยกันอย่างนี้ค่ะจากการที่เศรษฐกิจยางเขาก็ได้อะไรอ่ะเหมือนกับได้ตังเสริมอย่างเงี้ยเงินเสริมอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูขั้นตอนของการผลิตผ้าบาติกนะคะมาดูกันว่ากว่าจะได้เป็นผ้าบาติกสวยๆสีสันสวยๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะขั้นตอนแรกเลยเริ่มเลยเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะคะกันนะคะ
6: ค่ะคือเริ่มแรกเราจะเป็นแบบตั้งเทียนก็คือเทียนต้องให้ร้อนตัวนี้จะเป็นเทียนแบบเทียนปั๊มอ่ะตัวปั๊มเทียนมันจะมี2ตัว
5: ค่ะ
6: ตัวปั๊มกับตัวเขียนกับจันติ้ง
5: ค่ะ
6: แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบล็อกที่เราบล็อกลงไปอ่ะก็คือ
5: ที่เราเห็นว่ามันเป็นลายอย่างนั้นอย่างนี้คือมาจากบล็อกพวกนี
6: ้ค่ะ
5: ค่ะ
6: ก็คือเดี๋ยวเราก็จะเอาแบบเอาบล็อกลงไปในเทียนก่อนให้มันร้อนต้องรอให้ร้อนก่อน
5: ถ้าไม่ร้อนก็คือ
6: จะไม่ติด
5: ค่ะอันนี้ต้องจุ่มไว้จนกว่ามันจะใช้เวลานานไหมคะ
6: ก็คือ3นาที
5: ประมาณ3นาทีก็จะร้อนแล้ว
6: ใช่ก็คือต้องรอก่อนอันนี้ก็คือจะปั๊มลงในผ้า
5: อันนี้คือเราใช้สายตากะเอาเลยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
5: อันนี้ก็คือเป็นลายที่เราทำตามออเดอร์ของลูกค้าถูกต้องไหมคะ
6: ค่ะคือพอเวลาลูกค้ามาเราจะแนะนำลูกค้าหรือบางคนลูกค้าก็จะมีแบบของเขาอยู่แล้วแล้วก็ให้เราบอกว่าเขาจะรีเฟรชว่าเนี่ยเขาจะเอาแบบประมาณนี้สีนี้แต่ตัวนี้เขาจะเอาประมาณนี
5: ้ค่ะแล้วปกติเราทำกันกี่คนคะอย่างการปั๊มเทียนแบบนี้ค่ะต่อผ้าผืนหนึ่ง
6: คนเดียว
5: อ๋อต้องคนเดียวเลย
6: ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเหมือนก็ว่าเอาอีกคนมาทำก็คือเดี๋ยวว่าพอเวลาเราลงเทียนจะไม่สม่ำเสมอหรือไม่อ่ะเวลากะระยะอันเวลาลงบล็อกอ่ะ
5: ค่ะ
6: จะไม่สม่ำเสมอก็เลยต้องแบบต่อพื้นต่อคน
5: ค่ะเนี่ยคือต้องมือนิ่งๆเลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะแล้วคนที่จะทำหน้าที่ในการปั๊มเทียนแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องมีทักษะหรือว่าฝึกฝนมาก่อนหน้านี้สักพักไหมคะ
6: มันก็ก่อนหน้านี้ก็คือเราจะมีการอบร
5: ม
6: พออบรมเสร็จก็คือบางครั้งเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับว่าเขามันก็เขามีจิตวิญญาณอยู่แล้วในตัวก็คือเลยไม่ยากกันกับการที่เขาจะวางลายเงี้ยคือเหมือนกับว่าตัวเขาตัวแม่คนปั๊มแล้วก็เขียนเหมือนเขาก็จะรู้ว่าเทคนิคอะเขียนยังไงทำยังไงเขาก็จะรู้ของเขาเหมือนกับว่าพอเวลานานๆอะเวลาเราทำอะงานมันจะสอนเราใช่ก็จะประมาณ
5: เดี๋ยวเราปั๊มแบบนี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำไป
6: เครื่องเฟรม
5: ขึ้นเฟรมเพื่อที่จะวาดลาย
6: วาดลาย
5: เขาเรียกกันทำอะไรนะคะ
6: จันติ้งวาดแต่จันติ้งต่อวาดมือค่ะตัวนี้ก็คือจะยากกว่าตัวปั๊มนะ
5: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
6: จ้ะ
5: หลังจากที่เราปั๊มลายเทียนไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรียกว่าขั้นตอนของการจันติ้งหรือว่าการเขียนด้วยมือใช่ไหมคะตรงนี้ขั้นตอนเป็นยังไงคะ
6: ตัวนี้เราจะลากเหมือนกับว่าลากเส้นเป็นเส้นโยงไปแบบอีกตัวมาถึงอีกตัวแล้วก็วาดใบลงไปเพื่อเพิ่มมิติและสีสันลงในผ้าให้มีลาย
5: อันนี้ก็คือเราใช้ศิลปะของเราเองในการวาดลงไปเลยถูกไหมคะ
6: ใช่ค่ะก็คือเขาเหมือนกับว่าเวลาเขาเขียนเขาจะอยู่ในหัวของเขาแล้วว่าเขาว่าจะตีประมาณไหนแบบไหนลายที่ออกมาแล้วก็แต้มเหมือนกับว่าลงใบตรงไหนเขาก็จะมีเทคนิคของเขาอยู่แล้ว
5: ค่ะอันนี้ต้องอาศัยความแบบทักษะในการทำบ่อยๆอยู่ด้วยใช่
6: ค่ะก็คือก็ต้องพยายามฝึกบ่อยๆพอบ่อยๆทีนี้ตอนแรกๆก็คือเราจะเขียนด้วย ดินสอก่อนก็คือจะลากดินสอจากตรงนี้เริ่มแรกนะ
5: ใช่ใช่เหมือนเคยเห็นคุณ
6: ค่ะใช่ใช่พอหลังจากนั้นพอเริ่มเหมือนกับว่ามือเราพลิ้วไปกับจันทร์ปิ้งแล้วคือวาดไปเอง
5: เป็นอัตโนมัติ
6: อัตโนมัติก็คือก็จะไปเองพอหลังๆก็คือไม่ต้องดินสอแล้วก็เวลาเหมือนกับว่าเขียนดอกก็เหมือนกันตอนแรกก็คือจะลงดินสอก่อนพอลงดินสอเสร็จก็คือลงจันทร์ปิ้งตามดินสอแต่พอหลังๆด้วยความที่ว่าชำนาญกับเวลาหรือว่าทำบ่อยๆนั้นก็คือเขาจะเขียนด้วยมือเลยไม่ต้องลงดินสอ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าธรรมชาติของมันเลย
5: แล้วอย่างที่กลุ่มเนี่ยคนที่มีฝีมือในการลงลายลงจันติ้งแบบนี้นี่มีหลายคนไหมคะ
6: ก็จะมีอยู่3คน
5: ที่เป็นหลักๆเลยเป็นคนหลักๆเลย
6: หลักๆก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกเราก็จะให้ฝึกเขียนตัวลายก่อน
5: ค่ะ
6: ก็คือลายคนที่ว่าชำนาญก็คือลงใบไปแต่ว่าพอนานๆก็คือเขาก็จะขยับขึ้นมาเป็นจากลงลายอย่างเดียวแล้วก็มาเขียนใบแล้วก็มาเขียนดอกแต่ทีนี้มันก็ว่าวาดมือเวลาเราวาดเราไม่ต้องแบบไปวุ่นว่าจะใหญ่ไหมจะเล็กไหมก็คือปกติของใบมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่า
5: คือมันก็ไม่ได้ตายตัว
6: ใช
5: ่
6: ใช่
5: แล้วก็เหมือนเล็กบ้างใหญ่บ้างมันดูเป็นศิลปะด้วยถ้าเกิดมันเป๊ะๆไปมันก็เลยไม่ดูเหมือนทำมือถูกไหมคะ
6: ใช
5: ่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราทำทันไหมคะอย่างที่ออเดอร์เยอะๆแล้วการที่เราแบบต้องใช้มือในการวาดเองแบบนี้มันบริหารจัดการยังไงได้บ้างคะ
6: ก็คือเราก็คือเหมือนกับว่าเพราะว่ามันจะมีอยู่3คน2คนนึงก็คือลงบล็อกอีก2คนก็ลงลายเส้นแล้วก็มันจะมีอีก2คนก็ลงสีแล้วก็จะมีลงซิลิเกตเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะนำไปสู่อีกขั้นตอนนึงใช่มั้ยซิลิเกตนั่น
5: ค่ะเดี๋ยวปล่อยให้คุณพี่นะคะได้วาดลวดลายลงบนผืนผ้าแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นของการลงสีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำไป อยู่ขั้นตอนในการบล็อกสีเทียนอีกรอบนึงนะคะยังคงมีอีกหลายขั้นตอนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะหลังจากที่เราจันติ้งวาดลายด้วยมือกันไปแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
6: ค
5: ก็คือการลงสีเราใช้สีในการลงเนี่ยใช้สีอะไรแล้วก็ลงกี่รอบคะกัน
6: อ
5: ่ะ
6: เราจะตัวนี้เราจะเป็นสีเคมีแล้วก็ลงไป2รอบก
5: ็
6: คือรอประมาณสัก5นาทีถ้าเป็นรอบ2นะก็คือจะลงรอบแรกก่อนแล้วก็พักไว้สัก 5-10 นาทีแล้วก็ลงรอบ2เพื่อว่าจะให้แบบปาดสีให้มันสม่ำเสมอกันถ้าเรารอบเดียวนั้นก็คือสีมันจะไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่สม่ำเสม
5: อมันจะเหมือนด่างๆอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ยใช่ไหมคะก็เลยต้องลง2รอบ
6: ใช่
5: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นสีธรรมชาติล่ะคะเราได้มีการนำมาใช้ด้วยไหมคะ
6: ก็คือจะมีเหมือนกันถ้าว่าลูกค้ามาบางทีมีลูกค้าออเดอร์สีธรรมชาติเราก็ทำสีธรรมชาติแต่ว่าสีธรรมชาติมันจะช้ามากกว่านี้มากเพราะว่าตัวนั้นต้องแบบสับเปลี่ยนมันคือมีเป็นวิธีการที่ว่าแบบสีธรรมชาติมันจะยากกว่าสีเคมี
5: ก็คือเราก็ใช้สีธรรมชาติด้วยสีเคมีด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยขั้นตอนที่จะเร็วเพื่อการจำหน่ายเนี่ยก็คือต้องใช้สีเคมีทีนี้เทคนิคในการลงสีเนี่ยมันมีไหมคะมันต้องเป็นยังไงถึงแบบให้สีมันออกมาสม่ำเสมอค่ะ
6: ก็คือเราเนี่ยแหละเวลาเราลงสีเราก็ต้องปาดให้แบบทั่วๆแล้วก็เราก็พยายามดูว่าตรงไหนสีมาแบบไม่เยิ้มถ้าตรงไหนที่มันเยิ้มเราก็จะเช็ดกับฟองน้ำคือให้มันปรับสม่ำเสมอแหละนั่นแหละก็คือทางเราจะใช้แบบ2ครั้งปาดเพื่อปรับสีไม่ให้มันเป็นด่างเนี่ยถ้าเป็นด่างเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นคุยๆประมาณนี้แต่เราก็จะแบบพยายามแบบปาดให้มันแบบไม่งั้นเหมือนกับว่าถ้างั้นผ้าก็จะมีตำหนิผ้าจะไม่สวย
5: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้พอเราลงสีเสร็จปุ๊บเราก็จะนำไปล็อกสีใช
6: ่
5: ไหม
6: ใช่ใช่
5: ขั้นตอนเป็นยังไงคะ
6: ก็คือจะใช้โซเดียมซิลิเกตล็อกสีไว้เพื่อจะให้แบบสีไม่ตกตัวนี้จะเป็นขั้นตอนที่มันไม่ได้หมดแล้วก็เอาไปต้มอีกทีนึง
5: ใช่การล็อกสีให้สีเกาะแน่น
6: เกาะแน่น
5: ค่ะก่อนที่จะเอาไปต้ม
6: ใช่ใช่ค่ะ

0: ิเกตแล้วก็ต้องเอาไปผึ่งให้แห้งอย่างน้อยใช้เวลา8ชั่วโมงใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะได้ผ้าที่พร้อมที่จะนำมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการต้มทีนี้ก่อนที่จะต้มเนี่ยเราต้องทำยังไงก่อนคะ
1: ก็คือตอนแรกมันจะอยู่ในเฟรมแต่ทีนี้ผ้ามันจะแข็งแต่ว่าถ้าเราออกแบบเฉยๆโดยไม่มีการเอาน้ำล้างก่อนให้มันชุ่มก่อนถ้าเราไม่ทำแบบนั้นก็คือผ้ามันจะหักได้ทีนี้เราก็ต้องเอาน้ำไปราดให้ผ้ามันให้นิ่มก่อนแล้วก็พอนิ่มเสร็จแล้วก็เอามาล้างตรงนี้ก็คือต้องเอาน้ำรากเลยก็คือจะให้มันนิ่มมันเพราะว่ามันแข็งพอแข็งทีนี้มันจะเขาเรียกอะไรมันจะเหมือนกับว่าพอผ้าแข็งมันจะหักง่ายงั้นก็เลยต้องให้แบบให้น้ำเอาน้ำให้ราดให้มันชุ่มให้มันชุ่มให้มันแบบให้มันแบบ
0: ให้มัน
1: นิ่มๆใช่ใช่
0: ไม่แข็งใช่ใช่ใช่ใช่ก็ตากมาตั้ง8ชั่วโมง
1: ใช่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะนำมาล้างก่อนแบบนี้เนี่ยล้างหลายรอบไหมคะต้องใช้
1: ก็คือไม่เชิงว่าหลายรอบไปแหละก็คือให้ผ้ามันนิ่ม
0: แค่พอให้มันชุ่ม
1: ๆนิ่มๆ

0: แต่คือสีมันจะไม่หลุดแล้วถูก
1: ไหมไม่สีจะไม่หลุดแล้วสีจะอยู่อย่างเงี้ยแหละ
0: ค่ะเพราะว่า
1: เราล็อกสีไว้แล้ว
0: คือถึงขั้นตอนนี้โดนน้ำได้แบบสบายๆเลยก็คือต้องล้างทั้งข้างหน้าข้างหลัง
1: จ้ะ
0: ให้มันมีความนุ่ม
1: ให้มันมีความแบบ
0: ให้เส้นใยมันนุ่มๆใช่ไหมคะอ๋อหลังจากที่เราราดน้ำไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้มันชุ่มแบบกว่าเดิมอีกก็คือเอามาจุ่มล้างน้ำอีกทีนึงใช่ไหมคะ
1: ให้มันคลายตัวก็คือจะให้แบบซิลิเกตที่ว่าสีที่เราล็อกไว้เมื่อกี้ให้มันออก
0: อ๋อก็เหมือนเป็นการเอาซิลิเกตออกด้วย
1: ใช่ใช
0: ่ก็มีการเหมือนต้องขยำขยำ
1: ขยำขยำนิดนึงก็คือให้มันใช
0: ่ล้างเอาซิลิเกตออก
1: ก็คือเราก็จะใส่สบู่ลงไปในน้ำก็คือเหมือนกับว่าให้มันแบบฟุ้งซักฟอกอะล่ะ
0: อ๋อใส่ผงซักฟอกลงไปในกระทะก่อนใช่ไหมคะนี่เ
1: พื่ออะไรคะเพื่อได้ชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในผ้าแล้วก็ซิลิเกตให้ออก
0: เป็นการเหมือนแบบทำความสะอาด
1: ทำสะอาดแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาผ้าลง
0: เอาผ้าลงได้เลยใช่ไหมคะ
1: เอาผ้าลงได้เลย
0: อันนี้คือเราต้องแบบให้น้ำเดือดเดือด
1: ใช่ใช่ให้น้ำเดือดเดือด
0: เวลาเราลงนี่เราลงทีละผืนหรือว่า
1: ทีละผืนค่ะเพราะว่าทีละผืนถ้าว่าเม้นถ้าซ้อนกันก็คือเหมือนกับว่าเทียนเนี่ยมันจะไปติดอีกผืนหนึ่งก็คือเราก็พยายามเอาแบบทีละผืนทีละผืน
0: ค่ะลงทีละผืนเลยแล้วเราใช้เวลาต้มนานไหมคะ
1: ก็คือจนกว่าไอ้เทียนมันจะออกก็คือจะดูว่ามันจะมีเมือกอีกไหมเมือกเทียนอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สังเกตที่ผ้าเหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะถ้าผ้าเหมือนกับว่าถ้าผ้าไม่มีเมือกแล้วเมือกเทียนอ่ะหมดก็คือโอเคก็คือสะอาดแล้วไงไหมพอผ้าพอเทียนออกผ้าลายผ้าก็จะเป็นสีขาว
0: อันนี้คือวิธีสังเกตว่าเทียนก็คือออกหมดแล้วคือจากที่เราเห็นเหมือนจะเป็นสีเหลืองๆที่เป็นรอยเทียนมันก็จะกลายเป็นสีเนื้อผ้า
1: ก็คือข้างในมันเนี่ยจะเป็นรอยเทียนที่เป็นฟองๆข้างๆอ่ะก็คือเทียนที่มันหลุดออกจากผ้า
0: ค่ะโอเคทีนี
1: ้นี่ก็คือลงน้ำ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะ
1: ลงน้ำ
0: ล้างน้ำอีก
1: 2 รอบ
0: นะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดหลังจากที่เราล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตากผึ่งอีกใช่ไหมคะ
1: ให้มันแห้งพอแห้งทีนี้พอมันแห้งแล้วก็เอาไปรีดอีกทีนึง
0: เราเน้นตากแดดหรือว่าตากลม
1: ตากลม
0: อ๋อตากลมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บิดให้หมาด
1: ๆหมาดๆพออย่าบิดม้วน
0: อย่าบิดแรง
1: อย่าบิดแรง
0: ใช่ใช่เหมือนแบบเน้นขยำขยำ
1: ขยำแล้วก็ตาก
0: แล้วก็นำไปตากก็อย่างที่บอกไปก็คือเน้นตากลม
1: ใช่ใช่ตากลมจะตากแดดถ้าแดดก็คือเหมือนกับว่าแดดมันจะเลียพานที่ซีดลง
0: ทีนี้พอตากลมแล้วก็ถ้าเราสังเกตว่ามันเริ่มจะแห้งแล้วคือเก็บได้เลย
1: เก็บได้เลยถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาไปรีดเลยก็คือตัวนี้เอาไปรีด
0: อ๋อพอตากเสร็จแล้วแห้งปุ๊บเราก็ต้องนำไปรีดก่อนแล้วก็นำมาใส่
1: แพ็กเกจให้ลูกค้าใช่ไหมคะใช่ขั้นตอนสุดท้าย
0: เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็จะออกมาเป็นผ้าสวยๆที่เราเห็นกันกลุ่มมูติงบาติกคือบทพิสูจน์ค่ะว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อได้รับการต่อยอดและสนับสนุนที่เหมาะสมสามารถสร้างคุณค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์1ชิ้นแต่คือการสร้างโอกาสสร้างพลังให้ผู้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งทุกลวดลายบนผืนผ้าไม่ได้บอกเล่าเพียงความงดงามของศิลปะหากแต่ยังบันทึกเรื่องราวของความเข้มแข็งความหวังและการก้าวเดินไปข้างหน้าของทุกชีวิตในชุมชนค่ะวันนี้รายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างคิดว่านั้นไม่ใช
2: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
7: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
8: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหมอ่ะ
9: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าก
10: ลับบ้านกันนะครับ
9: มันจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้า
11: ว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2
1: เมื่อวานนี้9กันยายนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันที่10กันยายนเป็นแนวทางหลักก่อนที่ความพยายามของลูกชายจะทำให้บิดานั้นยอมมอบตัวในที่สุดทั้งนี้หลังมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจค้นในบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีขณะเดียวกันนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
2: กับลูกชายเขาก็ไปกล่อมก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็จะที่อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
3: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรบ้าง
2: ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวกับอาการทางจิตและจะมีปัญหาภายในครอบครัวครับ
1: ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนั้นก็มีคำสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11 12กันยายน2569นี้ครับ
0: ส่วนเช้าวันนี้เองนะคะก็มีข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจก็เข้าจับกุมพระราชาคณะเจ้าวัดวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฐานความผิดในการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดแล้วก็ปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุมพระวชิรยานหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาพัทรคุณ

0: คุณหลวงพ่อโชติซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตนนำเงินไปมอบให้กับสีกาแล้วก็มีการแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็มีรายงานความเสียหายกว่า92ล้านบาทนอกจากนี้ยังปรากฏคลิปหลักฐานร้องเรียนที่ว่ามีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏินะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและควบคุมตัวสอบปากคำค่ะขณะเดียวกันค่ะตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มนะสีกาคนสนิทตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่สืบสวนแล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดแล้วก็พบเงินในบัญชีของสีกาเนี่ยแหละค่ะหมุนเวียนสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าณขณะนี้ปัจจุบันได้มีการปิดโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าภารกิจสำคัญในวันนี้ก็คือการขยายผลค้นหาจุดต้นเหตุของการรั่วซึมให้พบนะครับพร้อมกับดำเนินการในการจัดการกับน้ำมันที่ปนเปื้อนจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุดเช้าวันนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลา22นาฬิกาเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วแต่ว่ายังไม่พบจุดที่ชัดเจนและเมื่อคืนที่ผ่านมาพบกลิ่นน้ำมันขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันยังพบน้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและก็เจือจางลงมากแล้ว
2: ตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะก็เมื่อคืนก็มีทำกันถึงตีทุ่มนะเพื่อหาจุดที่รอยรั่วแต่ก็ยังไม่ได้พบจุดที่รอยรั่วชัดเจนอันนี้เป็นท่อระบายน้ำของกทม.ก็ยังมีน้ำมันค้างอยู่ด้านในอยู่นะแต่ตอนนี้ไอไม่ได้แรงมากนะก็เดี๋ยวเช้านี้ก็คงพยายามดูต่อไปเดี๋ยวตักมาเอาถังมาดูนี่เฮ้ยน้องหยิบให้หน่อย
3: ชูถังขึ้นมา
2: เมื่อคืนมันมีไอขึ้นมานิดนึงก็เลยฉีดโฟมเข้าไปเพื่อยกถังนี่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดมือไม่ได้ยกถังเมื่อวานมีการฉีดโฟมเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมีไอขึ้นมาสูงนิดนึงช่วงมาสี่รุ่มนะสีดำๆนี่ทั้งหมดนี่คือโฟมที่เราฉีดเมื่อคืนอันนี้คือตัวน้ำมันที่ตักมาอย่างท่อนะแต่ว่าก็จำกัดอยู่แถวนี้แล้วมีบ่อนี้เยอะสุดใช่ไหมครับ
1: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์หรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยภายหลังการติดตามสถานการณ์นั้นนายชาติชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังและก็ติดตามผลกระทบที่ประชาชนได้รับโดยพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย
2: เป็นไงได้กลิ่นน้ำมันไหม
4: ได้
5: ได้อยู่แต่นิดหน่อยแล้ว
2: เบาลงหน่อยนะ
4: บางไปเยอะเลย
2: บางไปเยอะนะ
1: ขณะที่ภารกิจในเช้าวันนี้มีการเจาะผิวถนนแนวยาวประมาณ 10-15 เมตรกว้างประมาณ4เมตรเพื่อหาตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมให้ชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวท่อหรือบริเวณโดยรอบหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วเหล็กกั้นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวพื้นที่ฉุกเฉินวิกฤตห้ามบุคคลเข้าภายนอกเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขุดเปิดหน้าดินและการตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรถนนเชื้อเพลิงฝั่งขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
0: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่อส่งน้ำมัน

0: ั่วซึมเมื่อวานนี้โดยบอกนะคะว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทส่งจ่ายน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่1ก็พบว่าระบบการส่งน้ำมันยังคงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันไหลเวียนในท่อโดยรอยที่พบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการรั่วซึมเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการแตกชำรุดเป็นแผลขนาดใหญ่ส่วนจุดที่2ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทีนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันบอกว่าสามารถดำเนินการอุดแล้วก็ปิดจุดรั่วซึมได้อย่างปลอดภัยโดยท่อเส้นนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็จะเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการซึมที่แน่ชัดต่อไปนอกจากนี้นะคะผลการตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเนื่องจากเป็นการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยืนยันบอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ระงับเหตุไว้ประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
1: จุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับส่วนขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่นอนดังนั้นเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบมีด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็มั่นใจว่าในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้สามารถปิดจุดได้
2: อยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานส่งตรวจครับว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วช่วงเย็นวานนี้บริษัทการชาบาทจำกัดได้ส่งผู้รับเหมาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำคำสั่งและประกาศห้ามใช้อาคารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าใบ2หลังภายใน30วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาทซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้ามาสังเกตการโดยขณะทำการรื้อเต็นท์แรกออกยังไม่พบปัญหาเพราะว่าหลุมศพมีการฝังแล้วก็โบกปูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรื้อเต็นท์ที่2ออกพบว่าในหลุมที่4ยังไม่ได้มีการโบกปูนส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลุมเจ้าหน้าที่จึงพยายามประสานไปยังบริษัทเพื่อให้ดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันพื้นดินที่มีศพฝังอยู่เพราะเกรงว่าฝนตกที่ต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะทำให้เอ่อล้นจากในหลุมทำให้น้ำเหลืองจากศพนั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอาจมีสัตว์เข้ามาเขี่ยคุ้ยศพที่อยู่ในหลุมดินที่ไม่ได้โบกปูนขณะเดียวกันนั้นทางอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสุสานเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักมีการแอบขนศพเข้ามาฝังในช่วงกลางดึกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านและคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันและวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
0: ทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายคปท.ก็นำมวลชนรวมตัวที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือไปเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมมวลชนรวมตัวกันที่หน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ไปยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายใต้แคมเปญทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็มีการอ่านแถลงการณ์

0: ยื่น4เรียกร้องต่อสถานทูตนะคะโดยขอให้กำชับพลเมืองของตนเองที่เข้ามาในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนชาวไทยอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและห้ามใช้สิทธิ์หรือความสัมพันธ์ทางการทูตแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยต้องปล่อยให้ประเทศไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาบัตรและสุสานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในท้ายของแถลงการเนี่ยกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและประชาชนไทยพร้อมกับเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับทราบหรือว่าการตอบกลับตามพิธีการทางนี้ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลระดมมวลชนเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามกฎหมายหากปักหลักอยู่ในที่ตั้งและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีการลงถนนก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำรัฐบาลไม่ได้ละเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกมิติแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากเหตุและผลกระทบเป็นหลักพร้อมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดหรือพูดไว้ส่วนประเด็นการรวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อคัดค้านกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวและรวมกลุ่มตั้งชุมชนในไทยนั้นนายพิพัฒน์เพราะไทยเป็นหมุดหมายที่ชาวต่างชาติต่างอยากเข้ามาอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์พำนัก1เดือนและมีการรวมกลุ่มกันถือเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ทำเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยละเลยและได้มีการผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศไปแล้ว
2: เพราะฉะนั้นน้ำหนักของเขามีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตุผลในการลงถนนเขามีเหตุผลมากพอหรือไม่ถ้ามีเหตุผลไม่มากพอผมเชื่อว่าเขาเชิญชวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตรงส่วนนั้นก็เดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเองนะครับซึ่งวันนี้เหรอครับออกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็คงจะเป็นการที่ไปประท้วงในสถานทูตอิสราเอลในเรื่องของมีเพื่อนๆชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการมาตั้งชุมชนซึ่งจริงๆการตั้งชุมชนผมก็คิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลในประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใครก็อยากจะมาอยู่เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์1เดือนในการที่คุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทยใน1เดือนตรงนั้นเป็นสิทธิของนักท่องเที่ยวเมื่อคุณเดินทางก้าวสู่เข้าประตูประเทศไทยคุณสแตมป์พาสปอร์ต1เดือนนี้คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปรวมตัวกันตรงไหนเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณอย่าทำเลยสิทธิที่คุณได้รับแต่ถ้าคุณไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายของประเทศไทยทางราชการก็คงจะต้องดำเนินคดีเขาตามกฎหมายพอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ อะไรครับผลักดันออกไปหนึ่งท่าน
0: ส่วนเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านหลังของโรงงานซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโกดังขนาดใหญ่ภายในโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรเป็นโกดังใช้ผลิตแล้วก็เก็บวัสดุยางพาราโฟมและผ้าค่ะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานที่

0: ติดกับชุมชนซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามค่ะหลังจากที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้เหลือเพียงบริเวณกลางโกดังอ่ะเป็นจุดเก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมดับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังจนโครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมารวมถึงโกดังขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างรถบรรทุก4คันวัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและหมอนรวมถึงเครื่องจักรก็ถูกเพลิงเผาไปทั้งหมดซึ่งจากการให้การของรปภ.นะคะเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานเนี่ยอยู่ด้านในตนเองเนี่ยอยู่ในป้อมยามนะเห็นเปลวเพลิงจากด้านหลังของโรงงานซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันจากนั้นค่ะไฟก็ลุกลามไปยังจุดเก็บสินค้าที่เป็นโฟมอัดก้อนทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงไปรีบแจ้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บอกว่าแม้ว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนจุดที่เก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมฉีดควบคุมค่ะรวมถึงใช้รถแบ็คโฮเข้าเกลี่ยกองวัสดุในจุดที่มีไฟคุกกรุ่นที่อยู่ข้างใต้แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:40 นก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบได้ในทุกจุดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้ในอำเภอบางไทรร่วมกับเทศบาลเมืองบางไทรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าณขณะนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มชายชาวจีนหลบหนีคดีในบ้านเกิดกลับมากบดานที่ประเทศไทยหลังจากใช้เทคโนโลยีปลอมใบหน้าเพื่อขอซิมการ์ดและก็รหัส OTP เพื่อเข้าควบคุมบัญชีแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนโอนคริปโตเคอเรนซีของผู้เสียหายมูลค่ารวมกว่า162ล้านบาทในจางอายุ30ปีสัญชาติจีนถูกชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3จับกุมได้บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังได้รับการประสานจากประเทศจีนว่าในจางเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า162ล้านบาททางการจีนระบบว่านายจางนั้นเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI Face Swap หรือว่าการปลอมแปลงใบหน้าแบบ Deep Fake ร่วมกับพวกอีกอย่างน้อย3รายเจาะข้อมูลบัญชีซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายก่อนใช้ Deep Fake สวมใบหน้าเป็นผู้เสียหายเพื่อแจ้งซิมการ์ดหายและขอซิมใหม่รวมถึงรหัส OTP ก่อนที่จะเข้าบัญชีบนแพลตฟอร์มแล้วก็โอนเหรียญคริปโตเคอเรนซีออกไปประมาณ 4.707 ล้านเหรียญหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ162ล้านบาทภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาในจางว่าเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง2522พร้อมประสานสถานทูตจีนประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนต่อไปพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ก็เปิดเผยว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการก่อเหตุในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพใบหน้าหมายเลขโทรศัพท์รหัสผ่านและรหัส OTP หากหมายเลขโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุควรรีบติดต่อผู้ให้บริการทันทีและหากพบเบาะแสบุคคลต่างด้าวมีพฤติการที่น่าสงสัยก็สามารถแจ้งในที่สายด่วนสตม.1178
0: ยังมีคดีหลอกให้โอนเงินนะคะทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะเตือนภัยเยาวชนกลายเป็นกลุ่มผู้เสียหายจากภัยออนไลน์มากที่สุดแล้วนะคะย้ำเตือนนะคะพบการแอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่ามีคดีติดตัวแล้วก็ต้องโอนเงินค่ะเพื่อยุติเรื่องหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาด ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะหรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยแค่ช่วง1สัปดาห์นะคะมีคดีที่ถูกหลอกลวงออนไลน์มากกว่า 5,800 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า241ล้านบาทเยาวชนกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เสียหายมากที่สุดค่ะยกตัวอย่างกรณีเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาวัย19ปีนะคะที่ถูกหลอกเรื่องทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่มิจฉาชีพจะอ้างว่ามีคดีติดตัวและให้โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า 800,000 บาทย้ำหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้อย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะ
2: ตำรวจจริงเจ้าหน้าที่รัฐจริงไม่โทรหาไม่ส่งหมายทางไลน์ไม่วิดีโอคอลเพื่อสอบสวนและไม่โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เจอแบบนี้มิจฉาชีพ 100% หากสงสัยว่าโดนหลอกโทรปรึกษาได้ทันทีที่สายด่วน0 AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วสักครู่เดี๋ยวครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook TikTokและ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT

0: งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระไม่ชัดเจนท้ายที่สุดครับพิจารณาเสร็จสิ้นที่มาตรา26ปิดการประชุมไปในเวลา 2:05 นาทีบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันที่ประชุมได้พิจารณาไปรวม6มาตราโดยตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นพิจารณาเสร็จไปเพียง2มาตราคือมาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและมาตรา21งบประมาณกระทรวงยุติธรรมจากนั้นในช่วงดึกเริ่มเกิดความตึงเครียดขึ้นจากประเด็นการบริหารจัดการเวลาและการกำหนดกรอบเวลาการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนโดยเวลาประมาณ 22:00 นนั้นนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นหารือเพื่อขอความชัดเจนเรื่องของกรอบเวลาล่วงหน้า
1: ค่ะนอกจากนี้ก็เพื่อให้สมาชิกนะคะสามารถที่จะวางแผนการทำงานและการลงพื้นที่รวมถึงการจัดสรรเวลาสำหรับวาระค้างพิจารณาสำคัญทั้งเรื่องของปัญหาชายแดนใต้และรายงานของกกต.ค่ะต่อมาในช่วงเวลา 23:45 หลังจากที่ประชุมอภิปรายผ่านงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขในมาตราที่25นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสอบอีกครั้งหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าอาจไม่มีการพักการประชุมและอาจพิจารณายาวข้ามคืนไปจนถึงช่วงบ่ายของวันถัดไปโดยย้ำบอกว่าการพิจารณางบประมาณค่ะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ตรวจสอบอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะงบประมาณขององค์กรอิสระซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอให้วางกติกาและกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายแต่ละมาตราให้ชัดเจนเพื่อให้การประชุมนั้นมีประสิทธิภาพ
0: ขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลยอมรับว่าการคุมเวลานั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ยืนยันว่าไม่มีการยื้อเวลาเนื่องจากเป็นงบประมาณของประชาชนทุกคนจนกระทั่งเวลาประมาณ 1:30 นาทีภายหลังการเจรจานอกรอบระหว่าง2ฝ่ายนายกรวีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ข้อสรุปในการจัดสรรเวลาโดยฝ่ายค้านจะใช้เวลาอภิปรายรวม6ชั่วโมงส่วนเวลาที่เหลือเป็นการบริหารของฝ่ายรัฐบาลเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมายหลังจากตกลงข้อตกลงร่วมกันที่ประชุมจึงได้สามารถเดินหน้าพิจารณาต่อจนแล้วเสร็จในมาตรา26ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนที่ประธานการประชุมก็จะสั่งปิดการประชุมในเวลา 2:09 นาที
1: และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4วันนี้ค่ะเริ่มกันที่มาตราที่27นะส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปชมภาพบรรยากาศสดๆได้จากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภานะคะคุณวรพัฒน์คะเชิญค่ะ
2: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาในการอภิปรายงบประมาณภายใต้การควบคุมดูแลหน่วยงานในสังกัดของนายกรัฐมนตรีนะครับวงเงินงบประมาณกว่า 40,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดการประชุมประมาณ 9:40 นาทีโดยมีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้ขอความร่วมมือให้สมาชิกอภิปรายอยู่ในกรอบของวาระที่2หากอภิปรายนอกประเด็นอาจจะต้องตักเตือนสำหรับในช่วงเช้าส่วนใหญ่เป็นส.ส.พรรคประชาชนและอภิปรายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลายคนอภิปรายเหตุผลสนับสนุนเนื่องจากหลายโครงการมีความซับซ้อนเรื่องภารกิจและการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งควรใช้เทคโนโลยีมายกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแทนอย่างนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณสสพรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีบางรายการที่ราคาสูงผิดปกติและต้องการคำอธิบายคืออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งในชุดอุปกรณ์นี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีซับซ้อนแต่ความพิเศษของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ที่ราคาแพงแต่อยู่ที่ความรู้ประสบการณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฉะนั้นความเสี่ยงของภารกิจจึงไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลให้เลือกตั้งคำถามกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตั้งราคาของครับ
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดหาชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวน50ชุดราคาชุดละ 300,000 บาท 600,000 บาท

0: รวมเป็นวงเงิน30ล้านบาทคำถามของผมคือชุดละ 600,000 บาทนี้เรากำลังซื้ออะไรมันต้องเกิดคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าส่วนต่างอีกหลายแสนบาทอีกครั้งนะครับหลายแสนบาทต่อชุดเกิดมาจากอะไรหากเปรียบเทียบราคา 140,000 บาทที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้ก็จะสูงกว่า4เท่าซึ่งนี่คือราคาสูงสุดจากการที่หาจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตหากเทียบกับราคาชุดละ 40,000 บาทส่วนต่างมากถึง15เท่านี่ไม่ใช่ส่วนต่าง 10 หรือ 20% ที่อธิบายได้ง่ายๆด้วยค่าขนส่งหรือค่าดำเนินการนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องแจกแจงให้สภาเห็นว่าเงิน 600,000 บาทต่อชุดจ่ายไปกับอะไรบ้าง
1: ขณะที่นายณัฐชนนชนะบูรณศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตงบการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดที่อยู่ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอาชญากรรมแม้เป็นชนิดเดียวกันและระบบเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันแต่ราคาการประมูลกลับต่างกันโดยย้ำว่าเห็นความสำคัญกับเรื่องกล้องวงจรปิดแต่การจัดซื้อจัดจ้างควรมีมาตรฐานหรือมีการจัดซื้อร่วมพร้อมเปรียบเทียบราคาก่อนตั้งงบประมาณด้วยนอกจากนี้สสพรรคอื่นที่อภิปรายเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างดีอภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเสนอตัดงบประมาณลง 10% โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชนครับ
2: วันนี้ต้องเรียกร้องไปยังกรรมาธิการถ้ามันสายเกินไปเอาไว้รอบหน้ายกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชนนะขอย้ำนะฮะเราต้องการให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนนะให้เป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นตำรวจของนายหรือเป็นตำรวจของนักการเมืองแล้วผมย้ำอีกต่อหนึ่งเลยว่ายกเลิกเสียทีเลยครับสำหรับพวกเรานะฮะที่เป็นนักการเมืองที่ให้ตำรวจมารับใช้นักการเมืองเราต้องให้ตำรวจไปรับใช้ประชาชนฮะนี่คือเป็นเหตุผลที่ผมจะขอตัดงบเพราะพฤติกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ 10% ครับขอบคุณครับ
1: ขณะที่งบประมาณในส่วนอื่นที่มีการอภิปรายเช้าวันนี้เช่นการเสนอลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.อย่างนางสาวณฤมาศเปี่ยมบัณฑิตตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการใช้บุคคลไทยเป็นตัวแทนหรือว่าครองกิจการแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในพื้นที่ EECจึงมองว่าการทำงานของสกพอยังไม่มีความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมครับอย่างไรก็ตามขณะนี้การอภิปรายงบประมาณของมาตรา27หน่วยงานในการควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วผ่านมาตรา28งบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดขณะนี้เป็นงบประมาณมาตราที่29งบประมาณของรัฐวิสาหกิจนะครับก็กำลังอภิปรายอยู่และคาดว่าในวันนี้จะใช้เวลาอภิปรายยาวนานที่สุดในมาตรา32คืองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระครับอย่างไรก็ตามประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากขึ้นบัลลังก์ก็มีการพูดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในห้องประชุมบอกว่าวันนี้จากการพูดคุยกับวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลจะจบการอภิปรายงบประมาณในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเวลาของฝ่ายค้านในอภิปรายจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงส่วนฝ่ายรัฐบาลนั้นแล้วแต่สถานการณ์ครับติดตามนะครับวันนี้การประชุมงบประมาณจะจบในเวลาเท่าไหร่อีกทีมข่าวเอวีทียังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่อาคารรัฐสภานะครับทั้งหมดคือบรรยากาศการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดจากอาคารรัฐสภาในเบื้องต้นก่อนสำหรับวันนี้นะคะในวาระ2น่าจะเสร็จสิ้นก็คือ1ทุ่มแต่ก็ต้องดูเหมือนกันในส่วนของอภิปรายของฝั่งรัฐบาลนั่นเองนะคะ
4: ก็อย่างที่บอกไปวาระ2เนี่ยจะพิจารณารายมาตราแล้วก็ลงมติแต่ละมาตราไปให้เสร็จพอเสร็จจนครบ41มาตราก็จะมาลงมติในวาระ3กันต่อแล้วก็ส่งให้สว.อย่างที่โกรพัฒน์บอกจับตามองมาตรา32เรื่องขององค์กรอิสระแน่นอนหนึ่งในองค์กรอิสระก็มีกกต.ที่เป็นวาระยติเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีการพูดคุยกันในสภาติดตามได้นะครับทาง NBT ครับขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ถือฤกษ์ 9:09 น.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรัฐบาลครับประกาศเดินหน้าทำงานเชิงรุกตามนโยบายพร้อมเปิดใจรับฟังทุกเสียงสะท้อนและก็หยุดนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวบนท้องถนนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถือเลิกดี9:09 น.เข้าสักการะศาลพระภูมิและศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการพร้อมเปิดเผยแนวทางการทำงานว่าจะยึดหลักตามที่นายกรัฐมนตรีเคยระบุไว้คือสั่งวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานทุกอย่างต้องรวดเร็วและเห็นผลทันทีเพราะปัญหาของประชาชนและประเทศชาติรอไม่ได้ส่วนกรณีที่จะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้และวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่จะถึงนี้นายเอกภพก็ระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญหากทำด้วยความบริสุทธิ์ใจรัฐบาลก็พร้อมเปิดรับฟังทุกปัญหาและข้อเรียกร้องเพื่อนำไปผลักดันต่อแต่ขอเตือนไปยังกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อหวังผลทางการเมืองให้คำนึงถึงบทเรียนในอดีตที่ประชาชนต้องตกเป็นเครื่องมือจนเกิดความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้นักการเมืองหันมาพูดคุยกันตามระบบผ่านกลไกรัฐสภาหากสามารถพูดคุยกันในระบบสภาที่มีระเบียบรองรับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศชาติเพราะว่าขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนของโลกทั้งสงครามการค้าและภัยพิบัติขอเชิญชวนทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความต่อเนื่อง
5: การดำเนินการที่หวังผลทางการเมืองอาจจะใช้ประชาชนเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วได้ผลลัพธ์คือการมีประโยชน์มีผลทางคะแนนทางการเมืองเท่านั้นก็ต้องดูว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยพี่น้องประชาชนได้ผลอย่างไรหรือว่าได้ประโยชน์อย่างไรแต่ละกิจกรรมนั้นในส่วนเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองผมคิดว่าที่ผ่านมาประชาชนในประเทศชาติเราเนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือว่าประชาชนเนี่ยเสียสละในการที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตเลือดเนื้อการบาดเจ็บการที่โดนดำเนินคดีหรือบางคนยังอยู่ในเรือนจำตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยควรจะต้องตระหนักให้เยอะว่าประชาชนเสียสละมามากพอแล้วถ้าหากคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองสามารถพูดคุยกันในระบบพูดคุยกันในสภาหรือพูดคุยกันในช่องทางที่มีกฎหมายหรือมีระเบียบระบบรองรับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับประเทศชาติที่เรากำลังเผชิญกับภัยที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองก็คือภัยที่เกิดจากความไม่แน่นอนในโลกใบนี
3: ้ชาจังหวัดพังงานะคะได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกจากหัวใจแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดพังงานะคะนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำคณะผู้บริหารจังหวัดข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนและนักเรียนร่วมบันทึกภาพวิดีโอและร่วมกันขับร้องเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจะนำออกเผยแพร่ทั่วประเทศในวันที่18กันยายนนี้สำหรับบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจประพันธ์คำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยดร.ชุมพลทองตันหรือว่าโกไข่มีเนื้อหาและก็ท่วงทำนองสะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ต่อประสบกรณิกรชาวไทย
6: ท่านได้ยินไหมครับ
4: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงาน

0: เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เยี่ยมชมร้านอาหารไทยในอินเดียที่ได้รับการรับรองไทยซีเล็กตอกย้ำศักยภาพอาหารไทยระดับพรีเมียมช่วยขยายโอกาสสินค้าไทยในตลาดอินเดียนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะเยี่ยมชมร้านอาหารเอราวัณภายในโรงแรม The Carriages New Delhi กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการส่งเสริมอาหารไทยในตลาดอินเดียพร้อมทั้งชื่นชมบทบาทของร้านอาหารไทยในการเผยแพร่รสชาติเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่ผู้บริโภคชาวอินเดียและชาวต่างชาติร้านเอราวัณได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก1ดาวรวมถึงรางวัล Best Food and New Life Nightlife นะครับ Award 2026และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในโอกาสสำคัญเช่นเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพวัตถุดิบและมาตรฐานบริการตลอดจนช่วยขยายโอกาสทางการค้าให้แก่สินค้าอาหารวัตถุดิบเครื่องปรุงรสสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องของไทยเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในตลาดโลกสำหรับอินเดียครับมีร้านอาหารที่รับตราไทยซีเล็ก15ร้านเฉพาะที่กรุงนิวเดลีเนี่ยมี4ร้าน
5: วันนี้นะคะกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะเดินหน้าช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะร่วมกับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.มุ่งช่วยพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มไมโคร SME และผู้ประกอบการอิสระให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบสินเชื่อนี้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคือจากเดิมที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่ายื่นรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์ย้อนหลังหันมาใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์ข้อมูลการค้าขายจริงอย่างเช่นยอดขายผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินประวัติการรับจ่ายผ่าน QR code เพื่อประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ในเบื้องต้นค่ะแต่ละธนาคารจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้ารายย่อยได้กว่า 2,400,000 รายแล้วก็เตรียมนำข้อมูลผู้ค้าจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อโดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังอยู่นอกฐานลูกค้าและเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสำหรับร้านค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วค่ะสามารถเปิดใช้งานผู้ช่วย AI นกกระซิบเพื่อประเมินความพร้อมแล้วก็สามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้
4: ททท.ก็เดินหน้ายกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่พร้อมเพิ่มมูลค่าของสินค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เตรียมจัดโครงการไทย Treasure by Amazing Thailand โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ลานริเวอร์พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่สวมใส่ได้จริงและเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสแหล่งผลิตช่างฝีมือและชุมชนต้นทางภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ททได้ร่วมสร้างสรรค์กับนักออกแบบไทยการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธขณะที่เทศกาลแฟชั่นจะนำเสนอเรื่องราวของผ้าไทยผ่าน10เส้นทางท่องเที่ยวโดยจะเชื่อมโยงกับผ้าและแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่คาดว่าโครงการนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทและวางรากฐานให้ไทยก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านแฟชั่นทัวริซึมระดับโลกในอนาคตต่อไป
5: สอทค่ะได้มีการเปิดเผยความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมก็ลดลงเล็กน้อยนะคะจากแรงกดดันเศรษฐกิจโลกราคาพลังงานแล้วก็กำลังซื้อในประเทศแต่ว่า3เดือนข้างหน้าก็เชื่อว่าจะดีขึ้นค่ะพร้อมกับมีข้อเสนอรัฐบาลให้ลดต้นทุนแล้วก็เร่งกระตุ้นการบริโภคเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจฐานรากนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยนะคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมปี2569อยู่ที่ 89.7 ลดลงจาก 90.0 ในเดือนกรกฎาคมโดยผู้ประกอบการกังวลเศรษฐกิจโลกมากที่สุด 63.2% รองลงมาคือราคาพลังงานค่ะ 54.1% และเศรษฐกิจในประเทศ 52.9% ขณะที่กำลังซื้อที่ยังอ่อนตัวและการเข้าถึงสินเชื่อยังคงเป็นข้อจำกัดของภาคธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยอดขายรถยนต์7เดือนแรกของปีลดลงถึง 17.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมใน3เดือนข้างหน้าอยู่ที่97เพิ่มขึ้นจาก 96.1 ในเดือนก่อนซึ่งสะท้อนว่าผู้ประกอบการยังมองแนวโน้มเศรษฐกิจระยะข้างหน้าดีขึ้นแต่ว่าทางสอทนะคะต้องการให้ภาครัฐค่ะเร่งออกมาตรการที่จะช่วยลดต้นทุนและสร้างแรงส่งให้เศรษฐกิจโดยเฉพาะการลดต้นทุนพลังงานและกำหนดทิศทางเชื้อเพลิงให้ชัดเจนอย่างเช่นการผลักดันน้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันและเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ยังเสนอให้ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศกับโครงการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงหรือ FDI เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ผลิตไทยเข้าสู่ห่วงโซ่การลงทุนส่วนการกระตุ้นกำลังซื้อทางสอทเนี่ยต้องการให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐช่วยกันซื้อสินค้าไทยโดยร่วมมือกับทางโมเดิร์นเทรดและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มยอดขายแล้วก็การใช้กำลังการผลิตในช่วงโค้งสุดท้ายของปี
6: เสนอให้ภาครัฐอันนี้เร่งด่วนนะคะเพราะว่ายิ่งเกิดได้เร็วยิ่งดีนะคะก็เสนอให้ภาครัฐส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ local content นะคะโดยเฉพาะในโครงการที่ลงทุนจากต่างประเทศคือ FDI นะคะที่ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ BOI ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อพร้อมยกระดับซัพพลายเออร์เชนของเราให้สามารถเชื่อมเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของระดับโลกได้นะคะ
4: วันนี้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT
7: สวัสดีค่ะมาก่อนติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้พิกัดฝนตกหนักเริ่มขยับลงมาทางตอนล่างมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากมี9จังหวัดตากกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยธานีนครนายกจันทบุรีและที่ตราดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักยังกระจายอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สาเหตุจากมวลอากาศเย็นระลอกแรกแห่งปีได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาค ลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะหลังจากนี้ช่วงวันที่11ถึง13กันยายนต้องจับตาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ต่อเพราะยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะลดลงพื้น

0: ามีฝนตกสะสมอยู่แล้วต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามคือในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14-15กันยายนโดยพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากที่ตากและกำแพงเพชรตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครราชสีมาและบุรีรัมย์กลางมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนหนักมากที่นครสวรรค์และอุทัยธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนหนักมากที่นครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ส่วนอยากชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBC World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Tra Thirakosan. More than 50 diplomats have joined a cultural outreach program in Ayutthaya, held in honor of Her Late Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother.The Ministry of Foreign Affairs hosted the first MFA outreach program in 2026 in Ayutthaya province, led by Vice Minister Wichawat Isarapakdi, to honor Her Late Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, while promoting Thailand's cultural heritage and strengthening international relations. The program highlighted Her Majesty's royal initiatives in preserving Thailand's cultural heritage, especially traditional crafts, Thai textiles and corn performances. These have also become important elements of Thailand's cultural diplomacy.
3: As you may know, among the many duties, responsibilities of the ministry is in the area of public diplomacy. And by public diplomacy, we mean trying to get the public to understand more about foreign affairs, but at the same time, to get the diplomatic community to understand about Thailand, its arts, its culture, its history. So for this reason, we have organized this MFA outreach program under the theme of the legacy of Her Majesty, the Queen Mother, weaving heritage, culture, and sustainability.
2: More than 50 members of the Diplomatic Corps joined the program. They visited the Arts of the Kingdom Museum and the All About Khon Learning Center, where they learned about Thai craftsmanship and traditional performing arts. They also visited the Sustainable Arts and Crafts Institute of Thailand, exploring an exhibition featuring 8 styles of Thai royal attire.The program reflects the Ministry of Foreign Affairs' efforts to connect Thailand's local traditions with international

0: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
1: มังคุดของอำเภอกระปง1ต้องผิวลาย2ลูกโตรสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาได้รับบรรจุให้ใช้การทางรักษ์ GI ด้วย

0: นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะอยู่กับท่านนายกเช่นเดิมค่ะนายกขาเมื่อวานเราไปตะลุยสวนทุเรียนกันมาแล้วนะคะไปชิมทุเรียนอร่อยๆมาแล้วอย่างวันนี้นายกก็พาขวัญลงพื้นที่อีกหนึ่งสวนผลไม้ก็คือสวนมังคุดค่ะที่นี่ที่ไหนคะนายก
1: ครับที่นี่เขาเรียกว่าตำบลท่านาบ้านปากผู้เป็นสวนของสวนมังคุดพิงๆของคุณบุญรัตน์ศรีนวลเป็นประธานของมังคุดด้วยครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสวนสำคัญในพื้นที่ของอำเภอกระโปง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปชิมรสชาติความอร่อยรวมทั้งรู้จักสวนมังคุดที่นี่นะคะว่าราชินีมังคุดที่พังงานั้นอร่อยสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ียนด้วยครับ
1: อันนี้ก็คือแบบทางจากที่ฝนตกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: แต่วันนี้คือดีว่าเรามาสวนแล้วแบบอากาศดีนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อวานเจอฝนตก ตกหยุดตกหยุดวันนี้อากาศร้อน
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
0: ับ ครับเนี่ยครับเนี่ยเจ้าของสวน
1: ครับ
3: กับผมนายบุญรัตน์ศรีนวลเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงครับสำหรับสวนมังคุดของสวนปิงปิงก็เริ่มปลูกประมาณกลางปีพ.ศ. 2537ครับสมัยก่อนมันเป็นปลูกยางแล้วก็ด้วยสภาพราคายางไม่ดีก็เลยค้นยางแล้วก็เปลี่ยนสภาพมาปลูกไม้ผลซึ่งดูแล้วการปลูกไม้ผลที่ให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ทนต่อโรคก็มังคุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงนี้ก็เลยปลูกมังคุดครับครับสำหรับราคาผลผลิตปีนี้ก็ช่วงแรกๆก็ราคาค่อนข้างโอเคอยู่ตกไซส์ A ก็ประมาณ70บาท70ถึง75บาทไซส์ B ก็50กว่าบาทไซส์ C ก็ประมาณ30กว่าบาทแล้วก็ลูกดำก็ประมาณตกไซส์นี่ประมาณ20กว่าบาทก็ยืนระยะมาได้ประมาณสัก20วันก็ประมาณ6วันนี้ราคาค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเลยคือเหลือประมาณเมื่อวานนี้ก็15บาทเบอร์1เบอร์2ก็11บาทเบอร์3ก็9บาทซึ่งเป็นราคาที่เจ้าสวนขายแล้วขาดทุนไม่คุ้มกับค่าแรงงานที่เก็บครับ

ที่นี่นะคะสวนมังคุดผิงผิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสวนมังคุดทิพย์พังงาซึ่งถือว่าเป็นราชินีมังคุดในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะสำหรับมังคุดทิพย์พังงานั้นเป็นมังคุดที่ขึ้นทะเบียน GI นะคะรับรองเรื่องของรสชาติและก็คุณภาพของมังคุดนะคะการันตีความเป็นมาตรฐานของมังคุดที่พังงาซึ่งที่สวนผิงผิงแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ประมาณ13ไร่ปลูกมังคุดกว่า300ต้นนะคะซึ่งเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี2537 32ปีแล้วล่ะค่ะที่มังคุดที่พังงายังคงอยู่คู่กับอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะและที่สำคัญสวนแห่งนี้จะเห็นถึงความร่มรื่นเห็นถึงความสะอาดเห็นถึงความใส่ใจในการที่จะคงคุณค่าแล้วก็รสชาติของมังคุดเอาไว้นะคะเพื่อจะให้มังคุดที่พังงานั้นยังคงเป็นมังคุดราชินีของอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

0: สำหรับมังคุดทิพย์พังงาก็เป็นตัวล่าสุดที่ได้รับ GGI ซึ่งประมาณปี2567ซึ่งลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาก็คือผิวลายรสชาติหวานอมเปรี้ยวตามสโลแกนที่ว่ารสชาติหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
0: สำหรับที่มาของทิพย์พังงาก็คือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550กว่าซึ่งดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขานิคมการมูลนิธิชัยพัฒนาในขณะนั้นท่านได้มาที่จังหวัดพังงาแล้วก็มีคนนำมังคุดพังงาไปมอบให้กับท่านท่านก็นำไปถวายให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านก็ทรงทานดูแล้วก็ดูในรสชาติท่านก็บอกว่าเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ไม่ฉ่ำน้ำเนื้อขาวแล้วก็ท่านดร.สุเมธท่านก็เลยตั้งชื่อว่าทิพย์พังงาก็มาอันหมายถึงผลไม้จากเทวดาก็ประมาณนี้ที่มาแล้วก็เมื่อปี2567ก็ได้เป็นพืชที่ได้รับบรรจุให้ใช้การทางรักษา GGI ด้วยสำหรับมังคุดทิพย์

หลังจากได้รับราจีไอแล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่ในการปลูกมังคุดซึ่งเรามีผลผลิตของเรามันเด่นอยู่แล้วสามารถไปประกาศเชิดชูให้คนได้รับรู้ทั้งประเทศว่าพังงาเราก็นอกจากมีทุเรียนดีแล้วสาลิกไอ้มังคุดก็รสชาติไม่แพ้ใครในประเทศ

สภาพพื้นดินก็ต้องเป็นที่ลาดสักนิดหน่อยนึงเนื่องจากทางพื้นที่ทางอำเภอกระปงนี่ฝนจะเยอะแต่พื้นที่ลาดมันได้มังคุดมันจะอุ้มน้ำน้อยแล้วก็สภาพภูมิอากาศก็มังคุดเป็นพืชที่ทนแล้งแล้วก็ทนฝนทนโรคมันเหมาะสำหรับพื้นที่อำเภอกระปงที่ใช้ในการปลูกมังคุดสำหรับทางสวนมังคุดผิงๆนอกจากไอเราทำผลผลิตไปขายแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่สวนโดยการซื้อมังคุดจากสวนไปครับ

นี่นะคะก็คือผลมังคุดทิพย์พังงาจะเห็นได้เป็นแบบลักษณะเด่นก็คือผิวลายใช่ไหมคะแล้วก็จะมีผลคือแบบกระทัดรัดนะคะเปลือกบางนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นสีขาวแล้วก็วิธีดูว่ามังคุดมีกี่กลีบข้างในก็ดูจากตรงนี้นะคะเด็กจะมี1 2 3 4 5 6กลีบนะคะเดี๋ยวเราแกะกันค่ะเดี๋ยวให้ครูแกะให้มาดูเนื้อนะคะเนื้อสวยนะคะขาวช่ำนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อแบบเนื้อชำแบบรสชาติต้องหวานนำก่อนนะคะแล้วค่อยเปรี้ยวเดี๋ยวขวัญจะกินทั้งหมดนี้เลยนะคะหวานหอมค่ะอร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ

แล้วก็เคี้ยวเมล็ดด้วย

0: ลองนับดูนะ
1: สองสามหวานนำตามด้วยเปรี้ยวนิด
0: ๆรสชาติอร่อยค่ะ
2: มังคุดทิพย์พังงาสวนทิ้งๆ

0: ครับสำหรับผมนอกจากเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงแล้วก็ยังเป็นประธานกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ตำบลท่านาด้วยครับซึ่งเราก็ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมมังคุดก็ซื้อขายในปริมาณวันละประมาณ3ตันถึง5ตันมีสมาชิกมาขายก็ประมาณ30ลายถึง50ลายครับสำหรับอำเภอกระปงพื้นที่การเพาะปลูกก็ประมาณ 4,000 กว่าไร่ครับคือในพื้นที่อำเภอกระปงแต่สำหรับในกลุ่มแปลงใหญ่ก็ประมาณสัก 1,000 ไร่ครับท่านผู้ใดที่สนใจจะเข้ามาที่สวนมังคุดปิงๆก็ติดตามได้ทางช่องทาง Facebook มังคุดสวนปิงปิงซึ่งเราก็ปักหมุดแล้วท่านก็เข้ามาได้เลยครับแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยถ้าท่านใดก็ขอความกรุณาให้โทรมาสอบถามก่อนครับเพราะบางครั้งเราไม่ได้เก็บทุกวันครับปีนี้ผลผลิตมันเป็นน้อยครับครับใกล้ให้โทรมาสอบถามก่อนครับช่องทางอากิจเราก็ทาง Facebook มังคุดสวนปิงปิงเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นแหละ
1: สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

เชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอกระปงเราก็มีของดีนอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วเราก็ยังมีมังคุดทิพพงาซึ่งรสชาติก็ดังที่ได้เรียนไปแล้วท่านก็คงทราบดีเพราะการกินทุเรียนมันต้องกินมังคุดตามครับมันถึงจะรักษาสมดุลของร่างกายได้ครับสำหรับมังคุดของอำเภอกระปงอย่างน้อยหนึ่งต้องผิวลาย

สองลูกลูกโตแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดที่นี่ครับคือที่ลูกลายก็เพราะเราไม่ใช้สารเคมีครับ

ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองกระปงนะคะซึ่งวันนี้ที่นี่ค่ะเขามีการรวบรวมเกษตรกรผลงานผลิตผลทางการเกษตรมากมายนะคะมาไว้ที่นี่นะคะซึ่งเป็นเทศกาลประกวดทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงานะคะรวมทั้งมีค่ะ

สวัสดีค่ะณัฐยาผาสุขค่ะนามเภอกระโปงค่ะสำหรับงานนี้นะคะชื่องานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2519นะคะซึ่งอำเภอกระโปงร่วมกับสำนักนะคะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้ประกอบการชาวสวนเกษตรกรนะคะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนะคะสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปง

อีกหนึ่งสีสันนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องของผลไม้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูผลไม้นะคะหากเดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะก็จะได้พบกับความสุขแบบนี้ค่ะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนนะคะหลากหลายเลยละค่ะทางที่เดินทางมาชิมผลไม้นะคะภายในสวนทั้งสวนทุเรียนทั้งสวนมังคุดนะคะไปชิมผลไม้สดๆจากสวนไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสวนกันแล้วนะคะยังมาทานผลไม้หลากหลายที่นี่นะคะที่อำเภอกระโปงค่ะมีการจัดงานมหกรรมของอำเภอกระโปงนะคะที่รวบรวมผลไม้ต่างๆภายในอำเภอกระโปงนะคะมาไว้ที่นี่ค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้มาร่วมกันทานเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะมีทั้งมังคุดทิพย์พังงาทุเรียนสาริกาทุเรียนขึ้นชื่อนะคะกล้วยเล็บมือนางซึ่งมีการแข่งขันมีการประกวดการรางวัลชนะเลิศกันด้วยนะคะรวมทั้งจำปาดะนะคะมีเงาะมีหลากหลายผลไม้ในพื้นที่เลยละค่ะซึ่งเรียกว่าก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของอำเภอกระโปงนะคะในช่วงฤดูผลไม้ค่ะมาที่อำเภอกระโปงในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆที่นี่กันได้ค่ะ

ฤดูผลไม้นะคะที่นี่ก็จะมีชาวสวนทุกสวนนะคะทั้ง30กว่าสวนซึ่งได้รับGI นะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดจากสารพิษปลอดจากสารเคมีก็เชิญชวนทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนของทุกสวนได้นะคะ

0: วันนี้มาที่สวนลุงแก้วค่ะคืออยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเนี่ยไม่คิดเลยว่าสวนทุเรียนมันจะเลิศขนาดนี้ดีมากค่ะสวนทุเรียนลุงแก้วนี่เป็นสวนเก่าแก่นะคะมีทุเรียนสาลิกาต้นเก่าแก่เลยไม่ใช่สวนใหม่แล้วก็มีหมอนทองอร่อยมากสวนลุงแก้วทุเรียนอร่อยมากอร่อยทั้งแล้วลุงแก้วใจดีมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมานะคะได้ประสบการณ์ได้ตัดทุเรียนเองด้วยมีความสุขมากไม่เคยคิดเลยว่าการที่แบบว่ามากินทุเรียนในสวนจริงๆเนี่ยมันดีมากอ่ะยังไงอยากเรียนเชิญให้ทุกคนมากินทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันเยอะๆนะคะไม่อยากบอกเยอะอ่ะอยากให
1: ้ก็รสชาติหวานมันเข้มข้น

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไป

0: ใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับ
1: เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
3: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
2: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ใครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: มองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
2: ครับ
1: ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
1: ค่ะ
2: คร
1: ับตั้งแต่คิ
2: ดลายเอง
1: ทำสี
2: เอง
1: ตัดเย็บ
2: ตัดเอง
1: อ๋อออกแบบเองด้วย
2: ออกแบบเองแฟนเป็นดีไซเนอร์คร
1: ับอ๋อแฟนเป็นดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
2: วาดเอง
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
2: ธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้าง
2: อันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดงเป็นดินแดง
1: ดินที่เราเอามาชง
2: ใช่เป็นเด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละ
1: ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะพอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินดินติดเสื
2: ้อ
1: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาเย็นวันนี้เราก็เลยแปลง
2: มาให้มันเป็นดิน
1: แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้แนวคิดที่จะแบบธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
2: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งม
1: ี
2: เปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีสมมุติใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะบ้านเราไม่นิยมปลูก
1: ค่ะ
2: ใบหูกวาง
1: ก็ไปเก็บมาทํา
2: ครับแล้วก็มีต้นสักจะมีใบสัก
1: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้ง
2: สีใบสักนั้นก็จะเป็นสี
1: ก็จะเป็นสีออกหมุนๆ
2: ไม่มันไม่หมุนนะเป็นสีชมพู
1: อ๋อเป็นสีชมพู
2: แต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
1: แล้วแต่ว่าเราจะฟิกให้มันออกมา
2: เรามาทําดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็กแล้วก็มีน้ําปูนใสแต่ละแสละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้คือใช้
2: ใบหูกวางนี่เป็นลายพระอาจารย์ลายใหม่ที่เราไปรับมาจาก
1: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพี่
2: จริงๆวิสาหกิจชุมชนเราเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราผลิตเสื้อผ้าส่งออก

0: แล้วก็ให้โมเดิร์นเทรดหนึ่งแล้วที่หลังๆมามันคือว่ากำไรมันก็โมเดิร์นเทรดเขาไม่ได้ให้กำไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาคือว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่าม
0: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
0: ครับมีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กำไรแล้วมันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทำโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าอยู่ในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทำเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทำทีนี้พอดีที่บ้านอ่ะมันเกิดน้ำท่วมช่วง54ใช่ไหมเราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทำให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทำนาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆละแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทำอ่ะมันกำหนดไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทำไปเข้าโอท็อปก็ทำเสื้อผ้าเด็กได้สีดาวมาเสื้อผ้าเด็กครับแล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้งสาขามาตรฐานมพช.เราครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: จุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้น
0: ที่
1: ถือว่าใช้เวลาหลายขั้
0: นตอน
1: ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
0: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอะเวลาเขาจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเออเราจดเพื่ออะไรจดไปทำไมจดหางบประมาณไหมมันก็มีอะไรอะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก
1: ็กลุ่มก็หายไป
0: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค
0: ือกลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
0: ไม่ยั่งยืนมันไม่ได้ไม่บริบทของคนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าเพื่อพับหมายถึงว่า
1: ไงมันจืดอาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายอย่างด้วย
0: ใช่มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีเวลาที่คือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้ครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก๋
1: ค่ะ
0: QC ทั้งหลาย
1: แบบ QC
0: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพร่ไหมสินของสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
0: จริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิง
1: ค่ะ
0: เวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ้ยทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค
0: ือลองอ่ะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมไหมคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนเนี่ยผมเลี้ยงไหมด้วยปู่หมอนเลี้ยงไหมแต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสำอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วแล้วก็ขายมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทำทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำยาที่เราปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได
1: ้บุหรี่ที่
0: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได
1: ้
0: เพราะไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอ่ะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไปอีก40ตัวพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละมันก็มีปัญหาก็เลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: ก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแพร่ไหมสิน
0: เสื้อผ้าเราแพร่ไหมสินก็สวน
1: แล้วแนวคิดที่เอา ใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบนี้มาทำเกิดจากอะไรคะ
0: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
0: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆนะเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับกว่าเราจะได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค่ะ
0: คือว่ามันไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่อย่างเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้
0: ครับนึ่งเป็นอีโคปิ
1: ้
0: น
1: อ๋อก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
0: ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
0: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะอาสาสอนแต่ต้มเนี่ยสมมติจะเป็นสีพื้นนี่สีจะใบหูกวางพอเราฟิกแล้วมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
0: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
0: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะว่าเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็เสื้อมเลอะถ้ามันไม่ออกมันซักไม่ออกสีจากดินนี่คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
0: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
0: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: อ๋อต้องวาดก่อน
0: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียนฮะเราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีกเพราะว่าเทียนมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์อ่ะคือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยลายอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอกกาแฟใบกาแฟ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แฟนไปรับลายพระราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงนี่ของล่าสุด
1: ค่ะลวดลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
0: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกประจําจังหวัดก็เป็นพุทธลักษณ์แฟใบกาแฟที่เราทํานี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บนางก็จะเป็นสมมติแฟนก็จะเป็นใบกล้วยเล็บมือนางก็
1: อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที
0: ่
1: เป็นลายแบบท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ใบดอกพริก
1: เอามาผสมรวมกันให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนได้
0: ใช่ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ไทยอัตลักษณ์มันส่วนใหญ่ก็ทางอีกเจ้าหนึ่งก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ํากัน
1: ก็จะไม่เหมือนก
0: ัน เขาจะให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
0: เราใบกาแฟแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากอะส่วนใหญ่เขาจะให้ 20% ของลายอัตลักษณ
1: ์
0: ที่เหลือเป็นลายพระราชทานเวลางานประกวดอะเพราะว่าราชการ
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ผสมผสานกัน
1: ที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: ครับมันก็แฟนเขารับรางวัลระดับเขตหมายถึงการเขาเรียกว่าหมายถึงการให้นำเงินของสตรีอ
1: ะ
0: มาบูรณาการเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันเขาว่าที่นั่นเขาก็จะมีเงินกู้สตรีบทบาทสตรีเพื่อนำมาทำผลิตสินค้าเราเนี่ยตอนเราเขียนโครงการเข้าไปแล้วพอเราชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้ก็ไปชนะระดับเขตก็เคยไปรับโล่ที่กรุงเทพเหมือนวันนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะรับโล่
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
0: เย็บน้องจะเย็บอยู่ข้างในส่วนหนึ่งจะอยู่ฝั่งโน้นเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไหมสินเขาสวนค่ะ

0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่อ๋อมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาตินี่คือจากใบสักฮะ
0: สีจากใบสักก็จะออกมาสีม่วง
1: สีใบสักเนี่ยมันก็จะมันจะมีสองใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสัก

0: เหน็บก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอีโคบินเนี่ยถ้าสีเข้มก็คือจากยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบ 2-3 ใบล่างนั้นก็จะจืดจะน้อย
1: ก็จะจางลงไปนิดนึงวันนี้สีใบสักของเราเป็นสดหรือว่าแห้งคะ
0: สดฮะ
1: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
0: ค่อยๆใส่
1: ใส่เลยนะ
0: ใส่เบาๆลง
1: โอ
0: ้แต่ว่ามัน
1: ตัวที่
0: สีมันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยลง
1: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
0: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น10-20นาทีอ่ะ
1: เนาะ10-20นาทีก็ถือว่าไม่นาน
0: ไม่ได้นาน
1: วันนี้มัดแบบลายแบบง่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่
0: ยาก
1: ที่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นอีโคปิ้นก็จะ
1: ก็จะเห็นเป็นถ้าอีโคปิ้นเนี่ยคือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออดก็ทำการมัดให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆแล้วก็มาลองทำให้คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟริกฟริกวันนี้เราจะมีน้ำจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ำปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟริกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมันอยู่คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: เลยอันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้สองตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยจะเป็นผ้าผืนตรงนั้นแล้วก็เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนไม่ได้ต่างกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ำมันจริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้วถ้าเราฟิกแล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออสแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นเป็นอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปยกกองข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะน้องเขายังไม่เป็นเลยที่นู่น
0: อ
1: ่ะ
0: คือเราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทำแพทเทิร์นให้ทำกระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วทุกคนทำกระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเทิร์น
1: วางแพทเทิร์นแล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างนี้แล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่ก็แต่เราก็ไปถ่ายทอดให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้าง
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอ่ะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำแพทเทิร์นไปให้เขาเลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหลักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องนั่งสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทํามาเพราะว่าเราทําตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทําเพื่อไอ้ตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทําให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทําให้เขารู้จักพื้นถิ่นเรามากขึ้นมั้ยคะ
1: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทําก็จะมีเราที่เดียวที่เราทําขึ้นมาครับ
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจัดบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
1: ก็ปกติเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันเองที่นี่
0: ค่ะ
1: เขาเย็บเองทำเองทุกอย่างเขามากเขาไม่ค่อยเขาจะถามว่านี่ทำเองเหร
0: อค่ะ
1: นายทั้งหลายมาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหรอทุกอย่างนะครับผ้าเราก็ทำเองผ้าเราทำเอง
0: เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
1: ตัดเย็บ
0: เองด้วยเรียกว่าที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของรายได
1: ้แรงงาน
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอดิเรกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์ม
0: ค่ะ
1: ยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยแต่กรีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจักรเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของบุรุษสตรีเราก็จะซื้อจักรให้ซื้อจักรพงจักรเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อให้เขาไ
1: ม่ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินบุรุษสตรีอ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกไงบุรุษสตรีอ่ะ
0: ค่ะ
1: แสนละบาทแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที่นี่
1: ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่อยู่ตำบลเดียวกัน
0: ค่ะ
1: แต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
0: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใ
0: ภ้อ๋อเป็นน้องสะใ
1: ภ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เลยพามาทำงาน
1: ก็เมื่อก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยเลยแต่นี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรไหมสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันหนึ่งหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี่นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: ลวดลายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกค่ะไม่มีผืนไหนเหมือนกันเพราะธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบร่วมกับช่างฝีมือและแฟชั่นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันค่ะจากใบไม้ธรรมดาวันนี้กลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าใบหนึ่งแต่คือเรื่องราวของชุมชนคือภูมิปัญญาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

0: ถ้ามั่วสุมกับยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม่ถูกโดนจับก็อนาคตจะดับครับอยากให้เยาวชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
1: จากวันที่หลงผิดเพราะยาเสพติดชีวิตเหมือนจะมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม
2: ไปโรงเรียนก่อนพอ
3: เออเข้าโรงเรียนดีลูก
2: หือแล้วพวกกันนกอ่ะ
3: นี่มันมาห้อยมั้ย
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจร

สวัสดีค่ะเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะคะเป็นอีกหนึ่งเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะที่เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่สะท้อนพระราชวิสัยทัศน์ในการผลิตแหล่งน้ำค่ะและตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมานี้ค่ะแหล่งน้ำแห่งนี้นะคะก็ยังคงผลิตพลังงานเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่ค่ะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่นี่วันนี้เองนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์นะคะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ค่ะเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าบริหารจัดการน้ำสนับสนุนการชลประทานบรรเทาอุทกภัยรวมถึงแหล่งประมงและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่จุดเริ่มต้นของเขื่อนบางลางเกิดขึ้นจากการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานีโดยมีการศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทางด้านน้ำและพลังงานของภาคใต้และได้มีการก่อสร้างเมื่อปี2519และแล้วเสร็จในปี2524ซึ่งเขื่อนบางลางแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณและพระราชวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการน้ำที่ทรงมองเห็นถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่มีต่อพื้นที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขื่อนบางลางจึงเปรียบเสมือนหัว

จัยของการบริหารจัดการน้ำและพลังงานแห่งหนึ่งของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่สำคัญมาเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรน้ำดูแลสิ่งแวดล้อมและร่วมกันสานต่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

งการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้สาเหตุที่มีการก่อสร้างเขื่อนนะครับเนื่องจากเป็นโครงการพระราชดำริแม่น้ำปัตตานีนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นแม่น้ำนะครับที่รับน้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรีนะครับซึ่งสมัยนั้นน้ำที่ไหลจากเทือกเขาเนี่ยมีความเชี่ยวนะครับแล้วก็จะไปท่วมพื้นที่บริเวณจังหวัดยะลาและปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นประจำทุกปีนะทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับก็มีโครงการพระราชดำริที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อชะลอน้ำที่มาจากเทือกเขาสันกาลาคีรีนะครับตรงนั้นเองทำให้เกิดการก่อสร้างเขื่อนบางรางขึ้นมาซึ่งได้มีการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็ทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2506นะครับจนกระทั่งเริ่มสร้างเขื่อนตั้งแต่ปีพ.ศ.2514นะครับเดือนเมษายนนะครับจนแล้วเสร็จนะครับในปีพ.ศ.2524นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะครับพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านก็ได้ทรงวางศิลาฤกษ์และก็ได้มาเปิดเขื่อนนะครับในช่วง27กันยายน2524หลังจากที่เขื่อนสร้างแล้วเสร็จนะครับในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางรางหนึ่งเลยภารกิจหลักนะครับที่ท่านทรงมีพระราชดำริไว้ก็คือให้ชะลอน้ำนะครับจากเทือกเขาสันกาลาคีรีเนี่ยไม่ให้เข้าไปท่วมพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับและปัตตานีในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งทุกวันนี้นะครับเราก็ได้ดำเนินนะครับตามที่ท่านได้ทรงดำริไว้นะครับเราได้มีการบริหารจัดการน้ำโดยการเก็บน้ำนะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงที่น้ำนะครับจะขาดแคลนนะครับเราจะไม่มีน้ำในลำน้ำเลยจากเดิมนะครับพอช่วงฤดูแล้งเราก็จะเอาน้ำจากเขื่อนบางรางเนี่ยครับไประบายเพื่อเป็นการชลประทานนะครับดูแลพื้นที่เพาะปลูกใต้เขื่อนประมาณ 380,000 ไร่นะครับพอช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะชะลอน้ำไว้ไม่ให้น้ำส่วนนี้ไหลบ่าเข้าไปพร้อมกันนะครับไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำเนี่ยมันไปสูงกว่าตลิ่งนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับสำหรับภารกิจของเขื่อนบางรางพื้นที่ของเขื่อนทั้งหมดประมาณเฉพาะพื้นที่อ่างเก็บน้ำนะครับเรามีประมาณ 2,500 ไร่นะครับสำหรับรับน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เราสามารถเก็บน้ำได้นะครับก็คือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปีน้ำเฉลี่ยต่อปีนะครับที่ไหลเข้ามาในเขื่อนบางรางเนี่ยประมาณ 1,700 ล้านปริมาณน้ำเข้าเนี่ยจะมีมากกว่าปริมาณน้ำที่เรากักเก็บได้นะครับตรงนี้เองทำให้เราต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการใช้น้ำนะครับสำหรับอุปโภคและบริโภครวมถึงการเกษตรในพื้นที่ของ2จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาครับ

เมื่อครั้งอดีตพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีต้องเผชิญกับปัญหาน้ำหลากเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเมื่อน้ำจากเทือกเขาสันกลาคีรีไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีอย่างรวดเร็วก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริเพื่อชะลอเขาพร้อมบริหารจัดการน้ำนับจากวันนั้นเขื่อนบางลางก็ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงฤดูฝนจะกักเก็บและชะลอน้ำเพื่อให้ลดผลกระทบจากน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีและปัจจุบันเขื่อนบางลางยังมีบทบาทด้านการผลิตกระแสพลังน้ำโดยมีกำลังผลิตตามสัญญา84เมกะวัตต์ขณะเดียวกันก็ยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดและมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่

สำหรับจุดตรงนี้นะครับเมื่อวันที่18นะครับกันยายนพ.ศ.2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับท่านได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ณจุดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดสันเขื่อนนะครับบริเวณสันเขื่อนของเขื่อนบางลางเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้าง

ขื่อนบางลางแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความหมายและอยู่ในความทรงจำของคนในพื้นที่นั่นก็คือร่องรอยการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีเรือนรับรองแห่งนี้ก็ยังคงได้รับการดูแลและปรับปรุงเพื่อรักษาไว้ให้เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำและประวัติศาสตร์ซึ่งทุกวันนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาสถานที่แต่คือการรักษาพระราชปณิธานด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสานต่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนชายแดนภาคใต้จนถึงทุกวันนี้

ที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นเรือนรับรองที่ประทับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยท่านได้เสด็จนะครับทรงงานที่จังหวัดยะลาเมื่อพ.ศ. 2519นะครับเดือนกันยาท่านก็ได้มาประทับแรมณอาคารเรือนประทับแห่งนี้นะครับรวมถึงเมื่อเดือนกันยา2544นะครับซึ่งท่านได้ลงมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดยะลาเช่นกันท่านก็ได้ทรงมาประทับแรมนะครับอยู่ในพระเรือนรับรองพิเศษแห่งนี้เช่นกันครับเป็นเรือนรับรองพิเศษเดิมนะครับแล้วทางเขื่อนบางรางก็ได้ปรับปรุงนะครับดูแลซ่อมแซมนะครับสาเหตุเนื่องจากพอมีอายุนานๆแน่นอนครับอาคารก็จะชำรุดทรุดโทรมซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการดูแลปรับปรุงอยู่นะครับซึ่งเราได้ปรับปรุงล่าสุดมาแล้วนะครับสำหรับเรือนที่ประทับนะครับเป็นพื้นเราจะเป็นพื้นที่ปิดนะครับเป็นพื้นที่ที่สงวนไว้นะครับแต่จุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวเยี่ยมชมเขื่อนได้เนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็เราจะมีบ้านพักรับรองนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาดูได้มาเยี่ยมชมได้ครับ

รงนี้นะครับจะเป็นฝ่ายละแอร์ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเขื่อนบางลางนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สูงที่มีน้ำไหลแรงนะครับก่อนที่จะทำฝ่ายละแอร์มีพระราชดำรินะครับจากรัชกาลที่9ให้ดำเนินการสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะครับก็เลยมีการสร้างฝ่ายละแอร์หลังจากนั้นก็จะมีการต่อท่อจากฝ่ายละแอร์เนี่ยนะครับในระยะทาง 1.8 กิโลเมตรนะครับแล้วไปสร้างโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะครับซึ่งโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยเราสร้างแล้วเสร็จประมาณปี2528นะครับสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้นะครับโดยมีกำลังผลิตที่ 1,275 กิโลวัตต์หลังจากที่ท่านมาทอดพระเนตรโครงการนะครับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสมัยนั้นนะครับก็ได้ทูลถวายรายงานนะครับว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะมีลำคลองนะครับก็คือลำคลองละแอเนี่ยน้ำจะไหลแรงมากนะครับรัชกาลที่9นะครับก็เลยมีพระราชดำริให้เอาน้ำตรงเนี้ยนะครับไปสร้างพัมนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากลำน้ำตรงนี้ได้หรือฝ่าย

0: จะเป็นการฝังท่อนะครับใต้ดินนะครับเรียบไปตามเส้นถนนนะครับลงไปถึงโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูโรงไฟฟ้าบ้านสันติอีกทีนึงน้ำที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยก็จะไหลลงสู่เขื่อนบางรางนะครับในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางราง
1: นอกจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางรางแล้วในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังมีโรงไฟฟ้าบ้านสันติซึ่งตั้งห่างอยู่จากเขื่อนบางรางประมาณ8กิโลเมตรระบบการทำงานของโรงไฟฟ้าบ้านสันติเริ่มจากการรับน้ำจากฝายและแอร์ก่อนนำน้ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตประมาณ 1.275 เมกะวัตต์ซึ่งโรงไฟฟ้าบ้านสันติเริ่มเดินเครื่องมาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบันคือระบบการทำงานที่เชื่อมโยงกันผ่านการเปลี่ยนพลังของสายน้ำให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและส่งต่อสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพแม้โรงไฟฟ้าบ้านสันติจะมีกำลังผลิตไม่มากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

0: นอกจากเราจะควบคุมโรงไฟฟ้าเขื่อนบารังแล้วเนี่ยเรายังมีโรงไฟฟ้าหนึ่งนะครับก็คือโรงไฟฟ้าบ้านสันติโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยจะอยู่ไปทางบ้านสันตินะครับจากเขื่อนบางรางไปประมาณ8กิโลเมตรนะครับโดยโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยจะรับน้ำนะครับจากฝ่ายละแอร์จะมีฝ่ายละแอร์โรงไฟฟ้าบ้านสันติมีกำลังผลิตอยู่ที่ 1.275 เมกะวัตต์นะครับ 1.275 เมกะวัตต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงไฟฟ้าบ้านสันติเริ่มเปิดให้เดินเครื่องเมื่อปี2525นะครับ2525ปัจจุบันเนี่ยปี2569ก็เดินเครื่องมาแล้วกว่า44ปีนะครับซึ่งระบบเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยจะเชื่อมต่อไปที่สับสเตชันบางรางนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้ามาจากทางปากทางเขื่อนถ้ามองไปทางขวามือจะเห็นสับสเตชันเป็นลานไกลอยู่บนภูเขาตรงนั้นจะเป็นจุดตั้งของสับสเตชันที่ของเขื่อนบางรางจุดเชื่อมต่อเนี่ยโรงไฟฟ้าบ้านสันติจะเชื่อมต่อผ่านระบบส่ง33 kV นะครับไปที่สับบางรางแล้วก็ที่สับบางรางนั้นจะมาเชื่อมต่อกับที่บางรางได้อีกทีหนึ่งนี่คือเป็นจุดเชื่อมต่อของเราครับ
1: กว่า4ทศวรรษของเขื่อนบางรางภาพสะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่ทรงมุ่งแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำที่มุ่งชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้แนวทางดังกล่าวยังคงเป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนบางรางทั้งเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการผลิตพลังไฟฟ้าหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการดูแลป่าและต้นน้ำตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นแนวทางที่จะสามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขื่อนบางรางจึงเป็นมากกว่าแหล่งกักเก็บน้ำและโรงไฟฟ้าแต่เป็นมรดกแห่งการพัฒนาที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความรับผิดชอบของคนรุ่นหลังที่จะร่วมกันดูแลรักษาและสานต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: พื่อให้สายน้ำแห่งนี้ยังคงหล่อเลี้ยงชีวิตสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในชายแดนภาคใต้ต่อไปอย่างยั่งยืน
1: สำหรับเขื่อนบางลางนะครับก็ได้เกิดตั้งแต่ต้นนะครับเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งผู้ทำงานทุกคนนะครับก็น้อมนำพระกระแสรับสั่งนะครับในเรื่องของการใช้คุณค่านะครับของน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับประชาชนนะครับในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในลุ่มน้ำปัตตานีเนี่ยมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับในการอุปโภคและบริโภคครับไอ้นี้คือสิ่งที่พวกเราได้สำนึกแล้วก็นำมาปรับใช้นะครับในตลอดเวลาที่เราทำงานอยู่ครับ

ในฐานะที่เป็นบุคลากรหนึ่งในกฟผ.เขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากค่ะเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงดำริเพียงแค่ว่ามีน้ำแรงมีน้ำมากทำไมเราไม่ผลิตไฟฟ้านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกิดคุณค่าแก่พื้นที่เขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะคะให้คุณค่ากับพื้นที่อย่างไรเป็นทั้งแหล่งต้นกำเนิดน้ำที่ส่งต่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่บรรเทาอุทกภัยรวมทั้งผลิตไฟฟ้าในพื้นที่อีกด้วยเราคนรุ่นหลังมีหน้าที่ต้องรักษาและต่อยอดให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่ในชุมชนเขื่อนบางลางค่ะ

ในฐานะที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมก็พร้อมที่จะสานต่อพระจำริของพระองค์ท่านในการทำงานที่เขื่อนบางรางนี้พระองค์ท่านได้เคยดำรัสไว้ว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทั้งในการบริหารจัดการน้ำทั้งในการผลิตไฟฟ้าทั้งในการประมงแล้วก็หลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำปัตตานีนี้นะครับเราจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดลุ่มน้ำตั้งแต่ยะลาไปจนถึงปัตตานีเลยครับ

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าครับก็จะได้น้อมนำนะครับพระราชดำริจากในหลวงนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับช่วยเหลือประเทศชาติแล้วก็นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการงานต่อไปครับ

ขื่อนบางลางนะคะไม่เป็นเพียงแหล่งน้ำแล้วก็รวมไปถึงพลังงานที่สำคัญของพื้นที่ทางภาคใต้นะคะแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านที่กว้างไกลนะคะส่งมอบแนวทางในการสร้างเขื่อนแล้วก็มีการน้อมนำพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่แห่งนี้จนเกิดประโยชน์สุขให้กับพี่น้องในพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการใต้ร่มพระบารมีในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิญ
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรัก

พลาดการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอแค่ต่อสายค่ะเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลา 14:30 นนะคะจนถึง 15:00 นค่ะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะคะที่ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะและยังสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะที่ Facebook Fanpage NVT สงขลาค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือว่าคำถามนะคะอยากจะสอบถามคุณหมอค่ะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลข074สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องเคยประสบพบเจอด้วยตัวเองอย่างแน่นอนนั่นก็คืออาการปวดหัวนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าการปวดหัวนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากการพักผ่อนน้อยความเครียดหรือว่าทำงานหนักนะคะกินยาเดี๋ยวก็หายพักผ่อนเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่สำหรับอีกหลายๆคนค่ะที่อาการปวดหัวนั้นรบกวนการใช้ชีวิตนะคะปวดหัวรุนแรงขึ้นหรือบางคนก็กลายเป็นปวดหัวเรื้อรังค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับมาสังเกตตัวเองกันนะคะสิ่งที่ต้องสงสัยก็คือแล้วจริงๆเนี่ยสาเหตุของอาการปวดหัวของเรานั้นมันมาจากอะไรนะคะและนอกจากวิธีการรักษาด้วยการกินยานั้นยังมีวิธีการรักษาหรือว่าบรรเทาอะไรบ้างที่สามารถจะช่วยลดหรือว่าทำให้อาการปวดหัวของเรานั้นหายไปรวมถึงตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะจะสามารถควบคุมปัจจัยที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวนี้จะได้มาร่วมกันหาคำตอบค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปวดศีรษะจากโรงพยาบาลสงขลานะคะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้ในช่วงหน้านะคะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอแค่ต่อสายค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นกันไปในช่วงที่แล้วนะคะวันนี้จะพูดคุยกันเกี่ยวกับอาการใกล้ตัวที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคย

0: ป็นนั่นก็คืออาการปวดหัวนะคะหลายคนเนี่ยก็ปวดแบบเรื้อรังหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะปวดแบบฉับพลันนะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดหัวเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างแล้วการรักษาหรือว่าการดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลจากอาการปวดหัวนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ทางรายการค่ะได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงกนกรัตน์สุวรรณละอองอายุรแพทย์ระบบประสาทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปวดศีรษะโรงพยาบาลสงขลานะคะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคุณหมอคะวันนี้ค่ะต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการด้วยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยจะมองว่าปวดศีรษะมันเป็นโรคเหรอทำไมเราจะต้องมาพูดคุยกันหรือว่าให้ความสำคัญกับอาการปวดศีรษะด้วยเพราะว่าอย่างที่คุยกับคุณหมอก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วปวดธรรมดาเนี่ยไม่มีถูกไหมคะปวดศีรษะมันต้องมีสาเหตุทีนี้ถามคุณหมอก่อนเลยว่าแล้วอาการปวดศีรษะจริงๆแล้วเขาแบ่งเป็นประเภทหรือชนิดหรืออะไรบ้างไหมคะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ปวดกันอยู่เนี่ยปวดศีรษะมาจากประเภทอะไรคะ
1: ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานที่ให้เกียรติมาแชร์เรื่องนี้นะคะปวดศีรษะเนี่ยจริงๆมันเหมือนกับเราปวดท้องเนาะหรือปวดหลังปวดใดๆนะคะหรือเป็นไข้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำรวมมากแต่จริงๆปวดศีรษะเนี่ยมันจะมีสาเหตุซึ่งถ้าพูดทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งใหญ่ๆเป็น2สาเหตุนะคะก็คือสาเหตุแรกเลยเรียกว่าปวดศีรษะแบบปฐมภูมิอ่ะง่ายๆเนาะปฐมภูมิก็คือปวดจากตัวโรคปวดศีรษะเองค่ะหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าสมองเนี่ยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดมีการอักเสบใดๆเกิดขึ้นนะคะฟังดูแบบดูซับซ้อนเนาะแต่จริงๆสิ่งนี้มันเป็นกลไกทำให้โรคปวดศีรษะแบบปฐมภูมิเนี่ยทำให้คนไข้ปวดหัวซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เราพบอะค่ะที่น้องกุ้งนางก็เป็นเนาะหรือว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่ปวดหัวเป็นหายๆคำว่าเป็นหายๆของหมอหมายความว่าปวดแล้วก็หายไปหายสนิทแล้วก็ปวดใหม่อันนี้ค่ะจะเป็นคนไข้กลุ่มที่อยู่ในการปวดศีรษะที่เรียกว่าการปวดแบบปฐมภูมิดังนั้นคนไข้เดินมา100คนเนี่ยการปวดปฐมภูมิจะเป็นประมาณถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เช่นอะไรนะคะเช่นไมเกรนปวดจากโรคเทนชันเขาเรียกเนาะแล้วยังมีโรคอีกหลายโรคซึ่งอาจจะพบน้อยกว่าไมเกรนแต่หลักๆ ก็คือไมเกรนที่อยู่ในกลุ่มการปวดปฐมภูมิอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2ก็คือเรียกว่าการปวดแบบทุติยภูมิหรือการปวดแบบเขาเรียกว่าเป็น secondary headache เนาะภาษาทางการแพทย
0: ์
1: ความหมายก็คือว่ามีสิ่งอื่นสิ่งใดมาทำให้เราปวดศีรษะแต่ปวดศีรษะนั้นไม่ได้เกิดเนื่องจากสารสื่อประสาทที่ไม่สมดุลเช่นอะไรนะคะอันนี้เป็นการปวดซึ่งคนไข้กังวลมากเส้นเลือดแตกตีบมะเร็งนะคะการอักเสบในเยื่อหุ้มสมองเหล่านี้เป็นเหตุให้คนไข้เกิดอาการปวดศีรษะด้วยกลไกหลากหลายชนิดเช่นความดันในโพรงกระโหลกสูงโพรงกระโหลกศีรษะสูงการดึงรั้งเส้นประสาทต่างๆสิ่งนี้เดินเข้ามา100คนเนี่ยเป็นไม่ถึง10คนหรือน้อยกว่า 10% ดังนั้นสาเหตุอันที่2ที่เราเรียกว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากสิ่งอื่นเนี่ยเป็นอันซึ่งหมอหรือคุณหมอหลายๆท่านจะไม่พลาดเราจะพยายามมองหาว่าใช่คนไข้กลุ่มนี้ไหมเพราะถ้าเป็นกลุ่มนี้เราต้องส่งไข้ไปทำสแกนไปเอ็กซเรย์แล้วไปตรวจรักษาโดยเฉพาะของโรคนั้นเลยแต่ไม่ถึง 10% ถูกไหม
0: คะ
1: ดังนั้นกลุ่มใหญ่ก็คือเรียกว่าการปวดแบบปฐมภูมิซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้คุยในรายละเอียด
0: ค่ะทีนี้อาจารย์คุณหมอบอกว่าปฐมภูมิก็คืออาจจะเกิดจากสารเคมีในสมองหรือว่าหลอดเลือดการหดตัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้อาการเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเรียกตัวเองได้เลยว่าเราเป็นไมเกรนไหมคะคุณหมอคะ
1: โอเคเมื่อสักครู่บอกการปวดแบบปฐมภูมิใช่ไหมคะก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับการส่งสัญญาณความปวดเนาะเพราะการที่เราจะปวดหัวได้เนี่ยสมองเราจะต้องแปลความว่าสิ่งที่เรากระทบสิ่งที่มีผลกับร่างกายเราเนี่ยทำให้เกิดความปวดสมองต้องรับรู้ว่าปวดดังนั้นโรคในกลุ่มนี้ค่ะโรคในกลุ่มปวดแบบปฐมภูมิเนี่ยอันดับแรกที่พบมากที่สุดเนี่ยจริงๆเป็นการปวดแบบเขาเรียกว่าเป็นการปวดแบบเทนชันเทนชันอย่างเช่นเวลาเราเตรียมตัวสอบเวลาเรานั่งทำงานนานๆเวลาเรารู้สึกเครียดหรืออดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณหนังศีรษะเราจะตึงพอตึงแล้วมันจะมีการกระตุ้นระบบการส่งต่อสัญญาณปวดอันนี้เราจะรู้สึกแบบปวดแบบทนได้ปวดแบบทานพาราแล้วหายนอนพักแล้วหายเรียกว่าการปวดแบบเทนชันซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่ปวดหัวหมอเชื่อว่าน่าจะเป็นเทนชันที่ทานพาราทานอะไรเองอันนี้คือลำดับแรกเลยถัดมาซึ่งพบรองลงมากว่าเทนชันแต่นะคะส่งผลให้เกิดภาวะพลภาพกับผู้ป่วยมากก็คือไมเกรนซึ่งเดี๋ยวอาจจะคุยกันลึกเพราะว่าอะไรไมเกรนพบน้อยกว่าเทนชันแต่ไมเกรนเนี่ยทำให้ ผู้ป่วยมาหาหมอ
0: คือกระทบการใช้ช
1: ีวิตกระทบการใช้ชีวิตและถ้าตามเกณฑ์การวินิจฉัยไมเกรนก็จะบ่งบอกเลยว่าความปวดจะต้องปริมาณปานกลางจนถึงรุนแรงดังนั้นคนไข้มักจะต้องไปฉีดยามักจะต้องทานยาลดปวดไม่ต้องหยุดงานดังนั้นไมเกรนจึงเป็นโรคลำดับ2รองมาจากเทนชันส่วน3 4 5 6ก็จะมีอีกหลากหลายเลยค่ะอย่างไม่น่าเชื่อเนา
0: ะ
1: ว่ามีโรคปวดหัวอะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นแต่ว่าก็อยู่ในกลุ่มปฐมภูมิก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสารสื่อประสาทซึ่งอาจจะคนละตัวกันหรือตำแหน่งของการออกฤทธิ์เนี่ยต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดก็จะเป็นปวดแล้วก็หายสนิทนะคะแล้วก็ปวดใหม
0: ่ก่อนที่จะไปลงลึกถึงไมเกรนอยากจะทราบก่อนว่าแล้วปกติถ้าเกิดเรามีการปวดหัวแล้วเดินเข้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอจะใช้วิธีการในการวินิจฉัยเรายังไงบ้างคะ
1: ลำดับแรกเลยก็คือเริ่มต้นจากแยกให้ได้คือเราจะซักประวัติเป็นหลักนะคะปวดหัวไม่เหมือนการตรวจเลือดเราไม่มีการตรวจเลือดอย่างเบาหวานเนา
0: ะ
1: เราไม่มีการเอ็กซเรย์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างหัวใจตีบอย่างคนไข้เจ็บหน้าอกเนี้ยทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจจะตอบได้เลยว่าหัวใจตีบหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ปวดศีรษะปวดหัวเนี่ยส่วนใหญ่นะเราจะต้องถามคนไข้ให้ได้ข้อมูลลักษณะความปวดร่วมกับอาการต่างๆที่คนไข้มีดังนั้นข้อมูลที่คุณไข้มีจะมีประโยชน์มากในการที่เราจะวินิจฉัยโร
0: ค
1: คุณหมอจะใช้การซักประวัติ 80-90% ถ้าหากว่าสงสัยการปวดแบบทุติยภูมิเหมือนเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปเราก็จะส่งคนไข้ไปทำ CT สแกนดังนั้นหลักๆเลยนะคะคุณไข้ปวดหัวถ้าสมมติมาหาเรามาหาหมอเนาะคุณไข้จะรู้สึกว่าโอ้ทำไมหมอถามเยอะจังเพราะว่าการถามเนี่ยนำมาซึ่งการวินิจฉัยโรค
0: บางคนก็อาจจะคิดต่อว่าทำไมคุณหมอแค่ถามทำไมคุณหมอไม่ใช้วิธีอย่างอื่น
1: สแกนใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าหลายครั้งเวลาเราสแกนแล้วปกติเนี่ยถามว่าเอาแล้วคนไข้คืออะไรฉันปวดจะแย่อยู่แล้วทำไมสแกนถึงปกติอันนั้นไม่แปลกเลยค่ะ 80-90% คนไข้เป็นแบบปฐมภูมิถูกไหมคะเราย้อนไปตอนแรกซึ่งปฐมภูมิเนี่ยเอ็กซเรย์จะปกติ
0: ค่ะทีนี้ก็คืออยากให้คนไข้เข้าใจว่าเป็นวิธีการรักษาที่จะต้องเป็นลำดับขั้นตอนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณหมอสงสัยว่าจะเป็นมากกว่าปฐมภูมิก็อาจจะไปถึงขั้นสแกนได้ใช่ไหมคะทีนี้มาเจาะลึกกันเรื่องของไมเกรนค่ะคุณหมอคะ
1: ค
0: ุณหมออธิบายอีกครั้งนึงว่าจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยอาการเป็นยังไงคะยังไงที่แบบอันนี้แหละคือปวดไมเกรนละค่ะ
1: เมื่อสักครู่ปวดปฐมภูมิ 90% ใช่ไหมคะแล้วไมเกรนเนี่ยเป็นถ้าทั้งโลกเนี่ยคนไข้ประมาณ 15% ของประชากรทั้งโลกเลยนะคะเป็นไมเกรนอันนี้ไมเกรนเป็นการปวดศีรษะซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยใช้คำนี้เพราะว่า1หยุดงานหยุดเรียนแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงกิจวัตรต่าง
0: ๆ
1: อันนี้ไมเกรนมีลักษณะอย่างไรนะคะข้อง่ายๆเลยอันที่1ก็คือต้องเป็นปฐมภูมิก่
0: อ
1: นดังนั้นจะต้องเป็นแล้วก็หายนะคะจะต้องมีการปวดไม่ใช่ว่าในชีวิตไม่เคยปวดเลยแล้วมาปวดครั้งแรกเนี่ยจะวินิจฉัยไมเกรนได้อาจจะต้องเฝ้าอาจจะต้องติดตาม
0: ค่ะ
1: ให้ไมเกรนคือ1ปวดมาก่อนแล้วสองจะปวดข้างเดียวก็ได้ปวด2ข้างก็ได
0: ้ประเด็นนี้สำคัญเพราะว่าบางคนนี่อาจจะมองว่าต้องปวดข้างเดียวเท่านั้นเพราะว่าเหมือนเราจะได้ยินกันมาบ่อยๆว่าปวดหัวข้างเดียวคือไมเกรนจริงๆแล้วคือ2ข้างก็ได้
1: ใช่ค่ะ 60% ปวดข้างเดียวนะคะอีก 40% อาจจะปวด2ข้างและถ้าสลับข้างอันนี้จะยิ่งช่วยดังนั้นการปวดข้างหนึ่งหรือสองข้างไม่ได้บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นไมเกรนแต่อาการอื่นที่สำคัญที่ร่วมกับอาการปวดศีรษะได้แก่อะไรนะคะได้แก่คลื่นไส้อาเจียนหรือแบบโดนกระตุ้นด้วยกลิ่นหรือภาวะบางอย่างเช่นประจำเดือนกลิ่นน้ำหอมแสงเสียงจ้าแสงจ้าเสียงดังนะคะและเมื่อปวดเนี่ยมีอาการร่วมก็คือคลื่นไส้อาเจียนจะต้องไปนอนจะต้องหยุดงานอันนี้แหละที่โอกาสจะเป็นไมเกรนสูงดังนั้นคนไข้ที่ไปหาหมอมีปวดหัวบวกกับไม่ว่าจะข้างหนึ่งหรือสองข้างนะคะบวกกับอาการร่วมเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันขึ้นไส้อาเจียนแพ้แสงแพ้เสียงถูกกระตุ้นด้วยกลิ่นหรือประจำเดือนโอกาสเป็นไมเกรนถึง 90% 95% เลย
0: ค่ะแล้วบางยิ่งช่วงนี้ค่ะบางคนอาจจะใช้เวลากับการมองจอโทรศัพท์เล่นโซเชียลนานๆอันนี้มันส่งผลให้เกิดอาการไมเกรนด้วยไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าสิ่งกระตุ้นเหล่านี้มีผลกับเส้นประสาทซึ่งเป็นต้นตอของเมื่อสักครู่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าไมเกรนเล่าละบางส่วนว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสมองเนาะดังนั้นแสงจากจอคอมนะคะเสียงแล้วก็การที่เราก้มมองนานๆทำให้มีความตึงตัวของไอ้กล้ามเนื้อบริเวณบ่าคอไหล่เหล่านี้จะกระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่เป็นต้นกำเนิดของการเกิดไมเกรนดังนั้นคนที่เป็นไมเกรนจะต้องระมัดระวังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ค่ะทีนี้คุณหมอคะคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะรับประทานยาแก้ปวดอยู่เป็นประ

0: จำซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาควรจะรักษาตัวเองด้วยวิธีการนี้หรือเปล่าก็คือทานยาแก้ปวดพอปวดใหม่ก็ทานยาแก้ปวดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการรักษาอื่นๆที่อาจจะได้ผลดีกว่านี้อีกไหมคะ
1: ลำดับแรกก่อนนะคะหมอก็คือถ้าเราเป็นปวดศีรษะหรือปวดศีรษะเรื้อรังเนี่ยเรายืนยันก่อนนะหนึ่งถ้าเราเป็นไมเกรนเนาะการรักษาไมเกรนเนี่ยสิ่งสำคัญอันที่หนึ่งเลยคือเราเข้าใจโรคนะคะเราเข้าใจว่าเราเป็นโรคไมเกรนสิ่งกระตุ้นหลากหลายเนี่ยกระตุ้นเราได้ดังนั้นหนึ่งเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนเมื่อสักครู่ที่คุณคุ้งนางบอกแสงเสียงโทรศัพท์จอเหล่านี้อันหนึ่งหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นอันที่สองคือรับประทานยาลดปวดนะคะสิ่งนี้จำเป็นเนาะหลายท่านเนี่ยจะกลัวว่าเราจะทานยาลดปวดแล้วจะมีปัญหาตับไตนู่นนี่นั่นเราทานได้ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานยาลดปวดยาลดปวดนี่นับรวมพวกพาราพวกยาแก้เสบหรือโทฟาโก้บางคนไปซื้อยาโทฟาโก้จากร้านขายยาเนาะหรือบางคนเรียกทริปแทนนั่นคือยารักษาไมเกรนโดยเฉพาะอันนี้ทานได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานมากกว่า4วันต่อเดือนหมอให้ตัวเลขนี้นั้นเป็นเมจิกนัมเบอร์ก
0: ็
1: คือสัปดาห์ละวันเนี่ยค่ะมันจะทำให้โอกาสที่เราจะไม่ปวดเนี่ยน้อยดังนั้นถ้าเราปวดเกิน4วันต่อเดือนเป็นสัญญาณบอกเราว่าไมเกรนเราน่าจะไม่ดีละดังนั้นมันจะนำมาสู่ยาหรือการรักษาประเภทที่2ที่เราเรียกว่ายาป้องกันหรือยาระงับไม่ให้เกิดการปวดไมเกรนหมออนุมานง่ายๆว่ายาแก้ปวดคือยาที่ดับไฟเวลาเราสมมติว่าไฟเราถูกจุดขึ้นในสมองเนาะจากการเป็นไมเกรนเราดับไฟเนี่ยเราต้องดับให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะหายปวดแต่ถ้าเรากินยาแก้ปวดไฟก็จะถูกจุดอีกเพราะเราเป็นไมเกรนเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟถูกจุดเกินเดือนละ4วันอันนี้จะต้องทานยาหรือรับประทานยาหรือใช้ยาประเภทที่2เรียกว่ายาป้องกันซึ่งมีหลากหลายชนิดทั้งยากินยาฉีดโบท็อกซ์ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นไมเกรนประเภทไหนและความรุนแรงของโรคเราเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรารู้คือปรึกษาคุณหมอเราจะบอกว่าระดับของไข้ที่เป็นอยู่เนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วต้องการการรักษาแบบไหนซึ่งจริงๆผลลัพธ์การรักษาค่อนข้างดีเลยนะคะประสบการณ์หมอรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยบางคนเป็นมา 50-60 ปีด้วยซ้ำปวดทุกวันพออธิบายแบบนี้ใช้ยาแก้ปวดได้เหมาะสมใช้ยาป้องกันได้เหมาะสม 2-3 เดือนผ่านไปเหลือ 1-2 วันคุณภาพชีวิตกลับมาดีขึ้นเพียงแต่ว่าเราแค่เข้าใจแล้วเราอาจจะเลือกใช้ยาง่ายๆไม่กี่ชนิดเท่านั้นเอง
0: ค่ะทีนี้คุณหมอคะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะรู้สึกว่าอ่ะฉันนี่แหละปวดหัวมานานแล้ว ควรจะไปพบแพทย์เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอให้มันมีอาการหรือจุดไหนที่อ่ะค่อยตัดสินใจไปพบแพทย์
1: จริงๆอย่างที่บอกว่าปวดหัวธรรมดาเนี่ยมันไม่มีนะคะคือเราจะต้องทราบว่าเราปวดหัวจากอะไรเนาะอย่างเช่นเทนชันก็คือปวดจากการทำงานกล้ามเนื้อการนั่งบ่าคอไหล่ใดๆอันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นสิ่งนี้ค่ะเราก็ทานยาลดปวดหรือไปนวดบ่าคอไหล่อะไรได้หรือหลีกเลี่ยงการนั่งทำงานนานๆได้แต่ถ้าเราปวดหัวแบบอื่นล่ะดังนั้นหมอในความเห็นของหมอคิดว่าถ้าเราปวดหัวเป็นหายแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตอะค่ะเราควรไปพบคุณหมอเพื่อถามว่าเราเป็นโรคอะไรนะคะซึ่งการที่เราทราบว่าเราเป็นโรคไมเกรนแล้วเราก็จะรู้วิธีการปฏิบัติตัวแล้วเราก็จะรู้การรักษาของเราถ้าเอาแบบกว้างๆก็อย่างเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าปวดบ่อยเกินเดือนละ4วันหรือเราปวดแล้วรบกวนการใช้ชีวิตอาจจะไม่ถึงก็ได้นะ 1-2 วันแต่ว่าปวดเมื่อไหร่ต้องหยุดงานปวดเมื่อไหร่ต้องลาไปฉีดยาห้องฉุกเฉินตลอด2วันต่อเดือนอันนี้ก็ถือว่าทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดีแนะนำปรึกษาคุณหมอไม่ต้องทนค่ะเพราะว่าจริงๆเรารักษาได้นะมันไม่ใช่แค่การปวดหัวธรรมดามันมีเหตุและปัจจัย
0: ค่ะอย่างโรงพยาบาลสงขลาเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นคลินิกปวดหัวโดยเฉพาะเลย
1: จริงๆเรามีศัพท์เรามีคลินิกระบบประสาทแล้วมีคลินิกปวดหัวซึ่งแม้เราถึงในกรณีที่เราไปถึงคลินิกเหล่านั้นเนี่ยกรณีที่เราเป็นรุนแรงแต่จริงๆทั่วไปเนี่ยเราไปปรึกษาคุณหมอได้หรือว่าถ้าสามารถเข้าคลินิกระบบประสาทหรือคลินิกปวดศีรษะก็จะดีมากเราก็จะมีวิธีการรักษาค่ะแนะนำให้ไปปรึกษา
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าวิธีรักษาเนี่ยมันอาจจะมีนอกเหนือจากการทานยาอีกอย่างที่คุณหมออาจจะบอกไปแล้วก็คือการนวดคอบ่าไหล่นอกจากนี้มันยังมีวิธีอื่นๆอีกไหมคะ
1: จริงๆการรักษาอย่างเอาไมเกรนก่อนเนา
0: ะ
1: เพราะเวลาเราพูดปวดหัวเราจะกว้างภาพกว้างนะมีหลายชนิดแต่หมอขอเอาเป็นไมเกรนเนา
0: ะ
1: อย่างไมเกรนปัจจุบันเอาเรื่องของยามียาที่ไปบล็อกการเกิดไมเกรนที่ต้นกำเนิดอันนี้หมอฉีดเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งอันนี้ได้ผลดีนะคะคนไข้ที่สนใจเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลได
0: ้
1: หรืออันที่สองเนาะการใช้พวกอาหารเสริม อย่างเช่นวิตามิน B2 โคเอนไซม์ Q10 แมกนีเซียมอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้ อันที่3ไปฝังเข็มไปนวดไทยไปผ่อนคลายบำบัดใดๆเนี่ยช่วยให้มีเกรนหายดีขึ้นถัดไปเป็นไลฟ์สไตล์คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันต้องการยาที่ดีที่สุดฉันต้องการยาที่หายแต่จริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์เนี่ยช่วยเรื่องปวดศีรษะอย่างมากนะคะอะไรบ้างที่เราควรจะให้ความสำคัญหนึ่งนอนนะคะไม่ควรนอนน้อยแน่นอนควรเป็นไมเกรนสองก็คือรับประทานน้ำนะคะไม่ขาดน้ำไม่ขาดอาหารเพราะถ้าขาดน้ำขาดอาหารน้ำตาลตกปุ๊บขาดน้ำปุ๊บปวดหัวไมเกรนถูกกระตุ้นแน่นอนถ้าเราเป็นไมเกรนออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายแนะนำทั้งคาร์ดิโอทั้งเวทเทรนนิ่งออกให้สม่ำเสมอเอนโดฟินหลั่งความสุขสดชื่นทำให้ไมเกรนดีขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้ยาหลายคนหมออธิบายว่าให้จัดการเรื่องสิ่งกระตุ้นอย่านอนดึกอย่าใช้สายตาเยอะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทานอาหารเสริ
0: ม
1: นวดไทยฝังเข็มหลายคนไม่ต้องทานยา
0: ค่ะกำลังจะถามคุณหมออยู่เลยว่าจากการที่คุณหมอจะพบเจอคนไข้นะคะบางคนเนี่ยเขาปวดหัวนานมาแล้วจะรู้สึกว่าท้อแท้สิ้นหวังและฉันคงจะต้องปวดหัวไปตลอดชีวิตแน่เลยมีกรณีหรือว่าเคสคนไข้คนไหนที่คุณหมอได้มีโอกาสรักษาหรือให้คำปรึกษาที่เมื่อก่อนปวดหัวแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมากๆเนี่ยค่ะช่วยให้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ตอนช่วงหลังจะได้ยินอยู่หลายเคสเหมือนกันนะแชร์มันมีเคสหนึ่งจากปัตตานีเนาะเป็นคุณพี่ผู้ชายอายุ50กว่าปีละปวดหัวมาตั้งแต่อายุไม่ถึง20อะค่ะอย่างไม่น่าเชื่อปวดจนกระทั่งประมาณสักเกือบ10ปีอะแกกินยาแก้ปวดทุกวันนี่ทำงานราชการนะคะแก้ปวดหมอไม่แน่ใจทำธุรกิจส่วนตัวหรือราชการปวดหัวทุกวันแล้วก็ทานยาแก้ปวดทุกวันหลังจากที่แล้วแกก็ไม่ทราบว่าแกเป็นอะไรน
0: ะ
1: มีคนบอกว่าแกน่าจะเป็นไมเกรนมั้งแต่แกบอกว่าแกท้อแท้แกรู้สึกว่าไม่มีทางแล้วชีวิตนี้อายุ50กว่าแล้วที่จะหายจากปวดหัวก็มาปรึกษานะคะก็ตรวจซักประวัตินู่นนี่นั่นตรวจร่างกายปกติแกไปโรงพยาบาลเอกชนทำเอ็กซเรย์อะไรไปหมดละดังนั้นสมองไม่มีอะไรแล้วแกก็สงสัยว่าสมองก็ไม่มีอะไรทำไมปวดหัวตื่นตอนเช้าทุกวันอธิบายไปนะคะรักษาแบบไมเกรนไปเลือกยาแก้ปวดที่กินแล้วได้ผลดีอธิบายเรื่องของการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เนาะแล้วก็ใช้ยาที่ใช้ป้องกันที่บอกว่าลดการถูกจุดไฟอะค่ะตอนนี้ประมาณน่าจะเกือบจะ3เดือนละจากที่ปวดหัวทุกวันเนี่ยลดลงเหลือเดือนมีเดือนล่าสุดก็คือไม่ปวดอันนี้คือจะใช้คำว่าเหมือนเกิดใหม
0: ่
1: ซึ่งคำนี้ได้ยินบ่อยเนาะคำว่าเหมือนเกิดใหม่ในคนไข้ที่ปวดหัวทุกวันน
0: ะคะ
1: คือถ้าใครไม่ปวดหัวเองหมอคิดว่าอาจจะนึกภาพไม่ออกนะแต่พอเราเห็นคนไข้ปวดหัวทุกวันเรารู้สึกว่าการเกิดใหม่ของเขาเนี่ยความหมายคือเขาไปทำกิจกรรมอะไรได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะต้องปวดหัวอันนี้เคสแรกเคสที่สองคือน้องผู้หญิงอายุสักเกือบสี่สิบทำงานอยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยค่ะทำงานส่วนตัวตอนเช้าเนี่ยพ่อแม่จะต้องปลุกมาช่วยงานแล้วก็ทำงานธุรกิจส่วนตัวพอมีกำลังทรัพย์อยู่บ้านก็คือทำต้องตื่นเช้ามาขายของเนี้ยค่ะสุดท้ายก็บอกว่าแฟนก็บอกว่าเอ๊ะแกล้งทำหรือเปล่าเพราะว่าตื่นเช้าก็ปวดหัวตลอดปวดหัวตลอดกินยาแก้ปวดทุกวันซักประวัติไปก็เป็นไมเกรนก็อธิบายแบบเดียวกับคุณพี่ท่านแรกสุดท้ายตอนนี้ก็3เดือนเขาบอกว่าใช้คำว่าเกิดใหม่เหมือนกันเพราะว่าเขาปวดหัวน้อยลงมากจนกลับมาทำงานให้ที่บ้านได้จากที่ไม่สามารถช่วยงานที่บ้านได้ต้องไปนอนพักกินยาหลีกแสงหลีกเสียงเพราะว่าเสียงดังเมื่อไหร่เขาจะปวดหัวปวดหัวจนคุณหมอที่หาดใหญ่บอกว่าสงสัยจะเป็นต้องไปปรึกษาจิตแพทย์จริงๆไม่ใช่เขาปวดหัวจริงๆยกตัวอย่างเรื่องปวดหัวรักษาได้ค่ะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเป็นแบบไหนรักษาอย่างไรแล้วหายสนิทเมื่อไหร
0: ่ฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านมีกำลังใจนะคะคนที่ปวดหัวมานานปวดหัวเรื้อรังจริงแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงจุดรวมถึงได้รับข้อมูลคำปรึกษาดีๆจากคุณหมอที่มีประสบการณ์แล้วก็เชี่ยวชาญคืออาการปวดหัวจะดีขึ้นแน่นอน
1: ดีขึ้นแน่นอนค่ะ
0: เมื่อกี้ฟังจับจุดได้ว่า2เคสนี้ทำไมเขาถึงปวดหัวตอนตื่นนอนตอนเช้าคะคุณหมอคะมันมีความสัมพันธ์อะไร
1: สองเคสนี้ค่ะจริงๆไม่เชิงปวดหัวตอนเช้าความหมายคือเหมือนตื่นมาปุ๊บปวดหัวเลยเพราะว่าอีกคำหนึ่งคือเขาเรียกว่าการติดยาแก้ปวดเนื่องจาก2เคสเนี้ยทานยาแก้ปวดพาราทานโทฟาโก้เนี่ยเกินเดือนละ15วันติดต่อเกินเดือนละ15วันแล้วมีคุณพี่ท่านแรกเนี่ยเกือบทุกวันดังนั้นยาแก้ปวดอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้สมองเนี่ยเขาเรียกว่าผิดเพี้ยนไปดังนั้นการรับรู้ความปวดของคนที่เป็นไมเกรนอย่างเราไม่ได้เป็นไมเกรนสมมติว่าเราเกิดปวดหลังหรือปวดเข่าแล้วเราทานยาลดปวดเนี่ยมันไม่มีผลกับสมองเราแต่คนที่เป็นไมเกรนเนี่ยถ้าทานยาลดปวดเกินเวลาที่ เกินระยะเวลาที่กำหนดก็คือ3 เดือน 15 วัน

0: สมองจะสั่นพลิ้วตื่นขึ้นมาปุ๊บปวดเลยแค่ลมพัดก็ปวดละดังนั้นอาจจะต้องไปต่อว่าถ้าเราทานยาลดปวดอย่างเดียวเรื่อยๆนะคะโดยไม่ได้ทำการรักษาให้ตรงจุดเนี่ย มันจะกลายเป็นปวดศีรษะแบบดื้อยาที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก MOH หรือว่า Medication Overuse Headache อะค่ะ
1: ค่ะพอฟังลงไปในรายละเอียดแล้วก็คือเห็นภาพเลยที่คุณหมอบอกว่าเขาบอกว่าเหมือนเกิดใหม่
0: ใช่
1: เพราะว่าประสบการณ์ความปวดหัวที่เขาเจอมาอย่างยาวนานเนี่ยคือมันค่อนข้างกระทบการใช้ชีวิตมาแบบเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือถึงแม้ว่าเราไม่สามารถทำให้ปวดหัวเป็นศูนย์ได้นะคะแต่เราก็สามารถที่จะอยู่กับปวดหัวได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ค่ะด
1: ัง
0: นั้นปรึกษาแพทย์ดีที่สุด
1: ค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ที่คุณหมอจะบอกก่อนเข้ารายการเมื่อกี้คือไม่จำเป็นต้องทนหาว
0: ิ
1: ธีการรักษามันมีวิธีการรักษาอยู่ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะคือหลายท่านบอกเดี๋ยวกินยาลดปวดก็เดี๋ยวก็หายเนาะทนไปเถอะเดี๋ยวก็ไปทำงานได้เดี๋ยวมันก็หายไปแต่วันรุ่งขึ้นมันปวดอีกถูกไหมคะในกรณีที่รุนแรงด
1: ัง
0: นั้นไม่จำเป็นต้องทนค่ะเราต้องสืบค้นว่าเราเป็นโรคปวดหัวอะไรใช่ไมเกรนหรือเปล่าหรือไม่ใช่แล้วรักษาได้ไหมหรือจำเป็นต้องซีทีไหมสแกนหรือเปล่านั้นต้องหาสาเหตุของอาการปวดศีรษะ
1: ค่ะแล้วทุกวันนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยอายุน้อยลงไหมคะจากการที่เจอการปวดหัวเนี่ยค่ะ
0: จริงๆอย่างยกตัวอย่างไมเกรนนะมันขึ้นอยู่กับปวดหัวประเภทใดถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยไอเขาเรียกว่าช่วงอายุที่เจอมากที่สุดอ่ะจะเป็นช่วงวัยทำงานก็คือ15ถึง49ปีอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เจอตั้งแต่เด็กๆก่อน10ปีก็เจอนะคะมีปวดหัวหลากหลายมากด
1: ัง
0: นั้นปวดหัวเจอได้ตั้งแต่วัยเด็กนะคะวัยทำงานและจนกระทั่งวัยสูงอายุได
1: ้
0: ขึ้นอยู่กับเป็นประเภทไหนอย่างไร
1: ค่ะเดี๋ยวนี้อาจจะด้วยภาวะกระตุ้นต่างๆมันก็เพิ่มมากขึ้นทำให้เราก็อาจจะได้เห็นคนที่มีอาการปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหม
0: คะ
1: ทีนี้ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการอยากจะให้คุณหมอแนะนำสำหรับคนที่ประสบอยู่กับอาการปวดหัวปวดหัวเรื้อรังแต่ว่ายังไม่เคยที่จะตัดสินใจไปพบแพทย์ค่ะอยากให้คุณหมอฝากแนะนำถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็ปวดหัวนะคะมันเป็นโรคซึ่งต้องมีชนิดของปวดหัวอ่ะหมอใช้คำนี้ก่อนหลายท่านจะกังวลว่าจะเป็นเส้นเลือดแตกตีบตันมะเร็งเนื้องอกใดๆหรือเปล่าอันนี้นะคะถ้าเป็นหายๆไม่น่าจะใช่นะคะไม่น่าจะใช่ถ้าเราเป็นนานๆหลายปีอาการปวดมากขึ้นแต่ยังมีช่วงที่หายก็ไม่น่าจะใช่มะเร็งเนื้องอกแต่นะคะหมอคิดว่าไม่ควรจะทนเพราะว่าไม่มีปวดหัวธรรมดาเนาะไม่มีปวดหัวธรรมดาที่ไม่ต้องการวินิจฉัยหรือการรักษาแล้วเราต้องทราบว่าเราเป็นปวดหัวประเภทใดนะคะและเช่นไมเกรนเนาะและเราสามารถรักษาได้ไหมรักษาแล้วเราสามารถที่จะลดให้เป็นศูนย์เลยไม่ปวดหรือว่าทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ดังนั้นแนะนำนะคะอย่าทนไม่ต้องทนหาคำตอบให้ตัวเองว่าเป็นโรคปวดศีรษะประเภทไหนและเข้าสู่การรักษารับรองค่ะหลายท่านดีขึ้นใช้ชีวิตได้ปกติ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะเข้าไปปรึกษาโรงพยาบาลสงขลาก็เป็นอีกที่นึงที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับอาการปวดหัวด้วยที่นี่มีคลินิกโดยเฉพาะด้วยนะคะบุคลากรทางการแพทย์ก็คือพร้อมแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงกนกรัตน์สุวรรณละอองอายุรแพทย์ระบบประสาทผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปวดศีรษะโรงพยาบาลสงขลานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้ววันนี้ค่ะรายการพบหมอแค่ต่อสายของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะดิฉันและคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
4: ไปห้วยยอดกันปะ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของรายการ NBT เสารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับก็เช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา15 นาฬิกาไปจนถึงเวลา15 นาฬิกา 30 นาทีนะครับเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีขึ้นในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้นะครับวันนี้นะครับผมอาฮัมมัดรอดีเบนเจฮะรับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการพูดคุยกับคุณผู้ชมทางหน้าจอนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเรานะครับผ่าน2 ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะครับช่องทางผ่านกล่องดิจิตอลนะครับที่หมายเลข11นะครับผู้ชมกดโทรทัศน์ที่หมายเลข11นะครับรายการของเราก็จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ของท่านทันทีเลยนะครับหรือไม่ก็คุณผู้ชมที่มีความสะดวกที่จะติดตามรับชมรายการของเราผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน Facebook Fanpage นะครับคุณผู้ชมพิมพ์คำว่า NBT South หรือสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะครับรายการของเราก็จะปรากฏบนหน้าจอโซเชียลมีเดียทันทีเช่นเดียวกันหรือว่าคุณผู้ชมที่จะติดตามย้อนหลังก็สามารถที่จะติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะ ขอไปนะครับเราจะไปสำรวจสภาพอากาศกันก่อนนะครับในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้บ้านเราซึ่งภาคใต้บ้านเรานะครับก็เป็นที่ทราบนะครับว่าแบ่งโซนออกเป็น2 ส่วนทั้งฝั่งอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการประกาศออกมานะครับว่าภาคใต้ ขออภัยนะครับฝั่งอ่าวไทยนะครับจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ประมาณ60% ของพื้นที่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเวลาบ่าย14 นาฬิกากว่าๆนะครับก็มีฝนตกลงมากันแล้วในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับในส่วนของฝั่งอันดามันนะครับก็จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 60% เช่นเดียวกันในส่วนของคลื่นทะเลนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรนะครับผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเตรียมหมวกกันน็อกแล้วก็เสื้อกันฝนไปด้วยนะครับผู้ชมครับเพื่อที่จะป้องกันฝนที่จะตกลงมานะครับผู้ชมครับเอาละครับผู้ชมครับวันนี้แน่นอนนะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของนโยบายของภาครัฐซึ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับแน่นอนก็พื้นที่ภาคใต้บ้านเราก็จะมีสถานการณ์ฝนตกลงมาและเช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้ทางภาคส่วนต่างๆก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ฝนตกที่จะลงมาในพื้นที่ปีที่ผ่านมานะครับหลายคนก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งภาครัฐเองก็ได้มีการเยียวยาและในปีนี้นะครับผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเกิดภัยพิบัติหรือว่าเกิดอุทกภัยขึ้นมาเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะครับแน่นอนทางภาครัฐเองก็ต้องหาแนวทางในการที่จะเยียวยากับพี่น้องประชาชนแต่รูปแบบของการเยียวยาในปีนี้นะครับก็เป็นรูปแบบในเรื่องของการที่จะประกันภัยให้ประกันภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก่อนที่จะมีการประกันภัยนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะของเทศบาลนครยะลานะครับวันนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่นะครับทางด้านของเทศบาลต่างๆก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรอย่างภาพนี้นะครับผู้ชมครับก็เป็นภาพที่กองสวัสดิการสังคมและของเทศบาลนครยะลาอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับผู้ชมโดยทางเทศบาลนครยะลานี่ก็ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่นะครับเพื่อที่จะจัดทำฐานข้อมูลแล้วก็รองรับสิทธิประกันภัยพิบัติตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งทางเทศบาลนครยะลานี่ได้มีการเปิดลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนที่บ้านไม่มีบ้านเลขที่นะครับตั้งแต่วันที่8ไปจนถึงวันที่14 กันยายน 2569ในช่วงวันและก็เวลาราชการเท่านั้นนะครับผู้ชมครับการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมทางด้านของเทศบาลนครยะลาเองก็ได้มีการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่แบ่งการดำเนินงานแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่45ชุมชนเทศบาลได้มีการประสานเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะกรรมการชุมชนและได้มีการลงพื้นที่สำรวจและรับลงทะเบียนมีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับประชาชนที่พักอาศัยอยู่นอกเขตชุมชนก็สามารถที่จะติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการของเทศบาลนครยะลาเช่นเดียวกันนะครับผู้ชมครับไม่ทราบว่าพื้นที่ที่ท่านผู้ชมอาศัยอยู่ตามจังหวัดต่างๆตอนนี้เนี่ย ทางด้านของท้องถิ่นเทศบาลหรือว่าอบต.ได้มีการลงพื้นที่กันแล้วหรือยังครับซึ่งมาตรการเหล่านี้นะครับผู้ชมครับก็เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือเวลาเกิด
ภัยพิบัติขึ้นมาต่อพี่น้องประชาชนซึ่งประกันภัยพิบัตินี่ครับผู้ชมครับก็จะมีความครอบคลุมอยู่3ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับผู้ชมครับนี่นะครับก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครยะลาก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่เทศบาลนครยะลานะครับหรือไม่ก็ติดตามผ่านเพจมีชื่อว่าเทศบาลนครยะลายะลาซิตี้นั่นเองครับคุณผู้ชมเอาแล้วครับผู้ชมครับต่อไปนี้เราจะไปดูในส่วนของในเดือนนี้นะครับเดือนกันยายน2569นะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งเราเองก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะยังต่ออีกหรือไม่ซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าการประชุมของคณะรัฐมนตรีจะมีการตัดสินใจอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมครับบรรยากาศของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครยะลานะครับต่างคนก็ต่างจับจ่ายซื้อสินค้าอะไรต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะในตลาดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นตลาดประชาชนของเทศบาลนครยะลาก็มีร้านค้าต่างๆหลายเจ้าเลยทีเดียวนะครับที่เปิดรับไทยช่วยไทยพลัสเวลาที่พี่น้องประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าอะไรต่างๆพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะสแกนด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งทางภาครัฐจ่ายให้กับเรา 60% โดยที่เราเองเนี่ยจะต้องจ่าย 40% นะครับคุณผู้ชม โครงการนี้เนี่ยครับผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งพี่น้องประชาชนเองนี่ถ้าเป็นไปได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคนที่เป็นประชาชนที่ใช้สิทธิ์โครงการนี้ต่างคนก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอยากจะให้โครงการนี้มีต่ออีกต่อไปนะครับซึ่งเดือนนี้เดือนกันยายน2569ก็อยู่ในห้วงของเดือนสุดท้ายกันแล้วนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ของเดือนนี้ก็ต้องรีบจ่ายให้หมดนะครับภายในเดือนกันยายนนี้นะครับผู้ชมครับในส่วนของเดือนหน้านะครับเดือนตุลาคม2569นะครับก็มีแนวโน้มว่าจะมีอีกหนึ่งโครงการใหม่นั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะฮะไทยช่วยไทยก็คือในเรื่องของการจับจ่ายซื้อสินค้าในส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสก็เป็นในเรื่องของโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนไปเที่ยวซึ่งคาดว่านะครับจะมีการเริ่มลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่25ตุลาคมนี้นะครับสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันของครั้งที่ผ่านมาแต่ในรอบนี้นะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐต่อพี่น้องประชาชนที่จะไปเที่ยวนะครับการสนับสนุนในเรื่องของที่พักอาศัยการสนับสนุนในเรื่องของอาหารการกินอะไรต่าง

0: างๆเหล่านี้นะครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับผู้ชมครับอย่างไรก็ตามเราก็ต้องรอดูนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็จะนำข้อมูลในเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายน2569นี้นะครับคุณผู้ชมเอาแล้วครับผู้ชมครับในส่วนของประเด็นต่อไปนะครับเป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียนะครับได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการที่จะยกระดับความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนนะครับโดยเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับ นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้เข้าไปพบกับ ขออภัยนะครับเข้าไปหารือกับดาโตสรีอุตามะฮาจีมูฮัมหมัดเบนฮาจีฮัสซันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศมาเลเซียแล้วก็ดาโตราซานูซิรวันบินไซนันอาบิดินนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียนะครับการพบปะทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้นะครับผู้ชมครับก็เพื่อที่จะมุ่งเน้นแล้วก็ยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็การส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งเลยครับนอกจากนี้นะครับผู้ชมครับทั้งสองฝ่ายนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือว่า JC ครั้งที่16แล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนหรือว่า JDC ระดับรัฐมนตรีครั้งที่7นะครับคุณผู้ชมในส่วนของในเรื่องของความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียนะครับก็มีการเพิ่มประสานงานโดยความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียโดยทั้งสองประเทศนะครับก็มีการประสานงานเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็เรื่องของการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายและภัยคุกคามที่อาศัยพื้นที่ชายแดนเป็นช่องทางในการกระทำผิดนะครับผู้ชมนี่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการหารือกันระหว่างสองฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐของรัฐบาลไทยกับภาครัฐบาลมาเลเซียนะครับผู้ชมครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีการพูดคุยกันแล้วนะครับทั้งสองประเทศนี้ก็สามารถที่จะเดินหน้าไปด้วยกันได้และเป้าหมายหลักๆ ก็คือเพื่อที่จะเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ทั้งสองประเทศนั่นเองครับคุณผู้ชมผู้ชมครับวันนี้นะครับในช่วงที่สองอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีการพูดคุยกับทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผู้ชมซึ่งในสัปดาห์หน้านี้นะครับผู้ชมครับเราก็ทราบนะครับว่าจะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผู้ชมครับเราจะมีการพูดคุยกับทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผู้ชมครับซึ่งในช่วงนี้นะครับผู้ชมครับผมอยู่กับท่านธีรวิทย์เทียนคโรจน์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองประสานงานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฮัลโหลสวัสดีครับท่านครับได้ยินเสียงไหมครับ
1: ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินชัดไหมครับ
0: โอเคครับผมท่านครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นกล่าวเมื่อช่วงต้นรายการเมื่อสักครู่นะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับอยากจะให้ท่านพูดถึงภาพรวมกันก่อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการหัวใจสำคัญของการของสอบตนะครับที่มีการน้อมนำพระราชดำริแล้วก็พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีแนวทางหลักๆอย่างไรบ้างครับท่านฮะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีทางท่านผู้ดำเนินรายการและก็ประชาชนทุกท่านนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับเรื่องของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับซึ่งท่านก็เสด็จที่สบต.นะครับเป็นประจำทุกปีนะครับเราก็ทราบว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์มีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
0: ครับ
1: ที่ได้เสด็จแล้วก็ได้มีพระราชดำรินะครับสำคัญต่างๆนะครับสำหรับในการขับเคลื่อนงานหรือในการดำเนินงานนะครับในการน้อมนำพระราชดำริมาขับเคลื่อนก็คือทางสบต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: ครับ
1: เราบูรณาการนะครับ การนำพระราชดำรินะครับมาขับเคลื่อนนะครับให้เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์แล้วก็ขยายต่อยอดและที่สำคัญก็คือการเข้าไปหนุนเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ครับผมครับผมเห็นว่าในครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยทางสอบตเองก็ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อล่าสุดเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาซึ่งทราบว่านะครับทางสอบตเองก็มีโครงการทุนวรเกษตรเมธีนะครับอยากจะทราบนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยได้มีการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับท่านฮะ
1: คือต้องเข้าใจในสภาพภูมิศาสตร์ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยประชากรหรือก็พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนิยมทำเรื่องของการเกษตรอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของโอกาสนะครับของโอกาสของน้องๆที่มีความสนใจด้านการเกษตรก็น้องๆที่สนใจที่จะรับราชการนะครับเพื่อมาปฏิบัติราชการนะครับในเรื่องของการเกษตรก็คือเราก็จะมีทุนวรเกษตรเมธีนะครับก
0: ็
1: คือเป็นเริ่มตั้งแต่น้องๆที่มีความสนใจด้านการเกษตรก็มีการคัดเลือกนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับป.5 ป.6ในระดับจนถึงระดับปริญญาตรีแล้วก็สุดท้ายนะครับคนที่ผ่านกระบวนการต่างๆนะครับก็จะบรรจุนะครับเข้าแต่งตั้งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการด้านการเกษตรโดยมาบรรจุในที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ครับผมซึ่งตอนนี้มีแล้วใช่ไหมครับท่านฮะ
1: ตอนนี้นะครับซึ่งเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี60นะครับปี69เนี่ยครับก็มีน้องนะครับที่สำเร็จนะครับการศึกษานะครับที่มออนะครับ1คนนะครับแล้วก็บรรจุไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่สำเร็จคู่โพ
0: ครับผม
1: นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นผลงานเชิงประจักษ์นะครับภายใต้ร่วมกันหลายฝ่ายนะครับทั้งสปท.ทั้งกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็นในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมให้กับน้องๆเรียกได้ว่าเป็นน้องๆเยาวชนในพื้นที่ในด้านการศึกษาใช่ไหมครับทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้พิการนะครับเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยมีโครงการเก้าอี้สุขใจขยายผลมาสู่รองเท้าสั่งตัดแล้วก็ศูนย์ซ่อมสร้างกายภาพกายอุปกรณ์นะครับซึ่งอยากจะให้ท่านนำเรียนโครงการเหล่านี้ก่อนนะครับว่ามีการเข้าช่วยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการแล้วว่าหรือว่าของคนป่วยในพื้นที่อย่างไรบ้างครับท่านฮะ
1: ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในพระราชดำรินะครับของพระองค์นะครับที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยกันดูแลผู้ป่วยนะครับและครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนะครับซึ่งเราเองเราก็ใช้วิธีการแล้วก็ใช้ในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของการบูรณาการนะครับเพราะว่าในการทำงานในลักษณะอย่างนี้นะครับสปต.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทำในลักษณะของหน่วยงานเดี่ยวๆได้นะครับเราก็เลยทำในเรื่องของกายอุปกรณ์ซึ่งเราคิดว่าในพื้นที่เรานะครับมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะผลิตได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของกายอุปกรณ์เก้าอี้สุขใจนะครับเดิมทีเนี่ยเราใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างนะครับจ้างบริษัทรับทำแต่พอเรามองแล้วเอ๊ะเด็กเทคนิคเด็กกระดาบทเด็กศูนย์ฝึกที่พระราชทานนะครับหน่วยงานของอาชีวะเขาทำได้นี
0: ่ครับผม
1: นะครับก็เลยเริ่มนะครับริเริ่มออกแบบริเริ่มฝึกกันแล้วก็ริเริ่มทำกันเองนะครับจนปัจจุบันกายอุปกรณ์บางอย่างนะครับเราสามารถที่จะผลิตในพื้นที่เองนะครับทางเด็กนะครับเด็กก็คือเด็กในพื้นที่บ้านเรานะครับ เด็กจากโรงกระดาบทเด็กจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานนะครับจากกรมอาชีวะนะครับน้องๆครับร่วมกันผลิตและที่สำคัญตอนนี้มีทางเรือนจำกลางยะลานะครับก็เข้ามาช่วยในการจัดทำนะครับกายอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็ตอนนี้เราพัฒนานะครับนอกจากทำกายอุปกรณ์อย่างง่ายแล้วนะครับก็พัฒนาไปในเรื่องของการจัดตั้งเป็นศูนย์ซ่อมสร้างนะ
0: ครับ
1: กายนะครับเพราะว่าพอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับกายอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมันก็จะมีการเสื่อมเสียตามอายุการใช้งานก็เลยร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับในการที่เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้นะครับก็ขยายผลไปเกือบทุกพื้นที่นะครับ พื้นที่นี่มี22แห่งในพื้นที่5จังหวัด
0: ครับผม
1: ครับก็เราได้รับความ อนุเคราะห์นะครับจากหลายหน่วยงานนะครับในการทำเรื่องของศูนย์ซ่อมสร้างนะครับกรมอาชีวะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางอบจ.นะครับใช้งบประมาณของอบจ.นะครับในการที่จะเอางบประมาณมาดูแลในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆครับ
0: ครับผมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก็จะเป็นคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยใช่ไหมครับท่านฮะ
1: ใช่ครับเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่หากว่าคนพื้นที่อื่นนะครับจะเข้ามาใช้บริการอันนี้ก็ไม่ขัดข้องนะครับ
0: ครับผมครับผมโอเคนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจ DNA ในเรื่องของการที่จะเรียกง่ายก็คือว่าจะมอบบัตรประชาชนให้กับคนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนโดยเฉพาะกับคนไทยส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศใกล้เคียงกับประเทศกับชายแดนภาคใต้บ้านเรานั่นก็คือประเทศมาเลเซียทีนี้ผมก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาพอสมควรแล้วนะครับว่าทางสวตเองก็เข้าไปขับเคลื่อนเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้กับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเหล่านี้มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียนี่นะครับเรามีเรื่องของการ
1: เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคือการเขามีสิทธิ์มีศักดิ์เทียบเท่ากับคนทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วประเด็นอยู่ที่ว่าการไม่เข้าใจนะครับสารหรืออะไรแล้วแต่นะครับทำให้เด็กๆน้องๆ นะครับที่เติบโตขึ้นมาทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองแล้วก็ไปพ่อแม่ที่ไปทำการที่ไปประกอบอาชีพอยู่ทางฝั่งมาเลย์นะครับที่เข้าลูกออกมาก็ขาดโอกาสนะครับในเรื่องจะทำบัตรประชาชนในเรื่องของการที่จะขึ้นทะเบียนราษฎรนะครับซึ่งมีจำนวนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตรงก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2560นะครับกับหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเป็นต่างประเทศก็ร่วมทางกงสุลครับทางฝั่งไทยก็มีทางกรมการปกครองสถาบันนิติคนที่ไม่มีตัวตนไม่มีบัตรไม่มีทะเบียนราษฎรแต่งตนว่าอยากจะมีตัวตนและอยากจะมีทะเบียนราษฎรแล้วคือเดิมทีเนี่ยเราใช้สปต.เนี่ยครับร่วมกับหน่วยงานที่เป็นจุดสตาร์ทนะครับ
0: ครับผม
1: เราจะจัดกิจกรรมนะครับให้กับคนที่ไม่มีทะเบียนราษฎรเหล่านี้นะครับเข้ามานะครับที่ทั้งในสปต.ก็560นะปี2569นะครับมีการสูตรทั้งไอที่อยู่ในต่างประเทศ283คน
0: เยอะ
1: ครับคุยครับแล้วก็คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ 2,244 คนครับ
0: ครับผม
1: ที่สำคัญนะครับที่มันคือเดิมทีเนี่ยเราตรวจสารพันธุกรรมเนี่ยเราต้องมาตรวจที่ก็ต้องไปตรวจที่กงสุลแล้วก็พอตรวจเสร็จก็ส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร
0: ์
1: แล้วก็ไปที่ทางกรมการปกครองแต่ปัจจุบันนะณปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีนี้ก็คือเราได้มีความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสุไหงโกลกครับก็คือเป็นโรงพยาบาลเดียวนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคที่สามารถที่จะดำเนินการเรื่องนี้ได้นะครับ
0: ครับผม
1: ไม่ต้องมาที่ไม่ต้องรออีเวนต์ที่สปต.จัดอีกแล้วสามารถที่จะไปยื่นความจำนงนะครับได้ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกได้เลย
0: ครับผมทีนี้ในกรณีของคนไทยที่อยู่ฝั่งประเทศมาเลเซียนะครับถ้าเกิดว่าเขามีความจำดงที่จะขอมีบัตรประชาชนด้วยนะครับเขาสามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับท่านฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นที่กงสุลอยู่ครับที่ยังคงดำเนินการอยู่นะครับที่ยังเป็นอยู
0: ่ครับผมแล้วก็จะมีทางทีมงานของสปต.ก็จะเข้าไปยังประเทศมาเลเซียหรือว่าต้องให้เขามาฝั่งประเทศไทยครับ
1: ตอนนี้เรายังเข้าไปที่ประเทศมาเลเซียอยู่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกว่าเราเข้าใจว่าการเข้ามาโดยไม่ถูกต้องก็ยังมีประเด็นอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับแล้วก็ด้วยเราก็เลยใช้วิธีเชิงรุกนะครับในการที่จะเข้าไปมาเลยนะครับแล้วก็ของปีงบประมาณ69เนี่ยเราดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
0: ครับผมอย่างล่าสุดเลยครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ฝั่งประเทศมาเลเซียมีความสนใจที่จะมาร่วมโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนครับท่านฮะ
1: ผมว่าตอนแรกเราคิดว่ามันเมื่อไหร่จะจบอะไรเงี้ยแต่กลับกลายว่าพอไปตรวจพอไปดำเนินการมันก็มีคนเข้ามาร่วมมากทุกปีอะครับครับ

0: แสดงว่าเรื่องความสนใจนี้ได้ความสนใจแน่นอนนะครับแล้วตามข้อสังเกตก็คือว่ายังมีคนที่ยังไม่มีบัตรยังขาดในเรื่องของการที่จะขึ้นทะเบียนราษฎรนี่อีกพอสมควรเพราะยังเห็นในเชิงปริมาณนี่ยังคงทยอยกันมามากทุกปี
1: ครับผมนี่ในกรณีของคนไทยที่อยู่ฝั่งประเทศมาเลเซียและเห็นว่าอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ทางสวตเองเข้าไปมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการดูแลคนอัสรีหรือว่าคนมันนิที่อยู่ในพื้นที่เลยครับตอนนี้นะครับทางสวตได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับท่านฮะ
0: ครับคือกลุ่มโอรังอัสรีนี่คือเป็นน้องที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงภาคใต้สองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็อยู่ทางยะลากลุ่มหนึ่งก็อยู่ทางนราธิวาสนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณเช่นกันนะครับที่พระองค์มีพระราชดำริว่าให้ดูแลกลุ่มคนเหล่านี้นะครับอย่าให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่แสวงผู้ที่ไม่หวังดีนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าไปดูแลนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการหนึ่งก็คือพยายามให้เขามีตัวตนเช่นกันก็คือกลุ่มเขาจะไม่มีทะเบียนราษฎรไม่ได้ทำบัตรประชาชนก็พยายามที่จะให้เขามีสิทธิ์นะครับเป็นคนไทยเมื่อมีบัตรประชาชนก็ได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆเทียบเท่าคนไทยการรักษาพยาบาลบ้างการเรียนการอะไรบ้างได้หมดเลยนะครับนี่เราครับเราทำอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็คือการให้ความรู้นะครับในเรื่องของภาษาไทยเรื่องของการคิดเลขเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของมารยาทหรือแม้กระทั่งเรื่องของการป้องกันปัญหาเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับทางการเรียนรู้เนี่ยก็เข้าไปช่วยนะครับก็เข้าแล้วก็ตอนนี้ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือในเรื่องการที่จะมาคุยกันว่ากลุ่มเราเนี่ยนะครับหลายส่วนนะครับหลายครัวเรือนเนี่ยก็ยังเร่ร่อนอยู่นะครับแต่วันนี้มีบางกลุ่มนะครับที่มีความตกลงใจว่าอยากจะมีที่พำนักพักพิงเป็นหลักฐานบ้าง
1: ครับ
0: มั่นบ้างนะครับก็ได้ริเริ่มในเรื่องของการที่จะจัดสร้างบ้านชั่วคราวนะครับให้กับกลุ่มเหล่านี้นะครับก็เริ่มไปแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วที่เบตงแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังจะเริ่มก็ที่แม่หว่างนะครับที่ทานโตนะครับก็กำลังบ้านในปีหน้า10หลังนะครับให้กลุ่มที่เขามีความต้องการที่จะอยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็ประกอบอาชีพในส่วนที่เขาถนัดครับ
1: ครับผมเอาเลยครับท่านฮะด้วยเวลาของรายการเราก็ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับท่านครับในช่วงท้ายวันนี้นะครับอยากจะให้ท่านฝากประชาสัมพันธ์หรือว่าชวนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่จะรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดยะลาในสัปดาห์หน้าครับท่านฮะเรียนเชิญเลยครับท่านฮะ
0: ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับร่วมรับเสด็จนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับโดยเฉพาะในวันที่16นะครับที่จะเสด็จมาต่อในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับแล้วก็ผมเรียนกับทางพี่น้องว่าวันนี้เป็นความโชคดีนะครับที่เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทุกพระองค
1: ์
0: ทุกพระองค์ทุกปีผู้นำประกอบนะครับต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็สิ่งที่ท่านดำริท่านรับสั่งนะครับทางสปต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะน้อมนำนะครับไปขับเคลื่อนนะครับให้เห็นผลเชิงประจักษ์นะครับก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายทุกหมู่เหล่านะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานพระราชดำริให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าประสงค์ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับผมวันนี้ทางรายการของเรานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านธีรวิทย์เทียนคโรจน์นะครับผู้อำนวยการกองประสานงานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับท่านครับขอบคุณมากครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่นะครับผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวของรายการ NBT South ร่วมใจคนไทยในไม่ทิ้งกันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับในช่วงวันและก็เวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กันชาติคือความสามัคคีของผู้คนร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคิดการดีวันนี้เจนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอำเภอทุ่งสงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีศิลปวัฒนธรรมค่ะแต่วันนี้นะคะเจนพาคุณผู้ชมมาติดตามการรำมโนราตัวอ่อนนะคะของน้องๆในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นน้องๆที่มีความสามารถมากๆนะคะเริ่มตั้งแต่รุ่นจิ๋วไปจนถึงรุ่นใหญ่เลยค่ะมีคุณครูที่คอยสอนนะคะซึ่งสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมาในชุมชนค่ะจะน่าสนใจและก็น่าติดตามแค่ไหนตามเจนไปชมพร้อมๆกันในรายการเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เจนอยู่กับตัวแทนมโนราตัวน้อยของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: น้องชื่ออะไรครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
1: ผมชื่อซันโบยุงเรียนเจริญนิตยาอยู่ป.3
0: น้องอะไรนะคะ
1: น้องซันโว
0: น้องซันโวใส่หน้ากากมาอย่างนี้น้องซันโวแสดงเป็นอะไรครับ
1: นายพรานครับ
0: โอ้แสดงเป็นนายพรานนายพรานนะคะนายพรานเนี่ยน้องซันเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนไหนครับ
1: ตั้งแต่ตอนป.1เติม2ครับ
0: ตอนนี้
1: ป.3
0: ตอนนี้ป.3แล้วฝึกตั้งแต่ป.1ฝึกมา2ปีแล้วทำไมเราถึงเลือกเป็นนายพรานอ่ะ
1: ตอนแรกๆผมก็มาฝึกมโนราแต่ผมรำไม่ได้ผมก็เลยมารำนายพรานเพราะนายพรานเป็นตัวสำคัญของมโนรา
0: ครับในกลุ่มของเราเนี่ยที่เราซ้อมกันมีนายพรานกี่คนคะ
1: บางทีก็มีแค่ผมคนเดียว
0: มีแค่ผมคนเดียวผมเป็นตัวตึงเลยใช่ไหมแล้วการฝึกเป็นนายพรานเนี่ยต้องฝึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ฝึกแบบ
0: คุณครูสอนยังไงบ้างสอนยังไงบ้างท่าทางเนี่ย
1: ครูไม่สอนครับผมทำเองครับ
0: อ๋อตัวเองทำเองแล้วดูจากที่ไหน
1: ไม่ได้ดูครับ
0: ก็คือพอเราใส่หรือว่าพอเราใส่หน้ากากแล้วท่าทางมันมาเลยใช่ไหม
1: ผมเคยไปเล่นในTikTokแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าทำแบบไงดี
0: แล้วก็เลยไปดูตัวอย่างมาจากในTikTokแต่ว่าที่เราดูอ่ะเราก็ทำตามได้เลยใช่ไหมคะฝึกนานไหมอ่ะ
1: ปีเดียวก็ได้
0: ปีเดียวก็ได้แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ถึงเดือนก็ได้
0: ไม่ถึงเดือนก็ได้ถ้าเอกลักษณ์ประจำของนายพรานเขาทำได้ไง มือต้องทำมือต้องเป็นยังไงคะชัดๆอีกทีนึงคุณผู้ชมยังไม่เห็นมือเป็นยังไงนะคะเป็นอย่างนี้แล้วดนตรีมันเป็นยังไงนิดเดียว
1: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอันนั้นมันดนตรีปั๊บเตียงตรงปั๊บอะไร
0: ประมาณนี้นายพรานคนเก่งของเราถ้าพี่ถามเหมือนทั่วไปเลยที่เราซ้อมกันเราซ้อมกันทุกวันไหมคะ
1: ไม่ทุกวันบางทีเขาไปรำไงครับ
0: อ๋อบางทีบางวันเขาไปรำถ้าวันไหนที่ว่างเราซ้อมกันใช่ไหมแล้วเราซ้อมกันช่วงไหนคะ
1: ถ้าไปโรงเรียนซ้อมตีสี่บางทีก็มาซ้อมตีห้าถึงหนึ่งทุ่มบางทีก็ตีหกครับแต่ถ้าไม่ไปโรงเรียนมาซ้อมตีสองถึงตีห้า
0: แล้วถ้าเกิดว่าวันที่เราไปโรงเรียน

0: แล้วเรามีการบ้านเนี่ยแต่ว่าเราต้องมาซ้อมด้วยเราทำยังไงคะ
1: พอผมมาซ้อมเสร็จแล้วผมจะกลับไปบ้านแต่ผมก็จะไปทำการบ้านครับ
0: ก็คือเลิกเรียนมาซ้อมก่อนถูกไหมลูกซ้อมเสร็จหนูไปทำการบ้านต่อ
1: บางทีก็ไปทำการบ้านที่โรงเรียนครับ
0: อ๋อแล้วอย่างเงี้ยเราได้ไปออกงานบ่อยไหมครับ
1: ไม่บ่อยครับ
0: แต่ว่าก็ไปใช่ไหม
1: เพราะว่านายพรานบางทีก็ไม่ได้รำบางงานครับ
0: แต่ว่าเพื่อนๆจะไปออกงานเยอะกว่าแต่ว่าหนูรู้ใช่ไหมว่านายพรานเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยแล้วคุณครูเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ใจดีสอนผมทั้งให้เปิดดนตรีให้ผมเต้นแล้วผมก็ดีใจมากครับ
0: หนูมีอะไรอยากบอกคุณครูไหมครับ
1: ผมรักคุณครูมากเลยนะครับ
0: สั้นๆง่ายๆค่ะผมรักคุณครูมากเลยนะคะแล้วก็รักตัวตนเราไหมที่เราเป็นนายพานเราชอบไหมครับ
1: ชอบมากครับ
0: ชอบมากก็คือต่อไปก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจะไม่ทิ้งใช่ไหมครับมีอะไรอยากบอกพ่อแม่ไหมคะเขาภูมิใจในตัวหนูมากเลย
1: ขอบคุณที่สนับสนุนผมครับ
0: โอเคครับโอเคโอ้เห็นดูจังคุณผู้ชมขาและนี่ก็คือความรู้สึกของน้องนะคะน้องเป็นนายพรานน้องบอกว่านายพรานเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกงานเยอะเหมือนเพื่อนๆแต่น้องภูมิใจมากๆเพราะว่านายพรานเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งมโนราตัวน้อยของเราในวันนี้นะคะนั่งอยู่กับเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยมากสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะคนสวย
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรชนกธานีรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้องเบลลี่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการค่ะ
0: น้องเบลลี่อยู่ชั้นป.4ค่ะน้องเบลลี่เนี่ยเริ่มมาเรียนมโนรากับคุณครูพรตั้งแต่ตอนไหนคะ
2: ตั้งแต่ตอนป.4ค่ะ
0: อ๋อป.4ก็คือเพิ่งเริ่มเรียนใช่ไหมคะทำไมหนูถึงเลือกมาเรียนมโนราคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบค่ะแล้วนอกจากชอบเนี่ยเราประทับใจอะไรอีกไหมในมโนราค่ะมโนรานี่เป็นยังไง
2: เป็นวัฒนธรรมค่ะ
0: เป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ใช่ไหมคะคุณครูสอนยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการรำมโนรา
2: คุณครูสอนให้นั่งสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระ
0: อันนี้คือก่อนที่แล้วพอตอนที่คุณครูสอนรำเนี่ยคุณครูสอนยังไงบ้าง
2: คุณครูจะให้สอนตั้งแต่ตอนง่ายๆแล้วก็ถ้าเริ่มได้ก็จะไปยากๆค่ะ
0: มโนราเนี่ยมีกี่ท่าคะ
2: มี12ท่า
0: 12ท่าคุณครูก็เริ่มสอนจนครบ12ท่าเลยใช่ไหมคะยากไหมคะเรามโนรา
2: ไม่ยากค่ะ
0: แล้วเราเป็นมโนราตัวอ่อนการฝึกเป็นมโนราตัวอ่อนของน้องเบลลี่ยากไหมอ่ะ
2: ไม่ยากค่ะ
0: ต้องตัวอ่อนมากเลยแน่ๆเดี๋ยวจะได้ดูกันคุณผู้ชมค่ะว่าจะตัวอ่อนแค่ไหนเราอยู่ที่นี่อยู่กับเพื่อนกันทั้งหมดกี่คนคะจำได้ไหมเยอะไหม
2: เยอะ
0: 20ได้ไหม
2: ประมาณ
0: 10กว่าอ๋อ12คนออกงานกันบ่อยไหมคะ
2: บ่อยค่ะ
0: ส่วนมากเราไปงานแบบไหน
2: แบบงานศพหรือว่างานอะไรที่สำคัญค่ะ
0: มีทั้งงานศพหรือไปเปิดงานไปโชว์ใช่ไหมคะเราได้ติ๊บไหม
2: ได้
0: เก่งจังเลยแล้วเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
2: นิสัยดี
0: นิสัยดีเรารักกันไหม
2: รัก
0: แล้วรักคุณครูไหมคะ
2: รักค่ะ
0: น่ารักจังเลยแล้วเด็กส่วนใหญ่รุ่นเดียวกับหนูช่วงเนี้ยจะเล่นโทรศัพท์ติดเกมเล่นเกมน้องเบลลี่ไม่ชอบเล่นโทรศัพท์เหรอคะ
2: ค่ะ
0: ชอบไหม
2: ไม่ชอบ
0: ชอบรำมโนรามากกว่า
2: ค่ะ
0: น่ารักมากเลยชอบรำมโนรามากกว่าหนูมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆในกลุ่มไหมคะรักกันไหม
2: รักกันค่ะ
0: ต้องสามัคคีกันไปออกงานด้วยกันบ่อยมากแล้วมีอะไรอยากบอกคุณครูไหมคะบอกเลยค่ะ
2: รักคุณครูค่ะ
0: เพราะว่าคุณครูเป็นยังไง
2: คุณครูใจดีค่ะ
0: คุณครูใจดีแล้วคุณครูสอน
2: คุณครูสอนรำมโนราค่ะ
0: หนูมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมคะเพื่อนๆรุ่นเดียวกับหนูที่เขาไม่ได้สนใจในการรำมโนราเหมือนเราอยากบอกว่ามโนราเนี่ยมันดียังไง
2: มโนราเหมือนกับ

0: กรรมค่ะ
1: มันช่วยให้เราฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมคะฝึกร่างกายแข็งแรงด้วยเพราะเราเป็นมโนราตัวอ่อนใช่ไหมคะวันนี้สวยมากๆนี่คุณผู้ชมขาน้องแต่งหน้าเองด้วยนะคะคุณครูนอกจากจะสอนการรำมโนราแล้วก็สอนให้แต่งหน้ากันเองด้วยเก่งมากๆป.4มีทั้งป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เนี่ยแต่งหน้าเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้ติดตามชมกันนะคะว่าการรำมโนราของน้องๆในกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงน่าสนใจน่าติดตามแค่ไหนอย่าพลาดนะคะเพราะว่าเป็นการรำมโนราตัวอ่อนด้วยพิเศษมากๆวันนี้ขอบคุณน้องเบลลี่นะคะที่ได้พูดคุยกันเดี๋ยวจะได้ชูการรำขอบคุณค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณครูอุทัยทิพย์คุณสุขหรือแม่ครูพรนะคะที่สอนเด็กดำมโนราที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อะค่ะคือได้รำงานรำถวายแม่แก่ที่วัดก้างปลานะคะแล้วก็เกิดไอเดียความคิดขึ้นมาเห็นเด็กกลุ่มของโรงเรียนมีกลุ่มของโรงเรียนบ้านหนองปริงอะค่ะที่อยู่ใกล้บ้านของคุณครูนะคะถึงก็เลยได้เอามาฝึกสอนเริ่มจากหลานของคุณครูที่เรียนอยู่โรงเรียนวัดก้างปลานะคะแล้วก็ได้ตามกันมารุ่นแรกก็มีแค่3คนนะคะ3คนก็คือจบไปแล้วคนหนึ่งก็ได้เรียนอยู่ที่นาฏศิลป์นครศรีธรรมราชและอีก2คนเขาก็ไม่สามารถที่จะมาฝึกต่อได้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะและก็มีรุ่นน้องตามมาโดยที่ว่าคุณครูไม่ได้ไปร้องขอหรือว่าไปประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีส่วนในตรงนั้นเลยเด็กเขาจะมาเองมาด้วยความสมัครใจมาด้วยความเต็มใจคุณครูจะสอนแบบไม่ได้บังคับแต่จะเน้นว่าลูกๆที่มาเรียนกับคุณครูจะต้องเป็นมโนราตัวอ่อนคือตั้งปฏิทานไว้ด้วยว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี้ยจะขออุทิศอะค่ะขออุทิศให้กับบรรพบุรุษครูหมอมโนราที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้เรียกร้องสอนให้ฟรีเด็กมาเรียนตอนเย็นเมื่อก่อนจะสอนทุกวันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเด็กอยู่ไกลๆเด็กในหมู่บ้านแต่ตอนนี้มีเด็กมาจากหมู่บ้านข้างนอกด้วยมาจากทางข้างนอกมาจากอำเภอตุ้งสงมาจากตำบลถ้ำใหญ่เข้ามาเรียนรู้ในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะและเด็กที่มาที่นี่ที่ได้เป็นมโนราตัวอ่อนจะต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิในการสอนของครูนะคะไม่ได้เน้นว่าการสอนรำมโนราตัวอ่อนแต่อย่างเดียวคือจะฝึกให้เด็กเรียนรู้ในทุกเรื่องให้รู้จักบรรพบุรุษของมโนราและจะต้องมีอัตลักษณ์ในการเรียนรำมโนราด้วยว่าข้อที่หนึ่งจะต้องรู้จักรักษาบรรพบุรุษของมโนรานะคะข้อที่สองจะต้องเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบุคคลที่ควรจะเคารพข้อที่สามจะต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในการที่เด็กมาเรียนจะต้องมีการพัฒนาในการที่มาเรียนมโนราตัวอ่อนและข้อที่4จะต้องมีความสามัคคีจะเน้นความสามัคคีเป็นหลักอะค่ะให้เด็กรักกันเด็กมาเรียนที่นี่เริ่มตั้งแต่อนุบาล นะคะมีอนุบาล3มีอนุบาล2และจนถึงป.6อะค่ะคุณครูจะเน้นว่าจะต้องเป็นมโนราตัวอ่อนและสอนให้เขารู้จักเสียสละด้วยถามว่าเด็กคนนี้เด็กที่มาเรียนที่นี่น่ารักไหมน่ารักมากๆนะคะเพราะว่า1ตื่นเช้าก็ต้องไปโรงเรียนตอนเย็นต้องมาเรียนกับคุณครูตั้งแต่4โมงครึ่งยัน1ทุ่มนะคะแล้วก็จะขอบคุณผู้ปกครองด้วยที่เขามีความไว้วางใจกับคุณครูนะคะว่าอยากให้ลูกหลานเขามาสืบทอดในการรำมโนรามโนราตัวอ่อนกำลังจะหมดไปจากครูขอใช้คำว่าจากเมืองนครนะคะเพราะว่าที่อื่นถามว่าเขาสอนไหมเขาก็สอนแต่ว่าจะไม่สามารถที่จะมีเด็กตัวน้อยๆแบบที่คุณครูสอนนะคะที่คุณครูศึกษาอยู่นะคะเพราะคุณครูก็อยู่ในสมาคมศิลปินพื้นบ้านเมืองนครด้วยในตำแหน่งเลขาของสมาคมศิลปินพื้นบ้านนะคะแล้วก็ได้ศึกษาว่าเราน่าจะฟื้นฟูสิ่งตรงนี้ขึ้นมาสิ่งที่บรรพบุรุษเคยสร้างไว้กำลังจะสูญหายหรือว่ามีน้อยครูก็เลยว่าเวลาที่เหลือทุกอย่างคือสละชีวิตเลยค่ะบอกได้เลยว่าคุณครูขอสละชีวิตมอบกายถวายชีวิตเพื่อทำให้กับบรรพบุรุษครูหมอมโนราที่บรรพบุรุษพ่อแม่เรานับถือกันมานะคะคือตั้งใจและเสียสละอุทิศตนเลยอะค่ะอุทิศชีวิตเลยอะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: เชิญชวนหน่อยค่ะเชิญชวนคนที่ดูรายการอยู
0: ่
1: ผู้ปกครองอะไรเงี้ยอยากจะให้น้องๆ นักเรียนมาเรียนเช
0: ิ
1: ญชวน
2: ได้ที่ไหนคร
0: ับบ้านของคุณครูนะคะบ้านอยู่หนองหวายน้ำ หมู่2ตำบลเขาโรอำเภอทุ่งสงนะคะครูใช้พื้นที่ในบ้านเป็นการสอนนะคะพื้นที่ในบ้านเลยเพราะว่าคิดไว้ว่าจะหางบประมาณยังไงที่จะมาสร้างโรงฝึกให้เป็นแบบนี้เพื่อที่จะสอนลูกหลานอยากให้คือให้คนที่สนใจนะคะต้องให้ลูกหรือว่าหลานของท่านเข้ามาด้วยจิตวิญญาณที่เขารักมโนราจริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นไม่สามารถที่จะทำมโนราตัวอ่อนได้นะคะให้อย่าให้ว่าบังคับลูกหลานมาถ้าใครสนใจเข้ามาได้นะคะอยู่หลังวัดก้างปลาประมาณ3กิโลบ้านหนองหวายน้ำหมู่2ตำบลขอโรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหรือว่าเบอร์ของคุณครู0619248985ค่ะยินดีที่จะสอนลูกหลานของท่านทุกคนที่มาที่นี่นะคะไม่ได้เรียกร้องค่ารางวัลหรือสินสอดอย่างไรอะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ

วันนี้หมดเวลาของรายการคิดการดีแล้วค่ะกับศูนย์ฝึกมโนราเด็กตัวอ่อนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนหน้าคิดการดีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเด็กดีเด็กเก่งและเด็กมีความสามารถที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะรับวันนี้เจและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
1: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
2: ตุ๊กตาก
3: ระเป๋า
1: สวยเนาะ
0: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
1: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: กินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
3: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
4: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
3: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเยี่ยมชมฟาร์มกุ้งเสือพังงาโชว์คุณภาพกุ้งกุลาดำพรีเมียมเล็งเพิ่มช่องทางการตลาดยกระดับราคาให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะกิจยาลาคุมเข้มความมั่นคงเชิงรุกปลูกผมลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงป้องกันการก่อเหตุขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ป่าผู้ควรเกรงระดมกำลังภาคพื้นดินเฮลิคอปเตอร์ควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569วันนี้สดจากห้องส่ง NBT ภูเก็ตเย็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสุนิสาหงทองและผมพิชยาบุญเฉลียวครับ
1: โดยตลอดทั้ง1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: ต้องบอกเลยนะคะว่าข่าวใหญ่ที่กำลังจะมาถึงก็คือภูเก็ตนะครับจะเป็นเจ้าภาพในการจัด Enterprise Conference นะครับแล้วก็ Worldmeeting นะครับ2026ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ต้องเฝ้าหน้าเฝ้าตาจับตามองนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับผม
1: ค่ะส่วนในพื้นที่ของชายแดนใต้ค่ะหลายหน่วยงานค่ะรวมถึงหน่วยงานความมั่นคงก็บูรณาการความร่วมมือคุมเข้มเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
0: โดยข่าววันแรกวันนี้นะครับเราก็จะไปกันที่จังหวัดสงขลาครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการเตรียมประชุมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์กำชับทุกฝ่ายบูรณาการภารกิจด้านสถานที่ความปลอดภัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกอย่างรอบด้านครับที่ห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทหารตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานเส้นทางการถวายความปลอดภัยระบบสื่อสารการแพทย์และการอำนวยความสะดวกพร้อมประสานการปฏิบัติให้สอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดครับ
1: สำหรับภารกิจที่จังหวัดสงขลาเตรียมการในวันที่14กันยายนนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่15กันยายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงวันที่21และ22กันยายนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งได้มีการประสานปฏิบัติร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับเสด็จและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะและทางจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่จัดพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดแห่งความสุขประจำปีงบประมาณ2569ให้แก่นายสมัยบุญมีหรือลุงนายชาวตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีโครงการมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดยดำเนินการครบทั้ง16อำเภอละ1

0: หลังสนับสนุนงบประมาณหลังละ 150,000 บาทรวม 2,400,000 บาทค่ะ
1: ด้านนายสมัยบุญมีหรือว่าลุงนายนะครับผู้ได้รับมอบบ้านกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับความเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่นึกไม่ฝันเลยครับว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้ได้เห็นทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยกันรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณจากใจจริงๆที่ผ่านมาตนเองก็ได้ตั้งใจทำความดีและอยากช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้รับความช่วยเหลือกลับมาแบบนี้ที่ผ่านมาเข้าใจความลำบากของผู้ยากไร้และผู้ที่ประสบความเดือดร้อนเป็นอย่างดีเพราะตัวเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาเช่นกันจึงรู้สึกซาบซึ้งที่หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนมองเห็นความสำคัญของประชาชนที่มีความเดือดร้อนครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้ทำส่วนราชการค่ะบันทึกภาพวิดีโอเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยทางจังหวัดพังงาได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดทำมิวสิกวิดีโอประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียในการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงานายพัฒน์ภัยรัตน์เพชรยวงผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาคณะผู้บริหารจังหวัดข้าราชการประชาชนเจ้าหน้าที่ตลอดจนเยาวชนนักเรียนและประสงค์นิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่ารวมบันทึกภาพวีดีทัศน์และร่วมขับร้องเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกจากหัวใจของชาวพังงาผ่านบทเพลงและภาพที่เปี่ยมด้วยความหมายค่ะ
1: บทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตึงใจประพันธ์คำร้องทำนองเรียบเรียงและขับร้องโดยดร.จุมพลทองตันหรือว่าโกไข่ครับมีเนื้อหาและท่วงทำนองที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีความรักความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยครับ
0: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาทั้งภาครัฐและเอกชนและอีกหลายภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจจัดทำมิวสิกวิดีโอประกอบบทเพลงเพื่อเป็นสื่อแทนใจของชาวพังงาในการถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งจะเผยแพร่ทั่วประเทศในวันที่18กันยายนนี้ค่ะ
1: จากกรณีคลิปนะครับที่มีการเผยแพร่บนโลกออนไลน์ผมเชื่อว่าหลายคนก็ได้มีการเห็นผ่านตามาบ้างเกี่ยวกับแพทย์ที่ออกมาโวยวายเกี่ยวกับระบบของทางโรงพยาบาลครับโดยโรงพยาบาลยังดังกล่าวนะครับก็อยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับขออภัยครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมโดยจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุถึงเหตุการณ์ที่แพทย์นะครับไม่สามารถตรวจผู้ป่วยได้เนื่องจากว่าไม่สามารถเรียกดูภาพพิมพ์เอ็กซเรย์ได้นะครับสร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้รับบริการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครับแพทย์หญิงจิรวรรณอารยพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกล่าวคำขอโทษประชาชนผู้รับบริการรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าระบบ Hospital Information System ของโรงพยาบาลไม่ได้ล่มหรือว่าขัดข้องแต่อย่างใดนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานอยู่2ระบบโดยระบบแรกเป็นระบบเดิมซึ่งจัดเก็บข้อมูลภาพเอ็กซเรย์มาเป็นเวลานานกว่า14ปีทำให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลใกล้เต็มขณะที่ระบบใหม่เป็นระบบที่โรงพยาบาลเริ่มใช้งานเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลของผู้เข้ามาตรวจนะครับ
0: สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะระบุว่าเกิดจากการเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูข้อมูลเอ็กซเรย์ไม่ถูกช่องทางทำให้เกิดความล่าช้าในการบริการขณะเดียวกันค่ะโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการย้ายข้อมูลจาก Data Center เดิมไปยัง Data Center ใหม่ซึ่งมีข้อมูลภาพเอ็กซเรย์รวมประมาณ90เทราไบต์และขณะนี้ค่ะสามารถย้ายข้อมูลได้แล้วประมาณ43เทราไบต์ขณะที่โรงพยาบาลนะคะได้เรียกแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยทำความเข้าใจถึง

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยืนยันว่าแพทย์ที่ดีและมุ่งหมายให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดค่ะด้านนายแพทย์กฤษณะอักษรนิตรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เปิดเผยว่าภาพเอ็กซเรย์ที่ถ่ายก่อนปี2021ยังคงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะคะในการดึงข้อมูลดังกล่าวติดภารกิจจึงทำให้เกิดดึงข้อมูลได้สำเร็จก่อนที่แพทย์จะสามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ประกอบการตรวจผู้ป่วยได้และท้ายที่สุดสามารถตรวจผู้ป่วยได้ครบทุกคนนอกจากนี้ค่ะยังมีแพทย์เฉพาะทางเข้ามาช่วยตรวจผู้ป่วยในช่วงเย็นทำให้สถานการณ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยสามารถดำเนินไปได้ด้วย
1: ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็ได้มีการยืนยันว่าประวัติและข้อมูลของผู้ป่วยไม่ได้สูญหายโดยข้อมูลอื่นๆเช่นผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าแลบนะครับยังคงสามารถเรียกดูได้ตามปกติส่วนข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ที่อยู่ระหว่างการย้ายระบบยังคงมีข้อมูลต้นฉบับอยู่ใน Data Center เดิมแล้วก็มีช่องทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการประสานขอข้อมูลเพื่อใช้ในการรักษาด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วพร้อมขอให้ทุกฝ่ายนะครับมีถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดคุยทำความเข้าใจกันและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุดโดยขอให้ประชาชนสบายใจครับว่าประวัติและข้อมูลผู้ป่วยไม่ได้สูญหายแต่อย่างใดครับ
2: ทำให้คนเข้าใจว่าระบบของโรงพยาบาลล่มต้องบอกว่าไม่ล่มไม่ว่าระบบข้อมูลผู้ป่วยหรือระบบเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลนะคะไม่ล่มแล้วก็การเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยมี data center เก่ากับใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการย้ายข้อมูลแต่ทั้ง2 ส่วนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หมดค่ะแล้ว data center อันใหม่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแผนกเอ็กซเรย์ละจะมีหลายแผนกที่สามารถเก็บข้อมูลแล้วเก็บข้อมูลที่ทันสมัยขึ้นได้ค่ะอันนี้นะคะค่ะคราวนี้เนี่ยก็ได้คุยกันทั้ง2ฝ่ายแล้วนะคะทางฝ่ายผู้ที่รับผิดชอบงานตรงนี้ฝ่ายผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็เข้าใจกันดีนะคะทุกคนก็หวังดีอยากจะให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีนะคะแล้วก็ได้พูดคุยในเชิงว่าเนื่องจากโรงพยาบาลต้องทำงานกันด้วยวิชาชีพหลายวิชาชีพร่วมกันนะคะต้องมีความเป็นเห็นอกเห็นใจแล้วทำงานด้วยกันอย่างมิตรภาพนะคะจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแล้วดูแลผู้ป่วยด้วยกันได้ค่ะ
0: และจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชป่าผู้ควนเคงค่ะถือว่าสถานการณ์ขณะนี้ค่ะหลายหน่วยงานก็ระดมกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ป่าพลุควันเคงโดยมีการระดมกำลังภาคพื้นดินเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่สถานการณ์ไฟป่าพลุควันเคงตอนกลางถือว่าก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านปลายดินหมู่3ตำบลบ้านตูนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์และบัญชาการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าพลุควันเคร่งอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งควบคุมแนวไฟเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจัดการทั้งภาคพื้นดินและสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟโดยเจ้าหน้าที่ค่ะยังคงเฝ้าระวังและตรวจสอบแนวไฟอย่างต่อเนื่องพร้อมการเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและฉีดน้ำกลบแนวเผาไหม้เพื่อสกัดการลุกลามค่ะ
1: ด้านนายประกาศสิทธิ์หอจันทร์หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าพลุควันเคงตอนกลางดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยมีการประทุของไฟขึ้นวันละ1จุดและเจ้าหน้าที่เองก็สามารถควบคุมเพลิงได้ภายในทันทีเนื่องจากมีการกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการกับอบต.เคงในการสนับสนุนรถน้ำมาต่อสายเพื่อลากสายเข้าไปดับไฟพร้อมขอสนับสนุนรถดับเพลิงนะครับจากเทศบาลตำบลชะอวดโดยการใช้เทคนิคการรีเลย์น้ำโดยการขนถ่ายน้ำเข้ารถดับเพลิงเพื่อลดระยะเวลาในการดับไฟครับ
0: และขอประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนถึงประชาชนในพื้นที่ในการงดเผาเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศมีความแห้งประกอบกับลมแรงเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่ายพร้อมกับการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนป้องกันไฟฟ้า

0: ลัดวงจรรวมถึงระมัดระวังในการจุดไฟในการประกอบพิธีกรรมต่างๆและหากพบเห็นไฟป่านะคะสามารถแจ้งได้ที่1362หรือแจ้งสถานีควบคุมไฟป่าพลุควนเค็งที่หมายเลขโทรศัพท์0753884006ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ถือว่าหลายหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: แน่นอนครับว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของฤดูฝนจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการเตรียมรับมือในเรื่องของอุทกภัยครับโดยจังหวัดยะลาก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปี2569เน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดระบบอพยพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วครับที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสารติพิมุกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยบูรณาการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบเทศบาลตำบลท่าสาบเตรียมศูนย์อพยพ13จุดแบ่งเป็นในพื้นที่11จุดและนอกพื้นที่2จุดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์กู้ภัยและระบบสื่อสารรวมถึงเตรียมจุดพักพิงสำหรับสัตว์เลี้ยงขณะที่หน่วยทหารพร้อมสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะและเรือกู้ภัยส่วนโครงการชลประทานยะลาเร่งติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าครับ
0: โดยที่ประชุมยังรับฟังปัญหาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.โดยเสนอให้เตรียมสุขาเคลื่อนที่และบุคลากรทางการแพทย์ประจำจุดอพยพเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ยาประจำพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ประสบภัยที่อพยพจากต่างพื้นที่ค่ะ
1: ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับนายมูฮัมหมัดสารติพิมุกก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเน้นการแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วพร้อมจัดระเบียบการจอดรถบริเวณสะพานท่าสาบเพื่อเปิดทางให้รถกู้ภัยและรถขนาดใหญ่สามารถเข้าพื้นที่ได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
0: ในขณะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการวางแผนเตรียมรับมืออุทกภัยเช่นกันค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตถอดบทเรียนการฝึกแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์จริงค่ะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายวรัตน์สุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อถอดบทเรียนการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตกรณีอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกำหนดแนวทางพัฒนาการฝึกในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: สำหรับการฝึกครอบคลุมทั้งการฝึกซ้อมบนโต๊ะเพื่อทบทวนการตัดสินใจการประสานงานและการสั่งการรวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงทั้งสถานการณ์ดินโคลนถล่มเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยที่ประชุมเองก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแล้วก็ทบทวนแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตครับ
0: ทางนี้จังหวัดภูเก็ตจะนำบทเรียนจากการฝึกไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งด้านบุคลากรอุปกรณ์การสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดสถานการณ์จริงค่ะ
1: ยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ว่าเราจะไปกันในเรื่องของภาษีนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะครับการประเมินภาษีประจำจังหวัดพิจารณาคำอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2569ครับนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องของการประเมินภาษีประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ทับ2519โดยมีนายวุฒิชัยบำรุงรัฐท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมเองก็ได้มีการพิจารณาคำอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี2519ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตรวม4แห่งรวมถึงกรณีผู้ประกอบการภาคเอกชนก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมินและเรียกเก็บภาษีโดยคณะกรรมการเองก็ได้มีการพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีทั้งระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ราคาประเมินที่ดินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนโดยอาศัยข้อมูลเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องรอบคอบและเป็นธรรม ทั้งนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตมุ่งให้การประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เสียภาษีครับ
0: ขณะที่ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการที่ปรึกษาความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตครั้งที่11/2569ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้พิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม3โครงการคือโครงการโรงแรมในตำบลฉลอง15ห้องโครงการโรงแรมในตำบลป่าตอง137ห้องและโครงการอาคารชุดพักอาศัยในตำบลสาคู263ห้องชุดทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดโครงการและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบพร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ที่จังหวัดสงขลาก็ได้มีการเปิดเวทีเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการช่วยกันคิดด้านธรรมาภิบาลไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจัดสัมมนาวิชาการธรรมาภิบาลและความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืนครับที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยเองก็ได้มีการร่วมกับสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสภาและสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจัดสัมมนาวิชาการเรื่องธรรมาภิบาลและความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านธรรมาภิบาลตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่างๆโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทวัฒน์ดิษยสรินอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสถานขออภัยครับราชบัณฑิตยสภาสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาเข้าร่วมครับ
0: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะได้กล่าวนะคะว่าประเทศไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้านทำให้หลักธรรมาภิบาลมีความสำคัญต่อการบริหารประเทศโดยมุ่งเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบหลักนิติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมธรรมาภิบาลจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือและร่วมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความหวังร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะ
1: โดยภายในงานนะครับก็มีการเสวนานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเสวนาสรุปและอภิปรายร่วมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดด้านธรรมาภิบาลไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
0: สำหรับจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นค่ะโดยทางจังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬา2026ที่เกาะพีพียกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะ จังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬา2026ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่โดยมีนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมากค่ะ
1: การจัดกิจกรรมมุ่งส่งเสริมจังหวัดกระบี่สู่การเป็นเมืองกีฬาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยมีกิจกรรมทั้งการแข่งขันทักษะดำน้ำการเก็บขยะใต้ทะเลและการสำรวจฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ระบุครับว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่หมู่เกาะพีพีพร้อมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกพพเองนะครับการขับเคลื่อนกระบี่สู่เมืองกีฬาควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้นโยบายกระบี่ Goes Green นะครับสะท้อนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน
0: ซ
1: ึ่
0: งก็มีราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ะลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งเสือพังงาค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งเสือพังงาชูคุณภาพกุ้งกุลาดำพรีเมียมเล็งเพิ่มช่องทางการตลาดยกระดับราคาเกษตรกรค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำพรีเมียมจังหวัดพังงาหรือว่ากุ้งเสือพังงาที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งแสงทองวัฒนาของนายวัฒนารังสีนาราหรือโกวัตตำบลหล่อยุงอำเภอตะกั่วทุ่งพร้อมกับพบปะรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งและรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรหารือแนวทางในการส่งเสริมการจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้ากุ้งกุลาดำพรีเมียมจังหวัดพังงาให้มีช่องทางเพิ่มขึ้นจากช่องทางปกติช่วยยกระดับราคาสินค้าค่ะ
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มีการกล่าวว่ากุ้งเสือพังงาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีศักยภาพทางการตลาดมีจุดเด่นที่เนื้อแน่นหวานหอมขนาดใหญ่และเลี้ยงด้วยแนวทางธรรมชาติจึงควรเร่งประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางจำหน่ายเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าตลอดจนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรครับ
0: ด้านนายอลงกรณ์รังสีนาราเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้กล่าวนะคะว่าฟาร์มเน้นการเลี้ยงแบบลดการใช้สารเคมีใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำและของเสียภายในบ่อรวมถึงนำระบบบำบัดของเสียมาใช้ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ต่อขณะที่การเลี้ยงกุ้งค่ะก็ใช้เวลานานกว่าปกติเพื่อให้กุ้งเติบโตเต็มที่ส่งผลให้ได้กุ้งขนาดใหญ่คุณภาพระดับพรีเมียมทางนี้ค่ะทางจังหวัดพังงาได้มุ่งผลักดันกุ้งเสือพังงาให้เป็นสินค้าเด่นเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับราคาสินค้าโดยมีแนวคิดนะคะว่ากินกุ้งพรีเมียมต้องกินกุ้งเสือซื้อกุ้งเสือพังงาในที่แสงทองวัฒนฟาร์มและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยักษ์พังงาที่หมายเลขโทรศัพท์0932324165คุณพิชยะก็สามารถถ้าสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะโทรสั่งได้เลยค่ะ
1: ได้เลยครับ ครับผมโดยข่าวที่ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของ Enterprise นะครับโดยนี่ที่เรามีการคุยกันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับผมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นในเดือนของ
0: เดือนพลาย
1: นะครับเป็นพลายมันแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ครับก็จะเป็นงานใหญ่สำหรับภูเก็ตก็คือจะเป็นการจัดอินเตอร์พลายนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพอินเตอร์พลาย GMNWC 2026เดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ระดับนานาชาติครับที่ห้องประชุมพันวาขออภัยครับที่ห้องประชุมจันพันวาสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้นายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการจัดเตรียมการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026หรือว่า GMWWC ที่จังหวัดภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพนะครับเพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะมีการสื่อสารไปยังประชาชนนักท่องเที่ยว

0: ร้อมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกและศักยภาพของภูเก็ตใน
1: กับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมซึ่งการประชุมมีคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนและขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
0: ติดตามภารกิจรองแม่ทัพภาคที่4นะคะได้มีการตรวจเยี่ยมกำลังพลค่ะโดยทางรองแม่ทัพภาคที่4ได้ตรวจเยี่ยมตรวจประเมินผลมาตรฐานการฝึกชปทพรุ่นที่4ปี2569เสริมเขี้ยวเล็บชายแดนใต้ค่ะเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาพลตรีเฉลิมพรขำเขียวรองผู้ขออภัยค่ะรองแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลมาตรฐานการฝึกชุดปฏิบัติการฐานพรานรุ่นที่4ปี2569ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นรองแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่การฝึกภาคสนามเพื่อสังเกตการและตรวจประเมินขีดความสามารถของกำลังพลอย่างใกล้ชิดการนี้ค่ะได้เน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์การฝึกซึ่งต้องมุ่งเน้นในการเสริมสร้างทักษะความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกำลังพลให้มีความเฉียบคมแข็งแกร่งและสอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไปค่ะ
1: เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาก็ได้มีการประชุมแล้วก็ควบคุมในเรื่องของมาตรการเพื่อให้เกิดความคุมเข้มมากขึ้นนะครับโดยที่หน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับก็ได้มีการเน้นย้ำมาตรการคุมเข้มเมืองเศรษฐกิจกำชับกำลังพลห้ามประมาทสร้างเงื่อนไขดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างสูงสุดครับพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาลงพื้นที่กรมทหารพรานที่41ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานสถานการณ์ในพื้นที่และแนวทางการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจสำคัญโดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐฝ่ายทหารตำรวจและส่วนราชการต่างๆในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นความพยายามในการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงการป้องกันพันหาในเรื่องของภัยแทรกซ้อนในทุกรูปแบบครับ
0: โอกาสนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลทุกนายโดยกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัวห้ามประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเด็ดขาดหรือเลี่ยงนะคะการสร้างเงื่อนไขและต้องสามารถกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจยะลายังได้ยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบในรูปแบบเชิงรุกตามนโยบายด้านความมั่นคงระดมกำลังพลผสมทุกภาคส่วนค่ะปฏิบัติการลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อจำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการซึ่งส่วนที่กำลังร่วมกันระหว่างฐานบกฐานพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนเชิงรุกค่ะ
1: สำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบหลายจุดสำคัญได้แก่พื้นที่ป่าภูเขาพื้นที่ชุมชนไทยพุทธพื้นที่แนวชายป่าท้ายหมู่บ้านรวมถึงจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมต่างๆเพื่อสกัดกั้นและจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวหรือการลักลอบเข้ามาปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้ามพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
0: ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้มีการกดอัยการศึกนะคะในพื้นที่ของอำเภอระแงะค่ะโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งผลการปฏิบัติงานตามกฎอัยการศึกในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสหลังเชิญตัวบุคคลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการซักถามย้ำนะคะเรื่องของการปฏิบัติยึดหลักสิทธิมนุษยชนโปร่งใสและเป็นธรรมตามกฎหมายค่ะ เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยเชิญตัวนายแวร์อัสตรีหมู่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบงเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อมูลและซักถามเบื้องต้นณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งการดำเนินการค่ะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ

0: ูธรระแงะตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565จากนั้นค่ะได้นำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลระแงะก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนค่ะ
1: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ได้มีการย้ำครับว่าการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยึดหลักสันนิษฐานนะครับว่าผู้ใดก็ตามเป็นบุคคลนะครับบริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดพร้อมดำเนินการโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและหากพบสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ย้ำนะครับ1341ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกข้อมูลมีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับการตั้งป้ายห้ามจอดวางกรวยเก้าอี้ขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านทำได้หรือไม่และมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่รู้ให้ชัดก่อนกีดขวางพื้นที่สาธารณะใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

วัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามมิให้หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่ถ้ามีการกีดขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้โดยโทษตามมาตรา148คือปรับไม่เกิน500บาทจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งโทษปรับซึ่งถือว่าค่อนข้างปรับสูงอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาผู้อื่นที่มาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านนะคะโดยการนำป้ายห้ามจอดแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยสิ่งของใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมาวางขวางไว้แม้ว่าจะ

การช่วยในการแก้ปัญหาการถูกจอดกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ

0: รงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
0: พาไปดูกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะเอาใจสายรักสุขภาพกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชวนทุกกลุ่มวัยลุกขึ้นขยับร่างกายสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืนในโครงการรณรงค์สร้างกระแส Get Fit Stay Firm จังหวัดพัทลุงค่ะเมื่อวานนี้ที่สนามกีฬาหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแส Get Fit Stay Firm จังหวัดพัทลุงประจำปี2569โดยมีบุคลากรสาธารณสุขภาคีเครือข่ายภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอสม.นักเรียนและประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 1,000 คนบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและคึกคักผู้เข้าร่วมค่ะก็พร้อมใจการออกกำลังกายขยับร่างกายและร่วมสร้างกระแสสุขภาพดี
2: โดยไฮไลท์สำคัญคือผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับได้มีการนำเต้นออกกำลังกายร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานภายใต้แนวคิดรักเมืองลุงสร้างเมืองลุงสร้างสุขภาพของคนเมืองลุงจังหวัดพัทลุงมุ่งส่งเสริมให้การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเพื่อให้ชาวพัทลุงมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด Get Fit Stay Firm ครับ
0: สำหรับการจัดกิจกรรมนะคะมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยหันมาใส่ใจสุขภาพทั้งการออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งยังเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประชาชนค่ะ
2: เมื่อตำบลปากน้ำฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้มีการมาเยี่ยมชมดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ตำบลรัศดาครับโดยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนครับวันนี้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตนายไทยธนะรุ่งเรืองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุหลังมีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลในระดับประเทศสะท้อนถึงแนวทางการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ครับ
0: สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดานะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2558จากจุดเริ่มต้นของการรวมพลังและความสามัคคีของผู้สูงอายุในพื้นที่ก่อนนำแนวคิดและองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นมาต่อยอดพัฒนาจากโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุให้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีระบบโดยจัดทำแผนการดำเนินงานจากความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละปีเพื่อให้กิจกรรมและโครงการสามารถตอบโจทย์และเกิดประโยชน์ต่อผู้สูงวัยอย่างแท้จริงค่ะจุดเด่นสำคัญนะคะคือการสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุจากหลากหลายอาชีพและพื้นฐานที่ได้เรียนรู้ร่วมกันภายใต้แนวคิดถอดหัวโขนทุกคนเข้ามาในฐานะนักเรียนของโรงเรียนมีระเบียบวินัยมีน้ำใจและเคารพกติกาพร้อมกับเปิดโอกาส

0: ให้ผู้สูงอายุนะคะนำภูมิปัญญาและความสามารถของตนเองมาต่อยอดทั้งการทำอาหารการนวดการออกกำลังกายโยคะตลอดจนศิลปะการแสดงโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมค่ะ
1: จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาได้รับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับประเทศรวมถึงรางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในระดับประเทศจนได้รับการยอมรับเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบให้หน่วยงานท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆให้เดินทางมาศึกษาดูงานโดยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการนำคณะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีศักยภาพมีคุณค่าและมีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
2: โรงเรียนนี้สร้างในปี2558นะคะก็เกือบ12ปีที่เราทำมานะคะรางวัลเนี่ยนะฮะรางวัลที่การันตีที่ทุกครั้งที่เราได้เนี่ยนะคะก็ได้จากบทบาทของผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นเราก็ทำเรื่องภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุมีเองนะเช่นการทำอาหารการนวดอะไรเนี่ยทำโยคะการออกกำลังกายผู้สูงอายุเขามีอยู่แล้วเนี่ยเรามาทำให้เขาเนี่ยมีศักยภาพขึ้นนะคะให้เขาเนี่ยสามารถปล่อยของตัวเองเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครตั้งแต่นั้นมาเราก็เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศเมื่อปีที่แล้วนะ1รางวัลและปีนี้เราก็ได้โรงเรียนต้นแบบระดับประเทศอีกและก็โรงเรียนสพอสดีเด่นระดับประเทศด้วยค่ะ
0: หากใครมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะของหวานที่จะต้องมาลองเลยก็คือโอเอ๋วและอีกเมนูก็คือบี้ด่ายบักนะคะและอีกขาดไม่ได้เลยที่อยากให้ลองมาชิมก็คือลอดช่องสิงคโปร์ของแปะหลายค่ะพาไปชิมลอดช่องสิงคโปร์แปะหลายนะคะของหวานในตำนานเมืองภูเก็ตที่อยู่คู่คนท้องถิ่นมากว่า50ปีเส้นเหนียวนุ่มหวานเย็นชื่นใจที่ราคาเพียงถุงละ12บาทแต่ขายดีจนหมดไวค่ะหากพูดถึงของหวานที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนคุ้นตาค่ะคือชื่อของลอดช่องสิงคโปร์แปะหลายหรือว่าที่คนในพื้นที่เรียกติดปากว่าลอดช่องหน้าศาลถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตมานานกว่า50ปีโดยร้านรถเข็นเล็กๆแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านพิบูลสวัสดีฝั่งศาลแรงงานตรงข้ามศาลจังหวัดภูเก็ตถนนดำรงถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่คุ้นเคยกับรสชาติของลอดช่องเจ้านี้มาตั้งแต่เด็กค่ะ
1: สำหรับจุดเด่นอยู่ที่เส้นลอดช่องสีขาวสลับแดงลักษณะเป็นเส้นยาวเนื้อเหนียวนุ่มและหนุบหนับลงไปให้รสชาติหวานหอมและชื่นใจนะครับยิ่งในช่วงอากาศร้อนๆของภูเก็ตยิ่งเหมาะสำหรับรับประทานเพื่อคลายร้อนนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอีกหนึ่งเสน่ห์ของร้านคือราคาที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันจำหน่ายเพียงถุงละ12บาททำให้ลอดช่องหน้าศาลยังคงเป็นของหวานราคาสบายกระเป๋าที่ใครผ่านไปผ่านมาจะต้องแวะซื้อรับประทานได้ตลอดระยะเวลากว่า50ปีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของวิถีชีวิตและความทรงจำของคนภูเก็ตหลายคนที่เคยได้รับประทานมาตั้งแต่เด็กเมื่อมีโอกาสผ่านบริเวณนี้ก็ยังแวะกลับมาซื้อรสชาติเดิมๆที่คุณเคยครับ
0: ซึ่งร้านก็เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลาประมาณ 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดค่ะและหยุดทุกวันอาทิตย์โดยใครที่ตั้งใจมาชิมนะคะแนะนำให้มาตั้งแต่เช้าเพราะว่าลอดช่องร้านนี้ค่ะขายดีแล้วก็หมดค่อนข้างเร็วบางวันนะคะยังไม่ทันถึงเที่ยงก็หมดแล้วค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดหรือสั่งล่วงหน้าก็สามารถโทรสั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0619364565ค่ะก็สามารถไปลิ้มลองชิมกันได้ค่ะ
1: หากใครที่กำลังมองหาเค้กหรือว่าร้านเบเกอรี่ที่เกี่ยวกับพวกการแต่งงานนะคะเป็นเค้กแต่งงานเค้กการเซอร์ไพรส์ว่าเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ย
0: วันเกิดอะไร
1: เง
0: ี้ยครับ
1: แนะนำไปที่ Bake the Story ที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมากว่า12ปีครับโดยที่ Bake the Story หนึ่งในร้านเบเกอรี่จังหวัดภูเก็ตส่งต่อความสุขผ่านทุกชิ้นขนมใส่ใจตั้งแต่วัตถุดิบถึงความรู้สึกลูกค้าเพราะเชื่อว่าทุกเค้กมีเรื่องราวและทุกเรื่องราวมีคุณค่าฉลองครบรอบ12ปีเมื่อวานนี้ครับ จากความตั้งใจเล็กๆเมื่อ12ปีก่อนวันนี้ Bake the Story เติบโตขึ้นพร้อมกับลูกค้าและยังคงรักษาหัวใจสำคัญของการทำขนมนั่นคือความใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการสร้างสรรค์เค้กแต่ละก้อนเพื่อให้ทุกชิ้นไม่ได้มีเพียงรสชาติที่อร่อยแต่ยังมีเรื่องราวและความหมายอยู่ในนั้นโดยมีพี่ก้อยคุณมัฒนาวดีสิรินันทนกุลเจ้าของร้าน Bake the Story ที่มีประสบการณ์ในวงการทำเบเกอรี่มาอย่างยาวนานและพี่ชานายอนุชาพราวแก้ว The Art of Sweetness พร้อมทีมงานคอยให้บริการครับ
0: หนึ่งในผลงานที่สะท้อนความตั้งใจได้อย่างชัดเจนคือเค้กปั้นน้ำตาลโฮมเมดที่ทางร้านได้ออกแบบและทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าลงมือปั้นน้ำตาลทีละชิ้นด้วยความประณีตเสน่ห์ของงานแฮนด์เมดค่ะจึงอยู่ที่รายละเอียดเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมือทุกชิ้นมีเอกลักษณ์และถูกออกแบบให้สื่อถึงตัวตนหรือเรื่องราวของเจ้าของเค้กไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบงานฉลองหรือโอกาสพิเศษของคนสำคัญเพราะบางครั้งสิ่งที่ลูกค้าต้องการค่ะไม่ใช่เพียงเค้กสวยๆแต่คือเค้กที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวแทนความรู้สึกได้ผ่านฝีมือของคนทำที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดและนี่ก็คือเสน่ห์ของ Bake the Story เพราะตลอด12ปีที่ผ่านมาแม้จะสร้างสรรค์เค้กมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือความตั้งใจที่จะทำให้เค้กทุกก้อนนะคะเป็นมากกว่าของหวานจากแป้งน้ำตาลและวัตถุดิบธรรมดาถูกเติมด้วยความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจจนกลายเป็นเค้ก1ก้อนที่มีเรื่องราวค่ะ
1: นอกจากทางร้านจะจำหน่ายเครื่องดื่มต่างๆอย่างพวกกาแฟหรือว่าผลไม้โซดานะครับก็ยังมีขนมเบเกอรี่ที่ทำสดใหม่ทุกวันตัวร้านเกิดจากการรีโนเวทบ้านเก่าขึ้นมาและตกแต่งร้านได้อย่างสวยงามมีสวนหน้าบ้านร่มรื่นร้านตั้งอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตอยู่บริเวณคลินิกไตเทียมสามารถเข้ามาจอดรถหน้าร้านได้เลยครับ Bake the Story บริษัทปั้นความสุขจำกัดถนนเยาวราชตำบลตลาดใหญ่จังหวัดภูเก็ตโทร0894739966นะครับอีกครั้งนะครับ0894739966นะครับเพราะทุกช่วงเวลาดีๆเริ่มต้นได้ที่ Bake the Story ครับ
0: พาไปดูการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะสีสันคือคักอาชีวะพดุงประชายะลาเปิดฉากสำเภาเกมครั้งที่33ปลุกพลังเยาวชนรู้รักสามัคคีห่างไกลยาเสพติดค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักและพลังของวัยหนุ่มสาวเมื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสำเภาเกมครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2569โดยมีนายวิรพัฒน์ปุณธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติค่ะเข้าร่วมกว่า500คนสำหรับพิธีเปิดก็สร้างสีสันด้วยขบวนพาเหรดจาก4สีทั้งสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูและสีแดงค่ะพร้อมกับการแสดงและกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งการประกวดลีดเดอร์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการแสดงชุดพิเศษท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจจากผู้ชมค่ะ
1: ส่วนการแข่งขันสำเภาเกมครั้งที่33จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนและต่อเนื่องในวันที่9ถึงวันที่10กันยายน2519โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงควบคู่กับการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำการเคารพกติกาและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับ
0: ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็กล่าวค่ะว่ากีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจช่วยหล่อหลอมให้รู้จักอดทนเสียสละและเคารพสิทธิผู้อื่นพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อโตโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปค่ะ
1: ยังอยู่ในข่าวของฟุตบอลนะครับแต่ว่าจะไปกันที่จังหวัดปัตตานีครับโดยจังหวัดปัตตานีนะครับมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมรวมดาราพบกับทีมโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาปัตตานีส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองตานีประจำปี2569ครับเมื่อวานนี้สนามกีฬา PSU ปัตตานีแกรนด์ฟิลด์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีนางภาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมรวมดารากับทีมโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาปัตตานีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงในเรื่องของวัฒนธรรมและก็ของดีเมืองตานีประจำปี2519โดยมีนายสนั่นสนธิเมืองนายชัยพรนิยมแก้วและว่าที่ร้อยตีจิรัตน์สิริวันลบนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีว่าที่ร้อยตีสมบัติสิงคานป ปลัดจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายแขกผู้มีเกียรติผู้บริหารสถานศึกษานักศึกษานักเรียนผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากครับ
0: กีฬาฟุต

0: บอลนะคะก็ถือว่าเป็นสื่อกลางที่ทรงพลังในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างความสุขให้กับผู้คนซึ่งการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ค่ะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมาสนุกร่วมกันได้มาเจอกันได้ออกกำลังกายได้หัวเราะและได้สร้างมิตรภาพดีๆต่อกันค่ะเรื่องผลแพ้ชนะค่ะคงเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักคือรอยยิ้มและความทรงจำดีๆที่จะได้กลับไปและสร้างมิตรภาพอันงดงามร่วมกันทั้งนักกีฬาและผู้เข้าชมการแข่งขันค่ะ
1: ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช้พลังของกีฬาในการสร้างความสุขความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสินค้าวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวดินประเด็นใต้วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงาน MBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: global energy demand is no longer a future challenge. It is today's reality. GasDec, the world's largest event for natural gas, LNG, low-carbon solutions, hydrogen, electrification, and AI for energy, comes to Benko, placing Asia, the world's fastest-growing demand center, at the heart of the global energy conversation, where policymakers, CEOs, buyers, and investors turn rising demand into security, investment, and growth. GasTech 2026, where global energy supply meets demand.
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
2: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
3: ่ฮะนี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
2: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
3: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
2: ่โอเคก็ได
4: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
2: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
5: ฮะมื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
2: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
5: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
6: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
5: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
6: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจากสสส
7: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
8: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
9: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
8: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตีห้าตรงเพ่งเพ่งมาพบกันกับหมู่ข่าวชาวเถื่อนสั่งสองสิบเอ็ดข่าววันนี้ค่ะพี่ซีบูแล้วก็น้องจินนี่นำข่าวสั้นมามองไปคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันยินแลรายการหมู่ข่าวชาวเถื่อนนะคะเรานำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะรายการได้ทางทีวีดิจิตอลค่ะก็อตไมล์11นะคะแล้วก็Facebook Fanpage ค่ะ NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้นะคะตอนนี้เลยสักอยู่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจทีมงานได้นะคะ
1: แล้วก็ยังมีช่องทางโซเชียลอื่นๆทาง TikTok YouTube Instagram x.com นะคะนำมาฝากกันทุกๆแพลตฟอร์มเลยสำหรับข่าวสั้นทีเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วข่าวสั้นวันนี้วันข้าวแรก
0: ข้าวแรกนะคะเราเริ่มต้นภาพความอบอุ่นภาพความประทับใจนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรเนาะวิทยาเขตภาคใต้นะคะภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็ความภาคภูมิใจค่ะสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ประจำปี2567แล้วก็2568ถึงจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไปเลยภาพบรรยากาศกันค่ะนี่เลยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะก็บัณฑิตค่ะจากมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้ทั้ง5แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยสงขลาแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะแล้วก็ยะลาด้วยนะคะก็เป็นเขตภาคใต้เข้าร่วมพิธีในช่วงก้าวของการพระราชทานปริญญาบัตรค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็ความประทับใจนะคะจากพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องเพื่อนและก็คนในครอบครัวที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตไม่นำช่อดอกไม้ของที่ระลึกและก็สิ่งของต่างๆมามอบให้เพื่อเป็นการรวมฉลองความสำเร็จของคนในครอบครัวค่ะ
2: ค่ะสำหรับบัณฑิตในชุดคลุยนะคะอย่างที่เห็นกันอยู่ว่าทยอยนะคะออกจากพิธีแล้วก็รวมกันท่ายภาพกับครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนค่ะทางบริเวณป้ายมหาวิทยาลัยอาคารเรียนจุดสำคัญต่างๆเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำในวันสำคัญของชีวิตหลังจากที่ชายเวลาหลายปีนะคะในการศึกษาเหล่าเรียนมุ่งมั่นแล้วก็พยายามจนก้าวมาถึงวันสำเร็จการศึกษาวันแห่งความสำเร็จวันนี้ค่ะและครอบครัวก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะเพื่อมาเป็นกำลังใจและก็รวมสัมผัสช่วงเวลาสำคัญของบุตรหลานคณะทีภาพของการสวมกอดการมอบดอกไม้แล้วก็รอยยิ้มแห่งความสุขสะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของทางบัณฑิตและครอบครัวที่ได้เห็นความสำเร็จความพยายามนะคะจากความพยายามตลอดระยะเวลาของการศึกษานอกจากนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตและครอบครัวมันก็จะมีมิตินึงนะคะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ช่วยสร้างความคึกคักให้กับจังหวัดนครที่ธรรมราชเพราะว่ามีทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองญาติมิตรและก็ผู้ติดตามจำนวนมากเดินทางเข้ามาในพื้นที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่พักร้านอาหารร้านค้าและก็ธุรกิจบริการต่างๆในช่วงของการจัดงานนั่นเองค่ะ
0: ก็ทำให้วันแห่งความสำเร็จของบัณฑิตนะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความทรงจำอันงดงามของแต่ละครอบครัวแต่ก็เป็นการใช้อีกนึงช่วงเวลาที่สร้างความอบอุ่นความคึกคักและก็การมุ่นเวียนทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการรับปริญญาแล้วนะคะก็ขอให้บัณฑิตทุกคนและก็ครอบครัวเดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็แสดงความยินดีกับทางบัณฑิตมหาบัณฑิตและก็ดุษฎีบัณฑิตทุกฐานกันด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือความภาคภูมิใจที่ได้รับมาหลังจากที่เพียรพยายามในการศึกษาและเรียนกันมานั่นเองค่ะออกจากมหาวิทยาลัยไปโรงพยาบาลกันบ้างค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนหน้านี้ก็มีกระแสที่ค่อนข้างจะดังอยู่นะเกี่ยวกับการออกมาเรียกว่าเรียกร้องว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอถึงตรวจคนไข้ให้ไม่ได้ฟิล์มเอ็กซเรย์ไปไหนเลยค่ะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะล่าสุดค่ะทางผู้บริหารนะคะของทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็ได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นรวมไปถึงยืนยันว่าข้อมูลคนไข้ไม่ได้ให้ไปจากระบบของโรงพยาบาลแต่อย่างใดค่ะโดยทางแพทย์ยิ่งจิรวรรณอารยาพงษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมยกมือไหว้นะคะกล่าวคำขอโทษกับพี่น้องประชาชนผู้รับบริการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับยืนยันว่าระบบ Hospital Information System ของทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ล่มหรือว่าขัดข้องแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับ เกี่ยวกับระบบโครงการจัดเก็บข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีการใช้งานควบคู่กันอยู่2ระบบโดยระบบแรกเนี่ยเป็นระบบเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลภาพเอ็กซเรย์มาเนี่ยมากว่า14ปีแล้วทําให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็มันก็แข็งๆอีเต็มแล้วนะคะขณะที่ระบบไม่เป็นระบบที่โรงพยาบาลเริ่มใช้งานในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการเรียกรู้ข้อมูลนั่นเองค่ะ
0: สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ระบุว่าเกิดจากการเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูข้อมูลเอ็กซเรย์ไม่ถูกช่องทางค่ะก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลนะคะก็อยู่ระหว่างการย้ายข้อมูลจาก data center นะคะ data center เดิมเนี่ยไปยัง data center แห่งใหม่ก็จะมีข้อมูลภาพเอ็กซเรย์รวมประมาณ90เทราไบต์แล้วก็ขณะนี้สามารถย้ายข้อมูลได้แล้วประมาณ43เทราไบต์ค่ะโดยเมื่อวันนี้นะคะกาวกันยายนก็ได้มีการเรียกแพทย์แล้วก็พยาบาลที่เกี่ยวข้องค่ะมาพูดคุยทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อให้การทำงานเป็นในทางไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยยืนยันว่าแพทย์แล้วก็บุคลากรทุกฝ่ายต่างมีเจตนาที่ดีนะแล้วก็มุ่งมั่นให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดค่ะด้านนายพัฒนาพรหมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวก็ขอให้พร้อมก็ไอ้ถูกฝ่ายนะถอยที่ถอยทีถอยอาศัยเขาว่าพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วก็เดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุดโดยขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจนะคะว่าประวัติแล้วก็ข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้สูญหายไปไหนค่ะ
2: ใช่ค่ะคือข้อมูลในระบบไปเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลเนี่ย6ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2022จนถึง2ปี
3: ไม่ล่มไม่ว่าระบบข้อมูลผู้ป่วยหรือระบบเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลนะคะไม่ล่มแล้วก็การเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยมี data center เก่ากับใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการย้ายข้อมูลแต่ทั้ง2 ส่วนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หมดค่ะแล้ว data center อันใหม่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแผนกเอ็กซเรย์ละจะมีหลายแผนกที่สามารถเก็บข้อมูลแล้วเก็บข้อมูลที่ทันสมัยขึ้นได้ค่ะอันนี้นะคะค่ะคราวนี้เนี่ยก็ได้คุยกันทั้ง2ฝ่ายแล้วนะคะทางฝ่ายผู้ที่รับผิดชอบงานตรงนี้ฝ่ายผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็เข้าใจกันดีนะคะทุกคนก็หวังดีอยากจะให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีนะคะแล้วก็ได้พูดคุยในเชิงว่าเนื่องจากโรงพยาบาลต้องทำงานกันด้วยวิชาชีพหลายวิชาชีพร่วมกันนะคะต้องมีความเป็นเห็นอกเห็นใจแล้วทำงานด้วยกันอย่างมิตรภาพนะคะจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานและดูแลผู้ป่วยด้วยกันได้ค่ะ
2: ก็สรุปว่าเรียกว่าเรียบร้อยกันทุกๆฝ่ายวันนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาครบทุกคนนะคะไม่มีการตกหล่นมีคุณหมอมาช่วยดูแลรับช่วงโต๊ะในการที่จะตรวจรักษาด้วยนะคะก็เดี๋ยวกว่าจบกันทุกอย่างข้อมูลก็ไม่ให้ไปได้สบายใจได้ในการใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ค่ะยังคงติดตามเรื่องราวกันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องราวนี้ป่าผุขวนเคงค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าป่าผุขวนเคงนะคะโดยมีการระดมกำลังภาคพื้นที่เฮลิคอปเตอร์ค่ะทิ้งน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ด้านสถานการณ์ไฟป่าป่าผุขวนเคงตอนกลางตอนนี้ก็คือดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะนายสมชายลีลาหน่อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพร้อมด้วยนายวิทยาเขี้ยวโรจน์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่บ้านปลายดินหมู่ที่3ตําบลบ้านตูนอําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และก็บัญชาการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าผู้ก่วนเคร่งอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกําชับเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมแนวไฟเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนนะคะโดยระดมกําลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการทางพักพื้นดินและก็สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำนะคะในพื้นที่ที่เขาถึงได้ยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและก็ตรวจสอบแนวไฟอย่างต่อเนื่องพร้อมกันเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะแล้วก็จัดกำลังเข้าห้ามน้ำและก็ฉีดน้ำกรบแนวเผาไม้เพื่อสกัดการลุกลามค่ะ
2: ทางด้านของนายประกาศิทธิ์ทอจันค่ะว่าหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ไฟป่าพลุควนคริ่งตอนกลางดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยมีการปะทุของไฟขึ้นวันละ1จุดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้ภายในทันทีเนื่องจากว่ามีการกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการกับทางอบต.คริ่งในการสนับสนุนรถน้ำมาต่อสายเพื่อลากข้าวไปดับไฟ พร้อมกับการโฆษณาสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลชะอวดโดยการใช้เทคนิคนะคะเขาเรียกว่าการรีเลย์น้ำเป็นการคนไถ่น้ำข้าวในรถดับเพลิงเลยไม่ต้องสลับขั้นนะคะเพื่อลดระยะเวลาในการดับไฟแล้วก็ครอบประชาสัมพันธ์ค่ะย้ำเตือนถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการงดเผาเนื่องจากว่าช่วงนี้สภาพอากาศมีความแห้งประกอบกับลมแรงเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่ายพร้อมกับการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรรวมไปถึงระมัดระวังการจุดไฟในการประกอบพิธีกรรมต่างๆและถ้ากว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเห็นไฟป่าก็แจ้งได้ที่สายด่วน1362หรือว่าแจ้งสถานีควบคุมไฟป่าพรุควรคริ่งนะคะที่เบอร์โทรศัพท์075-388-406ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะช่วยกันเป็นผู้เป็นตาซ่องดูแลนะคะไม่ให้เกิดไฟป่าแล้วก็ไฟในบ้านของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพาไปกินของกินกันบ้างเลยเดี๋ยวครับตึงๆดูรีเล็กกันบ้างนะคะไปชิม
2: ไปน้องอ้ําเลย
0: ใช่ไปชิมของกินร่อยๆกันล่ะแต่ช่วงนี้พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
2: ไหนดูหน่อย
1: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
2: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
1: เออว่ะ
2: นั่นดิ
3: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
4: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ทั้งที่ซ่องห้องรายการหมูข้าวเช่าเทือนค่ะอย่างที่น้องเจนบอกไปว่าพามากินกันให้จุกเลยนะคะช่วงท้ายนี่เอาใจน้องอามกันสักนิดน้องอามชอบถ้ามันมีของกินมาวันนี้มีของกินมาให้ค่ะไปกันที่ภูเก็ตค่ะมีลอชองสิงคโปร์แปะไล่เขาบอกว่าเป็นอาหารท้องถิ่นที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตมาแล้วกว่า50ปีโดยมีลักษณะโดดเด่นคือเส้นเหนียวหนุ่มหวานเย็นชื่นใจและราคาก็คิดว่าถูกๆตุ้งละ12บาทเท่านั้นเองค่ะหาพูดผู้ถึงของว่านที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตมายาวนานนะคะอย่างนึงเลยที่คนภูเก็ตก็คุ้นหูคุ้นตานะคะในชื่อของลอชองสิงคโปร์แปะไล่หรือว่าคนในพื้นที่เรียกติดปากว่าลอชองนาซานค่ะที่เป็นอีกหนึ่งร้านที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตมานานว่า50ปีโดยเป็นร้านรถเข็นเล็กๆนะคะตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าห้างพิบูลสวัสดีฝั่งต้านแรงงานตรงข้ามกับสั้นจังหวัดภูเก็ตค่ะอยู่บนถนนดำรงถึงแม้ว่าจะคล้องรถชองเจ้านี้มาตั้งแต่เด็กๆค่ะ
1: จุดเด่นนะคะอยู่ที่รถชองเนี่ยเป็นเส้นสีขาวสลับสีแดงค่ะลักษณะของเส้นเนี่ยยาวเหนียวนุ่มนุ่มและก็

0: หนุบหนับเคี่ยวเพลินนะก่อนที่ว่าเติมน้ำหวานเย็นๆลงไปรสชาติก็จะหวานหอมแล้วก็สดชื่นยิ่งในช่วงอากาศร้อนๆของภูเก็ตเนี่ยเหมาะมากๆสำหรับกันกินเบื่อเป็นการผ่อนคลายค่ะนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอีกอย่างนึงคือร้านที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายปัจจุบันก็ขายอยู่แค่ถุงละ12บาทก็เลยทำให้รสของนาซาเนี่ยยังคงเป็นของหวานราคาสบายกระเป๋าค่ะที่ว่าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อกินกันได้ตลอดระยะเวลากว่า50ปีไม่น้อยๆ นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและก็ความทรงจำของคนภูเก็ตไปแล้วนะคะหลายคนที่เคยกินก็มาบอกว่ากินเล็กเด็กเด็กๆมีโอกาสผ่านทางบริเวณนี้ก็ยังแวะมาเซอร์จนถึงปัจจุบันนี้รสชาติเดิมๆที่คุณเคยคิดถึงค่ะ
1: ส่วนร้านนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะคะเปิดกันตั้งแต่ตีเก้าหัวเช้าไปจนว่าโค้งอีมดนะคะหยุดกันทุกวันอาทิตย์โดยใครที่ตั้งใจมาชิมก็แนะนำไม่มากแต่ว่าชาวฮิตค่ะเพราะว่ารสชองร้านนี้ขายดีหมดเร็วบางวันยังไม่ทันถึงเถียงกันหมดแล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อล่วงหน้าค่ะมีเบอร์โทรศัพท์มาฝากกันด้วยค่ะ0619364565ค่ะหลอดชองแปะล่ายจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: แวะเวียนกันไปได้นะคะ
1: ก็เป็นแบบเป็นภาพที่แบบมันเราเห็นกันตอนเด็กๆเนาะซื้อว่านเย็นชาอะไรนะเขาเรียกว่าว่านเย็นหลอดชองชื่นใจกันลั่งหน้าโรงเรียนแบบเนี้ย
0: ยังคงไปกันได้50ปีแล้วค่อยมายาวๆนะ
1: ค
0: ะไปจังหวัดยะลากันบ้างแล้วเดี๋ยวเราคงกินกันแล้วติดตามในช่วงไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ
1: ค่ะ
0: พาไปกินอาหารที่ร้านครัวกันเองจังหวัดยะลาเขาบอกว่าร้านนี้ราคาเนี่ยคุ้มสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะเป็นร้านขวัญใจนักเรียนคนทำงานนะคะอาหารตามสั่งเนื้อเหลือมตอนเข25บาทนะคะที่สำคัญร้อยรสชาติดีมีให้เลือกมากว่า20เมนูค่ะมันจะรัวในยุคที่แล้วคนต้องรัดเข้มขัดแต่ว่าที่จังหวัดยะลานะคะยังคงมีร้านอาหารตามสั่งขวัญใจมหาชนยังครัวกันเองค่ะยังคงยินดีช่วยเลือกผู้บริโภคโดยการขายอาหารตามสั่งราคาประหยัดเดิมตอนมันที่บอกกี่5บาทเท่านั้นอิ่มคุ้มค่ารสชาตินี้มีคุณภาพครองใจทั้งนักเรียนนักศึกษาและก็พี่น้องประชาชนมายั่งยาวนานค่ะ
1: เห็นราคาและชื่นใจนะคะโดยร้านนี้ค่ะเปิดค่ายมามาว่า4ปีแล้วค่ะโดยมีการผ่านการย้ายทำเลมาแล้วทราบบุญนะ4ปีย้ายสามหุ้นนะคะจากจุดเริ่มต้นค่ายกัน20บาทเองค่ะแต่พอว่าเผชิญกับภาวะต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ทางร้านก็จำเป็นต้องปรับราคาขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ปรับ10บาท20บาทเหมือนร้านอื่นๆนะปรับกัน5บาทเท่านั้นเองค่ะปัจจุบันนี้ค่ะเมนูไก่ก็เริ่มต้นที่25บาทส่วนเมนูเนื้อก็อยู่ที่30บาทค่ะเพื่อให้ทุกคนยังสามารถเข้าถึงอาหารรสชาติร่อยๆในราคาเบาๆได้นะคะสอบถามไปยังคุณซาวะแฮยูโซเจ้าของร้านค่ะก็เปิดเผยถึงความตั้งใจว่าต้องการจะช่วยเลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองที่มีงบประมาณจำกัดอยากให้ทุกคนได้กินข้าวร่อยๆในราคาถูกโดยพยายามรักษาคุณภาพแล้วก็ทำให้รสชาติออกมาดีที่สุดแม้ว่ากำไรจะน้อยแต่ก็มีความสุขที่ได้ช่วยเลือกสังคมค่ะ
0: ภายในร้านนะคะมีเมนูอาหารตามสั่งให้เลือกมาชิบกมากว่า20อย่างกันเลยนะ
1: คะ
0: ก็หมุนเวียนสลับกันไปแต่ละวันนี้แหละค่ะครบคลุมทั้งหมดหลายอย่างเมนูไก่นะผัดพริกไก่กระเพาะไก่เครื่องแกงไก่ไก่ว่านไก่ทอดกระเทียมไก่เนื้อแดงเมนูเนื้อค่ะเนื้อทอดกระเทียมเนื้อแดงแล้วก็เมนูอาหารทะเลก็ยังมีนะผัดเป็ดปลาดุกก็มีก๋วยเตี๋ยวราดหน้าอีกเยอะแยะมากมายมีพร้อมเสิร์ฟที่สำคัญไข่ดาวไข่เจียวไข่เจียวนี่7บาทเพิ่ม95บาทเครื่องดื่มน้ำเป็นทั้ง10บาทจากใต้จากเคี้ยวโกโก้นมเพือกมีทุกอย่างค่ะไปกันได้ใครที่สนใจไปเวียนกันไปได้นะคะที่ถนนอาคารสงเคราะห์ไกลกับยานตลาดประชาชื่นค่ะเลี้ยวขวาก่อนถึงประชาชื่นคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะตรงข้ามร้านเนี่ยจะมีร้านถังหม่าล่าแล้วก็ร้านส้มตำส่วนร้านครัวกันเองนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงแกบอกว่าหยุดเฉพาะมีกิจธุระเท่านั้นนะถ้าอยากรู้ว่าหยุดหรือไม่หยุดตัวกันไปได้ที่093-275-1447ไปกันนะคะ
1: น้ำเปล่าขวด5บาทน้ำทั้ง10บาทสื่นใจราคานี่มีตังโรยกินต้องเกณฑ์ได้ทั้งวันเลยนะ
0: ใช่ค่ะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัดด้วยนะคะก็ไปสแกนไปใช้กันได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะช่วงท้ายก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครที่ธรรมราชมีของทูบมาฝากกันแล้วค่ะแต่รอบนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของอำเภอขะน้อมนะคะโดยเชิญชวนพี่น้องค่ะชาวอำเภอขะน้อมแล้วก็อำเภอไกล

0: คียงเลือกซื้อ5สินค้าถงฟ้าราคาประหยัดและก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเพื่อที่จะช่วยอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพบกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดค่ะภายใต้โครงการถุงฟ้าราคาประหยัดลดขาครองชีพประชาชนประจำปี2569เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระขาครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการรวมอุดหนุนผลไม้ตามฤดูกาลค่ะต่อเช้ากับคุณผู้ชมค่ะสุขที่11กันยายน2569ตั้งแต่ตี 9 ครึ่งหัวเช้าเป็นต้นไปที่ตีวาการอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ภายในงานก็พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายในราคาประหยัดนะคะโดยมีรายการสินค้าที่น่าสนใจข้าวหอมมะลิ 100% นะคะ5กิโลทุ่งละ5กิโลปกติเขาขายอยู่210บาทถึง220ตัวนี้พิเศษแค่159บาทนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายด้วยนะคะปกติเขาขาย29ถึง30บาทแต่ว่านี่ขาย20บาทแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองนะคะปกติเอาค่อย50บาทถึง58บาทนะแต่ว่านี่พิเศษ40บาทเองค่ะรวมไปถึงน้ำมันปาล์มด้วยนะคะปกติก็อยู่ที่50ถึง55บาทอันนี้ก็พิเศษ40บาทเช่นเดียวกันและก็ไข่ไก่เบอร์3 30ฟอง1แพง30ฟองปกติเขาขายอยู่130ถึง135แต่ว่าอันนี้ลดกันไปเลยนะคะเลือก99บาทแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายกว่า55รายการคุณผู้ชมเลยที่หน้าจอได้เลยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลเช่นเงาะมังคุดสละส้มโอสับทิมสยามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะข้อส่งความสดเสิร์ฟความสุขสู้รอยยิ้มเกษตรกรไทยให้พี่น้องประชาชนได้เดือกซื้อผลไม้ไทยแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรไทยกันด้วยนะคะ
0: เรียกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคแต่หลายอย่างเนี่ยลดกันมากว่า 20% จนถึง 30% เลยนะคะผลไม้ก็มากันสดๆกรอบๆหวานๆนะคะไปเลือกซื้อกันได้ค่ะที่หน้าที่ว่าการอำเภอขนอมต่อเช้านี่เองค่ะ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายที่สุดของรายการแล้วนะคะก็ติดตามนโยบายของทางรัฐบาลนะคะในช่วงของเลือดข้าวภาครัฐค่ะ

0: เล็ดข้าวภาครัฐวันนี้นะคะครม.เห็นชอบความร่วมมือไทยลาวสร้างสะพานเชียงแมนนะคะล่วงผาบางเพื่อเป็นการเชื่อมโยงคมนาคมเพิ่มมูลค่าการการค้าและก็การท่องเที่ยวค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบค่ะการในการช่วยเลือกทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวนะคะสำหรับโครงการการก่อสร้างสะพานเชียงแมนล่วงพระบางนะคะตามที่กระทรวงการคลังเสนอวงเงินรวมทั้งสิ้นพันล้านกว่าบาทนะคะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างไทยกับสปป.ลาวนะคะโดยอนุมัติให้สปป.นะคะดำเนินโครงการตามขอบเขตรูปแบบวิธีการและก็เงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดนะคะเพื่ออนุมัติให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีนะคะในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2574รวม4ปีค่ะแล้วก็ยังเห็นชอบให้สปป.นะคะกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศนะคะตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ค่ะหากว่าสปป.ลาวผิดนัดชำระนี้นะคะจะจ่ายเงินสะสมชำระคืนเงินต้นและก็ดอกเบี้ยไปก่อนแล้วว่าหากว่าค่าสภาพโครงสร้างมาตรข้อรับการจัดสร้างงบประมาณจากรัฐบาลค่ะ
1: ทางนี้ค่ะโครงการสะพานเชียงแมนล่วงพระบางค่ะก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่า connectivity นะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคนะคะลุ่มน้ำโค้งโดยเฉพาะการขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองล่วงพระบางและก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเดินทางและการขนส่งระหว่างสองประเทศรวมไปถึงนะคะการช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างน่านกับล่วงพระบางได้อย่างน้อยเนี่ย30 ถึง 45 นาทีเลยค่ะทำให้การขนส่งสินค้าก็สะดวกขึ้นและก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในส่วนของการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมคะคาดว่าในช่วง5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนแน่นอนว่าจะสร้างรายได้นะคะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360 ล้านบาทโครงการดังกล่าวค่ะก็เลยมีความสำคัญทางมิติของการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวและก็การกระชับความสัมพันธ์ไทยลาวตลอดไปจนสะท้อนความร่วมมืออย่างยั่งยืนและก็การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคค่ะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของภาคใต้และก็ประเทศไทยนะคะนำมาเสนอในพื้นที่

0: วัฒนาคนที่ธรรมราชผ่านรายการหมู่ข่าวเช้าเจอวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางของเราเลยนะคะเมื่อกี้นี้นะคะพี่บูแล้วก็ทีมงาน NVT นครศรีธรรมราชและ NVT ภาคใต้ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: เราไม่สามารถรักษาปลาปลูโดยตัวคนเดียวได้เราต้องดูแลแหล่งน้ำนะครับแล้วก็ดูแลปลาปลูของเราพุ่มเชื้อว่าเราทุกคนจะทำได้ครับ
2: ป้าพลุควนเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่มากกว่า100,000 ไร่แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์จำนวนมากเป็นแนวกันชนลดผลกระทบจากพายุฝนและอุทกภัยมีทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจคือต้นกระจูดนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องจักรสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชน
3: เราต้องเป็นหูเป็นตาแต่เกิดไฟไหม้ป่าปลูกธรรมชาติแต่สุดท้ายกว่าจะกลับมาปกติต้องใช้เวลานาน
2: เข้าใจร่วมมือรักษาเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างจิตสำนึกรวมกันต่อส่วนรวมให้พื้นที่ป่าพลุควรเคร่งอุดมสมบูรณ์อย่างยืนผมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม

สวัสดีค่ะตอนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจวันนี้ยังคงขับเคลื่อนเดินหน้าทุกมิติในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้จับมือกันเดินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเดือนไทยๆปลายปีงบประมาณสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเราขับเคลื่อนกับอบจในทุกมิติเราได้เห็นการสร้างโอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ยื่นให้กับพี่น้องผู้พิการในสังคมของเมืองคอนบ้านเรามีสวัสดิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครอบคลุมในทุกมิติค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่อบจ.นครศรีธรรมราชวันนี้ตลอดระยะเวลาของปี69ที่ผ่านมาในปีงบประมาณที่ผ่านมาและต่อยอดในปีงบประมาณ2570สิ่งที่จะปูทางเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องราวของหลักประกันสุขภาพภารกิจที่ผ่านมาเป็น

0: ไม่เองต้องบอกว่าเป็นตัวแทนรายการขออนุญาตแสดงความยินดีกับโอมันเพิ่งได้รับมาสักนิดนึงค่ะ
1: คือองค์กรทุกองค์กรนะคะเขามีระเบียบอยู่แล้วมันพรรครัฐพรรคเอกชนนะคะคือต้องมีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของการจ้างผู้พิการให้อยู่ในองค์กรของเราอันนี้ทางอบจ.ก็พยายามนะคะคัดสรรผู้พิการนะคะที่มีสกิลมีทักษะแต่ละด้านมาช่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ถือว่าเราก็เป็นองค์กรนึงนะคะที่ขับเคลื่อนโดยให้คุณค่าของผู้พิการก็ได้จ้างบุคลากรของชาวนครที่เป็นผู้พิการเนี่ยค่ะทำงานไล่ๆกองนะคะเช่นกองสำนักประหลัดก็ดูแลเรื่องโครงการเรื่องการซ่อมอุปกรณ์คนพิการทั้งหมดเนี่ยค่ะคือบุคลากรที่เราบอกว่าคนพิการยังมีทักษะหลายๆทักษะที่เข้าทำได้นะคะเข้าทำได้ดีด้วยเพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่เนี่ยเข้าได้รับโอกาสหน่อยเมื่อได้ที่เข้าได้โอกาสเนี่ยเข้าวงแง่โอกาสของเขาเข้าพยายามชุกช่วยเลยค่ะวงแง่โอกาสของเขาไว้ดีที่สุดก็ถือว่าเราเป็นองค์กรนึงก็ช่วยกันแต่ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะภาครัฐภาคเอกชนที่มีกำลังนะคะช่วยกันสนับสนุนคนพิการที่มีทักษะมีความพร้อมที่ทำงานเลือกงานให้เหมาะสมกับเขาเผื่อขับเคลื่อนเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์ไปด้วยกันนะคะ
0: ค่ะก็แสดงความยินดีมากๆค่ะกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกับรางวัลที่ได้รับองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการประจำปี2569ระดับดีเด่นท่านรองนายกอบจ.เดินทางไปรับโดยตัวเองกระจายงานกันไปวันนั้นนายกก็ภารกิจอยู่เยอะมากมายก็ฝากกำลังใจไปที่ท่านรอง
1: มีศักยภาพทุกคนนะคะมีรองอนันทองอุ่นมีรองสนั่นพิบูลน้องปีชาก็แบ่งงานกันทำค่ะ
0: วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อต่อยอดให้เห็นว่าความสำเร็จของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชครอบคลุมในทุกมิติเรามีคลิปหนึ่งที่ว่าถ้าทุกคนเนี้ยกำลังจะเปิดให้ฟังถ้าเราฟังให้ดีถ้าเราเอาไปคิดต่อจากคลิปนี้ค่ะเราจะเห็นว่าการใส่ใจเรื่องของความละเอียดอ่อนวันนี้ถ้าเราอยากได้กายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนึกถึงว่าถ้าว่าเราจะสื่อข้องให้กับพ่อแม่หรือคนที่เรารักสักชิ้นนึงเราจะต้องเน้นคุณภาพมากก่อนปริมาณมันไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพเมื่อคุณภาพที่ได้เราจะมีความมั่นใจในการใช้งานมากขึ้นนายกอบจ.เดินทางไปในพื้นที่ส่วนล่วงหล่อกาวคุณเราเรียกกันสั้นๆตรงนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหล่อกาว
0: ส่วนหล่อกาวทีนี้ค่ะภาพบรรยากาศวันนั้นเป็นกิจกรรมที่ว่าส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการแต่ไปเลยคลิปนี้กันก่อนเดี๋ยวให้นายกมาขยายความต่อว่าทำไมเน้นย้ำเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นของดีที่มีคุณนับภาพนะเราไปฟังคลิปนี้ให้ชัดๆภายในเวลา49วินาทีค่ะ
2: โอนนะแต่ที่ช่วยคิดนะนายกก็ฝากว่าช่วยคิดนิดนึงตัวทีมฉันจะรู้นี้ว่าเออโยนี่ดีไอ้นี่ไม่บางเล็กบางควรเป็นอลูมิเนียมหรือควรเป็นสแตนเลสไปเลยจะได้ไม่ขึ้นนิ่มนะมันคิดอย่าไปยับถ้าพ่อมีอย่าขาดไปนะไม่คิดอย่าไปตกใจแต่เราห้องทุกราคาจ่ายไม่กี่วันเราไม่รู้ทำไปทำไรได้ในจำนวนไม่ได้คุณภาพซึ่งแนะนำเลยวันนี้ว่าทีล่างยางนี้นะการจัดซื้อเราจะเน้นเห็นไหมล่ายางนี่ควรจะเป็นสแตนเลสนะล่ายางไว้หน้าอีกให้ทนนิดให้ดีสักนิดเผื่อที่จะได้ใช้กันได้นานหน้า
0: ฟังแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่พี่น้องจะได้รับถือว่าต้องถั่วถึงและเท่าเทียมและมีคุณภาพภายใต้ความเป็นธรรมเพราะว่านายกเดินทางไปในภารกิจโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตและซ่อมแซมรถเข็นของคนพิการเพื่อที่จะสร้างทักษะให้เขาได้มีอาชีพนายกขยายความจากสิ่งที่ได้พูดกันไปสักนิดนึงค่ะ
1: คือคนพิการกว่าจะได้ข้องสักชิ้นน่ะกว่าเขาจะมาเข้าถึงโอกาสที่เขาจะได้ค่ะมันนานบางทีก็ไม่กล้าหรือว่าไม่ข้าวไม่ถึงอ่
0: ะ
1: พอได้ไปแล้วใช่ไม่กี่เดือนก็พังมัน
0: เสียดาย
1: มันเสียดายถึงเขาก็เสียโอกาสไปกันนําก็เลยมองว่าการได้ของมันเป็นของคู่กายนะคะมันไม่เหมือนกับพวกเรามีโทรศัพท์มีรถมีอะไรนี่เรามีตีนเดินมีมือยิบนู่นยิบนี่แต่เขานี่มันเหมือนอุปกรณ์ชิ้นนึงของเขาเลยในชีวิตมันเหมือนกับอุปกรณ์ในร่างกายของเขามีอวัยวะอุปกรณ์ที่เราทำง่ายคืออวัยวะของเขาที่สำคัญมาวันนี้มันเสียวันนี้เขาต้องพังไปเนี่ยนี่มันเมื่อเขาเสียอวัยวะไปซ้ำซ้อง นั่นกัน

0: การสื่อข้องไอ้คนพิการเนี่ยมันสำคัญมากตรงที่ตรงเนี้ยสื่อข้องถูกย้างอะค่ะยิงคนพิการแล้วสื่ออวัยวะให้เขาถึงมาสื่ออวัยวะให้เขาไม่มีอวัยวะเลยพอสื่อให้เขาไม่ดีแล้วเนี่ยมันเนื่องเขาพิการซ้ำซ้อนนั่นนะพิการโอกาสเลยค่ะนึง
1: ค่ะพอเห็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้พิการนี้เขามีการหนุนเสริมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบนี้แล้ววันนั้นค่ะเรามีการขับเคลื่อนรวมด้วยช่วยกันกับหลายภาคส่วนมีองค์กรในบางที่จับมือกันเดินเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพให้กับพี่น้องผู้พิการ
0: จริงๆแล้วทางอบจจ้างคนพิการประกอบรถเข็นเองนะคะ
1: อ๋อ
0: คือผู้พิการในจังหวัดนครเนี่ยอยากได้รถเข็นอยากได้รถยุก
1: คือสั้นตั้งต้นเลยทีมา
0: ทีนี้ทางอบจเนี่ยจ้างคุณพิการประกอบรถยุกรถเข็นให้กับคุณพิการในนครศรีธรรมราชดีข้อมาเราจ้างคุณพิการทำเองทำอยู่ที่ส่วนรอกาวนะคะตรงนั้นคือเป็นส่วนที่เราจะซื้ออุปกรณ์มาประกอบให้เองแต่อันนี้คือส่วนประกอบกันอันนี้คือบุคลากรของเราพิการนะแล้วก็มารับจ้างเป็นแรงงานให้กับอบจในการประกอบรถพิการให้กับคุณพิการทีนี้นี่คือเดียกันก็คือ
1: เพื่อนช่วยเพื่อนกันเลย
0: เข้าใจอะค่ะ
1: ค่ะ
0: คนพิการก็จะเข้าใจว่าอุปกรณ์เนี่ยเขามีความจำเป็นบรรพือเขารู้ว่าสรีระของคนพิการเนี่ยเขาต้องทำบรรพือให้มอสมอง
1: เขาเข้าใจเทคนิคพิเศษมา
0: แต่เราไม่พิการเราประกอบก็ไม่เข้าใจเขาทีนี้เขาประกอบเองเขาเข้าใจงานก็เหลือออกมาดีตอนนี้มีคิวรออยู่เยอะมากปีหน้าเนี่ยปี70เนี่ยตั้งงบประมาณเยอะว่าเดิมสร้างเท้าเราพี่น้องประชาชนในนครเนี่ยต้องการมากและก็คาดโอกาสมากับไอ้รถยุครถได้ไปเนี่ยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมเฮ้อต้องบอกเลยค่ะวันนี้พิการทางกายไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าพิการทางใจหรือไม่ถ้าเราไม่พิการทางใจเราสามารถที่จะมีกำลังขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปได้ในทุกมิติมากันในเรื่องของโฟกัสความสำเร็จของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมานายกได้แล้วเป็นถามไลน์กันสักนิดหนึ่งว่าเราตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเมืองคนบ้านเราผันพรื้อมั่งแล้วในภาพรวมค่ะ
0: กองทุนรักประกันสุขภาพมันมาจากกองทุนฟื้นฟูมาก่อนก็ปี66 67 68 69
1: ค่ะ
0: ปีนี้ก็เป็นปีที่4ของจังหวัดนครที่รวมกับสปสช.นะคะรักประกันสุขภาพระดับจังหวัดนะคะคราวนี้ก็ลองบอกว่าเงินเนี่ยเขาจะให้กองทุนเนี่ยอบจ.นะรวมทุนกับสปสช.8บาทต่อวัวนะคะคือต่อวัวต่อคนต่อปีเนี่ยค่ะ8บาทอบจ.นครเนี่ย1,540,000คูณ8ก็เกือบ12ล้านสปสช.ก็1,500,000ก็คูณ8ก็12ก็คิดว่า24ล้านรวมหุ้นกันเพื่อที่จะวัตถุประสงค์ก็คือดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและก็ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลัน4-5กลุ่มนี้ค่ะก็เรียกกองทุนฟื้นฟูทำอะไรมั่งกองทุนเราเนี่ยก็ซ่อมแซมบ้านเช่นห้องน้ำจากหนังโยงเป็นชักโครกเราจับทางเลื่อนลังคาไฟฟ้าบันไดโยยพังบ้านคนจนทั้งหมดนี่เป็นคนใน4กลุ่มเนี่ยคือซ่อมบ้านให้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อหลังนะคะทำซุ้นให้เป็นข้อเรียกกายภาพบำบัดสุขใจกายบ้านเราเคยเห็นว่าพ่อแม่เราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเราต้องพาไปกายภาพที่โรงพยาบาลเอาขับรถคนหนึ่งพาไปคนหนึ่งสองคนลูกวันหนึ่งไหว้ได้กายภาพพอมันยุ่งยากมากเกินเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลไปก้าวคิวไปนู่นนี่นั่นปรากฏเราไม่เคยได้กายภาพติดเตียงพอนทางที่พ่อจะฟื้นฟูได้ติดเตียงสู้กายภาพสุขใจกายบ้านเราเปิดติถาศาลาค่ะที่อุปกรณ์เรียบร้อยอบรมอสม.ก็เรียกว่าหนักกายภาพอาสา10คนแต่ละสู้พาคนข้างบ้านนั่นเลยมาอบรมมากายภาพพอได้กายภาพเร็วขึ้นง่ายขึ้นมาถึงเราพาพ่อแม่ไปทุ่งมาดีรปสตวันเย็นไปส่วนไปร้ายเดี๋ยวกลับมารับก็ได้กายภาพง่ายขึ้นร่วงร่างกายก็เร็วขึ้นอันนี้คือสู้กายภาพบำบัดสุขใจกายบ้านคือวายที่รปสตหรืออบต.เทศบาล
1: ค่ะ
0: สู้ให้ยืมอุปกรณ์ของทุนนี้ทำสู้ทุนนี้จะให้ยืมก็คือ1ก็คือมีเตียง
1: ค่ะ
0: 2ทั้งออกซิเจนทั้งดูเก้าอี้ก็เรียกว่าที่นั่ง

0: ท้ายหรือไม่ก็รถเข็นไม้พวกคุณบริการพวกนี้คือเป็นสู้นายยืมข้อเปิดเป็นสู้นายยืมได้เลยนะตอนนี้ไปกับ40สู้แล้วนะไป30ล้านแล้วสู้นายยืมมาก่อนอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าส่วนติดตั้งสู้ซ่อมอุปกรณ์คนพิการอันนี้คือ40แต่พอกองทุนรักประกันสุขภาพเปลี่ยนเป็นกองทุนฟื้นฟูเปลี่ยนเป็นรักประกันสุขภาพสามารถที่จะช่วยเรื่องอื่นมาได้ด้วยเช่นไม่ให้เป็นโรคออกกำลังกายตรวจวัดความดันนำออกกำลังกายตรวจวัดไปเนี่ยอันนี้ก็ทำได้อันนี้คือลื้อไม้ก็ตีปลาครูควรคลิ้งอะค่ะไฟไหม้ชาวบ้านต้องการหน้ากากอนามัยใช่ไหมหน้ากากต้องการด้วนจำนวนมากก็โทรมาห้ากองทุนรักประกันสุขภาพซื้อให้ไปได้ทันที
1: ใน
0: เร
1: ื่อง
0: ว
1: ัน
0: ตัวนายกำนำกัดเท้ายาไม่พอรปศโตไม่พอโรงพยาบาลไม่พอจังหวัดทำไมกองทุนนี้สามารถซื้อชุกเชิญแก้ปัญหาได้เลยรูกระบาดภัยพิบัติกองทุนนี้สามารถที่จะซื้อชุกเชิญได้ทันทีโดยอำนาจของนายกอบจและท่านกองทุนนี่ก็เลยบอกว่าเรากองทุนเราเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี66 67 68 69ตั้งเราเลือไม่ค่อยได้ชายไม่ได้รุ่นนรุ่งก็ตอนนั้นเป็นนายกเนี่ยเงินเลืออยู่58ล้านจากกันรวมทุนกันนะพอเลือเนี่ยก็เร่งเลยนายกนามเร่ง21เดือนของนายกนามที่เป็นนายกนะคะตอนนี้ก็วันนั้นเลือ53ล้านพอปี68เลือ53ปี69มันมาเพิ่มอีก4ล้านเป็น77ล้านตอนนี้เหลือ7ล้านแล้วสร้างบ้านอนุมัติบ้านไปแล้ว600หลังนะคะ600หลังหลังละ 40,000 มั่ง 30,000 มั่ง 20,000 มั่งสู้ให้ยืมอุปกรณ์เนี่ยโรงพยาบาลรปสตอบตเทศบาลทําไปแล้วเกือบ50สู
1: ้ค่ะ
0: 500,000มั่งล้านมั่งจ่ายเป็นเช็คนะคะให้รปสตอบตเทศบาลเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ให้ชาวบ้านเนี่ยซื้อของให้เขายืมใช้เตียงนั่นเหมือนทั้งออกซิเจนพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ซุ่นตังกายภาพบำบัด5ได้5ทีแล้วตอนนี้ซุ่นซ่อมอุปกรณ์คนพิการอยู่ที่รอไอ้หัวไส้ก็ทีนึงทีนี้หลังจากนี้ก็เรียกว่ากองทุนนี้เรากำลังเมื่อครั้งสุดท้ายนี่อนุมัติไป17ล้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: ค่ะ
0: 17ล้านนี่เราจะตัดแหวนให้กับเด็กตั้งแต่3ขวบจนถึง15ปีแหวนทำไมต้องตัดแหวนนะคะเคลียร์หมดเลยนะคะทางจังหวัดรวมมือ MOU กับท้องถิ่นจังหวัดรวมมือกับสปท.เขต1 2 3 4ปฐมแล้วก็เขตมัธยมกับมัธยมก็คือเอาเฉพาะหมอ3ไม่เกินอายุ15ปีเคลียร์ทางจังหวัดว่าเราลูกหลานของเราทั้งหมดอ่ะที่พ่อแม่เลี้ยงดูอยู่อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าลูกตัวเองเนี่ยไส้ตาสั้นไม่รู้ว่าไส้ตาเอียงไม่รู้ว่าไส้ตาเคไม่รู้ว่าไส้ตาขี้เกียจนั่นเราเลย MOU กันเลยว่าอบจกับสถานศึกษาแล้วก็ท้องถิ่นจังหวัดทำไมต้องรวมกับท้องถิ่นจังหวัดมีศูนย์เล็กๆศูนย์เล็กๆ300ว่าศูนย์นะคะท้องถิ่นดูแลอยู่ตั้งแต่3ขวบจนถึง5ขวบที่ไม่ได้เรียนอนุบาลที่อ่ะค่ะศูนย์เล็กๆเนี่ยค่ะลูกพ่อนี่พ่อแม่อาจจะไม่รู้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องไส้ตาเพราะว่ามันยังเล็กเกินนะทีนี้เลยบอกว่าอบรมครูทั้งหมดครูเด็กเล็กครูประถมครูมัธยมเพื่อไปขัดกรองเด็กทั้งหมดนี้เข้ามาแล้วก็ตัดพอได้ขัดกรองมาเบื้องต้นแล้วว่าเด็กนี้น่าจะมีปัญหาทางสายตาก็พามาตัดเขาเรียกวัดแล้วก็ตัดวัดสายตาโดยแพทย์แล้วก็ตัดแหวนให้เด็กเคลียร์ทางจังหวัดเพราะได้สถิติของประเทศไทยนะคะ100คนคนเกิดมามีสายตามีปัญหา6คนเค้าเรียก 6% สายตามีปัญหาที่เราเคยเห็นมั้ยคะว่าบางคนนี่ไม่รู้เลยว่าเด็กบางคนเนี่ยหนังอ่านหนังสือตายี้แต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้ตัวเค้าก็ไม่รู้ว่าเนี่ยพอเค้าเกิดมาแม่ก็ไม่เคยมาอยู่ในตาเค้าเค้าก็ไม่เคยไปอยู่ในตาแม่เค้าก็ไม่รู้ว่านี่คือความผิดปกติเค้านึกว่าเป็นปกติแต่ว่าหนังไกลไม่ได้เลยหนังสือไม่เห็นอาจจะเรียนไม่ดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองสายตาไม่ดีก็เลยเราเคลียร์ทั้งหมดเพื่อว่าคืนสายตาดีให้กับเด็กนะคะนี่ก็คือเป็นโครงการนึงดีอบจตั้งใจในรอบนี้ค่ะส่วนแคมเปญอื่นๆก็ทำตามปกติคืออบตเทศบาลสามารถที่จะยืนเรื่องมาได้เลยเคลียร์มาเลยอบตเทศบาลว่าครอบครัวเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหรือผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงคนแก่

0: ที่ว่าบ้านลังกาโอ้ใจกว่าฮักห้องน้ำไม่เหมาะสมทางเราจับแล้วได้ปะเนี่ยไปรีโนเวทบ้านไม่เกิน 40,000 บาทไอ้นี่ทำมาได้ตลอดเวลา
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกว่าอีกกลุ่มนึงที่ขับเคลื่อนพลังของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่เพียงแต่หนุนเสริมเติมเต็มให้กับผู้อยากไร้ผู้ด้อยโอกาสถ้าเราพูดถึงประกันด่านหน้าอบจนี้จะไม่เรียกง่ายๆว่าจะไม่หนิงดูได้เรื่องโครงการให้ความสำคัญกับบรรดาพี่น้องอสม.ด้วยตรงนี้ค่ะเรื่องราวของการสนับสนุนแนวทางให้กำลังใจพี่น้องอสม.ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและแผนพัฒนาต่อไประว่างกันไว้บรรพบุรุษมั้งคะ
0: อสม.คือกำลังพลที่สำคัญของจังหวัดเรานะคะที่จะช่วยขับเคลื่อนหนึ่งก็คือป้องกันแม่เป็นโรคสองตรวจว่าเป็นโรคไหมสามก็คือพอเป็นโรคแล้วก็ควบคุมกำกับติดตามและก็ฟื้นฟูนี่คือสิ่งสำคัญมากเรามองว่ากำลังพลนี้สำคัญที่สุดที่ข่าวถึงพี่น้องทุกบ้านเลยนะคะไม่ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นไม่ว่าไข้เลือดออกไข้ป่วยโควิดโรคระบาดทั้งหมดนี่เมื่อเราขับเคลื่อนไปกับอสม.เนี่ยอสม.จะวิ่งไปกระจายพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุด
1: ค่ะ
0: ถือว่าเป็นทหารราบที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของจังหวัดเรานะคะนั่นทั้งหมดที่อบจ.พยายามจะดูแลพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชก็คือเรื่องการดูแลสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชคงไม่ลองเล่นนะว่าคนหนึ่งคนดีป่วยในบ้านเนี่ยเหมือนป่วยทั้งบ้านเลยนะ
1: ค่ะ
0: นั่นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อบจ.กำลังจะทำตอนนี้ก็คือเชื้อชูเขาหนึ่งให้กำลังใจเขาสองก็คือเขาต้องการในอะไรที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เราจะจัดสรรให
1: ้
0: อสม.เช่นกระเป๋าอสม.เราเตรียมที่จัดซื้อกระเป๋าให้กับอสม.เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานเขาเป็นผู้มีจิตสาธารณะสูงแล้วยังไม่มีเครื่องมือที่จะทำงานไอ้นี่คือมันไม่ได้อบจ.ก็ต้องพยายามนั่นสิ่งสำคัญที่สุดเรามองว่านี่คือกำลังพลของจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศไทยเลยนะคะหนึ่งคือไม่ให้เป็นโรคตำเลือชวนอสม.ออกกำลังกายอสม.ไปชวนพี่น้องประชาชนมาออกกำลังกายมาวัดมายกชั่งน้ำหนักเลยที่มาวัดความดันน้ำตาลมาดูที่ว่าเกินเกณฑ์ไหมจะได้ถ้าว่าเกินเป็นเบาหวานก็ได้ไปรักษาควบคุมแล้วก็ฟื้นฟูให้เรียบร้อยอันนี้คือแต่ว่าสำคัญที่สุดอบจ.ตอนนี้เตรียมก็คือไม่ให้คนนครเป็นโรค
1: ค่ะพอเราแล่งถึงอสม.เราก็ต้องคิดถึงรพ.ส.ต.ที่ไทยโอนมาอยู่ในสังกัดความดูแลของอบจ.ณวันนี้เราคืบหน้ากันไปถึงไหนแล้วค่ะ
0: มีอยู่แล้วที่อยู่ขึ้นอยู่กับอบจ.แล้ว48
1: ค่ะ
0: รับไทยโอนมาอีก69นะคะปีหน้าก็รับไทยโอนบุคลากรมาก่อนเสร็จแล้วก็วันที่1ตุลาของปี70นะก็ท้ายวุ้นมาเต็มรูปแบบอีก69รพสต
1: ก็รอคอยความว่างเพื่อที่จะให้พี่น้องอสมได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการเป็นผู้ดูแลสุขภาพนายทหารด่านหน้านะแล้วก็ทำงาน
0: กำลังพลกำลังพล
1: ใช่ค่ะเพื่อที่จะสอดรับกับภารกิจของอบจในทุกมิติค่ะทั้งในเรื่องของแนวทางการสร้างหลักประกันสุขภาพที่มั่นคงแนวทางลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงบริการสุขภาพแนวทางในการเสริมพลังอสม.เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็แนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชวันก่อนประชุมกันไปมาดๆล่าสุดเรื่องของมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วันนี้ค่ะถือโอกาสนี้ในรายการระเบียงใต้แล่งเหลากับพี่น้องประชาชนถึงความคืบหน้าสักนิดนึงค่ะนายก
0: ร่างข้อบัญญัติคือร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี70ที่จะเกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะทั้ง39ฐานนะคะ39เขตยิ่งนครก็42นะ
1: คะ
0: แต่วันนั้นก็ได้มาประชุมกัน39ต้องขอบคุณสมาชิกทุกฐานนะคะที่ให้การไว้วางใจสนับสนุนในทีมบริหาร 100% ในการยกร่างข้อบัญญัติให้เราทั้งหมดนะคะก็ถือว่ามาเน้นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องถนนหนทางเรื่องไฟอันนี้ก็ยังสำคัญอยู
1: ่
0: แต่สำคัญเข้าไปเลยก็คือเรื่องสนามกีฬาทั้งขนาดใหญ่และก็ขนาดเหล็กนะคะอันนี้คือสนามกีฬาที่ระดับชุมชนกับสนามกีฬากลางอำเภอไล่ๆอำเภอที่สำคัญก็คือเรามาเน้นเรื่องสาธารณสุขศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอันนี้คือการท่องเที่ยววันนี้นะคะก็มาเน้นนักมากสุดก็คือเรื่องสาสุขมากในวัดของปี70นี้นะคะ
1: พลนายกแรงเนี่ยก็เดี๋ยวใจบอกว่าเน้นย้ำอีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโซดรับกันพอดีช่วงท้ายๆพอมีเวลาเพราะว่าหลายคนเตรียมที่จะเก็บเป้ามาเที่ยวดับผ้ามาเที่ยวที่จังหวัดโคนบ้านเราแล้วงานประเพณีบุญซาเดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ในภาพลักษณ์หน้างานของอบจวันนี้เราตั้งลักเรื่องนี้ไว้พันปรื้มมั้งค่ะ
0: อบจรับตั้งแต่แข้งนั่งลุงไงเราค่ะแข้งนั่งลุงประกวดรับอันนี้คือล้านวัฒนธรรมที่หน้าเมืองแล้วก็แข่งประกวดนับกับอบจรับนะคะแล้วก็จัดเขาเรียกว่ารำวงย้อนยุคที่หน้าซ่าหลากหลางอันนี้ก็อบจรับมาทำที่ทุ่งทาราสกับประกวดหนังเศร้านครซี่อบจก็เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะใจสำคัญของงานเดือน10พี่น้องประชาชนคือคุณเฒ่าคุณแก่งานทุ่งร้านยังไม่สำคัญปีใหม่ไม่สำคัญแต่งานเดือน10นะพอเท่าเมเท่าหรือว่าพอเมเนี่ยก็หนังคอยที่สุดคือลูกล้านของกลับบ้านทำบุญให้กับวิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็มาพบคุณเท่าคุณแก่ที่เรายังเคารพนับถือนี่เป็นเรื่องดีที่เราสืบทอดกันมายาวนานนะคะงานเดือน10เนี่ยตรงกลับบ้านกลับมาคนเดียวไม่พอลูกล้านต้องมาลูกล้านไม่พอชวนเพื่อนมาเที่ยวนครศรีธรรมราชก็27นี้น้องไม่เขาเรียกว่ารับตายายเพราะว่า11ตุลาคมนี่เขาเรียกว่าส่งตายายหรือส่งวิญญาณบรรพบุรุษ
1: อัน
0: นี้คือเป็นคีย์สำคัญของงานเดือน10ของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะจังหวัดอบจวัฒนธรรมและทุกภาคส่วนผนึกกำลังปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนในที่เคยยังไม่ตัดสินใจที่จะมางานเดือน10กลับบ้านมาทำบุญเนี่ยนำมาตัดสินใจได้เลยสำหรับปีนี้ยิ่งปีนี้เป็นปีที่เราเนี่ยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกแล้วมาร่วมภาคภูมิใจร่วมกันค่ะ
1: นี่ก็ชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันในรายการระเบียงใต้ในวันนี้ค่ะกำลังจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ2570เรามาแลผลงานที่ผ่านมาในปี2569ปฏิทินอย่างเปลี่ยนหน้าวันเวลาอย่างเปลี่ยนผ่านเพราะวันนี้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นใครลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชทุกคนค่ะตั้งใจที่จะรับใช้บ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยกันทั้งสิ้นปีงบประมาณ2570ที่กำลังจะเริ่มเป็นก้าวแรกนี้นายกสร้างความมั่นใจให้กับคนคนบ้านเราที่พร้อมที่จะก้าวกันต่อไปด้วยกำลังภายในช่วงท้ายสักนิดนึงค่ะ
0: มีวัตถุสำคัญของเราก็คือกระจายทุกพื้นที่ให้มาร์กที่สุดดับที่สองก็คือดูความเดือดร้อนมาร์กสุดเร่งด่วนสุดอันนี้ต้องมาทำก่อนอันดับที่สามก็คือพยายามที่จะไปเน้นเรื่องสุขภาพอาชีพแล้วก็อันนี้คือต้องให้ความสำคัญเรื่องอาชีพมา
1: ค่ะ
0: งบประมาณการให้พี่น้องประชาชนฝึกทักษะอาชีพเนี่ยเยอะมากก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะอยากฝึกทักษะเรื่องไร่ลื้ออย่างคาดเรื่องไร่ลื้อมีกลุ่มเกษตรเมื่อวันนี้ค่ะกลุ่มเกษตรกลุ่มปาล์มกลุ่มยางกลุ่มทุเรียนมังคุดส้มโอลื้อพลาวทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรียกว่าถ้าคุณมีปัญหาได้ที่ทำให้ผลผลิตคุณไม่ได้ประสบความเม็ดไม่ได้ดังใจเนี่ยอยากให้อบจช่วยสนับสนุนนี่คือสำคัญมากอบจพยายามจะเน้นงบประมาณกระจายเป็นอันนี้อย่างยืนยันที่สำคัญเรามีเงินเหลือ180ล้านปีนี้ได้ทำต่อแล้วค
1: ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การนำของนายกนามว่ารินชินวงศ์ที่สำคัญทุกคนเกิดเป็นคนคนก็หวังที่จะตั้งใจให้คนคนให้เมืองคนบ้านเราน่าอยู่อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะ
0: น่าอยู่น่าลงทุนและก็น่าเที่ยว
1: เป็นคอนเซปต์ค่ะก็ว่างว่าเราจะได้เห็นมิติใหม่ๆแล้วก็โครงการต่างๆที่ได้แถลงเอาไว้เผื่อที่จะขับเคลื่อนเมืองนครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับนายกอบจค่ะวันนี้ไม่พร้อมด้วยท่านนายกและทีมงานระเบียงใต้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
7: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี่
8: นี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
7: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
8: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
7: ่โอเคก็ได
9: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
7: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
10: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
11: ไปว่ายๆกันปะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณศศิธรจำนงจันทร์ครับ
0: ช่วงแรกของข่าวค่ำวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาสรุปภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะ1ในมาตราที่ถูกจับตาก็คือมาตรา32ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์กรอิสระในขณะเดียวกันก็ต้องติดตามว่าการประชุมในวันนี้จะจบลงจะลงมติมาวาระ3กันได้ในช่วงเวลาใดนะคะติดตามภาพรวมวันนี้กับคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดจากรัฐสภาค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์ค่ะ
2: ตอนนี้การอภิปรายงบประมาณในส่วนของมาตรา32องค์กรอิสระองค์กรอัยการก็เสร็จสิ้นลงแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่ในส่วนของกกต.ที่ได้รับการอภิปรายมากที่สุดครับทันทีที่เข้าสู่มาตรา32คงเหลือรับงบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายเป็นคนแรกนะครับมีการตั้งคำถามงบประมาณโครงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับเช่นโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลเนื่องจากมองว่าการใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพพร้อมกับยกตัวอย่างการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ที่มีคำวินิจฉัยกรณี16ครับซึ่งนายพฤทธิ์มองว่ามีการทำงานสอดรับและมีธงทางการเมืองตีตกหลักฐานพิพากษาผิดถูกทางที่กฎหมายกำหนดให้ส่งหลักฐานทั้งหมดไปฟ้องที่ศาลดังนั้นจึงขอตัดงบประมาณในโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
3: งบประมาณนะครับทั้งหมดเรื่องการสอบสวนเนี่ยตัดออกไปหมดเลยครับเพราะไม่ว่าจะไปสอบสวนได้หลักฐานอะไรมาเนี่ยท้ายสุดก็เจอคณะอนุวินิจฉัยที่ยกคำร้องให้ตรงกับธงทางการเมืองนะครับหรือความจริงแม้กระทั่งเบี้ยประชุมของคณะอนุวินิจฉัยเนี่ยตัดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าต้องการผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยตั้งแค่งบค่าโทรศัพท์ไปที่บุรีรัมย์ไม่กี่สายก็อาจจะได้คำตอบเดียวกันแต่ถ้าผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับท่านประธานผมไม่รู้นะครับว่าในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยทางกกต7คนจะไปตัดสินใจตามการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36หรือเปล่าแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าหากกกต.ดำเนินการที่ผ่านมาเป็นแบบนี้และยังมีมติที่มันสวนทางกับพยานหลักฐานที่สังคมนั้นเห็นเนี่ยผมก็คิดว่ากกต.ไม่สามารถทำให้สภาแห่งนี้มีความมั่นใจได้ครับว่างบประมาณที่เรากำลังจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะไม่กลายไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับองค์กรที่ปกป้องเครือข่ายอาชญากรทางประชาธิปไตยครับท่านประธานดังนั้นผมเสนอให้ปรับลดงบประมาณกกต.ครับขอบคุณครับ
2: โดยเดินระหว่างการอภิปรายก็เกิดการประท้วงจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่องโดยให้เหตุผลว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในสำนวนยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงอีกทั้งยังพัดพิงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอย่างนายสนองอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยประท้วงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวหาขอให้รอวันที่14กันยายนที่กกต.จะลงมติวินิจฉัยว่าจะดำเนินคดีหัวสว.กับผู้ถูกกล่าวหา229คนหรือไม่เช่นเดียวกับนายสุภชัยใจสมุทรประท้วงว่าเนื้อหาที่พูดถึงอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วก็เป็นความลับพร้อมกับตั้งคำถามว่าการกระทำดังกล่าวทำได้หรือไม่ครับ
4: ตามที่ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเป็นฉากเป็นตอนมาเนี่ยผมอยากทราบว่ามีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนเป็นเพียงข้อกล่าวหาครับให้รอวันที่14ที่อีกไม่กี่วันวันจันทร์หน้านี่เองที่กกต.เขาจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าจะใครมีความผิดอะไรอย่างไรตอนนั้นจะเป็นกระบวนการ

0: ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ท่าน
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ครับท่านประธานต้องให้ความเป็นธรรมครับเอามาเล่าเป็นฉากเป็นตอนคนนั้นประพาสปิงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กครับก็รอให้เขาชี้ชัดให้มันชัดเจนครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับ
2: ท่านเป็นสมาชิกสภานำไปเผยแพร่ข้างนอกก็ว่ากันไปเพราะห้ามท่านไม่ได้แต่ตอนนี้กำลังเอาเรื่องความลับของราชการตรงนั้นมาพูดว่าอธิบายเป็นฉากๆจึงขอให้ท่านประธานได้พิจารณาด้วยครับว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ได้
3: ผมขอประท้วงผู้ประท้วงครับท่านประธาน
1: เชิญ
3: ท่านพิงสูญเสียหายนะครับประการแรกนะครับผมอ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้นะครับเมื่อกี
2: ้ท่านขออนุญาตนะฮะท่านจะมาประท้วงอะไรผมนะครับให้ท่านวินิจฉัยก่อนดีครับ
3: ไม่เป็นไรครับผมรอคิวได้ครับแต่มาแน่ครับ
2: ไม่ใช่เรื่องท่านยอมไม่ยอมแต่เป็นอำนาจของท่านประธานไม่ใช่ว่าผมจะต้องทำอะไรตามความยอมของท่านแต่เป็นเรื่องที่ผมใช้สิทธิ์ของผมครับขอบคุณครับ
4: ขณะที่นายณัฐชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าสิ่งที่นายพฤทธิ์อภิปรายไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณจึงขอให้อภิปรายตามข้อบังคับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากซึ่งนางสาวมาริกาเจรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในขณะนั้นได้พยายามเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายอยู่ในบังคับของข้อบังคับกฎหมายเพื่อให้การอภิปรายนั้นเดินหน้าเรียบร้อยพร้อมขอให้นายพฤทธิ์อภิปรายให้อยู่ในวาระที่2ไม่ก้าวล่วงการทำงานของหน่วยงานครับ
5: ในวาระที่2ที่เรากำลังพูดอยู่นี้ท่านพฤทธิ์กำลังจะพูดถึงโครงการไหนงบประมาณเท่าไหร่ที่จะตัดกกต.ทำไมที่ผมถามแบบนี้ครับผมเป็นกรรมาธิการจะลุกขึ้นไปตอบท่านและถ้าท่านตอบได้เคลียร์ผมก็จะยกมือให้กับท่านพฤทธิ์ครับแต่ท่านตอบไม่เคลียร์ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ส.ส.ก็ยกมือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากถามว่าโครงการอะไรตัดเท่าไหร่ของกกต.วาระ2 3วินาทีเชิญครับ
3: คือท่านไม่ต้องมาควบคุมเวลาของฝ่ายค้านครับแต่ผมอ่านให้ท่าน
1: ประธาน
3: ว
1: ินิจฉัย
3: ที่มันใช้เวลาเยอะ
1: ในของของประธานวินิจฉัย
3: ท่านประธาน
1: ขอเดี๋ยวของท่านน่ะให้จบนะคะท่านณัชนนท์ถ้าเกิดท่านเป็นกรรมาธิการท่านขึ้นมาข้างบนนะเชิญขึ้นมาข้างบน
5: ท่านประธานครับที่ผมอยู่ล่างผมใช้สิทธิ์สมาชิกแต่หลังจากนี้ผมก็จะใช้สิทธิ์กรรมาธิการเพื่อจะไปตอบขอบคุณครับ
4: ส่วนนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าสว.และกกต.ทั้งสององค์กรอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ขอก้าวล่วงและไม่สามารถตอบคำถามที่สมาชิกอภิปรายได้แต่มองว่าการดำเนินการทั้งหมดก็เหมือนกระบวนการทั่วไปที่หากมีการกระทำความผิดก็ต้องสอบสวนและหากผู้ที่ได้รับคำตัดสินไม่พอใจหรือว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการที่สามารถเดินหน้าต่อได้ขณะที่งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการอบรมนั้นกรรมาธิการเสียงข้างมากมั่นใจว่าเมื่อหน่วยงานรับไปแล้วจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามดังนั้นกรรมาธิการจึงยืนยันตามมติเสียงข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากให้ผ่านมาตรา32องค์กรอัยการแล้วก็องค์กรอิสระที่มีการพิจารณาต่อเนื่องมาเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับซึ่งขณะนี้เป็นมาตรา33องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับและตามที่นายโสภณสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บอกกับที่ประชุมไว้ว่าการประชุมเดวันนี้จะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 19:00 นนะครับซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นมาตรา32ก็มีการพูดถึงเวลาที่เหลือของฝ่ายค้านอยู่ที่40นาทีนะครับติดตามว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกไว้หรือไม่ทั้งหมดคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ในวันนี้ครับ
6: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์คะตามกรอบที่ประธานบอกไว้วันนี้เนี่ยจะเสร็จสิ้นในเวลา 19:00 นตอนนี้เสร็จไปที่มาตรา32แล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมด41มาตรานะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทัน1ทุ่มตามที่ประกาศไว้หรือเปล่านะคะ
7: แล้วไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วนะคะ
6: สวเขาก็พร้อมแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผ่านสภาก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสวต่อนะคะ
7: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มอดีตเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฐานความผิดฟอกเงินแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะครับเนื่องจากว่าพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดถึง92ล้านบาทและยังปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทด้วยคดีนี้ตำรวจใช้เวลากว่า2เดือนเลยนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะออกหมายจับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ยอมลาสิกขาแล้วครับโดยตำรวจควบคุมตัวอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ศรีกาคนสนิทไปสอบสวนต่อที่กองบังคับการปราบปรามครับอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวมชุดขาวเข้าพิธีลาสิกขาแล้วนะครับหลังจากถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยมีคลิปพยานหลักฐานเรียกร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับศรีกาอยู่ในกุฏินำตัวมาสอบปากคำต่อที่กองบังคับการปราบปรามครับต่อมาเมื่อตอนเวลา 13:13 นตำรวจไปควบคุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีศรีกาคนสนิทมาที่กองบังคับการปราบปรามเช่นกันเพื่อจะสอบปากคำเพิ่มเติมจังหวะที่ลงจากรถมาผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะครับว่ามีสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสมานานหรือยังรับสารภาพและรู้สึกผิดบ้างไหมแต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเลยผู้สื่อข่าวสังเกตด้วยนะครับว่านางสาวบุญยวียังคงห้อยเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลชื่อดังที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างห้อยไว้ที่คออยู่เลยต่อมาตำรวจได้นำหลักฐานซึ่งเป็นโต๊ะกลมไม้สีส้มที่ปรากฏในคลิปพร้อมกับลังพลาสติกสีเขียวที่มีการเก็บพยานหลักฐานที่ได้ตรวจค้นภายในกุฏิของอดีตหลวงพ่อโชติมาด้วยครับแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าข้างในลังพลาสติกนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ยังได้ควบคุมตัวมาอีกคนนึงคือวัยวัจกรซึ่งมีการสวมกุญแจมือด้วยนำเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้รับเบาะแสมาจากลูกศิษย์คนหนึ่งครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมมีให้ข้อมูลถึงพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนนี้รวมถึงเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลกับมีข้อสงสัยเรื่องเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรจะเข้าบัญชีของวัดแต่ว่ากลับพบความผิดปกติบางส่วนก็มีการโอนไปที่บุคคลและยังพบความพยายามจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางเงินคาดว่าน่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนนะครับส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิทนั้นจากการสืบสวนเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณสัก2ปีครับพลตรวจโทณัฐศักดิ์ย้ำด้วยนะครับว่าคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบสวนมาประมาณ2เดือนแล้วเนื่องจากว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงบุคคลจำนวนมากในสังคมให้ความเคารพศรัทธาตำรวจจึงต้องรวบรวมหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนจะดำเนินการออกหมายจับส่วนในวันพรุ่งนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงข่าวเรื่องนี้ตอน 11:00 น.ครับ
6: ส่วนปัญหาน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงนะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ยังคงเร่งค้นหาต้นตอค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการขุดพื้นที่ตรวจแล้ว2จุดก็บอกว่ายังไม่พบรอยรั่วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะตรวจจุดที่3เพื่อยืนยันค่าความเสี่ยงแล้วก็ไปตรวจจุดที่3นะคะโดยยืนยันค่าความเสี่ยงตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่ต้องอพยพประชาชนค่ะนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมประสานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันเร่งค้นหาแนวท่อและจุดที่อาจเป็นต้นตอของการรั่วซึมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขุดเปิดพื้นที่ตรวจสอบแล้ว2จุดจุดแรกพบแนวท่อส่งน้ำมัน2แนวขุดลงไปลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรยังไม่พบความผิดปกติส่วนจุดที่2พบสัญญาณผิดปกติจากการตรวจด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นสัญญาณก่อนพบแนวท่อที่ความลึกประมาณ2เมตรแต่ยังไม่พบคราบน้ำมันหรือร่องรอยการรั่วซึมโดยเจ้าหน้าที่จะเปิดพื้นที่ตรวจสอบจุดที่3บริเวณกลางสวนหย่อม15นาทีในช่วงค่ำของวันนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนโดยมีทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินจากกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์พร้อมให้คำแนะนำดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
8: เบื้องต้นนะครับตามที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็ได้ขุดเจาะจำนวน2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกเนี่ยก็เพื่อหาแนวท่อส่งน้ำมันนะครับแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมี2ท่อด้วยกันนะครับท่อแรกคือท่อไปคลังน้ำมันนะครับแล้วก็ท่อที่ขนส่งต่อไปยังดอนเมืองนะครับตอนนี้เรารู้แนวท่อที่ชัดเจนนะครับก็ขุดจุดที่1ก็ลึกลงไปในดินประมาณ2เมตร50นะครับก็เปิดมาก็ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหาจุดที่2เนี่ยก็อยู่แนวระนาบลึกลงไปในดินก็ประมาณ2เมตรเศษๆใกล้เคียงกับจุดที่1นะครับก็ยังไม่พบก็เลยเปิดผิวพื้นผิวให้กว้างขึ้นในวันนี้นะครับจะมีการเปิดความกว้างของจุดที่1เพิ่มขึ้นหากไม่พบนะครับไม่พบร่องรอยของการรั่วซึมนะครับก็จะไปเปิดจุดที่3นะครับจุดที่3บริเวณกลางสวนหย่อมสวน15นาทีนะครับซึ่งในราวค่ำๆวันนี้นะครับก็จะเปิดจุดที่3นะครับ
6: ด้านนายมงคลกาแก้วหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้กำหนดพื้นที่ความปลอดภัยออกเป็น3โซนคือโซนสีแดง50เมตรโซนสีเหลือง100เมตรและโซนสีเขียว200เมตรพร้อมกำชับห้ามตัดเจาะหรือเชื่อมวัสดุทุกกรณีเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟส่วนค่าความเสี่ยงที่ตรวจวัดทุก1ชั่วโมงก็ยังอยู่ในระดับประมาณ 3-5 คืออยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
9: เรากำหนดจุดความปลอดภัยไว้ที่50เมตรนะครับในกรณีของการรั่วไหลนะครับแล้วก็100เมตรเป็นจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดบอมโซนนะครับประมาณ100เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จุดคูโซนที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับก็คือหลังเสาประมาณ200เมตรนะครับนี่คือในกรณีของการรั่วไหลนะครับแต่ในกรณีของการลุกจุดติดเนี่ยเรามีการประเมินสถานการณ์หากมีการลุกจุดติดต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเราจะประเมินไว้ที่300เมตร300เมตรแต่ขณะนี้ปัจจุบันนะครับสถานการณ์อยู่ในโซนของความปลอดภัย
7: มาที่การปราบปรามยาเสพติดนะครับวันนี้มีการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาครับซึ่งล่าสุดทางการเมียนมาได้ส่งมอบตัวผู้ต้องหาชาวไทยที่หลบหนีหมายจับไป9คนส่งคืนให้กับทางการไทยนำตัวกลับมาดำเนินคดีครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับมอบตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับจากพลตำรวจจัตวาตัดลวินมองเลขาธิการร่วมสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งเมียนมาหรือว่า CCDAC เพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายไทยครับซึ่งการส่งมอบตัวครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนควบคุมสารตั้งต้นและเคมีพันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและก็สืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติสำหรับผู้ต้องหาที่ส่งมอบมามีทั้งหมด9คนนะครับเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด7คนและในจำนวนนี้3คนเป็นถึงนักค้ายารายสำคัญตามประกาศสืบจับของสำนักงานปปส.ด้วยซึ่งทั้งหมดก็ถูกออกหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงรายและศาลอาญาครับ
10: รัฐบาลไทยนะครับกับทางรัฐบาลเมียนมาเราก็มีความร่วมมือนะครับที่ถือว่ากระชับความสัมพันธ์แล้วก็กระชับความร่วมมือขึ้นมาอีก1ระดับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับการรับมอบตัวส่งตัวผู้ต้องหานะครับก็มีการประสานงานกันมาในทุกระดับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับทางคณะผู้บริหารฝ่ายไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานาธิบดีนะครับแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันทั้งสองประเทศ
6: ส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุยิงทหารพรานที่ด่านตรวจบูเกซามีที่จังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมนะคะแล้วก็ทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายมีชาวบ้านบาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบกลุ่มคนร้ายไปกบดานบนเทือกเขาตะเวที่อำเภอเจาะไอร้องก่อนที่จะเกิดการปะทะกันขึ้นค่ะขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งปิดเขาตะเวเป็นเวลา3วันค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมฝ่ายความมั่นคงร่วมแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลังเกิดเหตุปะทะบริเวณเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องสืบเนื่องจากการขยายผลคดียิงทหารพรานที่ด่านบูเกซามีซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและก็วางกำลังปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้แล้วพร้อมประกาศปิดพื้นที่เทือกเขาตะเวเป็นเวลา3วันขอความร่วมมือประชาชนงดขึ้นเขาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเตือนว่าผู้ใดที่ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้ก่อเหตุก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
11: เมื่อวานนี้นะครับวันที่9นะครับก็มีคนนะครับแจ้งเบาะแสมานะครับเราก็นำกำลังทั้ง3ฝ่ายที่ผมนำเรียนคือฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปพิสูจน์ทราบนะครับแล้วก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:30 นนะครับแล้วก็ปะทะกันต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้และขณะนี้นะครับเราต้องปิดล้อมพื้นที่ไว้นะครับอันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบส่วนที่สำคัญนะครับหลังจากนี้นะครับก็ได้มีประกาศนะครับปิดเขาตะเวเป็นเวลา3วันนะครับก็ให้พี่น้องงดขึ้นเขาเป็นเวลา3วันแล้วก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำศาสนาให้ทราบว่าขณะนี้มีเราปะทะกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแส
12: ส่วนกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการวิสามันคนร้ายเนี่ยนะคะทางพันเอกอนิรุธดิษฐประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลข่าวสารนะคะเนื่องจากพื้นที่เนี่ยเป็นป่าเขาสูงชันเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดจึงขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางหน่วยงานราชการเท่านั้นค่ะ

0: พื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้านะครับไทยพร้อมปกป้องผู้บริโภคจากสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานรวบทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานต่างๆทำลายของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือของกลางสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ตรวจยึดได้จากช่องทางออนไลน์และออฟไลน์นะครับครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภททั้งเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารเครื่องดื่มไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของกลางเหล่านี้จะถูกนำไปทำลายที่โรงงานที่มีระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้กระบวนการทำลายเป็นไปอย่างเหมาะสมไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนครับดร.ปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วณหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเขตดอนเมืองปีนี้มีจำนวนมากถึง 2,85,705 ชิ้นนะครับมูลค่าความเสียหายทะลุกว่า 2,000 ล้านบาทซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรและก็กรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
1: ในปีนี้นะคะสินค้าที่จำนวนที่ได้นำมาทำลายเนี่ยถึง2ล้านชิ้นเทียบกับปีที่ผ่านมาคือ 1.5 ล้านชิ้นนะคะมีการขยายตัวมูลค่าที่ของที่ทำลายนี้ประมาณ 2,100 ล้านบาทค่ะก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่านี่คือการมุ่งมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพาณิชย์รัฐบาลไทยรวมทั้งที่ผู้ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่จะแสดงออกว่าสินค้าเหล่านี้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะไม่กลับคืนวงจรไม่กลับเข้าไปสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ทั้งนี้พิธีทำลายของกลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจว่าประเทศไทยมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพแม้ปัจจุบันรายงานของสหรัฐจะยังจัดให้ไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองหรือ watch list แต่พัฒนาการด้านการปราบปรามที่เข้มแข็งก็จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบยกระดับมาตรการคุมเข้มอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์นะคะโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในการโฆษณาอย่างรับผิดชอบพร้อมยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและ SME ที่สุจริตสร้างความเท่าเทียมและปกป้องผู้บริโภคในยุคดิจิทัลค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่ายรัฐมนตรีสุภมาศกล่าวว่าปัจจุบันรูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับกลไกการคุ้มครองให้มีความรวดเร็วทันสมัยรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องลดความเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างระบบตลาดที่เป็นธรรมและโปร่งใส
3: การสร้างความร่วมมือระหว่างสคบและสภา SME ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างมากในการเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ากับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตให้เติบโตได้อย่างมั่นคงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะเป็นการวางกรอบความร่วมมือเพื่อช่วยกันพัฒนาและยกระดับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่เจตนา
0: ไปดูปฏิบัติการของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ปทส.ครับผนึกกำลังชุดเหี่ยวดงบุกจับเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติโดยยึดของกลางเป็นนกเงือกแล้วก็ชนีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ได้กลางปั๊มน้ำมันครับตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทส.ผนึกกำลังชุดเหี่ยวดงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่ US Fish and Wildlife Service ของสหรัฐเขาจับกลุ่มชาย2คนนี้ครับเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็กัมพูชาคนหนึ่งภายในปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดีรังสิตกรุงเทพหลังตำรวจสืบสวนขยายผลจากคดีเครือข่ายลักลอบซื้อสัตว์ป่าจากไทยแล้วก็นำขึ้นเครื่องบินไปจำหน่ายที่ไต้หวันและอินเดียเจ้าหน้าที่ก็พบข้อมูลกับว่าผู้ต้องหาชาวกัมพูชาเป็นหนึ่งในผู้ลักลอบนำสัตว์ป่ามาจำหน่ายให้กับกลุ่มต่างชาติโดยมีการติดต่อซื้อขายกันผ่านช่องทางออนไลน์ก็เลยวางแผนแฝงตัวเข้าไปสั่งซื้อนกเงือกแล้วก็นัดส่งมอบกันในพื้นที่กรุงเทพพอถึงเวลานัดหมายผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับกล่องกระดาษเจาะรูข้างในกล่องปรากฏว่าเป็นกรงนกเงือกหัวแรดหนึ่งตัวนี่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นชะนีหนึ่งตัวซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นพันธุ์หายากนะครับเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกลุ่มแล้วก็ตรวจยึดของกลางเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันค้าและมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนชายชาวกัมพูชาเจออีกข้อหาหนึ่งก็คือเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดไปแล้วหรือว่า overstay แล้วก็ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะจนตอนนี้ถึงระดับใต้ขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1หลังจากที่มีฝนตกหนักนะคะล่าสุดนะคะก็มีการส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำใน3ตำบลนะคะให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ให้ระวังน้ำล้นตลิ่งรวมถึงน้ำที่จะซึมผ่านกระสอบทรายออกมาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายที่จังหวัดเชียงรายหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้น้ำหลากลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาระดับน้ำบริเวณสถานีวัดน้ำสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ก็สูงขึ้นจนอยู่ในระดับชิดใต้ขอบสะพานข้ามแม่น้ำสายถือว่าเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางปภ.ก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสาย3ตำบลนะคะได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและก็เตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีค่ะ

ทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาดูประเด็นต่อเนื่องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับกรณีที่ฝ่ายค้านเปิดประเด็นพาดพิงบุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุนะครับว่าไม่อยากจะด่วนสรุปขอให้รอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็ย้ำจุดยืนของรัฐบาลครับว่าไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนถ้าหากว่าใครทำผิดขอให้ทุกคนสื่อสารบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่แท้จริงด้วยครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยว่าอดีตเลขาของตนเองมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยบอกว่าไม่อยากให้ด่วนสรุปในตอนนี้และอยากให้รอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการปปช.ทั้งนี้นักการเมืองก็สามารถออกมาให้ความเห็นได้แต่ถ้าพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงก็ต้องรับผิดชอบต่อการถูกฟ้องร้องซึ่งตนเองไม่ใช่คู่กรณีจึงจะไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายนะครับและขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนอกจากนี้ย้ำว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้นโยบายชัดเจนมาโดยตลอดว่าเรื่องการสอบท้องถิ่นต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ว่าต้นตออยู่ที่ไหนก็ต้องสาวไปให้ถึงและยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนหากใครกระทำความผิดก็ต้องรับโทษไปตามกฎหมายครับ
1: ไม่อยากจะตอบณขณะนี้นะครับก็ต้องขอให้ผลสอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือปปช.ซึ่งนักการเมืองออกมาพูดอย่างไรมันก็พูดได้หมดนะครับเพราะพูดไปไม่จริงเดี๋ยวเขาก็ถูกฟ้องร้องเองนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ใช่คู่กรณีก็คงไม่เข้าไปก้าวก่ายมากนะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับก็สุดท้ายขบวนการทางกฎหมายเขาก็จะทำการสอบสวนและดำเนินคดีจนถึงที่สุดอยู่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่างานนี้ไม่มีคำว่าหัวใครผิดก็ต้องรับความผิดในส่วนที่ตัวเองกระทำ
0: ส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่ามีคนเข้าสอบใช้เส้นสายระดับสูงจนไม่ต้องเข้าสอบแต่ก็ได้รับการบรรจุไปเลยเรื่องนี้นายพิพัฒน์ย้อนถามไปยังผู้ให้ข้อมูลครับว่าแล้วทราบเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรหรือว่าคนใกล้ชิดของคนที่ทราบเรื่องเองเคยทำพฤติกรรมแบบนั้นหรือเปล่าเพราะการสอบครั้งนี้ผู้สอบมีนับแสนคนการออกมาพูดลอยๆโดยไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อจะสร้างกระแสหรือหาเสียงก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากมีข้อมูลจริงก็ควรนำหลักฐานออกมาชี้ชัดเลยไม่ควรนำความคิดเห็นส่วนตัวมาสื่อสารต่อสังคมเพราะมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส
1: ต้องไปถามผู้ให้สัมภาษณ์อ่ะเขารู้ได้อย่างไรหรือเขาลูกหลานเขาหรือพี่น้องเขาไม่ต้องสอบแล้วบังเอิญได้รับการบรรจุหรือเปล่าอันนี้ขอฝากกลับไปถามเขาเลยนะครับในเมื่อเขารู้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ช่วยออกมาชี้หน่อยว่าใครล่ะแล้วคุณรู้ได้อย่างไรถูกไหมครับคนสอบเป็นแสนนะครับไม่ใช่คนสอบอยู่แค่สองคนเพราะฉะนั้นคุณจะพูดออกมาแบบลอยๆโดยไม่มีหลักฐานหรือหลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่ได้ครับ
2: กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่แถลงการเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสปี1982ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนค่ะโดยในแถลงการ

0: ระบุว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายนเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนณสิงคโปร์นั้นไทยเองก็มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยนำโดยนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
1: วันที่15กันยายน2569เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ที่เพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศโดยเว็บไซต์ของทาง PCA ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยเช่นเดียวกันนะคะในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วอย่างเต็มที่เพื่อเข้าร่วมกระบวนการในครั้งนี้โดยยึดมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งของชาติสำหรับขั้นตอนต่อไปกระบวนการประนอมนี้จะใช้เวลาคาดว่าประมาณ12เดือนนะคะโดยหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเป็นระยะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะนำมาเรียนความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาระหว่างกันเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไป
2: ประเทศไทยเราเตรียมจะแสดงบทบาทสำคัญในเวทีความร่วมมือเศรษฐกิจระดับโลกนะครับในการประชุมผู้นำกลุ่ม BRICS ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียมุ่งผลักดันยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่ม BRICS กับอาเซียนครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่ม BRICS ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอินเดียในฐานะประธานกลุ่ม BRICS ประจำปี2569การเข้าร่วมประชุมในฐานะประเทศหุ้นส่วน BRICS ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผวนของสถานการณ์โลกโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังมีกำหนดการกล่าวถ้อยแถลงเพื่อร่วมกำหนดแนวทางส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่ม BRICS และอาเซียนนอกจากนี้ยังมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วย
1: ถูกประสงค์ของการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะช่วยให้ไทยในฐานะประเทศหุ้นส่วนของ BRICS ได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม BRICS และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในภาพรวมเพื่อรับมือกับประเด็นความท้าทายต่างๆร่วมกันท่ามกลางความ

0: ันผวนของสถานการณ์โลกรวมถึงเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
1: กลุ่ม BRICS เป็นการรวมตัวกันของ11ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาชั้นนำของโลกครับประกอบไปด้วยบราซิลจีนอียิปต์เอธิโอเปียอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านรัสเซียซาอุดิอาระเบียแอฟริกาใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากนี้ยังมีประเทศหุ้นส่วนของ BRICS หรือว่า BRICS Partners อีก10ประเทศได้แก่เบลารุสโบลิเวียคาซัคสถานคิวบามาเลเซียไทยยูกันดาอุซเบกิสถานไนจีเรียและเวียดนามกลุ่ม BRICS ทำหน้าที่เป็นเวทีความร่วมมือสำคัญในการหารือและส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นร่วมสมัยที่มีความสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกตลอดจนการขับเคลื่อนประเด็นด้านการกำกับดูแลทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกสำหรับประเทศไทยการเข้าเป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก BRICS โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรวปอรุ่นที่66นะคะโดยฝากให้ใช้ความรู้ผลักดันยุทธศาสตร์ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยให้เข้มแข็งร่วมการเสนอให้เกิดขึ้นจริงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68นะคะโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีซึ่งปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง298คนได้รวมเสนอแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พลโทอดุลได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมเน้นย้ำว่าการจบการศึกษาดังกล่าวคือจุดเริ่มต้นของภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในและการรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเรื่องของ AI และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถรับมือและฟื้นตัวจากวิกฤตได้อย่างยั่งยืน
3: ความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ได้แค่ภัยคุกคามทางด้านการทหารอย่างเดียวแต่มันยังรวมถึงความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หลายๆอย่างแล้วก็ความผันผวนทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์ไซเบอร์ภัยพิบัติรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงสแกมเมอร์หลายๆอย่างที่มันเป็นภัยคุกคามที่เราคาดไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยที่เข้มแข็งในวันนี้มันคงไม่ใช่ประเทศไทยที่หลีกเลี่ยงวิกฤตได้ทุกครั้งนะครับแต่ประเทศไทยที่เราต้องเจอคือเมื่อเราเจอวิกฤตแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่มีความสามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็สามารถที่จะก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง
2: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฝากถึงนักศึกษาวปอให้แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเครือข่ายความร่วมมือและมุ่งหวังให้แนวคิด Resilient Thailand ถูกส่งต่อไปยังทุกภาคส่วนในสังคมโดยกองทัพพร้อมสนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับทุกหน่วยงานในยามเกิดวิกฤต
1: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีระดมความเห็นจัดทำร่างแผนกระจายอำนาจท้องถิ่นฉบับที่3มุ่งปรับโครงสร้างให้สอดคล้องบริบทประเทศและเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3และร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักวิชาการและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันนางยุภาระบุว่าที่ผ่านมามีการประกาศให้ใช้แผนการกระจายอำนาจฉบับที่1และ2ซึ่งดำเนินงานมาเป็นเวลา 10-20 ปีการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นวาระสำคัญในการทบทวนและปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนในปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจด้านการถ่ายโอนภารกิจดำเนินการจัดทำให้มีความรอบคอบและครอบคลุมมากที่สุด
4: แผนของการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2005

0: 542นะคะในแผนฉบับที่1แล้วก็ในปี2551ในแผนฉบับที่2ก็ถือว่าผ่านเป็นระยะเวลา10กว่าปีมาแล้วนะคะเกือบ20ปีแล้วดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าเป็นวาระสำคัญนะคะที่ทุกๆคนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเองเนี่ยเราจะได้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าวสำหรับแผนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ค่ะหลังจากที่ได้มีการดำเนินการมาตลอดระยะเวลาก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะคะในหลายๆเรื่องมาณวันนี้ค่ะประชาชนเริ่มมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เข้าใจถึงบทบาทสำคัญของการแผนการกระจายอำนาจอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาระสำคัญนะคะที่ภาครัฐเองเนี่ยเราจะได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อก่อให้เกิดแผนที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดค่ะ
1: ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดก็จะนำไปใช้ปรับปรุงร่างแผนการกระจายอำนาจให้มีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไปครับ
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้เร่งฟื้นฟูป่าและสร้างระบบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมณค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งปัจจุบันปลูกไม้ป่าหลากสี 1,650 ต้นพื้นที่22ไร่แล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำระบบน้ำเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ส่วนโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายมีการเจาะบ่อบาดาลเสร็จแล้ว6บ่อขณะนี้อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำมาแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์จากนั้นคณะได้ไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่โดยนายสุชาติได้กำชับให้เร่งรัดการก่อสร้างระบบส่งน้ำและแก้มลิงให้เสร็จตามกรอบเวลาเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้รับมือในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทันท่วงที
1: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคนดีจตุรงค์ครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT รวมใจช่วยชาวบ้าน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับกับการพลิกเศรษฐกิจไทยให้พ้นจากภาวะ K-shape ขาลงครับการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ K-shape ของไทยนั้นเส้นบนคือกลุ่มที่ขยายตัวได้ดีนะครับส่วนใหญ่อยู่ในเทรนด์ของโลกอย่าง AI Digital Semiconductorแต่ว่าส่วนทางกับบางอุตสาหกรรมครับที่อยู่ในเส้นขาลงก็คือยานยนต์ปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ SME ที่ยังมีปัญหาความสามารถในการแข่งขัน

0: ะครับในมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าปีหน้าครับ2570ไทยมีศักยภาพที่จะทำ GDP ขยายตัวแตะ 2.5-3% ได้นะครับจากการลงทุนผ่าน BOI ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมวด EV, AI, Data Center แล้วก็มีการลงทุนด้วยเม็ดเงินจริงๆด้วยไทยมีโอกาสเกาะเกี่ยวเทรนด์ของดิจิทัลและ AI นะครับทำให้ตัวเลขการส่งออกอาจจะสูงถึง 7.5%และเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งโลกคลี่คลายตัวเลขนักท่องเที่ยว 32-35 ล้านคนก็เป็นไปได้แต่ที่พูดมาคือเส้นเคขาขึ้นครับโจทย์ยากกว่าคือการดึงเส้นเคขาลงให้ยกขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ที่การส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยและ SME ไทยให้แข่งขันได้แบงก์ชาติกำลังทำมาตรการสินเชื่อ3ตัวนะครับ1ก็คือเครดิตพอร์ทัลเป็นการจับคู่ SME กับผู้ให้สินเชื่อ2คือใช้เงินในกองทุนฟื้นฟูมาช่วยค้ำประกันและ3ครับการทำ Data Bureau นะครับทำให้ SME ขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นบวกกับมาตรการภาครัฐครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะเดินหน้าต่อโอกาสที่เส้นเคขาลงจะพลิกขึ้นก็ยังมีโอกาสได้เห็นครับ
1: K shape ที่เป็นอยู่น่าจะคงตัวอยู่จนถึงสิ้นปีนี้แต่ K shape ที่เป็น K ขาลงจะหักหัวขึ้นและปรับเป็น V shape ตามที่รองนายกอินทิติต้องการเห็นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ประมาณช่วงของครึ่งแรกของปีปลายไตรมาสที่1และต้นไตรมาสที่2ก็ดูภาพธนาคารไทยน่าจะให้ SME เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ไม่สูงยังอยู่ในกรอบ 1-3% นะครับทั้งในปีนี้และปีหน้าซึ่งปีหน้าก็จะท้าทายอยู่ที่ 1-3% อยู่ในกรอบนี้แน่นอนนะครับก็น่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยไม่สูงซึ่งทำให้ SME เนี่ยสามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินตัวเองแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะครับและเชื่อว่ารัฐบาลเองก็ยังใช้โครงการในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างชาติมาลงทุนจึงทำให้เรามองว่าปีหน้าโอกาสที่เศรษฐกิจไทยนั้นจะโต 2.5 ขึ้นถึง 3มีโอกาสสูงนะครับ
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2569จาก 2.0% เป็น 2.5% มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง5ไตรมาสติดต่อกันการส่งออกไตรมาส2ขยายตัวสูงสุดในรอบหลายไตรมาสและยังมีแรงหนุนจากภาคเทคโนโลยีและความต้องการ AI ที่ขยายตัวต่อเนื่องคาดการการลงทุนรวมขยายตัว 8.8%การส่งออกเติบโตสูง 17.8% แต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงทั้งภาษีสหรัฐความยั่งยืนของการลงทุน AI ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่ปี2570คาดว่า GDP จะขยายตัว 2.5% และอาจจะสูงสุดได้ถึง 3% ส่วนการส่งออกจะขยายตัวที่ 7.4% พร้อมประเมินโครงสร้างเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงจากการลงทุนของต่างชาติในกลุ่มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบ K-shape ขาลงในกลุ่ม SME ครัวเรือนและอุตสาหกรรมดั้งเดิมไทยจึงต้องเร่งยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพิ่มทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่และดึงดูดการลงทุนที่สร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศทดแทนการนำเข้าครับกระทรวงการคลังร่วมกับสถาบันการเงินเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบนะครับใช้ข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าและ SME เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเครื่องมืออัจฉริยะที่ให้บริการฟรีบนแอปพลิเคชันถุงเงินสามารถวิเคราะห์ยอดขายรายได้พฤติกรรมการซื้อขายและต้นทุนสินค้ารวมถึงช่วยสรุปข้อมูลรายได้เพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเบื้องต้นมีสินเชื่อรองรับหลายรูปแบบนะครับเช่นธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่อ2โครงการก็คือ1สินเชื่อ SME size เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกและ2คือสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น 11% ต่อปีขณะที่ธนาคารออมสินครับก็มีออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับ วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันส่วนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เตรียมค้ำประกันผ่าน2โครงการก็คือ 1. นาโนพลัสวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทเว้นค่าธรรมเนียม4ปีและ2ครับเครดิตพลัสสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100 ล้านบาทคุณเอ็นนิติกล่าวด้วยว่าก่อนหน้านี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยเป็นอย่างมากและแม้โครงการจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงต้องการนำข้อมูลจากการค้าขายมาต่อยอดจากการช่วยให้ผู้ประกอบการขายได้ในวันนี้ไปสู่การแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ผ่านการเข้าถึงเงินทุนและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับ
2: วันนี้ที่เราต้องการจะมาสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าคือตัวพลัสที่พลัสออกมาจากไทยช่วยไทยก็คือว่าเราต้องการให้นกกระซิบนะครับซึ่งเป็น AI ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อคอยกระซิบให้ช่วยพ่อค้าแม่ค้าเป็นผู้ช่วยนกกระซิบอยู่บนมือถือเลยนะครับอยู่ในถุงเงินคอยกระซิบเขาจะช่วยเขาให้นอกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มยอดขายแล้วเนี่ยให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยวันนี้นกกระซิบจะคอยกระซิบให้เขาขายของได้เก่งขึ้นจะได้เพิ่มรายได้ได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับทางอินเดียนะครับยกระดับสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์พร้อมชูแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนใน5สาขานำร่องพร้อมผลักดันการค้าไทยอินเดียให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าพบหารือกับคุณปิยุทธ์โกยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนยกระดับสู่การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้รวมสร้างสินค้าธุรกิจตลาดใหม่และขยายโอกาสสู่ตลาดโลกฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนหรือ co-creation co-investment เพื่อเชื่อมโยงจุดแข็งของทั้ง2ประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกันใน5สาขานำร่องได้แก่อาหารแปรรูปสุขภาพและ wellness อุตสาหกรรมสีเขียวอัญมณีและเครื่องประดับและอุตสาหกรรมบริการซึ่งจะช่วยต่อยอดศักยภาพด้านวัตถุดิบการตลาดการออกแบบและการท่องเที่ยวของทั้ง2ฝ่ายไทยยังพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ไทยอินเดียในเดือนตุลาคมนี้นะครับรวมถึงเร่งรัดการเชื่อมโยงระบบชำระเงินรายย่อยออนไลน์ด้วย QR code ระหว่างระบบ UPI ของอินเดียกับระบบพร้อมเพย์ของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้จ่ายและการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจอินเดียถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ7ของไทยในโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่1ในภูมิภาคเอเชียใต้ในช่วง7เดือนแรกของปีการค้าระหว่างไทยกับอินเดียมีมูลค่ารวม 13,974 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 8.07% สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่เม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ไขมันและน้ำมันพืชและสัตว์นะครับอัญมณีเครื่องประดับรวมถึงเหล็กและเหล็กกล้าครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

กต.เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 นจัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444

0: กพร.มอบรางวัลเลิศรัฐยกย่องหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศเป็นต้นแบบด้านการบริหารราชการและการให้บริการที่ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569โดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นยกระดับบริการตอบโจทย์ประชาชนการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ AI และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วม 2,030 ผลงานและได้รับรางวัลรวม250รางวัลอาทิรางวัลเกียรติยศ2รางวัลได้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ2รางวัลได้แก่กรมธนารักษ์และกรมสุขภาพจิตและรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม3รางวัลได้แก่กรมธนารักษ์กรมศุลกากรและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขณะที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับ3รางวัลคือรางวัลบริการภาครัฐประเภทขับเคลื่อนเห็นผลรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชนและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด1ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ขึ้นรับรางวัลรางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการบริหารราชการและการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20จังหวัดเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและ AI เพื่อคืนเวลาให้กับครูทดแทนภาระงานที่ไม่จำเป็นครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในหัวข้อนวัตกรรมพลิกโลกการศึกษาสู่โลกอนาคตปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม20จังหวัดดำเนินการในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามพรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาปี2562ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยคืนเวลาให้กับครูนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูจัดระบบกลางเพื่อให้เขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนงานได้การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการส่งเสริมให้ครูมีอิสระในการทำงานส่วนเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการร่วมกับกรมสุขภาพจิตในการดูแลสุขภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเชื่อว่าสามารถป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับ
0: กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำศิลปะบำบัดเยียวยาจิตใจและพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับพร้อมเตรียมต่อยอดผลงานศิลปะกินได้เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับเด็กค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดนิทรรศการศิลปะบำบัดเติมความฝันโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้นำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเยียวยาเด็กในสถานรองรับซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจเพื่อเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพโครงการศิลปะบำบัดเติมความฝันเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนำร่องในเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี86คนก่อนที่ปี2568จะขยายผลไปยังเด็กในสถานรองรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม180คนและในอนาคตจะต่อยอดแนวคิดศิลปะกินได้โดยการขายผลงานศิลปะเพื่อสร้างรายได้ให้กับเด็กด้านนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวว่าผลจากการใช้กระบวนการศิลปะบำบัดช่วยให้เด็กเปิดใจมีสมาธิกล้าแสดงออกและมองโลกในเชิงบวกมากขึ้นรวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองผู้สนใจสามารถชมผลงานศิลปะของเด็กจากสถานรองรับทั่วประเทศที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนิทรรศการจะจัดถึงวันที่13กันยายนนี้
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

0: ามและเมืองสุขสยามร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดงานสุขสยามสุขรักโลกภายใต้คอนเซ็ปต์ Living Thai Living Green รักโลกวิถีไทยวิถีสีเขียวโดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมภายในงานมีทั้งสถานีคัดแยกขยะชวนประชาชนแยกขยะตั้งแต่ต้นทางทั้งขยะทั่วไปขวดพลาสติกและเศษอาหารโดยขวดพลาสติกจะนำไปอัพไซเคิลเป็นผ้าห่มรักโลก500ผืนส่งมอบให้เด็กนักเรียนในชุมชนเขตคลองสานกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนอกจากนี้ยังนำขวดพลาสติกกว่า 6,000 ขวดผลิตเป็นผ้ากันเปื้อนให้กับผู้ประกอบการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์500กิโลกรัมส่วนเศษอาหารนำไปผลิตสารบำรุงดินส่งต่อให้กรุงเทพมหานครใช้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยยังมีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักโลกอีกมากมายรวมถึงอาร์ตทอยจากขยะพลาสติกและสินค้ารักโลกงานจะจัดไปจนถึง30กันยายนนี้ที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามชั้นจีในชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยชี้ว่าเศรษฐกิจเมืองคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาต้องเชื่อมโยงธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่รายใหญ่กลุ่ม SME ไปจนถึงผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตและเกื้อหนุนกันโดยจะสร้างธุรกิจใหม่เพิ่มการจ้างงานและยกระดับผลิตภาพของเมืองโดยกรุงเทพมหานครเตรียมเสริมศักยภาพของเมืองด้วยเทคโนโลยี AI รวมถึงนำอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและซอฟต์พาวเวอร์มาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลสำหรับแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการจะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่และการลงทุนกลุ่ม SME เน้นทักษะนวัตกรรมและโอกาสทางการตลาดและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนต่างๆจะเพิ่มพื้นที่ค้าขายรายได้และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเตรียมตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องเชื่อมพลังรัฐเอกชนและประชาชนสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งและเติบโต
1: ช่วงนี้มาคลี่คลายประเด็นเรื่องผู้ว่ากรุงเทพไปพบทูตอิสราเอลชวนสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะเรื่องนี้จริงหรือมั่วตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

ชการกรุงเทพมหานครพบทูตอิสราเอลชวนสร้างกรุงเทพเมืองอัจฉริยะตรวจสอบแล้วข้อมูลนี้เป็นข่าวบิดเบือนค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครได้ชี้แจงว่ามีการนำภาพคลิปของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่พบกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลมาเผยแพร่จนทำให้เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะข้อเท็จจริงก็คือภาพในคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตเมื่อวันที่4สิงหาคม2565ซึ่งเป็นการหารือความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในหลายด้านทั้งการปลูกต้นไม้การจัดการน้ำเมืองฝาแฝดและการพัฒนาเมืองที่ผู้พิการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้ที่โพสต์ที่แชร์ข่าวบิดเบือนอย่าเชื่อนะคะ

0: มวลอากาศเย็นระลอกแรกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หนาวครับแต่ว่ามาดันเอาร่องมรสุมให้ขยับลงก็เลยทำให้ฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ได้ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะคืนนี้มีสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนระลอกแรกเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วค่ะแต่ย้ำก่อนนะคะว่ารอบนี้ยังไม่ได้ทำให้บ้านเราอากาศหนาวเย็นลงบทบาทสำคัญของมวลอากาศเย็นระลอกนี้ค่ะต้องบอกว่าเขาจะดันร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาทางตอนล่างมากขึ้นค่ะขณะที่บรรยากาศบ้านเรานะคะยังมีความชื้นสูงจากฝนผลที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่อากาศหนาวแบบฤดูหนาวแต่จะเกิดเป็นหมอกหนาในบริเวณที่ปกคลุมค่ะอย่างเช้าวันนี้บนยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสขณะที่บริเวณกิ่วแม่ปานและถนนขึ้นดอยมีหมอกลงจากทัศนวิสัยลดลงดังนั้นเช้าพรุ่งนี้ใครที่จะเดินทางขึ้นพื้นที่สูงในภาคเหนือต้องระวังเรื่องหมอกหนาถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยต่ำโดยเฉพาะเส้นทางภูเขาควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนฝนในวันพรุ่งนี้ค่ะ11กันยายนพิกัดเสียงนะคะขยับลงมาอีกค่ะพื้นที่ที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดระนองและที่พังงาค่ะส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะคะยังพบตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือที่ตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคอื่นๆนะคะภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกยังปกคลุมในหลายพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะจุดที่ยังต้องจับตาเกาะต่อนะคะจากนี้ก็คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ได้และคาดว่าเมื่อเป็นพายุเขาจะเคลื่อนเข้าใกล้เวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 14กันยายนนี้ช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวเวียดนามต้องระวังโดยเฉพาะช่วงวันที่13 14 15กันยายนเลี่ยงได้เลี่ยงออกไปก่อนพายุลูกใหม่นี้นะคะถ้าเป็นพายุแล้วจะมาถึงไทยในรูปแบบพายุหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต้องติดตามกันต่อค่ะ
2: 24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่นครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักมากที่ระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ที่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุเกิดเมื่อวานนี้นะคะบนเรือเฟอร์รี่ชื่อ MV June Esther ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17คนโดยเพลิงไหม้เกิดขึ้นขณะที่เรือล่องมาถึงน่านน้ำนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตัวตกของฟิลิปปินส์หลังเดินทางออกมาจากท่าเรือกรุงมะนิลาและกำลังจะแล่นใกล้ถึงจุดหมายปลายทางที่เกาะคูรอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปาลาวันส่วนภารกิจกู้ภัยเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้43คนส่วนอีก86คนยังสูญหายโดยปฏิบัติการช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนประกอบกับมีคลื่นสูงและสภาพอากาศย่ำแย่และเวลานี้ภารกิจก็ยังดำเนินอยู่พร้อมๆกับการสอบสวนหาสาเหตุ
1: สภาพอากาศที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นได้ทำให้เกิดเหตุดินถล่มบนภูเขาไฟฟูจิโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่ลานจอดรถสถานีที่5บนเส้นทางฟูจิโนมิยะทำให้รถยนต์จมโคลนเสียหายไป3คันแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับจากสภาพอากาศเลวร้ายและเหตุดินถล่มได้ทำให้ทางการต้องสั่งปิดเส้นทางขึ้นเขาเพื่อการท่องเที่ยวหลายเส้นทาง
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดทันทีหลังการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยเขาบอกแก่ผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางไปประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสให้รอดูว่าในที่สุดอิหร่านจะเป็นฝ่ายขอยุติสงครามด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานสหรัฐได้อีกต่อไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าการที่สงครามยังยืดเยื้อเป็นเพราะอิหร่านหวังใช้แรงฮึดเฮือกสุดท้ายในการทำให้สงครามส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสหรัฐเพราะหากเขาพ่ายแพ้อิหร่านก็อาจมีโอกาสได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ส่วนโพลในสหรัฐได้ระบุว่าเวลานี้ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากชาวอเมริกันให้ทำสงครามอิหร่านเพียง 31% และความอดทนต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ลดน้อยลงทุกขณะส่งผลให้คะแนนนิยมของทรัมป์ร่วงดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ
1: ์ส่วนการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันครับทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นานเกือบ2ชั่วโมงนอกจากจะกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันช่วยลงคะแนนเสียงให้แก่ส.ส.และส.ว.ของพรรคในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วเขายังได้ประกาศว่าจะมอบเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 160,000 บาทให้แก่ผู้สูงวัยชาวอเมริกันทุกคนหากพรรคสามารถชนะเลือกตั้งได้อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดนะครับว่าทรัมป์จะจ่ายเงินดังกล่าวอย่างไรและจะถูกกฎหมายหรือเปล่าคาดว่าหากทรัมป์ดำเนินการเรื่องนี้สหรัฐก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1,350,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยคิดคำนวณจากประชากรอเมริกันกลุ่มนี้ที่มีอยู่ประมาณ270ล้านคนครับ
0: กระทรวงคมนาคมของสหราชอาณาจักรเรียกผู้บริหาร NETซึ่งเป็นบริษัทควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศให้มาชี้แจงถึงเหตุที่ระบบควบคุมการบินเกิดขัดข้องครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินต่างๆราว 2,000 เที่ยวกระทบให้ผู้โดยสารหลายแสนคนต้องติดค้างหลายฝ่ายมองว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากถือว่ามีประสบการณ์จากเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วเมื่อปี2566ขณะที่ Ryan Air เปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สายการบินได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า100ล้านปอนด์และคาดว่าครั้งนี้อาจไม่ต่างกันอย่างไรก็ตามผู้บริหารรายงานในเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นกับระบบข้อมูลการบินที่ศูนย์สวนวิกและยืนยันว่าระบบไม่ได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์โดยจากนี้จะมีการสอบสวนเชิงลึกต่อไปเพื่อให้ทราบถึงต้นตอของปัญหา
1: เครื่องบินเล็ก2ที่นั่งซึ่งบินจากเมืองบาตูมีประเทศจอร์เจียเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องกลางอากาศและทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินในทะเลดำนอกชายฝั่งตุรกีก่อนบินถึงจุดหมายที่สนามบินทางตอนเหนือของตุรกีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับแต่เคราะห์ดีที่ผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้ง2คนซึ่งเป็นชาวเบลเยียมได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยหลังจากที่ได้แจ้งแก่หอบังคับการบินปลายทางว่าจะนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินกลางน้ำห่างจากชายฝั่งของตุรกีไปประมาณ 6.4 กิโลเมตรส่วนตัวเครื่องบินได้รับการชักลากเข้าสู่ชายฝั่งตุรกีแล้ว
0: ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดด้านอวกาศระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีสโดยมีนักบินอวกาศคนดังชาวฝรั่งเศสโทมัสเปสเก้รวมอยู่ในงานนี้ด้วยถือว่าเป็นการเปิดตัวให้สื่อมวลชนได้ทราบอย่างเป็นทางการว่าเขามีกำหนดที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป็นครั้งที่3ในปีหน้า ซึ่งเป็นโครงการอวกาศที่เกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างฝรั่งเศสกับบริษัทเทคโนโลยีอวกาศเอกชนของสหรัฐและในเที่ยวบินดังกล่าวยังมีนักบินอวกาศจากกรีซและเช็กร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งนักบินทั้งสองก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดด้านอวกาศครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
1: Apple เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกหรือว่า iPhone Duo ครับซึ่งก็สร้างกระแสฮือฮาจากนักวิจารณ์ที่ระบุว่านี่คือการปฏิวัตินวัตกรรมฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างฝ่ายบริหารชุดใหม่ของ Apple ที่นำโดยนายจอห์นเทอร์นัสโดยเขาก้าวขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่แทนที่ทิมคุกตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาหลังดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของ Apple มาก่อนสำหรับตัวเครื่อง iPhone Duo ใช้วัสดุไทเทเนียมเมื่อกางออกจะมีหน้าจอขนาด 7.6 นิ้วหากพับลงก็จะใช้หน้าจอนอกซึ่งมีขนาด 5.4 นิ้ว Apple มีกำหนดวางตลาดในวันที่23ตุลาคมนี้ใน70ประเทศทั่วโลกราคาอยู่ระหว่าง 67,000 ถึง 70,000 บาทครับ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการดีๆชมกันได้ทั้งครอบครัวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ปลามาในชุดไทยเรือนต้นสีพาสเทลจากไหมบ้านทอมือสิ้นป้ายไหมย้อมสีธรรมชาติทอเชิงลายย่อมุมไม้12โดยอาจารย์บุญโรจน์ศิลพันธ์หรือบุญโรจน์คราฟนักวิชาการเกษตรผู้สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไหมอีสานนิยามแห่งความเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยความสุภาพและเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติค่ะโดยชื่อของชุดนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนต้นในพระที่นั่งอัมพรสถานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักไทยหลายครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งใครที่อยากชมผลงานผ้าไทยของอาจารย์บุญโรจน์นะคะเพิ่มเติมก็ไปกันได้ชั้น G โซน S โรงแรมบาซ่าแบงคอกถนนรัชดาภิเษกค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มด้วยงานดีๆชวนทุกคนไปสนับสนุนงานฝีมือพร้อมส่งกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าทุพพลภาพสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ที่สยามพารากอนค่ะ
1: รวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเหล่าทหารทุพพลภาพสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนได้ร่วมสนับสนุนและส่งต่อกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าทุพพลภาพในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28โดยสินค้าแต่ละชิ้นล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณค่าให้กับสมาชิกและครอบครัวทั้งงานหัตถกรรมงานฝีมือของใช้ของตกแต่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานทำลวดลายบนแก้วเช่นแก้วน้ำแก้วไวน์แจกันงานแกะสลักลายด้วยมีดคัตเตอร์และพ่นทรายเพื่อให้เกิดลายที่ชัดเจนบนเนื้อแก้วงานเครื่องหนังเช่นกระเป๋าถือสุภาพสตรีหลากหลายรูปแบบหมวกที่ใส่ปากกางานผู้กันระบายสีการทำลวดลายบนไม้และกระเบื้องหลากหลายรูปแบบเช่นผ่านไม้มะม่วงลายพวงมาลัยแจกันลายผ้าไทยตลับไม้ตลับกระเบื้องเชิงเทียนแจกันหรือชุดกาแฟลายต่างๆที่เห็นอยู่นี้ค่ะตลอดจนผลิตภัณฑ์ผ้าอย่างผ้าไหมพิมพ์ลาย8ลายคอลเลคชันล่าสุดเน็กไทผ้าเช็ดมือและผ้าพันคอที่มีลวดลายสวยงามทันสมัยรวมถึงการตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพสตรีและกระเป๋าผ้าทรงต่างๆอีกมากมายขณะเดียวกันงานนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับเรื่องราวของสายใจไทยมากขึ้นเพราะเมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์1ชิ้นนอกจากจะได้สินค้าที่มีเอกลักษณ์แล้วยังเป็นอีก1วิธีในการร่วมสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับสมาชิกผู้เสียสละและครอบครัวจึงถือเป็นมากกว่างานจำหน่ายสินค้าเพราะทุกพื้นที่ของงานกำลังบอกเล่าเรื่องราวของคุณค่าที่เกิดขึ้นจาก2มือของสมาชิกสายใจไทยคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือครั้งนี้กันได้นะคะที่ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14กันยายน2569ค่ะ
0: จากงานดีๆสนับสนุนงานฝีมือของเหล่าทหารกล้าเปลี่ยนมาเอาใจแฟนๆคอหนังเหล่ามูฟี่เลิฟเวอร์กันบ้างค่ะกับภาพยนตร์สยองขวัญแนวใหม่นะคะแนวสไวเวอร์ฮอร์เรอร์และไสยศาสตร์ของผู้กำกับชัยวัฒน์นำแสดงโดย2พระนางมากความสามารถตูมตามยุทธนาและพายรินรดาที่โดดมาชิมลางเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกค่ะในสังเวยเดอะเรสซิเดนต์ค่ะ
2: ความโลภที่หวังจะเปลี่ยนชีวิตกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเมื่อสมบัติล้ำค่าที่หลายคนหมายปองกับมีเจ้าของที่คอยปกป้องดูแลมันด้วยชีวิตจากผู้ล่าจึงกลายเป็นเหยื่อสังเวยนี่คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่จากค่ายฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นที่เปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบกาล่าพิเบียให้ทัพสื่อมวลชนและ

0: แฟนคอหนังได้ชมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
1: ได้3ตัวแทนนักแสดงนำจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่สังเวย The Resident หนังแนว Survival Horror และไสยศาสตร์อย่างนางเอกสาวสวยมากความสามารถขวัญใจของหนุ่มเจมมาพายรินดาที่โดดมาชิมรางเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกนักแสดงรุ่นใหญ่ตุ้ยนวลปรางและนักแสดงหนุ่มหน้าใสพักมลิวันที่เคยร่วมงานกับพุ่มกับมากประสบการณ์กบชัยวัฒน์มาแล้วในสิงเหนือเสือใต้ไทยไฟเตอร์ตลอดจนทีมผู้สร้างไปร่วมพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการทำงานร่วมกันความสนุกสนานตลอดจนความหลอนสุดสะพรึงที่แฟนๆคอหนังไม่ควรพลาดท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นเป็นกันเองขาดก็แต่พระเอกหนุ่มของเรื่องตุงตามยุทธนาที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ก็ไม่ลืมส่งคลิปวิดีโอมาเชิญชวนแฟนๆด้วยเช่นกัน
2: อยากให้ทุกคนไปดูกันครับขอบคุณทีมงานมากๆนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังแล้วก็นักแสดงเบื้องหน้าทุกคนนะครับ
1: โดยในงานเปิดตัวพร้อมจัดฉายภาพยนตร์รอบกาล่าพรีเมียร์ที่ผ่านมาสาวไพรินทร์ระดาได้เผยกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NVT ว่ารู้สึกสนุกตื่นเต้นและท้าทายกับอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่ได้รับนี่ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอและเป็นแนวสยองขวัญอีกด้วยแม้จะไม่ต่างจากการเล่นละครมากนักแต่ค่อนข้างยากในเรื่องของการใช้จินตนาการสูงพอสมควรค่ะ
3: พายรู้สึกว่าโอเคหนึ่งไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนมันท้าทายมากแล้วสองคือเรื่องผีเนี่ยพายยังไม่เคยทำงานกับเอลิเมนต์ของความกลัวหรือว่าเรื่องของสิ่งลี้ลับมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแปลว่าเรื่องเนี้ยต้องรับแล้วแหละเป็นเวลาที่ถูกต้องแล้วใช่ค่ะ
1: แต่เห็นบอกว่าภาพยนตร์สยองขวัญเนี่ยมันจะมีความยากในเรื่องของจินตนาการที่เราจะต้องปรุงแต่งขึ้นมาเอง
3: ใช่ค่ะคือเราเห็นแล้วแหละในฉากแต่ว่าเราก็จะต้องเหมือนเชื่อมันว่ามันคือความจริงจริงของเราค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานกับความเชื่อแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันยากแล้วมันก็น่าสนใจมากว่าได้เหมือนได้เห็นมิติความกลัวในตัวเองเหมือนกันที่เรายังไม่เคยออกมาเล่นเลยค่ะก็รู้สึกว่าท้าทายดีค่ะ
1: อย่างเรื่องนี้รับบทเป็นบัว
3: ใช่แล้วเป็นบัวบัวเนี่ยเป็นเพยาบาลฝึกหัดเป็นเพยาบาลฝึกหัดที่มีคดีติดตัวมาด้วยเหมือนกันค่ะใช่แล้วก็เหมือนเขาก็จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีสัญชาตญาณของการตัวรอดสูงมากเป็นผู้นำได้ดีมากๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ขับขันที่เขาต้องตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็เอาตัวรอดอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจดีนี่ก็เป็นเหยื่อของการสังเวยแต่เป็นยังไงต้องไปดูในหนังนะคะแต่ว่าก็รู้สึกเฮ้ยสนุกดีค่ะคือมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องผีที่รู้สึกว่าหลอนดีเหมือนกันแล้วความน่าสนใจคือทุกอย่างเนี่ยการไล่ล่าการเอามาสังเวยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นใน1คืนเท่านั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยด้วยความกดดันของระยะเวลาที่มันสั้นของสถานที่ที่มันจำกัดพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันก็เพิ่มความหลอนให้กับหนังได้เหมือนกันก็ขอฝากด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องสังเวยนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพายด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรับชมแล้วรู้สึกชอบนะคะก็ฝากด้วยค่ะ10กันยายนทุกโรงภาพยนตร์นะคะ
1: สำหรับสังเวย The Resident เป็นผลงานเรื่องล่าสุดจากค่ายฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นทีมผู้สร้างฝีมือสากลจากคนปล้นวิญญาณเมื่อปี2560เป็นภาพยนตร์สยองขวัญไทยที่ตำนานไสยศาสตร์เรื่องเล่าอาถรรพ์พิธีกรรมต้องห้ามและการท้าทายสิ่งลี้ลับในบ้านโบราณมาขยายให้ดาร์กและน่ากลัวยิ่งขึ้นโดยเรื่องราวดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมความเงียบในค่ำคืนที่ไร้แสงดาวและเสียงกระซิบจากวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดความสยองไม่ได้มาจากผีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความลับความโลภและแรงแค้นจากพิธีกรรมสังเวยโดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องแบบกดดันทุกฉากงานภาพหม่นชวนหลอนและฉากสะพรึงที่เล่นกับจิตวิทยาคนดูโดยเล่าเรื่องราวผ่านบัวเด็กสาววัย23ปีที่หนีปัญหาครอบครัวมาฝึกงานดูแลผู้ป่วยจนได้พบกับหญิงชรานอนโคม่าอดีตครูสอนรำไทยชื่อดังภาคเหนือที่ซ่อนทรัพย์สมบัติโบราณไว้มากมายเธอจึงหวังอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นความโลภที่คิดจะเปลี่ยนชีวิตนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของฝันร้ายจากผู้ล่าจึงกลายเป็นเหยื่อสังเวยที่รอให้แฟนๆเข้าไปพิสูจน์ความหลอนด้วยตัวเองวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ด้วยเรทนอนหนู18บวกค่ะ
4: เอาร่างกูไปเอาร่างกูไป
5: ไม่น่ามาบ้านนี้กับมึงเลย
6: รู้มึงแล้วแหละ

และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถไปติดตามได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ญี่ปุ่นนะคะเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่3ของตารางค่ะพบกับออสเตรเลียอันดับ42ของโลกนะคะเป็นรองแชมป์กลุ่ม A เข้ารอบมาในฐานะอันดับที่6ของตารางสถิติเจอกันล่าสุดค่ะทีมชาติไทยเอาชนะออสเตรเลียได้3-1เซตในการแข่งขัน AVC ครับเมื่อปี2022ที่นครปฐมในรอบชิงอันดับ7แต่ว่ารายการเดียวกันค่ะหลังจากที่เจอกันครั้งแรกก็เป็นออสเตรเลียชนะนะคะทำให้สถิติก็คือชนะ1แล้วก็แพ้1ทั้ง2ทีมค่ะเกมนี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่นชุดแรกยังคงเป็นขุมกำลังชุดเดิมจากเกมรอบแรกค่ะบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนะคะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็ลิโบโลเป็นนครินทร์อินทนูค่ะปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมไทยค่ะพยายามสู้อย่างสุดความสามารถแล้วนะคะเล่นได้อย่างสูสีแม้ว่าเราจะตามหลังอยู่แต่ว่าพยายามค่อยๆทำสกอร์ไล่มาแต่ไม่ทันค่ะเบียดกันสนุกมากจนสุดท้ายเราแพ้ออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26แล้วก็19-25คะแนนส่งผลให้ทีมชายไทยยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะส่วนออสเตรเลียผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศนะคะโดยจะแข่งขันวันที่12กันยายนนี้รอพบชุดผู้ชนะระหว่างอิหร่านหรือว่าจะเป็นไชนีสไทเปค่ะส่วนหลังจากนี้ภารกิจของทีมชาติไทยคือมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: โดยกีฬาวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทีมนักตบลูกยางสาวไทยก็อยู่ในช่วงฟอร์มสุดพีคนะครับตั้งเป้าความหวังเหรียญทองให้ได้เป็นครั้งแรกติดตามความพร้อมได้จากรายงานครับ

0: การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพจัดให้มีการชิงชัยเหรียญทองกัน4เหรียญทองจากการแข่งขันในประเภททีมในร่มชายทีมหญิงและประเภททีมชายหาดชายและทีมหญิงแต่ที่เป็นจุดโฟกัสหนีไม่พ้นการชิงชัยในประเภททีมในร่มหญิงซึ่งทีมสาวไทยเพิ่งประกาศศักดาสามารถคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกและเป็นกีฬาประเภททีมประเภทที่2ของประเทศไทยต่อจากฟุตบอลชายในปี1968ที่ได้ไปเล่นโอลิมปิกทีมลูกยางสาวไทยชุดนี้คุมทีมโดยโค้ชออสจากอากาศเอกเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรซึ่งนำเอาอดีตลูกทีมนักกีฬาชุด7เซียนอย่างอนุมาสิทธิลักษ์เข้ามาเป็นทีมงานสตาฟโค้ชช่วยในการวางแผนการเล่นและฝึกซ้อมจนทีมทำผลงานดีต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีก2026จนไปถึงแชมป์ซีวีคัพ2026ในศึกเอเชียนเกมที่ผ่านมาทีมสาวไทยเริ่มต้นความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลแรกเมื่อปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้จบด้วยการคว้าเหรียญทองแดงจากนั้นในปี2018ที่จาการ์ตารับปาเลมบังอินโดนีเซียทีมไทยเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกก่อนที่จะแพ้ทีมสาวจีนเบอร์หนึ่งของเอเชียจบด้วยเหรียญเงินครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมมา19ครั้งโดยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026แม้เวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายของทีมสาวไทยจะไม่มากประกอบกับต้องไปเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และล่าสุดยังเดินทางไปล่วงหน้าเก็บตัวที่เมืองฟุกุโอกะโดยจะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการกับสโมสรซากะอิซามิสึสปริงแชมป์ลีกของญี่ปุ่นขณะที่นายใหญ่ของลูกยางไทยก็ยืนยันว่าครั้งนี้จะส่งผู้เล่นชุดแชมป์เอเชียลงแข่งขันทั้งหมดตั้งเป้าจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกให้ได้และที่สำคัญคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นไม่มีชื่อของมายูอิชิกาวะชิมามุระลิมิยาเบะทำให้โอกาสของทีมไทยที่จะประสบความสำเร็จยิ่งมากกว่าเดิม
1: เอเชียนเกมเราคงไม่ปรับนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราคงยังยืนผู้เล่นหลักไว้ทั้งหมดนะครับก็จะปรับออก2คนเพราะว่าตอนไปชิงแชมป์เอเชียไป14คนแต่เอเชียนเกมให้โควต้า12คนก็อาจจะมีการปรับบ้างนะครับบางคนนะครับออกแค่2คนนะครับแค่2คนแต่ยังใช้ชุดหลักเพราะว่าเอเชียนเกมก็เป็นเป้าหมายเราก็เอเชียนเกมเรายังไม่เคยได้เหรียญทองเลยได้แค่เหรียญเงินนะครับเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างประวัติศาสตร์

0: ก็คือนำเหรียญทองมาสู่ของเอเชียนเกมมาสู่ทีมของเราได้ด้วยก็จะพยายามที่สุดนะครับแต่ก็เห็นใจนักกีฬานะครับเพราะว่าช่วงพักก็ค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราเชื่อด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยพลังที่จากความสำเร็จนะครับชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็คงจะเป็นพลังต่อเนื่องถึงตอนชิงแชมป์ตอนเอเชียนเกมด้วยครับ
1: สำหรับในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมลูกยางสาวไทยรอบแรกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับไชนีสไทเปคีร์กีสถานและมองโกเลียโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนขณะที่ทีมชายความหวังเหรียญอาจจะยากแต่ก็ลุ้นเข้ารอบแต่เชื่อรอบแรกอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอินโดนีเซียอิหร่านและคีร์กีสถานซึ่งทีมชายจะแข่งขันวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมและต้องมาติดตามกันว่าทีมสาวไทยจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกได้หรือไม่ทีมข่าวกีฬา NBT รายงาน

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ได้ให้อวาดทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจิตนาโกย่าที่ญี่ปุ่นนะคะพร้อมกับย้ำว่าทุกคนขอให้ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมไทยใช้กีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่นักกีฬารวมทั้งสิ้น279คนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าซึ่งบรรยากาศให้โอวาทวันนี้จัดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก35สมาคมกีฬาเข้าร่วมอาทิสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้ารับโอวาทนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์ได้กล่าวว่าในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีแก่นักกีฬาไทยทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการปฏิบัติตนอย่างนักกีฬาที่ดีมาโดยตลอดค่ะพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวว่าทางรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนเพื่อให้ไทยมีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสติปัญญาเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนานำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยิ่งขึ้นค่ะ
1: นักกีฬาทุกคนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติขณะเดียวกันการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของนักกีฬาชัยชนะย่อมเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจและความเป็นนักกีฬาเคารพกติการู้จักแพ้รู้จักชนะยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจผู้แพ้การไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพไม่ใช่สร้างศัตรูและขอให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะมาให้กับชาวไทยทุกคนครับทางนี้เอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมประเทศไทยส่ง43ชนิดกีฬาร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬา694คนรวมทั้งคณะผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด991คนที่จะเดินทางไปในการแข่งขันครั้งนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมส์ครั้งที่50ครับในวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพละศึกษาเกมส์ครั้งที่40นะครับครั้งที่50นะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรศักดิ์วิศาลภรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายบุญลือธรรมธนาธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายนรินทร์แสงสีจันทร์รองอธิการบดีมกช.เชียงใหม่ร่วมแถลงความพร้อมเพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในด้านกีฬาควบคู่กับการสร้างประสบการณ์และความสามัคคีของชาวพละศึกษาพร้อมเชื่อมโยงการจัดการแข่งขันเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
2: ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มองว่าเราจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรามีโครงการกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์มีประเพณีวัฒนธรรมกีฬาไทย

0: แล้วก็บุคลากรที่เข้าร่วมประมาณหมื่นกว่าชีวิตแต่ละท่านก็จะร่วมกันสร้างมูลค่าในเรื่องของสินค้าเรื่องของที่พักเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นั้นเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยวเป็นสปอร์ตทัวริซึมทั้งท่านผู้ว่าราชการท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าเช่นประตูท่าแพนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเราอาจจะนำกิจกรรมต่างๆนั้นไปลงให้กับชาวเชียงใหม่ได้มาสนุกสนานเรื่องของการเชียร์เรื่องของการชมที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เราก็จะสร้างมูลค่าในเรื่องของกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่
1: งานนี้ทางเจ้าภาพได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติค่ะทั้งเรื่องของบุคลากรสถานที่และเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแข่งขันพาราศึกษาเกมส์ครั้งที่50เป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่สร้างความประทับใจสะท้อนศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศพร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัวมัสคอตประจำการแข่งขันด้วยนะคะชื่อว่าน้องส้มม่วนค่ะภายใต้แนวคิด Smile and Happiness เกมแห่งรอยยิ้มและความสุขค่ะ
2: เรามีความพร้อมนะครับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งทางอากาศทางบกทั้งทางรางรถไฟนะครับเรามีความพร้อมในทุกๆช่องทางรวมถึงความพร้อมเรื่องโรงแรมที่พักหลายหมื่นห้องพร้อมที่จะให้บริการนักกีฬาแล้วก็ทีมงานนะครับเรื่องร้านอาหารทุกประเภทครับที่เชียงใหม่มีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทั่วไปอาหารนานาชาตินะครับอาหารจีนหรือแม้แต่นักกีฬาที่เป็นมุสลิมหรือทีมงานที่เป็นมุสลิมเราก็มีความพร้อมในเรื่องนี้ที่สำคัญก็คือความพร้อมด้านการแพทย์ความพร้อมด้านความปลอดภัยเจ้าที่ตำรวจของเราให้ความมั่นใจได้ว่าตลอดระยะเวลา10วันที่นักกีฬาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยทำตลอด24ชั่วโมง
1: สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในศึกพลศึกษาเกมส์ครั้งที่50กำหนดชิงชัย49ชนิดกีฬารวม215เหรียญทองค่ะระหว่างวันที่12ถึง21กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะในปี2570โดยทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนสบมทครับครั้งที่2เป็นรอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะปีนี้มีมากถึง19สถาบันมาร่วมชิงชัยดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีการแข่งขันสบมทครับครั้งที่2ประจำปี2569รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกจัดชิงชัยกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระราชูปถัมภ์ค่ะโดยทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสบมทได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะเพื่อให้เป็นเวทีพัฒนาเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสโชว์ฝีเท้าทักษะฟุตบอลเพื่อเป็นบันไดก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งในการแข่งขันอาชีพและในนามทีมชาติไทยในอนาคตค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกปีนี้ได้รับความสนใจนะคะมีมากถึง19ทีมมาร่วมชิงชัย
3: ดังนั้นสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ก็คือการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมพวกเขานะคะให้เขาได้ใช้ศักยภาพของตนเองนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนการเป็นนักกีฬานี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างคนให้เป็นคนเพราะว่ากว่าที่นักกีฬาคนนึงจะสำเร็จได้นะคะมันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการฝึกฝนอย่างหนักนะคะและพวกเราก็ต้องสนับสนุนให้พวกเขานั้นได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็น้องๆหลายๆคนมีศักยภาพที่ดีในอนาคตต่อไปก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศในการที่จะแข่งขันในประเทศต่างๆได้พวกเราก็มีความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อยอดเป็นความสำเร็จของคนไทยทุกๆคนค่ะ
1: ทางด้านภาพรวมเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะเริ่มชิงชัยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมค่ะในรอบคัดเลือกจังหวัดต่อด้วยโซนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายโซนภาคอีสานที่จังหวัดสุรินทร์และคราวนี้เป็นโซนภาคกลางและภาคตะวันออกจัดกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานครนะคะก่อนจะเฟ้นหาอันดับ 1-3 เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ค่ะ
4: ครับก็บรรยากาศในการจัดและก็ของผู้ชมนะให้ความสนใจเหมือนเรากำลังเห็นเชฟเวนโนกับเพจของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดไปมีคนสนใจมากนะครับก็ถือว่าเป็นเวที1สนาม1ที่ได้มาตรฐานนะครับที่เราจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกแรงใจทุกเชียร์นะครับ
5: ทางด้านผลการแข่งรอบแรกแบ่งเป็น3กลุ่มดวลแบบพบกันหมดคัดทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย

0: คู่ที่น่าสนใจรอบแรกกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนวสุทธิวรารามในชุดขาวพบกับโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาจังหวัดลพบุรีปรากฏว่าทัพนักเตะสิงห์สะพานปลาวสุทธิวรารามภายใต้การคุมทีมของโค้ชแชมป์พุทธิคุณสุนทรนนท์โชว์ฟอร์มเยี่ยมชนะไปขาดลอย4-0คว้าชัย4นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มไปเจอกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและก็เป็นโรงเรียนวสุทธิวรารามนะครับอีก1สถาบันลูกหนังระดับตำนานของประเทศชนะจุดโทษด้วยสกอร์3-1หลังจากเสมอในเวลา2-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปครับโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับต่อกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับอเล็กซานเดอร์เซอร์โบเลฟก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกเทนนิส US Open ครับเทนนิส Grand Slam US Open ที่ Flushing Meadow มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์เซอร์โบเลฟมือ2ของโลกและมือ1เมื่อวานนำ1ของรายการชาวเยอรมันคว้าชัยเหนือโบติกฟานเดอร์ซันชูฟมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์2-1เซต3-0เซตนะครับคะแนน6-2 7-5และ6-1ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกชาวรัสเซียที่ผ่านเข้ารอบหลังจากที่อเล็กซานเดอร์บร็อกซ์เมื่อวานอันดับ28จากเบลเยียมถอนตัวขณะที่คาชานอฟนั้นนำอยู่6-2 7-5และ3-2ครับ
1: ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยวค่ะเอเลนาริบาคิน่านักเทนนิสสาวมือ2ของโลกชาวคาซัคสถานนะคะออกแรงเหนื่อยหน่อยค่ะก่อนจะเอาชนะเจิ้งชินเหวินนักเทนนิสสาวจีนมืออันดับ121ของโลก2-1เซตค่ะแพ้ไปก่อนนะคะ3-6แต่ว่ามาชนะ2เซตให้หลังค่ะ6-1 6-4ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้ริบาคิน่ามีคะแนนสะสมเพียงพอที่จะแซงอารีนาซาบาเรนกาก้าวขึ้นไปเป็นมือ1ของโลกคนใหม่ในการจัดอันดับนักเทนนิสหญิงของ WTA ที่จะจัดในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นับว่าเป็นนักหวดหญิงคนที่30ในประวัติศาสตร์ค่ะที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกนับตั้งแต่มีการจัดอันดับโลกมานะคะนอกจากนั้นริบาคิน่ายังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกชาวอเมริกันอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023ไปดูความพร้อมของนักเตะบราซิลกันบ้างค่ะล่าสุดมีการเรียกหน้าใหม่8คนค่ะมาติดทีมชาติเตรียมลงเตะแมตช์กระชับมิตรเดือนนี้ค่ะคาร์ลอนเชลติเฮชโค้ชทีมชาติบราซิลล่าสุดมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดโปรแกรมแข่งขันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะโดยมีการตัดชื่อนักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกไปหลายคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับบรรดานักเตะดาวรุ่งเข้ามาแทนนะคะโดยนักเตะจากชุดฟุตบอลโลกที่ยังคงมีติดทีมคราวนี้มี9คนเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นวินิซิอุสจูเนียราฟินญาเอนดริกรายานบูโนกิมาไรส์ดานิโลซานโตสมากินยอสกราเบียมาเกนเยสแล้วก็ดักรัสส่วนผู้เล่นที่หลุดโผไปนะคะมีระดับซุปเปอร์สตาร์ดาวดังหลายคนเหมือนกันค่ะรวมไปถึงมาเตอุสคุนย่ากราเบียมาร์ติเนลลี่ลูคัสปาเกต้าคาเซมิโร่ฟาบินโยอลิสซอนเบเกอร์เอเดอร์ซอนสโมไรส์นะคะแล้วก็ทีมชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่ที่ถูกเรียกตัวครั้งแรกถึง8คนค่ะสำหรับโปรแกรมทีมชาติรอบนี้บราซิลจะลงเตะเกมนัดกระชับมิตรกับออสเตรเลีย2นัดด้วยกันค่ะมีวันที่25กันยายนต่อด้วย29กันยายนจากนั้นจะไปเตะเจอกับอินเดียวันที่3ตุลาคมค่ะ
0: สำหรับรายชื่อผู้เล่นทีมชาติบราซิลชุดนี้ตัวหลักๆก็นำโดยกองหลังมาคินยอสจากปารีสแซงต์แชร์กแมงกาเบรียลมาการ์เยสจากอาร์เซนอลและวิกตอร์เฮสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กองกลางก็นำทัพโดยบรูโน่กิมาไรส์จากอาร์เซนอลดักลาสลุยส์จากยูเวนตุสและอันเดรซันโตสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนแนวรุกก็มีทางด้านของวินิซิอุสจูเนียร์จากเรอัลมาดริดราฟินญาจากบาร์เซโลนาเอนดริกจากเรอัลมาดริดเอสเตวาลจากสโมสรเชลซีเช่นเดียวกับชาวเปโดรจากเชลซีเช่นกันและฟรายานปีกจากสโมสรบอร์นมัธครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมประเดิมสนามในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ3ฤดูกาลคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดรังโอทรัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของซาบาจากอาเซอร์ไบจานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบปลีกเฟสนัดแรกคืนนี้เวลา2นาฬิกาโดยเกมนี้ถือเป็นการกลับคืนสู่เวทีแชมเปี้ยนส์ลีกของปีศาจแดงในรอบ3ฤดูกาลและเป็นครั้งที่26ของสโมสรซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของทีมจากอังกฤษขณะที่ฤดูกาลที่ผ่านมายูไนเต็ดไม่มีส่วนร่วมในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2014-15แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของไมเคิลแคริกต้องการเรียกความมั่นใจหลังออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกด้วยการเก็บ4คะแนนจาก3นัดอยู่อันดับ11ของตารางและล่าสุดเสมอกับเอเวอร์ตัน2-2ความพร้อมเกมนี้ยูไนเต็ดยังคงไม่มีมัททิสเดลิกมาเนลอูกาเต้คาร์ลอสบาเลบาอามัดดิยาโลทอมฮีตันและลูกชอที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่มาคัสไรฟอร์ดต้องรอประเมินความฟิตหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับเอเวอร์ตันครับแคริก มีแนวโน้มที่จะปรับทัพบางตำแหน่งเพื่อรักษาความสดก่อนทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้โดยเลนี่โยโร่ลูแซมัสราวีและอันเดรียซานโตสมีโอกาสลงสนามขณะที่เบนจามินเชสโกที่ลงเป็นตัวสำรองและทำประตูได้ในเกมล่าสุดก็มีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยคว้าแชมป์ยุโรป3สมัยแต่การผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในฤดูกาล2021-22ก่อนจะไปพ่ายแอตเลติโกมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีค่ะคู่ระหว่างญี่ปุ่นเสมอสหรัฐอเมริกา2-2ค่ะ

0: บค่ำวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศงานแต่งงานหมู่ค่ะซึ่งทางสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองเตกูซิเกาปาประเทศฮอนดูรัสจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเดือนแห่งครอบครัวนะคะงานนี้มีคู่รักประมาณ300คู่เข้าร่วมพิธีแล้วก็ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ MBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้ว16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยครูสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซารีเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอลชอยเทียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกฟีภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เชมมาคารอฟวาทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra เมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกระรับกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณบางสะปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2519เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา 8:45 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Yearจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัย

วิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมและปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาวันนี้เวลา 14:30 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ24คนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งในปี2519ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป
็นนักตัดสินชั้นสูงอันทรง

คุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโคนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลิศอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชบรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16 สิงหาคม 2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมแม้ผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15 ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถาพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.จำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุ
ต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจจำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในจำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสวัณโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทยต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทางนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาล

วิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดขอให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็น97%ทันทีทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องรัชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2569 และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ 2570 รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ 5 ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลีกระหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานหอมห่อกระหล่ำปลีมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองมีเกษตรกรสมาชิก122รายสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า12ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการรวมกลุ่มสตรีด้านงานหัตถกรรมผลิตผ้าเขียนเทียนและผ้าทอใยกันชงสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวม้งสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอันตราฟิลเทรชันมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นหลากหลายอาทิการบูนจันทองเทศพืชสมุนไพรเช่นกระวานและขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดแก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงาน

และเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราประสิทธิกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้

วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัทเพนส์ประธานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชคุณชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะกรรมการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดทันนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขอรับครับต้อนรับทุกช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง NBT ภาคใต้ที่อยู่ดิจิตอล21ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ได้เวลามาแลข่าวบ้านเรากันแล้วนะอยู่กับพี่เบาเกลียงและกับน้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2560ค่ะกับเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันดังแรกกันแล้วแหละใครที่อยู่ทีมหน้าจอก็เปิดช่อง18ค่ะทีวีดิจิตอลก็อดไม้เลข18ส่วนใครที่แลทาง Facebook ก็ได้นะคะไล่แล้วตอนนี้นะคะ NBT ภาคใต้ไปกดไลค์กดแชร์กันได้น้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสมาแล้วทักทายน้องต้นน้ำด้วยจ้ารวมไปถึงทุกๆช่องทางตอนนี้ที่เห็นหน้าจอค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้ได้เลยค่ะ
0: ครับกรณีราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับหยิบยกมาแล้วมาแล่งให้ฟังกันว่าชาวๆพันนีนะวันนี้บรรยากาศในห้องส้วมผันพื้นบ้างกับน้องงอม
1: มีเพื่อนมา5ลาวันเลยวันนี้ห้องส้วมของเราสดใสค่ะเพราะว่ามีน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลนู่น้อยมาเยี่ยมเราและตะวันซื้อนูมาแล้วใช่มั้ยนึงห้องวันนี้มาแล้วๆเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาสักนิดนึงนะสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะลูก
2: สวัสดีค่ะ
1: มาจากโรงเรียนอนุบาลหนูน้อยมีตัวแทนจะคุยกับเรากันวันนี้
0: สวัสดีครับชื่ออะไรครับ
2: มีบุญครับ
0: น้องมีบุญ
2: จินจินค่ะ
0: น้องมีบุญน้องจินจ
1: ินเดี๋ยวคุยกับน้องมีบุญก่อนน้องมีบุญอยู่ชั้นไหนคะวันนี้
2: ป.3 ทับ1ค่ะ
1: ป.3 ทับ1นะคะวันนี้มาที่ NBT สุราษฎร์ธานีครั้งแรกไหมลูก
2: ครั้งแรกครับ
1: เป็นยังไงบ้างวันนี
2: ้ตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นเมื่อกี้ได้เจอพี่กวินได้เจอผอ.พี่ตุ๊กไปแล้วอยากเป็นอะไรวันนี้เข้ามาเจอตากล้องมาเจอพิธีกรมาเจอผอ.หนูอยากเป็นอะไรลูกวันน
2: ี้พิธีกรครับ
1: หนึ่งว่าอยากเป็นพ่ออ้อเลยเดี๋ยวอยากเป็นพิธีกรเดี๋ยวได้ลองอ่านเป็นพิธีกรด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็สาวน้อยอีกคนนึง
0: จิน
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: น้องจินจินเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่ๆที่ NBT สุราษฎร์ธานี
3: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นค่ะหนูชอบสิ่งไหนเป็นพิเศษไหมคะ
3: อยากเป็นผอ.ค่ะ
1: เอาละค่ะผอ.พี่ตุ๊กเตรียมตัวนะคะจะมีผอ.จินจินแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องจินจินแล้วก็น้องๆทุกคนได้มาลองทุกอย่างเลยนะเป็นพิธีกรจับกล้องไปดูห้องควบคุมข้างบนนะคะเผื่อที่ว่าจะได้เป็นการเปิดโลกเนาะอะไรที่ไม่เคยเห็นในห้องเรียนก็มาเจอที่นี่นะคะยินดีต้อนรับน้องๆแล้วก็คุณครูทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: พร้อมด้วยครับคณะคุณครูด้วยนะครับ
1: มัน
0: เอาละครับในช่วงนี้เราไปเลยข้าวกันนะครับน่าไปเลยเรื่องของมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทั้งคิดหนึ่งครม.อินชอบหลายเรื่องเลยน้องงอมโดยเฉพาะอินชอบหลักการกฎหมาย5ฉบับนะครับควบคุมเรื่องการชอบราชการเรื่องของอาวุธปืนเรื่องการจัดซื้อจัดซื้อของรัฐนะครับการกระจายรายได้คาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นต้นนั่นนะครับโดยมติครม.สำคัญนะครับก็คือกฎหมายป้องกันการทุจริตการสอบราชการนะครับกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการในหน่วยงานของรัฐพร้อมทั้งกำหนดกลไกและก็หน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ซ่องมีเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับเพื่อเข้มงวดในการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบเหล็กตรวจสุขภาพจิตพร้อมทั้งยกใบอนุญาตตลอดยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพนะอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่ไม่มีใบอนุญาตหรือปืนเถื่อนเนี่ยมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษครับ
1: ค่ะแล้วก็ทราบก็คือในส่วนข้องกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานก็จะมีการเปิดทางให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้สนับสนุนขาไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือว่าทางที่เป็นสาธารณะค่ะพร้อมกับปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานข้องกกพ.คือกฎหมายจัดสื่อจัดจ้างภาครัฐก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์ขัดเลือกคู่ยศของราชการคุณภาพงานและก็ความสามารถในการทำสัญญามากว่าที่จะพิจารณาในเรื่องของราคาเพียงอย่างเดียวนะพร้อมกับเพิ่มมาตรการเอาผิดผู้รับจ้างที่ทำงานบกพร่องหรือว่าผิดพลาดรายแรงกันด้วยค่ะ
0: ครับและมีกฎหมายป่าชุมชนด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เปิดทางให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนนี่แหละจะสั้นแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์นะครับโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินทำให้รายได้จากคาร์บอนเครดิตเนี่ยกลับสู่ชุมชนโดยตรงอย่างแท้จริงครับ

0: ี้ก็คือเป็นหลักการนะคะกฎหมาย5ฉบับด้วยกันนะคะ
1: ที่
0: ค
1: อรมอ
0: ใช้แล้วค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมตอนนี้ประเทศไทยเรานะเตรียมจะได้เป็นเจ้าภาพงานใหญ่กันแล้วนะคะโดยงานที่ว่านี่ก็คืองาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้แล้วนะคะซึ่งกระทรวงพลังงานค่ะการรวมกับพันธมิตรทางภาครัฐและก็เอกชนค่ะมีการเตรียมความพร้อมนะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกค่ะด้วย Gas Tech 2026ซึ่งเขาจัดขึ้นค่ะภายใต้แนวคิด For a Secure and Sustainable Energy Future งานจะมีขึ้นวันที่14ถึง17กันยายนนี้ค่ะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพโดยงานนี้ก็เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญค่ะที่มีการรวบรวมเอารัฐมนตรีผู้เชี่ยวชาญและก็บริษัทชั้นนำว่า 50,000 คนจากทั้งแมทเนี่ย150ประเทศค่ะเพื่อจะมาหารือและก็กำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดและก็ครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติและก็ก๊าซธรรมชาติเลวเชื้อเพลิงไฮโดรเจนรวมไปถึงมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI Energy ที่จะมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละค่ะข่าวกับระบบพลังงานเพื่อจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนั่นแหละ
1: นะครับภายในงานมีการจัดกิจกรรมสำคัญรับชาร์จนะครับอาทิการประชุมผู้นำโต๊ะกลุ่มด้านพลังงานนะครับณทำเนียบรัฐบาลการเสวนารับรัฐมนตรีการจัดการแสดงนิทรรศการจากองค์กรชั้นนำซึ่งได้รับการเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำทักษะภาพความพร้อมของประเทศไทยเทียบชันกับผู้ประเทศผู้นำรับโลกนะครับตลอดจะเป็นการสร้างโอกาสสำคัญในการนำเสนอนโยบายด้านพลังงานและการยกระดับบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนและอุปสงค์พลังงานข้อภูมิภาคอาเซียนนั่นเองครับ
0: อีกหนึ่งงานได้ของประเทศไทยเรานะคะเอาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอีไปแลค่าผิวเบาเกลียงในช่วงของจับกระแสตายวันนี้นะสนใจเดี๋ยวบอกกันสักทีก่อนแล้ว
1: อ่า
0: วันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยค่ะประเด็นก็คือเราเคยอ่านข่าวเรื่องนี้กันไปแล้วค่ะเป็นการรวบรวมศิลปินชั้นครูดินทองแดงพัฒนางานเครื่องปั้นดินเผาในดินแดนภาคใต้ค่ะวันนี้จะมารวมพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จำลองสุวรรณชาติค่ะอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองวันนี้อาจารย์จะโฟนอินมาคุยกับเราเนี่ยค่ะ
1: ครับในประเด็นนี้นะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะ
1: นะครับแต่ช่วงนี้เราไปแลข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับนั่นในช่วงทันข่าวเช้านี้ครับ

0: แล้วกับจันทร์ก้าวเช้านี้มาเลยกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ป่าพุกวนเคร่งโดยมีการรวมกำลังพักพื้นนะครับเฮลิคอปเตอร์ถึงนามเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านสถานการณ์ไฟป่าพุกวนเคร่งตอนกลางนะครับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยนี้แหละครับนายสมใจลีลาน้อยกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายวิทยาเขี้ยวรถรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่บ้านปลายดินหมู่ที่3ตำบลตูนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์และบัญชาการปฏิบัติการการควบคุมไฟป่าพลุกวนเคร่งอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่นะครับเร่งควบคุมแนวไฟเฝ้าระวังแม่ไฟในลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับนะเข้าปฏิบัติการทางภาคพื้นดินและสนับสนุนนะครับเฮลิคอปเตอร์ถึงน้ำในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการควบคุมไฟโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังตรวจสอบแนวไฟอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัดกำลังเข้าห้ามน้ำนี่แหละครับแล้วก็ฉีดน้ำกลบแนวเผาไหม้เพื่อสกัดการลุกลามครับน้องยอม
1: ค่ะทางด้านข้องนายประกาศซิดฮอจันค่ะหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ไฟป่าพลุกวนเคร่งตอนกลางก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉลี่ยจะมีการปะทุข้องไฟเนี่ยวันละ1จุดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะควบคุมเพลิงได้ในทันทีเลยค่ะเนื่องจากว่ามีการกระจายกำลังไปเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการกับอบต.เคร่งนะคะในการที่จะสนับสนุนรถน้ำเนี่ยเอามาต่อซ้ายแล้วก็ลากซ้ายเข้าไปดับไฟค่ะพร้อมกับข้อสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลชะอวดกันโดยใช้เทคนิคการรีเลย์น้ำนะคะโดยการค้นใต้น้ำจากรถดับเพลิงเข้าไปเนี่ยเพื่อจะลดระยะเวลาในการดับไฟนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อประชาสัมพันธ์นะคะย้ำเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าตอนนี้ก็คืองดการเผาไว้ก่อนนะเพราะว่าสภาพอากาศยังมีความแห้งค่ะประกอบกับลมมันแรงกันทีนี้ถ้าก่อไฟที่มันติดไฟง่ายและพร้อมกับมีการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนป้องกันในเรื่องห้องไฟฟ้าลัดวงจรค่ะรวมไปถึงระมัดระวังการจุดไฟในการประกอบพิธีกรรมต่างๆและถ้าเกิดว่าใครที่ว่าพบเห็นมันเกิดไฟมันเกิดประกายไฟตรงไหนนะก็แจ้งไปได้เลยค่ะ1362หรือว่าแจ้งไปที่สถานีควบคุมไฟป่าพลุควนเคร่งหมายเลขโทรศัพท์นะ0753884006โทรไปแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็ช่วยกันเฝ้าน
0: ะจ่อเลยนะ1362นะครับโทรแจ้งกันได้
1: ค่ะ
0: ควาระวังไฟไหม้เผาป่าพลุนะครับนะ
1: เป็นผู้เป็นต้ากันได้เพราะว่าป่าพลุขนเคร่งนี่มันครอบคลุมไล่จังหวัดนะ
0: นะพัทลุงนครนะครับ
1: ค่ะเอาทีนี้มาแลกอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องราวเป็น
0: ดราม
1: ่าในโซเชียลกันนะคะจากกรณีที่ว่ามีการเผยแพร่คลิปนะคะทางสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละค่ะก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามีคุณหมอคนนึงเนี่ยไม่สามารถจะตรวจผู้ป่วยได้เพราะว่าไม่สามารถจะเรียกดูภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ค่ะอันนี้ก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนเนี่ยค่ะเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลมีการแถลงชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลประวัติผู้ป่วยไม่ได้สูญหายไปไหนค่ะนี่แหละค่ะแพทย์ยิ่งจิรวรรณอารยพงศ์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลค่ะเนี่ยเขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะพร้อมกับยกมือไหว้นะกล่าวข้อถัวถูกฝ้ายค่ะที่ว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันค่ะว่าระบบ Hospital Information System ของโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้คัดคองค่ะแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ซึ่งปัจจุบันนี้เขามีการใช้งานอยู่ซ่องระบบด้วยกันค่ะระบบแรกก็คือเป็นระบบเดิมซึ่งจัดเก็บข้อมูลภาพเอ็กซเรย์มาเป็นระยะเวลาว่า14ปีทีนี้ก็ทำให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมันแข็งอีเต็มแล้วแหละและการส่วนระบบไม่ทีชายก็เป็นระบบที่โรงพยาบาลเนี่ยเพิ่งจะเริ่มใช้งานกันแรงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
0: ครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพอโรงพยาบาลระบุว่าเกิดจากการเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูข้อมูลเอ็กซเรย์ไม่ทุกช่องทางจึงทำให้เกิดความล้าช้าขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลยุ่งระหว่างการย้ายข้อมูลนะครับจาก Data Center เดิมเนี่ยไปยัง Data Center ใหม่ซึ่งมีข้อมูลภาพเอ็กซเรย์รวมประมาณ90ทาราไบต์ครับอยู่มากนะครับและขณะนี้เนี่ยสามารถย้ายข้อมูลได้ไปแล้วประมาณ43ทาราไบต์ครับโดยวันที่9กันยายน2569นะครับโรงพยาบาลได้เรียกแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าแพทย์และบุคลากรทุกฝ่ายตามมีจิตนาที่ดีและกำมุ่งไม่นะครับให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาดูแลอย่างดีที่สุดด้านนายแพทย์กฤษณะอักษรนิตนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เปิดเผยว่าภาพเอ็กซเรย์ที่ท้ายก่อนปี2521เนี่ย 2021เนี่ยนะครับยังคงเก็บข้อมูลอยู่ในระบบเดิมช่วงเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดึงข้อมูลติดภารกิจจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการเรียกข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจรักษาของแพทย์ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงก็ได้ดำเนินการดึงข้อมูลจนแพทย์สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ประกอบการตรวจผู้ป่วยได้ครบทุกคนจนสำเร็จแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีแพทย์เฉพาะทางเข้ามาช่วยตรวจผู้ป่วยในช่วงยินด้วยก็ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสามารถดำเนินการไปด้วยดีด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับรับทราบเหตุการณ์นี้ดังกล่าวแล้วพร้อมค่อยถูกไข้นะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดคุยทำความเข้าใจกันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุดโดยค่อยประชาชนบ่ายใจนะครับประวัติข้อมูลของผู้ป่วยไม่ได้สู้ให้ไปในนะครับนะเหตุการณ์นี้ก็มาจะมีคนถ่ายคลิปแล้วระหว่างคุณหมอที่แกก็อยากจะเอาข้อมูลไอ้ความดีมารักษาคนข้อมูลดึงมาไม่ได้นะครับ
1: มันก็เสี่ยงกระแตกเป็นไล่ๆยากนั่นแหละ
0: นะใจร้อมๆกันนะในวันน
1: ี้อ่ะทีนี้มาแลกกันต่อค่ะในเรื่องข้องขับขี่ปลอดภัยกันมั่งนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เปิดพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นซ้ำเสริมทักษะจราจรสร้างวินัยสู้ครอบครัวและก็ชุมชนค่ะที่โรงแรมบ่อแซนวิลล่าอำเภอทับพุจังหวัดพังงานายไพรัตน์แพทย์ยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านเป็นประธานเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรวมสร้างวินัยจราจรสู้ชุมชนพังงาประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3แล้วค่ะโดยมีนายกิตติพงษ์มณีซี่นายอำเภอทับพุจนางสาวพัฒนันส้มใจประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาพร้อมกับกลุ่มสตรีจากอำเภอทับพุจมาเข้าร่วมกันด้วยค่ะโดยนายรัฐค่ะก็บอกว่าอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากการขับขี่รถที่ว่ามันเร็วเกินว่ากฎหมายกำหนดการคาดความรู้ด้านกฎหมายจราจรรวมไปถึงความประมาทกันค่ะซึ่งทางแมทนี้ก็นำไปสู้ความสูญเสียแล้วนะทั้งชีวิตและการสับสิ้นค่ะ
0: ครับการอบรมในครั้งนี้นะครับจึงมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายจราจรเพิ่มทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขี่ให้เหมาะสมนะครับพร้อมทั้งเน้นบทบาทของพลังสตรีในฐานะกำลังสำคัญของครอบครัวและชุมชนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ลูกหลานสมาชิกในครัวเรือนและก็ชุมชนนะครับเพื่อรวมใจสร้างจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้านนายสมเกียรติจงเจริญครับคนทรงจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักคนทรงจังหวัดพังงาให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนจึงได้จัดอบรมในประเด็นสำคัญทางวัฒนธรรมความปลอดภัยกฎหมายจราจรทักษะการใช้รถใช้ถนนนะครับการประกันภัยภาคบังคับภาคสมัครใจรวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสำหรับโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยดำเนินการมาแล้ว2รุ่นได้แก่กลุ่มสตรีอำเภอตะกั่วทุ่ง200คนอำเภอเมืองพังงา200คนรุ่นที่3นะครับจัดขึ้นในอำเภอทับพุดมีสตรีเข้าร่วม100คนมุ่งขยายเครือข่ายความรู้ความปลอดภัยทางถนนจากครอบครัวสู่ชุมชนสร้างวินัยจราจรอย่างยั่งยืนนั่นเองครับไปเลยที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับเร่งปรับระบบรองรับเอกสารวีซ่านักเรียนต่างชาติครับแก้ปัญหานะครับโอเวอร์สเตย์ยกระดับการทำงานให้เร็วและก็เป็นระบบครับโดยที่ห้องประชุมจันพันว่านะครับนะจ้าละกลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมดอนฮะยีอาเวรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนต่างชาติประเทศที่ให้ความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1 2069เพื่อเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหานะครับพัฒนากระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนชาวต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยมีนางเศร้าพันนาพรมวิเชียนศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและกับพันตำรวจโทยิ่งรังสีนันจันเพชรกับสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสรยุทธมันลำนะครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับ
1: ที่ประชุมค่ะก็ได้รับทราบรายงานข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็พ้นการพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงปัญหาโอเวอร์สเตย์นะคะที่เกิดจากการลาออกของเจ้าพนักงานพร้อมกัน2คนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าพร้อมมีการรับทราบคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่9040/2569ลงวันที่1กันยายน2569เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแล้วก็ออกแบบระบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตสำหรับแนวทางสำคัญในการพัฒนาระบบนั่นเองค่ะโดยพิจารณาการนำเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพค่ะก็จะมี workflow นะคะ digital submission checklist แล้วก็มีสเตตัสแทร็กกิ้งนะคะรวมไปถึงแดชบอร์ดค่ะรวมถึงมีระบบแจ้งเตือนกรณีที่ว่าเอกสารไม่ครบการกำหนดซิทการเข้าถึงข้อมูลและก็แนวทางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อจะสร้างความเข้าใจรวมกันนะคะแล้วก็ลดปัญหาในกระบวนการดำเนินงานรวมไปถึงรวมกันพิจารณาแนวทางพัฒนากระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนชาวต่างประเทศให้มีความเหมาะสมและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะบางคนเข้ามาก็ยุ่งยากเลยโอเวอร์สเตย์คือบางทีวีซ่ากำหนดให้ถึงวันที่เท่านี้แต่มันเลยจากที่วีซ่ากำหนดไป
0: คือเราเรียนไม่จบที่อยู่เรียนจบเท่านั้นแหละ
1: จ้า
0: สตินะ
1: ค่ะอ่ะทีนี้นะมาแลกกันต่ออย่างยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยภูเก็ตได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดค่ะเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกมุงเปาเน็ตซีโร่ค่ะแต่ตะวันนี้เอาไม่ใช่เล็กตะวันซื
0: ้อ
1: วันที่8ที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าสระกลางจังหวัดภูเก็ตนายณัฐพรรักบำรุงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตการเป็นประธานค่ะในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดและก็คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดของจังหวัดภูเก็ตนะคะครั้งที่3ทับ2569ในงานก็มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
0: ครับการประชุมก็มีเป้าหมายนะครับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนะครับลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ตครับพร้อมทั้งหารือแนวทางการนำไปสู่กระบวนการการปฏิบัติจริงสู้แนวทางความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะครับภายในปี2593ที่ประชุมปีหน้ารวมนะครับนะและก็ร้างนะครับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับของจังหวัดภูเก็ตซึ่งครอบคลุมมาตรการสำคัญได้แก่การใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าการจัดการขยะและการน้ำเสียการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการส่งเสริมภาคการเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางนี้จากการคาดการณ์นะครับหากไม่มีมาตรการดังกล่าวเนี่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจกของภูเก็ตในปี93เนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับพอปันนั้นเนี่ยมีแนวทางนะครับนะรวมกัน19มาตรการซึ่งสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 3.2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท้าครับ
1: และการนอกจากนี้ในที่ประชุมเขาก็มีการหารือในหาแนวทางพัฒนาแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อจะสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยในลาดในชุมชนและการในภาคอุตสาหกรรมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แน่นนะคะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรย่างคุ้มค่าลดข้องเสียและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุที่เลือกใช้ค่ะแต่ว่าพันธุ์รื้อก็ตามจังหวัดภูเก็ตกำลังสร้างความร่วมมือจากถูกผักส่วนค่ะทางภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนเพื่อจะรวมกันลดพ้นกระทบเนี่ยค่ะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกับยกระดับจังหวัดภูเก็ตสู้เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะเติบโตย่างสมดุลและก็ยั่งยืนค่ะอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเยอะคนเยอะรถเยอะการใช้ทรัพยากรก็เยอะ
0: ที่ท่องเที่ยวก็เยอะนะ
1: นั่นแหละเนี่ยค่ะ
0: มาเรื่องทุเรียนกันบ้างครับสำนักเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจัดโครงการเพิ่มความรู้เกษตรกรทุเรียนนะว่าด้วยเรื่องการทัดอาหารและการจัดการศัตรูพืชเพื่อเกษตรกรนะครับผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทัดอาหารและการจัดการศัตรูพืชนั่นเองครับโดยมาด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาบอกเป็นหนึ่งนะในแหล่งที่ปลูกเรียนสำคัญของประเทศไทยหน่อยงอมร่อยด้วยเนี่ยมันเรานะ
1: ค่ะ
0: นะมีพื้นที่เพาะปลูกนะครับทุเรียน1เส้น 40,000 ว่าไร่นะครับปริมาณพุ่นทุเรียนเนี่ยประมาณ1เส้นว่าตันต่อปีนะครับพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกมากที่สุดคือพันธุ์อะไรรู้ไหม
1: อะไร
0: พันธุ์ม่อนเงินครับ
1: ฮะอุ้ยน้องฮะแสดงว่าน้องฟัง
0: พันธุ์ม่อนทองนะครับปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่เกษตรกรต้องบำรุงและตัดกันเม็ดแล้ววางนี้นะต้นเรียนนะครับมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทางด้านของนางสาวกำไลทิพย์ทิศวิชัยกับเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกก็ได้กล่าวในพิธีเปิดมาพันนั้นนะเมื่อไรแต่ว่านี่เองที่ห้องแกลนบรรลุโรงเรียนบรรจงบุรีนะครับก็มีนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดครับ
1: ค่ะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นทุเรียนหลังจากมีการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ต้องการให้เกษตรกรได้บำรุงรักษาทุเรียนอย่างทุกลักวิชาการก็เลยมีการจัดโครงการนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบกิจการนำข้าวผลิตและการจำหน่ายปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรค่ะรว มไปถึงสนับสนุนสถานที่แล้วก็วิทยากรผู้มีความรู้เรื่องทุเรียนเป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือได้ทางด้านข้องรองศาสตราจารย์ดร.สุมิตราภูวโรดมนักวิจัยอาวุโสศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนท่านก็มาให้ความรู้ค่ะในเรื่องของการให้ทานอาหารต้นทุเรียนย่างถูกต้องและเหมาะสมและก็มีนายสุเทพสหายาค่ะอดีตผู้อำนวยการกลุ่มกีตะและสัตวิทยาเนี่ยค่ะกรมวิชาการเกษตรมาให้ความรู้ในเรื่องของการกำจัดใช่ไหมศัตรูของต้นทุเรียนนั่นเองเลยค
0: ่
1: ะ
0: นะครับประกอบโดยเกษตรกรผู้ปลูกเรียนในทุ่งราดใกล้เคียงนะเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนะสมาชิกสมาคมคาปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทยเนี่ยเข้าร่วมกันมาได้แต่ว่าคึกคักเลยนะครับนะก
1: ็
0: เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยตอนนี้กำลังฟื้นตัวต้นทุเรียนแล้วเพื่อจะทำดอกกันไม่ล้าในฤดูกาลถัดไปนะครับ
1: ได้ความรู้แล้วก็ได้เหมือนกันเดี๋ยววะ
0: ได้มาถึงวันนี้ได้ปุ๋ยทดลอง
1: ได้ปุ๋ยทดลองเกษตรกรจะได้ไปบำรุงปีหน้าที่ออกลูกดอกกันแล้วนะคะเอาทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะได้เกิดเหตุชายคลั่งค่ะชักปืนลูกซองไปจี้พนักงานในปั๊มน้ำมันนะคะก่อนที่จะปิดข้างตัวเองสูบกัญชากันหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเกลี้ยกล่อมอยู่นานก็ยอมมอบตัวเลยค่ะ
0: นี่เป็นภาพนะครับตอนตำรวจเข้าไปชาร์จชายคนดังกล่าวนะครับน้องยิงอม
1: ค่ะอันนี้เหตุการณ์ในวันที่8กันยาที่ผ่านมานี่เองค่ะศูนย์วิทยุ191สพท่าช้างได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนคลั่งนี่ชายอาวุธปืนมาจี้พนักงานในปั๊มค่ะอยู่ที่ถนนเอเชียสายข้าหลอง
0: แล้วก็จะยิบอมิตรพลาแต่ทุกพนักงานห้ามไว้ก่อนจะโอ๊กไปกลับมาอีกครั้งนึงเราทิพย์บาทไม่จ่ายตังค์เรียกว่าเที่ยงพนักงานแล้วข้อค้างแล้วก็ไม่งานไม่ยอมนะผมไม่ยอมถึงโชว์รูปก็อะไรเงี้ยโชว์รูปปืนแล้วนะครับไม่เห็นแล้วครับรถออกไปแล้วยังถึงจมูกกลับมาแล้วนะครับมาจอดหน้าห้องผู้จัดการปั๊มเลยทีนี้นะซึ่งภายในก็มีพนักงานอยู่3 4คนนะครับแล้วก็ทำการชักอาวุธขึ้นมานะครับนะ
1: ใส่กระสุนเรียบร้อยกัน
0: ใส่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นนะระหว่างนั้นทุกคนก็วิ่งแล้ววิ่งนะครับผู้ก่อเหตุก็ขังตัวเองอยู่ในห้องปิดไฟแล้วก็ทำได้รู้ไหมทุบกัญชาอยู่ในห้องโอ้โห

0: ไม่รู้สู้ระบายใจเพราะว่าตำรวจมาตามจับ
1: บ้องนี่พกมาเองด้วยนะแจ้งหวานะครับตำรวจก็ทีนี้ตำรวจก็ควบคุมตัวได้นะครับเบื้องต้นก็แน่นอนครับแจ้งข้อหาเรื่องพรบอาวุธปืนนะครับควบคุมตัวไว้ในห้องขังเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ทำการสอบสวนปากคำเร่งไม่ใครรู้เรื่องกันอิงอมนะครับก็กดแน่นอนและพบทันเซปติกในร่างกายหรือไม่ก็ต้องตรวจอีกทีนึงแต่ต้องมีเลยนะ
0: กัญชาไม่งั้นไม่คลั่งขนาดนี้
1: คนเชื่อนนะคนเชื่อนนะน้องๆก็ต้องเล่ไปนะน้องนะขออะไรนะวิ่งซ่อนสู้ใช่ไหมลูก
0: ใช่ไหมลูก
1: นะครับอันตรายนะ
0: ค่ะอ่ะนี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเมื่อที่บอกค่ะว่าเราจะมาติดตามเนี่ยค่ะรวมศิลปินชั้นครูดินทองแดงพัฒนางานเครื่องปั้นดินเผาในดินแดนภาคใต้ว่าจะเป็นพันพรือกันมั้งนะคะเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้ฟังกันสักเดียวค่ะยกนี่ยกเจ็ดนะค่ะพยาก
1: รณ์มีเลยมีสั้นเนาะเกมไปแล้ว
0: ไม่ทันกับบอกก็ไม่ทัน
1: คิดว่าเจ็ดกับราคาสินค้าเจ้าพยากรณ์นะพี่ดูพี่ทัน
2: เจ็ดราคาพยากรณ
3: ์เฮ้ยพี่พี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
4: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
3: ช่วงนี้ผมต้องตอกนะพี่อยากไปวัดครับ
4: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
3: ไป
5: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
6: ไปโรงเรียนก่อนพอ
7: เออสวัสดีดิลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะ
6: มันบาดร้อยมั้ย
8: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเล่นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ครับส่วนแรงข่าวจะตายจนจับกระแสตายนะครับหน้าเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนี่สถานการณ์เครื่องปั้นดินเผากลุ่มดินทองแดงได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จัดแสดงที่ตึกบวรนครที่ตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครที่ธรรมราชมีศิลปินนะครับมาร์คฝีมือแล้วก็เชี่ยวชาญด้านหั่นเซรามิกเนี่ยมารวมตัวกันนะครับเพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็มีการสืบทอดเนี่ยภาคใต้เรามาตั้งนานแล้วนุ่งอมรายละเอียดเป็นประเพื่อวันนี้เราพูดคุยกับทางด้านของท่านอาจารย์จำลองสุวรรณชาตินะครับอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
2: ีค่ะครับผมสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับก่อนเอิ่นเลยแล้วถึงแนวคิดความเป็นมาของการจัดนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับ
2: ครับครับเดี๋ยวข้อหนาวเรื่องแนวคิดเรื่องคำว่าดินตองแดงก่อนนะครับ
0: ดินตองแดงครับ
2: คือจะดินตองแดงก็คือตอนนี้คือว่าคนใต้เรานะเวลาไปอยู่ที่ใดนะจะแรงจะไรนี่จะแรงภาษากลางภาษาไรก็ตามสำเนียงตายก็ยังติดอยู่
1: ค
2: ือไม่ว่าจะดัดเพื่อดัดยังไงก็ติดภาษาตองแดงไ
0: ปคือ
2: เป็นการสื่อสารที่ติดตัวเราไปจนตายแล้วคือยังไงน
1: ะ
2: ครับทีนี้ทางด้านศิลปะเนี่ยศิลปะมันก็คือเหมือนกับการสื่อสารชนิดนึงมันกับเป็นภาษาชนิดนึงนะครับทีนี้ทางด้านศิลปะเกี่ยวกับดินเผาเนี่ยเราใช้ดินเผามาสื่อสารเป็นตัววัสดุในการสร้างงานเป็นการสื่อสารโดยดินทีนี้ก็เลยนำมารวมกันเป็นคือว่าดินของแดงคือเป็นการสื่อสารโดยดินเป็นภาษาแบบตายๆเราน
1: ะ
2: ครับในการเป็นชื่อดินของแดงครับ
1: ค่ะค่ะแล้วทีนี้พูดถึงความเป็นมาของนิทรรศการในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาของเราสักทีค่ะอาจารย
2: ์ครับ
1: ค่ะ
2: ความเป็นมานี่คือไอ้สิ่งที่เราต้องการกับที่ประสงค์ในการสร้างงานนะครับในการปั้นจัดงานอย่างนี้เนี่ยก็คือพวกนี้

0: มีเงินรวมแสดงขาเนี่ยที่บอกคนก็คือเป็นคนตายที่ไปอยู่ที่อื่นแล้วไปเรียนทางด้านศิลปะแล้วพอสร้างงานช่วยแพร่ทำมีเทศกาลต่างๆสร้างศิลปะต่างๆให้คนชมเยอะมากแต่ว่าในภาคใต้จะไม่มีเลยน้อยมากคือน้อยมากนี่เวิร์กช็อปกันนะครับไปแข่งซ่องครั้งมีเป็นเซนนี่แต่แท้นะเป็นการประดิษฐ์แท้เป็นงานโบกราซ่องครั้งแต่ว่าทางใต้ก็ไม่มีเลยงานเสือจะมีเทศกาลก็เลยคุยกันว่าเราน่าจะจัดงานเทศกาลขึ้นมาเป็นประดิษฐ์เนี่ยจากคนใต้เนี่ยครับไปช่วยใต้แถวใต้ของเราเพื่อให้แถวชาวใต้เราได้เห็นได้เขาเรียกว่าเปิดโลกว่าทางด้านเซนนี่เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ก็ชายไม่ได้ไปช่วยจ้างไม่ได้ไปกระเบื้องแต่มันมีงานศิลปะที่ว่าเราสร้างมาสร้างในมาวันนี้นะครับก็เลยตั้งใจว่าเราจะมาตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดของเราอ่ะคือคนตายแต่อันนับจุดจังหวัดนะให้คนตายมาตอบแทนพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยให้คนได้เห็นงานศิลปะจากประดิษฐ์เป้ากันก็เลยตั้งใจว่ามาจัดงานในครั้งนี้แล้วก็ได้โอกาสดีที่มารวมตัวกันได้ในตอนนี้ครับ
1: นะครับเอาละครับแต่จุดเด่นของงานนี้ก็คือก็บอกวัตถุวัสดุในท้องถิ่นภาคใต้เนี่ยอาจารย์ที่เรามีมานานแล้วด้วยนะครับอาจารย์บันปัด
0: เ
1: ร
0: ื่องเยอะไหมครับเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะดูท้องถิ่นภาคใต้นี่บางคนไม่สาวบางเกิดทางบดไฟที่บุญเก๋กันไหม
1: ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มันจะมีกองดินนะกองดินดำกองดินดำอีแต่เราสกาเลยนะไอ้ก็อาจารย์ไม่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เลยนะมันจะมีกองดินดำแต่ว่าบินมาจากลาสกาเนี่ยเป็นดินดำไม่เป็นตัววัตถุดุจที่ทำไปใช้ในเซรามิกเป็นวัตถุดินที่ต้องสำคัญเลยดินดำใช้ตัวประเภทเอาไปในบ้านเราต
2: ั
0: วสปาตัวสปาในกิเลสจะมีเรื่องเดียวไปกับเกลือตัวสมองเกลือก็เกิดจากแค่ผาล่าแต่หนึ่งดินดำได้เยอะมากใหญ่ใหญ่มากครับในบ้านเราเรื่องมาเซรามิกมีน้อยมีไม่มากมีดังดังที่เขียนงานย่อยของการผลิตเกียร์และขณะที่นั่นนะมีชื่อจริงเลยประมาณเนี้ยเรื่องชื่อนอกนั้นคือจะเป็นโรงงานหรือบ้างแต่ว่าจะไม่ค่อยมีชื่อเทียบกับดาวขึ้นหรือปลาอะไรเขาอาจจะสร้างโรงแบบโรงงานนะทีนี้พอไม่ว่าเนี่ยวัตถุดิบมันเต็มไปหมดแต่ว่าบ้านเราไม่ได้ทำเองด้วยนะครับทีนี้เอามีผีนั่งดิ้นดีว่าอันเนี้ยเอาไปตามพื้นบ้านนี้ก็คือดินเจ้าน้ำปลาได้แบบกู้เจ้าบกขล่าเนี่ยด
1: ิน
0: ต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: เป็นเล่นดินดีๆแต่ว่าชายเป็นในทางงานนัตกรรมแบบพื้นบ้านก็ไม่พอนะจะดินแดงอย่างไรก็เนี่ยดินเป้าอีกเนี่ยก็เลยคิดกันว่าจะมาพัฒนาไอ้ตัวเนี้ยมันใช้งานมันได้มากขึ้นครับ
2: ค่ะอ๋ออาจารย์จะบอกว่าจริงๆอะข้องดีอยู่ในพื้นที่บ้านเรามันดินดำพันเนี้ยค่ะแต่ว่าที่อื่นเขาเอาดินจากบ้านเราไปทำนะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: เมื่อเดือนจะป้าดีไม่ดีส่งมองด้วยนะ
2: ค่ะโอ้นั่นแหละค่ะทีนี้ค่ะ
1: ครับแต่เนี่ยแค่อาจารย์ขยายเรื่องของมุกขันลาดนี่นะครับอาจารย์เขาบอกว่าเป็นเครื่องบ้านที่สืบทอดของภาคใต้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแต่จริงๆเรื่องมุกขันลาดเนี่ยพวกเองกันเป็นผู้ดีความดีความรู้เลยนี่ไม่บาปนะเออพวกไม่ได้ซื้อแค่เราทราบบาปแต่โมกขลานเป็นแรกเรื่องที่ว่าสร้างถึงประเด็นเป้าสมัยก่อนมาครับยิ่งไม่ใช่แค่โมกขลานนะเมื่อต่างตายอย่างทรงข้าเลยก็ทำเนี่ยพวกกระเบื้องก็เป็นกระจายดินเป้านะจริงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทราบเกี่ยวกับประเด็นเป้าในเป็นปัญชาติแต่ห้องผีบอตึกโบว์เนี่ยนั้นจะส้มงานเยอะแล้วก็ทำพิซซ่าของมุนทีมาที่ไปในค่อนข้างเยอะถ้าถูกตามีโอกาสนั้นลองไปภาพข้อมูลพิซซ่าเนี่ยพระบัญชาที่จะทำรายการไปเนี่ยคุณพระบัญชาทรงพันนี่นะ
1: ท่าน
0: มีความรู้เรื่องนี้เยอะ
2: ค่ะแต่ว่าพออาจารย์พูดถึงประวัติศาสตร์ในเรื่องของดินเครื่องปั้นดินเผาของภาคใต้นี่น่าสนใจค่ะพอจะเล่าให้ฟังสักคิดได้ไหมคะในเรื่องของการสืบทอดเครื่องปั้นดินเผาของภาคใต้เราว่าเป็นพันธุ์พืชกันมั่ง
0: ครับคือเอาเป็นจุดบ่งไม้ของพวกเราเลยกันนะครับเพราะว่าคือการสืบทอดเนี่ยมันไอ้รูปแบบสไตล์เก่าๆเนี่ยเราก็ทำมาเราควรจะสืบต่อที่แล้วนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการคือเราจะนำวัตถุดิบที่เรามีเนี่ยมาให้คนอื่นไม่กันคนอื่นไม่ได้สร้างกันงานไม่ไม่อย่างเช่นทำไมก็อย่างดินโบกลาดแบบเนี้ยที่บ้านมาเนี่ยเขาจะเป็นหม้อเป็นทิศเป็นข้องชายเก่าๆนะเป็นส่วนหนึ่งเนี้ยผมจะคืนเนี้ยครับ

0: ที่นี่อินโดนีเซียมันมีคุณสมบัติที่พ่อไปสู้ได้มาทำเป็นเซรามิกมีเกลือไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะนำมาพัฒนาแล้วก็สร้างรูปแบบนะสร้างในเชิงศิลปะหรือแบบเนี่ยอาจจะต้องนำข้อเก่าเขียนลวดลายได้ต่างๆเนี่ยนำมาสร้างพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู้งานที่มันสร้างรูปแบบไม่ในสมัยเฉพาะเพราะว่าของศิลปินแต่ละคนนะรูปแบบแต่ละคนนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญตัววัดถ้าเราสามารถนำไปสร้างได้เนี่ยงานจะต่อยอดไปไกลอย่างศิลปินเองแต่ละคนเขาก็จะมีความคิดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเอานั่งกระลุงมาใช้เอาโนรามาใช้เอาศิลปกรรมพื้นบ้านในวิ่งมาใช้เพื่อจะมาเป็นรูปแบบเป็นแนวคิดเพื่อจะกำหนดในการสร้างงานแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันครับ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: มาที่ทางด้านของที่อาจารย์เล่งซึ่งคือศิลปินระดับอาจารย์ที่พวกทันกันบ้างครับมารวมตัวเนี่ยนะครับย่าเหลาถึงกลุ่มที่การรวมตัวกันนี่นะครับจะไม่ต้องมารวมกลุ่มกันทั้งที่พวกทัน
0: ครับคือพอดีตอนสมัยเกือบ20ปีเลยนะต้มเรียนปริญญาโทที่ศิลปากรประมาณปี48แต่ช่วงที่คุยเรื่องนี้นะที่จาวหรือฮานี่คุณจำปีไม่ได้จะมีประธานกลุ่มเลยแหละดร.สมใจมามีนกับดร.แล้วก็รองประธานคือดร.นัทพงษ์ประพงษ์ทอดเนี่ยแต่ต้มเนี่ยก็เรียนอยู่ในรุ่นที่แก่ๆใกล้ๆกันก็เลยคุยกันว่าเราไม่เคยได้ทำงานหรือว่าเอาไปทำป้ายได้เลยซึ่งกันนั้นที่คิดกันว่าเราน่าจะสร้างงานชื่ออะไรกันดีอ่ะก็เลยคุยกันเมื่อในพิธีลาวให้ฟังเมื่อกี้ว่าเราซื้อสร้างดินดินเป็นเสียงประดิษฐ์เป้าซึ่งเราเป็นคนตายเราคุยภาษาตายซึ่งเวลาอยู่ที่ทำงานอยู่ในชอบปัจจุบันทำงานได้ตายกันเจ้ามีนก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้อกันตั้งถึงกลุ่มไว้คือแบบเกิดประเด็นเผาแบบตายๆก็คือยิ้มกับแดงทีนี้พอได้ชื่อแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่ก็คือเราจะมาที่ตายที่แสดงเราก็ไม่มีเออแสดงผมไม่ก็คุยกันอาจจะแสดงถือได้ไหมเนี่ยซึ่งตอนล่างก็เริ่มขยายตัวดีจะรักกันได้ก็ได้มาคุยกันเรื่อยๆทีนี้พอช่องปีที่แล้วเนี่ยช่องปีที่แล้วกับปีที่แล้วเนี่ยก็มีงานบกพลานอินเตอร์เนชั่นแนลเวิร์กช็อปอ่ะก็เลยได้มาเจอมารวมตัวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คุยอย่างนี้ในจีนซึ่งบังเอิญพอดีมีในเป็นปัญชาเนี่ยนั้นได้ประทุงอาคารโต้งสายนะมาเป็นที่แสดงงานหรือจะกิจกรรมอะไรก็เลยเข้าไปคุยกับคุณพ่อบัญชาท่านก็เห็นด้วยแล้วท่านทำงานเรื่องนี้อยู่แล้วท่านต้องเชื่อมเรื่องนี้เชื่อมต่อท่านอยู่แล้วก็เลยลงตัววัดทีที่แสดงมีแล้วที่ผีตายด้วยก็เลยรวบรวมผีน้องๆที่ว่าเพิ่มขึ้นจากอาจารย์ไข่มาเร็วหน้าอาจารย์ราวุฒิอาจารย์ชนะเหนือปัญหาเนี่ยแต่ผมก็สนใจก็เราเชิญศิลปินได้ท่านบอกว่าท่านไม่ใช่ศิลปินท่านเป็นนักส้มเป็นคนคุณคนกว้างมาว่าแต่เป็นรถนักรวมศิลปินไปด้วยนะ
1: ค่ะ
0: กับเขาเลยต้องร่วมกันว่ามารวมตัวแสดงงานนะครับถึงคนที่ประธานก็จะมีด็อกเตอร์สมใจนะสมใจมามินประธานกับพ่อวันิชยาลวนนุ่งพ่อจันทร์นะพ่อเตือนมาลาเป็นผู้ประธานช่วยเลื่อนเลยได้เปิดงานจากนี้ขึ้นมาครับ
1: ค่ะก็คือทั้ง16ฐานเนี่ยก็จะมีสไตล์แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้แนะนำสักนิดนึงค่ะนิทรรศการเราจัดขึ้นที่ไหนนะคะจัดกันกี่โมงเวลาในการเข้าชมผลพรือมั้งคะ
0: ครับผมงานนี้จะจัดเดือนตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมานะครับเปิดงานที่6จัดไปจนถึงวันที่28เดือนกันยานะครับกันยา69แล้วก็จะเปิดได้ชมถ้าวันธรรมดานี่จะเปิดช่วงบ่ายโมงตรงถึงถุ่มนึงนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์จะเปิดติดโมงถึงถุ่มนึงนะครับที่ตึกบวรนครสาวังนครที่มาละเลยกลางเมืองเลยอยู่กลางเมืองเลย
2: ครับผม
0: ครับข้าไปที่จอดได้ก็มีไปแรงงานแล้วก็ไปนั่งกินกับคงกาแฟในนั้นได้เลยมีครอบครับ
2: อาจารย์มีกินอะไรไล่ไล่หน้าเลยพอจะนำเสนอไหมครับ
1: ค่ะ
0: กินไฮไลท์ผมไม่อยากให้มีไฮไลท์เลยเพราะว่าง
1: านทุกชิ้น
0: น
1: ี่
0: มันไม่เหมือนกันเลยเหรอเพราะมันมีความโดดเด่นแตกต่างกันนะครับจริงงานในนี้ได้ถือศิลปินแต่ละคนเนี่ยถ้านับในด้านอย่างประเด็นเป้าเนี่ยพอถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เขารู้จักกันเยอะแล้วเราก็ถือว่าเป็นปู่วัวแล้วแหละเรียกว่าวัว
1: ค่ะก็น่าสนใจทุกชิ้นเลยค่ะทีนี้อาจารย์มองว่าก้าวต่อไปของกลุ่มดินทองแดงของเราเนี่ยแหละค่ะมันจะดําเนินไปพันพรื้อมั่งโดยเฉพาะมาขับเคลื่อนในพื้นที่บ้านเกิดภาคใต้ของเราค่ะ
0: กับผมผมไม่ใช่ผมละในกลุ่มได้ถามว่ากันว่าในเหตุการณ์อย่างนี้นะทำให้คนได้เล่ได้ชูโจงความงามแล้วนอกจากนั้นนะก็อยากจะให้พัฒนาเรื่องประเด็นท้องในบ้านเราด้วยเป็นเช่นว่าเด็กๆเด็กๆอยู่กับชนเลยน
1: ะ
0: ได้เรียนเป็นตัวอย่างจริงๆก็ไม่ค้อนนะครับคุณพ่อไม่ไปเรียนเฉยไม่ได้เรียกว่าดมไปเลยมั่วไปเลยคือไม่รู้ว่าคืออะไรที่เราไปเรียนอันนี้ตัวอย่างไปทำแล้วก็ไปเป็นงานครูบาอาจารย์ในที่ที่ต้องเรานะก็ทำเรียนเป็นงานศิลปะได้ด้วยนอกจากทำต้องใช้แล้วนะก็เลยอยากจะอันเนี้ยให้เด็กๆเยาวชนได้เรียนแต่ซึ่งก็ได้พัฒนาเรื่องวัตถุดิบในตรงที่ดินนำมาจ่ายนะปรับเพิ่มมูลค่าเช่นว่าดินเอามาสร้างไปอีกก้อนหนึ่งต้องทำบ้านเป็นเนี่ยเราจะเอามาสร้างเป็นมูลค่าอีกเพิ่มขึ้นคือกล้องเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะกล้องเดิมมันก็ต้องจ่ายมันจะสำคัญกล้องเดิมเป็นอีกได้ตรงเนี้ยแต่ว่าเรามาทำอีกแนวทางหนึ่งเพื่อให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในนครหรือว่าคนในภาคใต้เนี่ยสามารถทำงานที่มีความหลากหลายขึ้นทำให้พัฒนาถึงทำให้กลุ่มการเกษตรนี่จะโตขึ้นครับ
2: ครับผมก็ไปชมกันได้นะครับวันนี้เร่งก้าวเจ้าใต้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มาได้ครับที่ให้เกียรติสั่งรายการครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับยินดีครับ
2: ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: ท่านอาจารย์จำลองสุวรรณชาตินะครับนะอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้อยงอมวันนี้ข้อมูลดีๆน่าสนใจใครอยู่โคนหรืออยู่กลางจังหวัดใกล้ๆก็ไปชมกันได้ครับ
1: ค่ะรายการทางแมทนี้ก็คือรายการแร่งข้าวชาวใต้ของเราในวันนี้ค่ะตอนนี้เวลาแมทแล้วค่ะเราส่งคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับเค้านะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: น้องหมอดฝากขั้นสอนรักค่ะ
1: เดินเส้นคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแล่อยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง6 NBT ภาคปลายค่ะ
0: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ค่ะเพจ Facebook NBT ส่งคล้าทีวีส่งคล้าค่ะ YouTube ค่ะ News NBT ส่งคล้าทีวี NBT ส่งคล้าค่ะ TikTok ค่ะ News NBT ส่งคล้าทีวีส่งคล้า X ค่ะ NBT ส่งคล้าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus ค่ะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง10 NBT ภาคใต้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชันนะคะก็คือ NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพี่รับขับข่าวได้นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะแล่ไปด้วยถึงก็อยากจะพูดคุย
0: กับเราไปด้วยก็เข้ามาในไลฟ์ Facebook ได
1: ้ถูกต้องไลฟ์ Facebook ที่ชื่อว่า NBT ส่งคลานะคะเพื่ออยากจะมีส่วนร่วมกับเราในการลาวข่าวต่างๆหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรใดๆก็สามารถแล่นกับเรากันเข้ามาได้นะคะนี่เข้าไปแล่สักคิดลาวนะสำหรับแฟนรายการที่เข้ามาแล่ผ่านทาง Facebook Live นะคะ NBT ส่งคลาวันนี้มาแล้วน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะคนแรกคนดีคนดื่มของเรานะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมานี่นะคะแล้วก็ตามด้วยเลิศคณิตนะคะบรรดาคุณครูคนสวยนะคะครูนิ้งมาเลยอ่ะบอกว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครูสุสุวรรณาก็มาเลยนะคะครูภัทรพรก็มาเลยบอกว่าสวัสดีค่ะครูครูเดียรี่ครูเมย์ซอสิปริยาครูสุนิตาครูจิตรดามาเลยบอกว่าสวัสดีค่ะว่าจะสาวต้องมาตั้งเช็คชื่อกันก่อนวัน
0: เช็คชื่อทุกรายว่าบางทีก็สติ๊กเกอร์บางทีก็คำคม
1: แสดงตัวสักนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดอ่านผิดอ่านถูกขออภัยบางทีสายตาแวบลงไปแป๊บเดียวนั่นนาส่วนวันนี้ค่ะพี่รับข่าวของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจได้ติดตามค่ะโดยเฉพาะช่วงที่2ของพี่

0: ับขับเขานะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเล่นกันในเรื่องของการที่จะฝึกเพราะฝึกความพร้อมค่ะในการรับมือภัยพิบัติในการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะขึ้นเพื่อจะสร้างโอกาสส่งต่อสวัสดิภาพของกําลังพลกับกอล์ฟการกุศลนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นมันเปิดติดตามในช่วงที่2ของพิรับขับขาวค่ะส่วนช่วงแรกเนี่ยมาแลเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานส้มโพธิ์วัดพระโคเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันก่อนนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะข่าวสักการะและห้ารือเจ้าอาวาสวัดพระโคพระอารามหลวงค่ะเพื่อจะเตรียมพร้อมจัดงานส้มโพธิ์ภายหลังได้รับพระบรมราชองการโปรดกล่าวยกท่านาเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะเรียกว่านายรัตชาติจิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยนายอำเภอสถิงพระผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาข่าวสักการะและห้ารือพระครูปุญญาภิสารเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐานหรือว่าวัดพระโคพระอารามหลวงที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะห้ารือแนวทางการจัดงานส้มโพธิ์วัดพระโคอย่างเป็นทางการแล้วก็รวมกันเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติค่ะการจัดงานส้มโพธิ์วัดพระโคเนี่ยสืบเนื่องจากพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดกล่าวให้ยกวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคจากวัดราชเนี่ยขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเสรอบ3มิถุนายน2569ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรชาวจังหวัดสงขลาค่ะ
1: สำหรับงานส้มโพธิ์วัดราชประดิษฐ์ท่าท่านนะคะหรือว่าวัดพระโคพระรำล่วงนะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง28มกราคม2570ภายใต้แนวคิดหลักก็คือพระโคจากรักศรัทธาสู่พระอารามหลวงมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ความศรัทธาต่อสมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าพระโคนะคะหรือว่าหลวงปู่ทวดและก็วิถีชีวิตของชุมชนภายในงานนะคะก็มีแนวทางจัดนิทรรศการเพื่อจะร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ปฐมบททางประวัติศาสตร์ศรัทธาวิถีชีวิตของชุมชนพิธีสงฆ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาทางวิชาการกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นค่ะตลอดจนการแสดงและลานวัฒนธรรมเพื่อให้งานส้มโพธิ์ในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญในการสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของวัดพระโคค่ะ
0: ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทางร้ายนะคะก็สามารถไปรวมงานกันได้ค่ะกับการส้มโพธิ์วัดพระโคนะคะซึ่งก็จะเตรียมจัดขึ้นแต่ว่าวันที่25ถึง28มกราคมปีหน้า2570นะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก็คือพระโคจากรากศรัทธาสู้พระอารามหลวงนั่นเองค่
1: ะซึ่งพาไปที่จังหวัดสตูลค่ะได้เปิดตัวขนุ่มดัวบุรีรสชาติกว่าร้อยปีค่ะเมืองนครศรีสตูลสู่อันซีนไทยๆค่ะจังหวัดสตูลค่ะชูขนุ่มดัวบุรีขนุ่มพื้นเมืองโบราณนะคะซึ่งมีอายุกว่า100ปีเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะที่ตลาดเนตรจันทร์นะคะตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดตัวอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดสตูลค่ะโดยเปิดตัวขนุ่มดัวบุรีเทพรสชาติ100ปีเมืองนครศรีสตูลค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานสื่อมวลชนคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะซึ่งภายในงานค่ะมีการรวมชิมขนุ่มดัวบุรีการสาธิตการขั้นตอนการทำขนุ่มพื้นเมืองโบราณและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากคณะนักเรียนนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสตูลที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับขนุ่มดัวบุรีนะคะเป็นขนุ่มพื้นเมืองโบราณของจังหวัดสตูลมีประวัติยาวนานกว่า100ปีและก็ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในงานอันซีนไทยๆนับเป็นการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะ
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะก็บอกว่าขนุ่มดัวบุรีเนี่ยถือเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดค่ะซึ่งสามารถเอามาต่อยอดแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้นะคะเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศให้เดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็รสชาติอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลค่ะทั้งนี้การผลักดันขนุ่มดัวบุรีสู่อันซีนไทยๆเนี่ยนอกจากจะด้านทางวัฒนธรรมแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้แล้วก็สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดสตูลได้อีกทางนึงด้วยนั่นเองค่ะนี่เคยเห็นไหมน
1: ุ
0: ่มดัวบุรีบางคนเนี่ยเขาจะเรียกว่านุ่มซ่องเมืองเป็นนุ่มที่เป็นนุ่มพื้นบ้านของพี่น้องชาวจังหวัดสตูลนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกว่านุ่มนี้เนี่ยจะนิยมทำกันแล้วก็กินกันในช่วงของเดือนบวชหร
1: ือ
0: ว่าเดือนรอมฎอนนั่นเองนะคะแล้วก็การผลักดันในครั้งนี้เนี่ยน้องเนี่ยจะทำให้คนภายนอกได้รู้จักขนมท้องถิ่นของจังหวัดมากขึ้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับคนต่างพื้นที่ได้รู้จักขนมพื้นถิ่นของแต่ละจังหวัดด้วยก็เลยผลักดันนุ่มดัวบุรีนี่แหละข้าวซู้อันซีนไทยๆเพื่อจะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งเดี๋ยวพาไปเล่นในเรื่องของการท่องเที่ยวกันมั่ง
0: ชอบ
1: เลยที่เป็นไส้เที่ยวฝั่งทางนี้เลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาได้อนุมัติโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านซิตกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีค่ะโดยรัฐบาลค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะมอบ1ล้านซิตแก่ประชาชนนะคะคณะเถประชาชนเนี่ยการลงทะเบียนผ่านแอปเปาตังค่ะหลังวันที่25ตุลาคม2559เริ่มใช้ซิตตั้งแต่1พฤศจิกายน2559เป็นต้นไปค่ะในจังหวะที่แรงขับเคลื่อนจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศนะคะอย่างเริ่มเผชิญกับภาวะชะลอตัวรัฐบาลได้ตัดสินใจอัดฉีดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจระลอกใหม่ผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะโดยขอวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาทเพื่อที่จะส่งมอบ1ล้านซิตให้แก่ประชาชนโดยเบื้องต้นจะเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519คณะเถประชาชนก็จะทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหลังวันที่25ตุลาคมนะคะแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์เดินทางได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะ
0: ทางนี้รายละเอียดการให้สิทธิ์ประชาชนค่ะรัฐเนี่ยเขาจะอดนุนด้านที่พักสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนค่ะโดยประชาชน1คนจ่ายสิทธิ์ได้สูงสุด5คืนหรือว่าคิดเป็นเบียร์เนี่ยสนับสนุนค่าที่พักสูงสุด 7,500 บาทต่อคนค่ะแต่เกิดเราใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐก็ยังสนับสนุนไวเชอร์ที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อจะนำไปใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวค่ะอย่างเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปาหรือจะไปนวดหรือจะไปทำแล็บรถรับจ้างหรือว่าร้านของที่ระลึกก็ได้ค่ะโดยมีลักษณะการใช้งานในรูปแบบของการรวมจ่ายแบบ50ต่อ50คล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละนะคะทีนี้ทางนี้ไวเชอร์เนี่ยจะมีวงเงินเริ่มต้นที่ 1,500 บาทค่ะสำหรับการใช้จ่ายในเมืองลักแต่ถ้าเกิดเราไปใช้จ่ายในเมืองรองนะรัฐจะเพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทค่ะรวมถึงการปรับลดขั้นตอนเทคโนโลยีให้ร้านอาหารขนาดเล็กแล้วก็วีซ่ากิจชุมชนสามารถรับคูปองรวมใจได้จริงเพื่อจะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนกระจายการเดินทางไปยังเมืองรองมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้ประเมินว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็จะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราวๆ 60,000 ล้านบาทจากการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยการถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการค่ะที่รัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าหมายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ

0: ตอนนี้ก็อาจจะไม่ต้องบอกแล้วเพราะหลายค
1: อ
0: น
1: ือ
0: าม จจะชาอยู่เพราะ
1: ม
0: ตอน
1: ัน
0: ี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเต็มตัวกระตุ้นเศรษฐกิจกันค่ะทีนี้มาแลกการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านตลาดนัดท่องถิ่นสีเขียวกันบ้างเพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจท่านรากค่ะโดยนางอบจ.ยะลาค่ะมีการเปิดตลาดนัดท่องถิ่นสีเขียวเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่านรากนุนเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยตรงสู่ผู้บริโภคค่ะพร้อมกับชูอัตลักษณ์ท่องถิ่นแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะนายมุตามาธานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมลาดหนัดทองดินสีเขียวค่ะโดยมีคณะผู้บริหารส่วนราชการภาคีเครือข่ายตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยความสนใจของพี่น้องประชาชนนะคะที่ไปเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็พวกผักด้วยนะแล้วก็สินค้าชุมชนรวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีเมืองยะลากันอย่างคึกคักเลยค่ะ
1: นายมุกตามาธานายกอบจยะลานะคะเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจท่านรากเนื่องจากความมั่นคงและก็ยั่งยืนที่แท้จริงเนี่ยจะต้องเริ่มจากการที่ประชาชนสามารถที่จะมีอาชีพมีรายได้และก็พึ่งพาตัวเองได้นะคะโครงการตลาดตัดท้องถิ่นสีเขียวเนี่ยก็ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าสถานที่ซื้อขายสินค้าที่เปิดให้เกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงกลุ่มสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเนี่ยได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางพร้อมทั้งเป็นเวทีเด็ดท้ายถอดภูมิปัญญาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะลาให้เป็นเทโรจักยางแผ่ร้ายค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่านรากทางด้านการผลิตการตลาดและก็การจำหน่ายควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
0: ซึ่งกิจกรรมลาดหนัดท้องถิ่นสีเขียวค่ะเขาก็จะกำหนดจัดขึ้นสองครั้งนะคะก็คือวันพุธที่9กันยายนค่ะซึ่งก็จัดไปเหลียววันนักแล้วก็ครั้งที่2ก็จะจัดขึ้นในวันพุธที่16กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลาติดจัดทั่วเช้าไปจนถึงหุ่นเตียงนะที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะสื่อพักผลไม้ที่ส่งตรงจากมือของเกษตรกรนาก็สามารถที่จะไปซื้อกันได้นะแล้วก็เป็นราคาที่ยอมเย้านะเพื่อจะช่วยเหลือผู้ผลิตแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยจะได้มีรายได้ต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวพาไปแลเรื่องข้องกินเหมือนกันบอกเลยว่าอิ่มคุ้มสบายกระเป๋านะชวนชิมร้านครัวกันเองค่ะครัวกันเองจังหวัดยะลาค่ะขวัญใจนักเรียนคนทำงานนะคะอาหารตามสั่งเริ่มต้นที่25บาทค่ะรสชาติอร่อยแล้วก็มีให้เลือกว่า20เมนูค่ะยุคข้าวของแพงน้ำมันพุ่งสูงค่ะส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาสินค้าแต่ในจังหวัดยะลาค่ะก็ยังมีร้านอาหารตำสั่งที่เป็นขวัญใจมหาชนอย่างร้านครัวกันเองซึ่งยังคงยัดช่วยเลือกผู้บริโภคโดยการขายอาหารตามสั่งที่ราคาประหยัดซึ่งก็เริ่มต้นเพียง25บาทและก็อิ่มอร่อยคุ้มค่าแถมรสชาติดีมีคุณภาพครองใจนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนเพื่อให้ทุกคนได้อย่างสามารถเข้าถึงอาหารอร่อยในราคาย่อมเยาได้ค่ะคุณซาวะแฮยูโซค่ะเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าเดิมที่ในร้านเนี่ยขายอาหารตามสั่งในราคาเพียง20บาทกระทั่งเผชิญกับภาวะต้นทุนวัตถุดิบราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่ะทำให้ทางร้านมีความจำเป็นต้องปรับราคาขึ้นมา5บาทค่ะปัจจุบันในเมนูไก่เนี่ยเริ่มต้นที่25บาทแล้วก็เมนูเนื้อเนี่ยก็เริ่มต้นที่30บาทเนื่องจากต้องการที่จะช่วยเลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนที่มีรายได้น้อยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทานข้าวอร่อยๆในราคาถูกค่ะโดยพยายามรักษาคุณภาพและรสชาติให้ดีที่สุดแม้จะได้กำไรน้อยแต่ก็มีความสุขที่ได้ช่วยเลือกสังคมค่ะ
0: โดยภายในร้านนะคะเขามีเมนูอาหารตามสั่งนะให้เลือกมากว่า20อย่างค่ะเนื่องจากแต่ละวันเนี่ยเขาจะมุ่นเวียนสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันนะคะอย่างเช่นกระเพราไก
1: ่ค่ะ
0: เครื่องแกงไก่บางทีก็เป็นเนื้อถอดกระเทียมเนื้อแดงกล้วยเตี๋ยวราดหน้าแล้วก็ยังมีเมนูเสริมอย่างเช่นพวกไข่ดาวไข่เจียวเนี่ยราคา7บาทถ้าเกิดกินไม่อิ่มใช่ไหมเพิ่มข้าวได้นะ5บาทนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มอย่างเช่นพวกชาไทยโกโก้ราคาเท่าไหร่รู้ไหม ถูกมา10บาทเท่านั้นเองนะคะในช่วงเที่ยงนะเขาบอกว่าจะมีกลุ่มนักเรียนแล้วก็คนทำงานเนี่ยมารอคิวกันเยอะทางร้านก็เลยต้องเปลี่ยนรูป

0: แบบการทำอาหารก็คือต้องทำตั้งแต่โดหัวรุ่ง
1: ค่ะ
0: ทำล่วงหน้าเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง8 โมงเช้าเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกซื้อแบบใส่ห่อกลับบ้านไปกินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอนานค่ะแล้วก็มีทีมงานเขาแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบทั้งทำอาหารคนนึงทำคนหนึ่งตัก
1: ค่ะ
0: คนหนึ่งเสิร์ฟก็จะทำให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะก็สามารถแวะเวียนไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ถนนอาคารสงเคราะห์ยูเคกับลาดประชาชื่นค่ะซึ่งร้านเนี่ยก็จะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10 โมงเป็นต้นไปค่ะหรือว่าไปจนถึงตอนเที่ยงแต่ว่าวันหยุดเนี่ยไม่แน่นอนและแต่วันไหนติดภารกิจถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็เปิดตลอดนะคะหรือว่าโทรไปสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์093275147นั่นเองค่ะนี่ถ้าใครสนใจนะ
1: 20กว่ามีนู
0: มัน
1: ซึ่งน้ำว่านก็พร้อมเพิ่ม
0: เริ
1: ่
0: มต้น25
1: บาท
0: บาทนี่5ได้เลยหมายต้องบอกว่า5ยากแล้วนะ25บาทกับน้ำแก้ว10บาท
1: ค่ะซึ่งเขามีการวางระบบทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอ
0: ใช่ประหยัดเวลาไงบางคนเนี่ยรุบๆแคบเยี่ยมมากินก่อนหร
1: ือ
0: ว่าบางทีเนี่ยอีสื่อลบบานไปกินที่บ้านก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยุคที่ข้าวของแพงปานนี้นะซื้อห้ากินกันในราคาที่อิ่มคุ้มแล้วก็สบายกระเป๋านั่นเองนะคะส่วนช่วงหน้าเนี่ยค่ะพลาดไม่ได้นะคะกับกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกอบการกุศลมทบเซ2รวมกันสร้างโอกาสส่งต่อสวัสดิการกำลังพลค่ะรวมถึงเรื่องของจิตอาสากู้ภัยทางน้ำที่ทางมทบเซ2เขาฝึกพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้กะยามิละมีเรื่องอะไรมาฝากติดตามได้ในว้าวสลาตันค่ะ
2: ว้าวว้าวสลาตันมาดีได้กับน้องต้นว้าวสลาตันมาแล้วจ้าคุณผู้ชมวันนี้ว้าวสลาตันก็เช่นเคยนำเสนอเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราแน่นอนอะดากาปเดียวมีอะไรนั้นคุณผู้ชมก็จะต้องติดตามรับชมกันปากากิสลาลูไปเลิศครับ
3: อาจจะงาจะกับปาเดร์กักก็จัลลาตุกามาซอยังลุ่ย membenarkan hasil pendapat yang mana wacaca jala telah bukakan khusus buat tepung roti membenarkan kerja.Yang mana wilayah Chumchon Jala ataupun Wachacha Jala gerakan misi di dalam memajukan kualiti hidup bagi orang-orang di dalam kawasan dengan berterusan, akhir sekalinya telah mengadakan kursus ilmu singkat iaitu jenis tepung roti buatnya lapisan yang ketiga iaitu untuk nak memberikan sokongan kepada dekat rakyat boleh ambil gi sambung buatnya jadi kijau sambil eh. Yang mana suka tak ilmu tersebut kursus selama 12 jam iaitu peserta di dalam kursus ini akan dapat iaitu tahu cara-cara buatsediakan bahan-bahan mentah dan alat-alat serta juga lain-lain lagi di dalam buatnya teknik iti macam-macam sehinggalah kepada naik kepada pekat iaitu bakar dan akan dapatnya tepung roti saat ini bau sedap pembelajar semua itu memberikan perhatianlah dan buat sungguh di dalam setiap peringkat Puan Subhamad Petrat sebagai pengarah Jabatan Ilmiah selaku orang buat projek wayak katanya kursus ilmu iaitu buatnya tepung bakery dan pizza dapat sambutan yang baik sekali ambil jawab pada buka terima iaitu pengusaha hok asal freelance dan juga kaum-kaum ibu suri rumah saat ini pun masuk bersama yang mana pihak wicialai saat ini buka luahlah untuk terima dengan kehendak masyarakat adik kakak rakyat yang suka untuk nak buat kerja apa sahaja sekalipun bolehlah siasat kehendak hok sendiri dan berhubung mari kepada pihak wicialai suka hatilah untuk nak buat kursus beri kepada adik kakak selalu dan dapat ikuti iaitukegiatan tersebut melalui page hot Facebook Wicialai Chumchon Jala. Wow, wow Selatan.
2: คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงคำคมคำคิดดีๆกับว้าวสลาตันคุณผู้ชมคะคนเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอเพราะการเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้าอยู่เสมอก็ว่ากันไปยิ้ดูรู้เนี่ยก็ว้าวว้าวสลาตัน

0: แต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านเรามีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ประกันจะช่วยไหม
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำหลายคนได้ยินคำว่าประกันอัคคีภัยก็คิดทันทีว่าคงคุ้มครองแค่ไฟไหม
2: ้แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองหลักมากกว่านั้นครับ
1: ทั้งไฟไหม้ระเบิดฟ้าผ่าภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำนอกจากนั้นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติพื้นฐานอยู่4ภัยได้แก
2: ่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บโดยทั้ง4ภัยนี้มีวงเงินความคุ้มครองมาตรฐานรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
3: บ้านของเราแพงอ่ะแต่วงเงินภัยธรรมชาติมีแค่ 20,000 บาทมันไม่พอ
1: ถ้ามองว่าไม่เพียงพอเราสามารถสอบถามบริษัทประกันภัยเพื่อขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเหมาะกับความเสี่ยงของเรามากที่สุด
2: เพราะฉะนั้นลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาเช็คสักนิดว่าบ้านเรามีกรมธรรม์อะไรและให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
1: คุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่คุ้มครองแผ่นดินไหวหรือไม่และวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเราอาจห้ามไม่ได้
2: แต่เรื่องความพร้อมเราเลือกได้ครับ
1: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: รับมาในช่วงสนทนาพิรับขับเท้าค่ะช่วงนี้เราจะได้มาพูดคุยกันใน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกกับก๊อปการกุศลมทบ42ในการที่จะร่วมสร้างโอกาสส่งต่อสวัสดิการกำลังพลค่ะรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นค่ะก็คือเรื่องของจิตอาสากู้ภัยทางน้ำมทบที่42ฝึกพร้อมรับมือภัยพิบัติช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทั้ง2ประเด็นนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะนั่งอยู่ในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพันเอกอภิสิทธิ์ฤทธิทรัพย์รักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่42ค่ะตอนรับท่านเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีอนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษากลางนะคะ เพื่อจะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีหลายพื้นที่ที่ต้องรับรู้รับทราบพร้อมกันนะคะแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยประเด็นแรกเรื่องของกอล์ฟการกุศลก่อนค่ะหัวหน้าค่ะเรื่องของการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างคะ
1: ครับก็สำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของมณฑลทหารบกที่42ในครั้งนี้นะครับเราเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคธุรกิจภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็นักกีฬากอล์ฟนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะครับได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนักกีฬากอล์ฟที่สนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับรายได้ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลครอบครัวแล้วก็บุตรหลานนะครับเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพลที่ตั้งใจเรียนนะครับเราก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพลทุกเป็นประจำทุกๆปีครับ
0: ค่ะ
2: ก็นับว่ารายได้เนี่ยก็นำไปสนับไปสนับสนุนในด้านของการให้ทุนการศึกษา
1: ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกำลังพลที่เพิ่งคลอดบุตรอย่างนี้ครับท่านผู้บัญชาการท่านก็มีดำริเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับเพื่อเป็นทุนนะครับในการมอบช่วยเหลือบุตรแรกคลอดนะครับครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลครับทำให้กำลังพลเนี่ยได้สร้างขวัญแล้วก็ได้มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็ปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกต่อไปครับ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติของการดูแลกำลังพลนะคะทางการใส่ใจเรื่องของครอบครัวเรื่องของทุนการศึกษานะคะจะได้มีเขาเรียกว่ากำลังใจในการทำงานต่อไปนั่นเอง
2: ค่ะและสำหรับปีนี้ค่ะมีรูปแบบการแข่งขันและกิจการอย่างไรบ้างคะ
1: ครับสำหรับรูปแบบในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราออกแบบให้มีความสนุกสนานมีความท้าทายกับนักกีฬากอล์ฟทุกๆท่านนะครับแล้วก็ทุกระดับโดยใช้ระบบ36ซิสเต็มนะครับในการคำนวณแต้มต่อนะครับเพื่อนำไปการในการจัดแบ่งไฟท์โอเวอร์ออลโลคอสแล้วก็นักกีฬากอล์ฟเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการในการแข่งขันกันได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนะครับสำหรับกติกาก็ใช้กติกาสากลนะครับแล้วก็เป็นกติกาในการแข่งขันกอล์ฟของค่ายเสนานรงค์นะครับแล้วก็หากเกิดเหตุทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจะแข่งขันได้ก็เราใช้คำตัด

0: สินของคณะกรรมการในการจัดแข่งขันนะครับเป็นที่สิ้นสุดครับ
1: สิ้นสุด
0: ครับสำหรับประเภทการแข่งขันนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลนะครับโดยประเภททีมเนี่ยจะใช้ทีมละ6คนนะครับส่วนประเภทบุคคลก็เป็นแบ่งเป็น6ไฟท์ครับโดยที่ไฟท์ A มีแต้มต่อ0ถึง12ครับแล้วก็ไฟท์ B แต้มต่อ13ถึง18ไฟท์ C 19ถึง24แล้วก็ไฟท์ D ก็25ถึง36ครับแล้วก็มีไฟท์เลดี้สำหรับนักกอล์ฟหญิงที่มีความสนใจแล้วก็เข้าร่วมในการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีการเปิดโอกาสให้มีรางวัลOverall Low Cost นะครับสำหรับผู้ที่ทำสกอร์ได้ดีที่สุดนะครับสำหรับการก่อนหักแต้มต่อนะครับแล้วก็Overall Low Net นะครับสำหรับผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุดหลังหักแต้มต่อด้วยครับ
1: ถือว่าหลายประเภทเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะหลากหลายรุ่นในการที่จะร่วมการแข่งขันได้กฎกติกาแล้วก็รูปแบบอย่างที่เห็นเมื่อสักครู
0: ่
1: ถ้วยรางวัลนี้สนับสนุนจากที่ไหนบ้างนะคะ
0: ถ้วยรางวัลนะครับก็เป็นถ้วยรางวัลจากท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับก็สลักชื่อเป็นถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่ได้ทำคะแนนได้ดีที่สุดนะครับสำหรับรางวัลในการแข่งขันนะครับก็จะมีรางวัลในประเภททีมนะครับโลคอสนะครับแล้วก็โลเน็ตนะครับแล้วก็รางวัลชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศในแต่ละไฟต์ A B C D นะครับแล้วก็มีเลดี้แล้วก็มีรางวัลบูบี้ให้ด้วยนะครับ
1: บูบี้นี่คือยังไงคะหัวหน้า
0: บูบี้ก็เป็นรางวัลปลอบใจสำหรับผู้ที่ได้คะแนนน้อยสุดครับ
1: เป็นเหมือนแบบรางวัลชมเชยรางวัลที่ให้กำลังใจ
0: ใช่เป็นให้กำลังใจนักกอล์ฟ
2: และสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะมีหน่วยงานภาคเอกชนหรือว่าประชาชนให้การสนับสนุนการแข่งขันอย่างไรบ้างคะ
0: ก็มีหลายๆภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็ส่วนราชการนะครับก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งณเวลานี้นะครับไฟห่วงบ่ายนี้ก็ค่อนใกล้เต็มแล้วครับใกล้เต็มก็เหลือภาคเช้านะครับเหลือภาคเช้าที่ยังสามารถให้การสนับสนุนในการนักกีฬาประเภททีมและประเภทบุคคลได้ครับ
1: ค่ะอยากให้หัวหน้าได้เน้นย้ำสักครั้งหนึ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้รายได้หรือว่าเรื่องของหลังจากจัดการแข่งขันแล้วเนี่ยเราจะนำไปสนับสนุนด้านใดอีกบ้างคะ
0: ครับก็นอกจากเป็นทุนการศึกษาของกำลังพลแล้วนะครับท่านผู้จัดการก็มีดำริในเรื่องของสวัสดิการเช่นห้องออกกำลังกายห้องฟิตเนสนะครับให้กับกำลังพลเพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้มีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายนะครับให้มีความแข็งแรงที่พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกยกตัวอย่างในเวลาอันใกล้นี้นะครับเราก็จะร่างกายเราก็จะต้องแข็งแรงก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือประชาชนในกรณีภัยพิบัติใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีการพัฒนาศักยภาพร่างกายเจ็บป่วยอยู่เราก็กำลังพลไม่แข็งแรงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลุยน้ำลุยอุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถทางร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านผู้บัญชาการท่านได้ให้ความสำคัญครับที่นำรายได้นี้มาพัฒนาในห้องออกกำลังกายให้กำลังพลพัฒนาขีดความสามารถทางด้านร่างกายครับ
1: เพราะจะเห็นว่าทุกครั้งเวลาเกิดภัยผู้ที่จะลงไปช่วยเหลือก่อนก็มักจะเป็นทหารที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทีนี้นอกจากจะช่วยประชาชนอย่างปลอดภัยแล้วตัวเราเองหรือว่าตัวทหารเองก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงซึ่งก็จะมาจากการสนับสนุนในเรื่องของพื้นฐานต่างๆสวัสดิการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อย่างหัวหน้าบอกเมื่อสักครู่เนี้ยมีบางประเภทใกล้จะเต็มแล้วแสดงว่าการจัดแข่งขันจะมีขึ้นวันไหนนะคะ
0: จะจัดแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้ครับสำหรับถ้าไฟท์ในวันที่12เราก็เมื่อเต็มแล้วเนี่ยเราก็แก้ปัญหาว่าพ่วงบ่ายของวันศุกร์นี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับนักกอล์ฟที่สนใจที่จะสมัครแข่งขันก็สามารถแข่งขันแล้วนำสกอร์ไปคิดรวมกับในวันที่12ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นอยากให้ถือโอกาสนี้ได้เชิญชวนค่ะนักกอล์ฟหรือว่าประชาชนที่สนใจได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ค่ะหัวหน้าเชิญค่ะ
0: ครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมณฑลทหารบกที่42นะครับก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็นักกอล์ฟที่สนใจนะครับเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟนะครับก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันในการกุศลในครั้งนี้ครับก็เรียนเชิญพบกันในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้ณสนามกอล์ฟค่ายเสนานรงค์นะครับโดยกำหนดการนะครับรอบเช้าเริ่มลงทะเบียนในเวลา6นาฬิกานะครับแล้วก็ช็อตกันสตาร์ทในเวลา6นาฬิกา30นาทีครับรอบบ่ายนะครับเริ่มลงทะเบียนในเวลา10นาฬิกาครับ ช็อตกันสตาร์ทในเวลา 12:30 นาทีครับแล้วก็ห้วงเย็นนะครับในเวลา 18:30 นาทีเราก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ณสโมสรค่ายเสนานรงค์เพื่อมอบรางวัลให้กับนักกีฬากอล์ฟแล้วก็มีการจับรางวัลนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลพิเศษเช่นรางวัลโฮลอินวันในหลุม6 7 10และ12นะครับรางวัล 20,000 บาทครับแล้วก็รางวัลตีใกล้ธงนะครับเป็นกิฟต์วอชเชอร์ค่ากินฟรี6ครั้งจำนวน4รางวัลครับแล้วก็รางวัลตีไกลใกล้เส้นนะครับมีกิฟต์วอชเชอร์ค่ารถกอล์ฟจำนวน6ครั้ง1รางวัล นะครับก็เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับได้เข้ามาร่วมสมัครกันเยอะๆนะครับถ้าเต็มแล้วนะครับเราก็จะมีในการแก้ปัญหาก็คือวันพรุ่งนี้รอบบ่ายนะครับก็ยินดีรับสมัครนะครับผู้ที่สนใจนะครับในการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ครับ
1: แล้วผู้ที่สนใจเนี่ยจะสามารถไปสมัครหรือว่าติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ช่องทางในการสมัครนะครับก็เราก็จะมี QR code นะครับเดี๋ยวมี QR code ให้นะครับในการสมัครนะครับแล้วก็ในโบรชัวร์เล่มนี้นะครับหรือผู้ที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับก็ไปสมัครได้ที่สนามกอล์ฟค่ายเสนานรงค์ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมในกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะหัวหน้า
0: ก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้วันเสาร์นะครับก็เริ่มเวลา 6:00 นเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ช็อตกันสตาร์ทในเวลา 6:30 นสำหรับภาคเช้าภาคบ่ายลงทะเบียน 10:00 นแล้วก็เริ่มช็อตการสตาร์ทในเวลา 12:30 นาทีครับ
1: ค่ะและถ้าสมมติอย่างใครที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลแต่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสวัสดิการของกำลังพลด้วยจะต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ผู้ที่อยากจะบริจาคนะครับแต่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันก็สามารถโอนเงินผ่านบัญชี TTB หรือธนาคารทหารไทยธนชาตินะครับชื่อบัญชีกองทุนสวัสดิการมณฑลทหารบ
1: ก
0: ทวนอีกครั้งครับ488-279-8251
1: กิจกรรมกันนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของกอล์ฟ
0: นะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับทางศูนย์ในการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่42นะครับโดยดำริท่านผู้บัญชาการท่านให้จัดโครงการจิตอาสาในการพัฒนาศักยภาพเพื่อในการกู้ภัยทางน้ำนะครับก็เราก็มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะนะครับมาฝึกให้กับกำลังพลของเรานะครับโดยที่ฝึกในความรู้ความสามารถให้เกิดความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเพิ่มทักษะทางด้านการขับเรือนะครับการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยกรณีประสบภัยนะครับในน้ำนะครับช่วยเหลือทางน้ำเพราะเราไม่ได้มีการฝึกทางน้ำมานะครับเราไม่ใช่ทหารเรือนะครับเราก็เพิ่มขีดความสามารถโดยการใช้เชือกกู้ภัยห่วงกู้ภัยในการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำหรือขนย้ายผู้เจ็บป่วยนะครับที่ติดอยู่ตามอาคารบ้านเรือ นเราจะเคลื่อนย้ายอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับไม่เจ็บป่วยซ้ำสองนะครับเนื่องจากประสบภัยพิบัติทางน้ำแล้วจะมาบาดเจ็บจากการขนย้ายนี้ก็ไม่ใช่เรื่อง
1: ใช่
0: ครับเราก็เลยพัฒนาให้กำลังพลเนี่ยมีความชำนาญในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะครับลงมายังเรือ แล้วนำจากเรือไปสู่ฝั่งหรือมูลนิธิหรือรถพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยนะครับก็อันนี้เราก็จะได้ฝึกกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับที่อ่างเก็บน้ำค่ายเสนานรงค์เราครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการฝึกที่ผ่านมา
0: ก็การฝึกที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนที่สนใจแล้วก
1: ็
0: เทศบาลนครหาดใหญ่นะครับก็ได้จัดทีมผู้นำชุมชนนะครับเพราะว่าเราให้โจทย์ไปว่าจากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่ามีประชาชนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนที่ติดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับทีนี้จากปัญหาที่ผ่านมาเราก็นำมาแก้ไปทีละเปาะละเปาะก็คือเราก็ได้อาสาให้ผู้นำชุมชนนะครับซึ่งเขามีข้อมูลในลูกบ้านอยู่แล้วว่ามีผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางอยู่ตรงไหนบ้างก็ให้เขาเนี่ยพาเรานะครับขึ้นเรือพาเราไปช่วยผู้ป่วยในหลังนั้นๆนะครับก็ให้ความสนใจกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ครับเป็นอย่างมากครับก็เมื่อวานนี้มีหน่วยงานภาคมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหรือต้องเสียเสี้ยนตึงนะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต12สงขลาแล้วก็มีของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับแล้วก็มีของทีมจิตอาสากู้ภัยของผู้ในการ

0: การผอ.ธานินโรงเรียนเทศบาล5ว
1: ั
0: ดหาดใหญ่ในเรานะครับแล้วก็มีอาสาที่จิตอาสาที่เป็นจิตสาธารณะจริงๆครับนำเรือมาช่วยในการฝึกซ้อมในการนำพาเพื่อให้เกิดความชำนาญทั้งส่วนราชการส่วนชุมชนหน่วยพร้อมแล้วครับตอนนี้เราก็จะ
1: หายที่เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำเนี่ยมันสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนยังไงนะคะ
0: ครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องจิตอาสานะครับที่มีจิตอาสาจริงๆนำเรือนะครับมายังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่มณฑลทหารบกที่42จากปัญหาปีที่แล้วครับเราขาดแคลนเรื่องเรือเป็นอย่างมากนะครับแต่พี่น้องจิตอาสาที่มาจากภูมิภาคต่างๆนะครับเมื่อเราไม่ได้รวมณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทำให้การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยมันเกิดความล่าช้าซ้ำซ้อนอย่างนี้ครับแต่ถ้าเรามีการรวมศูนย์แบ่งทีมนะครับแบ่งเส้นทางถนนตอกซอกซอยให้มันชัดเจนนะครับระดมเรือจากจิตอาสาแต่ละภาคส่วนมาแล้วเราก็กระจายกำลังเข้าไปยังตอบซอกซอยต่างๆโดยที่จากเมื่อวานที่เราดำเนินการซักซ้อมเนี่ยเราก็ได้มีผู้นำชุมชนที่อยู่ในชุมชนตัวเองรู้ตอบซอกซอยของตัวเองตรงไหนเข้าได้ตรงไหนมีอุปสรรคอะไรเขาก็จะเกิดความชำนาญทำให้เราเนี่ยปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่เราเข้าไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าใต้น้ำนั้นเกิดอุปสรรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรั้วบ้านเอ่ยเสาเอ่ยนะครับทำให้เรือแตกพังชำรุดกำลังพลได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมถนนตรอกซอกซอยเนี่ยก็
0: ยังมองเห
1: ็
0: นอย
1: ู
0: ่
1: ทางถนนที่รถไปได้เราก็ยังมองเห็นอยู
0: ่
1: แต่ในวันที่น้ำท่วมอย่างปลายปีที่ผ่านมาที่เป็นอุทกภัยครั้งใหญ่บางครั้งเนี่ยรถจมอยู่ใต้น้ำซึ่งอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อจะลดความสูญเสียของทรัพย์สินแล้วก็ลดเขาเรียกเรื่องของการสร้างความปลอดภัยให้กับคนที่เข้าไปช่วยเหลือก็จะต้องมีผู้นำชุมชนหรือว่าจิตอาสาที่เข้าไปช่วยชี้พิกัดในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนั่นเอง
2: ค่ะทั้งนี้ค่ะอยากให้ทางหัวหน้าค่ะเล่าถึงการรับมือหรือการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนปลายปีนี้ค่ะ
0: กับเรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยตอนนี้เราก็ค่อนข้างพร้อมเกือบ 100% นะครับแต่อยากขอความร่วมมือทุกประชาชนในพื้นที่นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้จากการฝึกซ้อมเนี่ยทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับโดยท่านรองปลัดเทศบาลท่านก็มาร่วมประชุมหารือการกำหนดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นรถหรือเรือก
1: ็
0: ขอความร่วมมือประชาชนนะครับงดเว้นการจอดรถกีดขวางการจราจรไม่ว่าจะเป็นรถหรือเรือที่จะเข้าไปก็จะสะดวกนะครับโดยเฉพาะจากปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับบนสะพานรถจอดกีดขวางการจราจรมากทั้งรถทั้งเรือเราก็ไม่สามารถที่จะเข
1: ้
0: าไปได้นะครับเราต้องแบกเรือบนสะพานเพื่อเอาไปลงน้ำอีกครั้งนึงแทนที่จะรถได้วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับก็ทำให้การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันเกิดความล่าช้าแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆมากมายครับถ้าขอความร่วมมือประชาชนนะครับก็ตามที่หน่วยงานทางเทศบาลนครหาดใหญ่แจ้งเตือนการกำหนดสถานที่ถนนในการเข้าไปช่วยนะครับงดเว้นการจอดรถกีดขวางไว้ก็จะทำให้การเข้าไปช่วยเหลือประชาชนมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเร็วเราก็จะได้รับความปลอดภัยการช่วยเหลือก็จะทั่วถึงนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะนอกเหนือจากทหารเราจะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนแล้วถ้าเกิดหากหน่วยงานที่อยากจะขอรับการสนับสนุนนะคะจะต้องติดต่อหรือว่าอยากจะพูดคุยกับทางมทบยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ถ้าจะติดต่อนะครับก็ให้เข้าไปที่ศูนย์บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์มณฑลทหารบกที่42นะครับจากปีที่แล้วที่ผ่านมาก็ทางส่วนราชการจังหวัดหรือทุกภาคส่วนก็จะไปรวมการอยู่ที่นั่นนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือหมายเลขโทรศัพท์จากศูนย์บรรเทาสาภัยมณฑลทหารบกที่42ก็074
1: ค่ะ
0: 586685ครับ
1: 586685
0: ครับ
1: ท่องไว้ให้ขึ้นใจในวันที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากมณฑลทหารบกที่42นะคะวันนี้2ประเด็นหลักๆครบถ้วนนะคะทั้งเรื่องของกอล์ฟการกุศลในการร่วมสร้างโอกาสส่งต่อสวัสดิการแล้วก็เรื่องของจิตอาสากู้ภัยทางน้ำรับมือภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชนวันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านพันเอกอภิสิทธิ์นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาบอกถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: เอาละค่ะเวลาของพี่รับขับค้าไม่แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมโอนองหมดผู้ร่วมรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ้วนแก่ขาใหญ่พูดมากขี้เหร่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่และต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่เพราะเราไม่เหมือนกันไม่ควรมีใครควรโดนล้อเพราะความแตกต่างเพราะบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลก
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: มองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพรไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
2: ครับ
1: ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่คิ
2: ดลายเอง
1: ทำสี
2: เองทำสีเอง
1: ตัดเย็บ
2: ตัดเอง
1: อ๋อออกแบบเองด้วย
2: ออกแบบเองแฟนเป็นดีไซเนอร์ครับ
1: แฟนเป็นดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
2: วาดเอง
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
2: สีธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้าง
2: อันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดงเป็นดินแดง
1: ดินที่เราเอามาชง
2: ใช่เป็นเด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละ
1: ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะพอเอาพอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินดินติดเสื
2: ้อ
1: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาเย็นวันนี้เราก็เลยแปลง
2: แปลงร่างให้มันเป็นดิน
1: แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้แนวคิดที่จะแบบใช้ดินใช้พวกสีจากธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
2: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งม
1: ี
2: เปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีสมมุติใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะบ้านเราไม่นิยมปลูก
1: ค่ะ
2: ใบหูกวาง
1: ก็ไปเก็บมาทํา
2: ครับแล้วก็มีต้นสักจะมีใบสัก
1: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้ง
2: สีใบสักนั้นก็จะเป็นสีใบสักมันจะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
1: ก็จะเป็นสีออกมนๆ
2: ไม่มันไม่หมดนะเป็นสีชมพู
1: อ๋อเป็นสีชมพู
2: แต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
1: แล้วแต่ว่าเราจะฟิกให้มันออกมา
2: เรามาทําดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็กแล้วก็มีน้ําปูนใสแต่ละแต่ละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้คือใช้
2: นี่เป็นลายพระราชทานลายใหม่ที่เราไปรับมาจาก
1: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพ
2: ี่จริงๆวิสาหกิจชุมชนเราเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราผลิตเสื้อผ้าส่งออกแล้วก็ให้โมเดิร์นเทรดหนึ่งแล้วที่หลังๆมามันคือว่ากำไรมันก็โมเดิร์นเทรดเขาไม่ได้ให้กำไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาคือว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่าม
2: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
2: ครับมีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กำไรแล้ว
1: ค่ะ
2: มันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทำโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าอยู่ในโบเบแล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทำเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทำทีนี้พอดีที่บ้านอ่ะมันเกิดน้ำท่วมช่วง54ใช่ไหมเราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทำให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทำนาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆละแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทำอ่ะมันกำหนดไม่ได
1: ้
2: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทำไปเข้าโอท็อปก็ทำเสื้อผ้าเด็กได้สีดาวมาเสื้อผ้าเด็กครับ แล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้งสาขามาตรฐานมพช.เราครับ
1: ค่ะ
2: นั่นครับจุดเริ่มต้น
1: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น
2: ที่
1: ถ
2: ือ
1: ว่าใช้เวลาหลายขั้
2: นตอน
1: ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
2: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอะเวลาเขาจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเออเราจดเพื่ออะไรจดไปทำไมจดหางบประมาณไหมมันก็มีอะไรอะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก
1: ็กลุ่มก็หายไป
2: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค่ะ
2: กลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
2: ค
1: ือ
2: ว่าม
1: ัน
2: ไม่ได้ไม่บริบทของคนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าเพื่อพับหมายถึงว่า
1: อาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายๆอย่างด้วย
2: มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีเวลาที่กลางคืนคือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยอย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้ครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก๋
1: ค่ะ
2: QC ทั้งหลาย
1: แบบ QC
2: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพร่ไหมสินของสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
2: จริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ้ยทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค
2: ือลองอะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมใหม่ๆคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนเนี่ยผมเลี้ยงไหมด้วยปู่หมอนเลี้ยงไหม
1: ค
2: ่ะแต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสำอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วแล้วก็ขายรัง
1: ครับ
2: ทีนี้นี่เป็นมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทำทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำยาที่เราปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได
1: ้อ๋อบุหรี่ที่ไม่ได้เลย
2: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได
1: ้
2: ว่าไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไปอีก40กว่าพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอะ
1: ค่ะ
2: นั่นแหละมันก็มีปัญหาเลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้ว
1: ค่ะ
2: ในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: ก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแพร่ไหมสี
2: เสื้อผ
1: ้
2: าเราแพร่ไหมสีก็สว
1: ยแล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบเนี้ยมาทำเกิดจากอะไรคะ
2: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
2: แต่ยาง

0: ผมก็ลองมาหมดแล้วอ่ะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆนะเราทําแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับกว่าเราจะได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค่ะ
0: คือว่าไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่อย่างเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้
0: ครับนึ่งเป็นอีโ
1: ค
0: ปิ้น
1: อ๋อก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
0: ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
0: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะอาสาสอนแต่ต้มเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีพื้นนี่สีจะใบหูกวางพอเราฟิกแล้วมันพอเราฟิกมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
0: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
0: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็เสื้อมันเลอะถ้ามันไม่ออกซ้ำมันซักไม่ออกสีจากดินก็เราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
0: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
0: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: อ๋อต้องวาดก่อน
0: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียน
1: ฮะ
0: เราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีกเพราะว่าเทียนมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์คือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยลายอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอกกาแฟใบกาแฟแล้วก็แฟนไปรับลายราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงนี่ของล่าสุด
1: ค่ะลวดลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
0: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกประจำจังหวัดก็เป็นพุทธรักษาแล้วก็จะมีดอกกาแฟใบกาแฟที่เราทำนี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางก็จะเป็นสมัครแฟนก็จะเป็นใบกล้วยเล็บมือนางก็
1: อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นลายแบบท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ใบดอกพริก
1: เอามาผสมรวมกัน ให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชน
0: ใช่ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ไทยอัตลักษณ์มันส่วนใหญ่ก็ทางอีกเจ้านึงก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ำกัน
1: ก็จะไม่เหมือนก
0: ันเขาจะให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราแบกาแฟแล้วก็ไอส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากก็ส่วนใหญ่เขาจะให้ 20% ของลายอัตลักษณ
1: ์
0: ที่เหลือเป็นลายพระราชทานเวลางานประกวดอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าราชการ
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ผสมผสานกัน
1: ที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: ครับมันก็แฟนเคยรับรางวัลระดับเขตหมายถึงการเขาเรียกว่าหมายถึงการให้นำเงินของสตรีมาบูรณาการเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันเขาว่าที่นั่นเขาก็จะมีเงินกู้สตรีบทบาทสตรีเพื่อนำมาทำผลิตสินค้าเราเนี่ยตอนเราเขียนโครงการเข้าไปแล้วพอเราชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้ก็ไปชนะระดับเขตก็เคยไปรับโล่ที่กรุงเทพเหมือนวันนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะรับโล่
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
0: เย็บน้องจะเย็บอยู่ห้องในส่วนหนึ่งเจออยู่ฝั่งโน้นบางเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไหมสินเขาสวนค่ะ

0: ่ะตอนนี้เรามาที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่อ๋อมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาตินี่คือจากใบสักค่ะ
0: สีจากใบสักก็จะออกมาสีม่วง
1: สีใบสักเนี่ยมันจะมีสองใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสักเหน็บก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอีโคพินเนี่ยถ้าสีเข้มก็คือจากยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบ 2-3 ใบล่างนั้นก็จะจืดจะน้อย
0: ก็จะจางลงไปนิดนึงวันนี้สีใบสักของเราเป็นสดหรือว่าแห้งคะ
1: สดฮะ
0: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตายังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่อยๆใส่ไป
0: ใส่เลยนะ
1: ใส่เบาๆลง
0: โอ
1: ้แต่ว่ามัน
0: ตัวที่
1: สีมันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยเลย
0: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
1: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 10-20 นาทีอ่ะ
0: เนาะ 10-20 นาทีก็ถือว่าไม่นาน
1: ไม่ได้นาน
0: วันนี้มัดแบบลายแบบง่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่ยากที่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละ
1: นี่อันนี้เป็นอีโคพิ้นก็จะ
0: ก็จะเห็นเป็นถ้าอีโคพิ้นเนี่ยคือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออดก็ทำการมัดให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆแล้วก็มาลองทำให้คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: และตอนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟริกฟริกวันนี้เราจะมีน้ำจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ำปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟริกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมันอยู่คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปงตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างอ่ะถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: อันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้2ตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยจะเป็นผ้าผืนตรงนั้นแล้วก็เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนเดิม
1: ตุ่น
0: ก็คือสีไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ำมันจริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้ว
0: ค่ะ
1: เราฟิกแล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออนแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นปานอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปยกกรข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะน้องเขายังไม่เป็นเลยที่นู่นอ่ะ
0: อ๋อคือเราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทำแพทเทิร์นให้ทำกระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วทุกคนทำกระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเท
1: ิ
0: ร์นข
1: ึ้
0: นมา
1: แล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างนี้แล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่อ๋อก็แต่เราก็ไปถ่ายทอดให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้าง
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำแพทเทิร์นไปให้เขาเลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทำมาเพราะว่าเราทำตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทำเพื่อไอตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทำให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทำให้เขารู้จักพื้นถิ่นเรามากขึ้นไหมคะ
1: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทำก็จะมีเราที่เดียวที่เราทำขึ้นมา
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจัดบูธไอ้ที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
1: ก็ปกติเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันเองที่นี่
0: ค่ะ
1: เขาเย็บเองทำเองทุกอย่างเขาไม่ค่อยเขาจะถามว่านี่ทำเองเหรอ
0: ค่ะ
1: นายทั้งหลายมาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหรอทุกอย่างนะครับผ้าเราก็ทำเองผ้าเราทำเอง
0: เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
1: ตัดเย็บเอง
0: ด้วยเรียกว่าที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของรายได
1: ้รายได้แรงงาน
0: ยังไง
1: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอดิเรกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์ม
0: ค่ะ
1: ยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยตัดกรีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจักรเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของบริษัทตีเราก็จะซื้อจักรพงจักรเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อให้เขา
1: ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินของบริษัทตี
0: อ
1: ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกนะบริษัทตีอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แสนละบาทแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที่นี่
1: ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่อยู่ตำบลเดียวกันแต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
0: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใภ
0: ้อ๋อเป็นน้องสะใภ
1: ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เ ก็เลยพามาทำงาน
1: ก็เมื่อก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันนึงหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี่นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: ลวดลายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกค่ะไม่มีผืนไหนเหมือนกันเพราะธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบร่วมกับช่างฝีมือและแฟชั่นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันค่ะจากใบไม้ธรรมดาวันนี้กลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าใบหนึ่งแต่คือเรื่องราวของชุมชนคือภูมิปัญญาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ

กุ้งกุลาดำพรีเมียมเล็งเพิ่มช่องทางการตลาดยกระดับราคาให้แก่เกษตรกรหน่วยเฉพาะกิจยะลาคุมเข้มความมั่นคงเชิงรุกปูพรมลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงป้องกันการก่อเหตุขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ป่าพุ่งขวนเคงระดมกำลังภาคพื้นดินเฮลิคอปเตอร์ควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: มั่นคงก็บูรณาการความร่วมมือคุมเข้มเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้อง
1: ปลอดภัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกอย่างรอบด้านครับที่ห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ทิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทหารตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามการดำเนินงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องที่ประชุมเองก็ได้มีการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายต่างๆรวมถึงการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยงานทหารตำรวจและฝ่ายพลเรือนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยตรวจสอบรายละเอียดในความรับผิดชอบทั้งสถานที่เส้นทางการถวายความปลอดภัยระบบสื่อสารการแพทย์และการอำนวยความสะดวกพร้อมประสานการปฏิบัติให้สอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดครับ
0: สำหรับภารกิจที่จังหวัดสงขลาเตรียมการในวันที่14กันยายนนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่15กันยายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงวันที่21และ22กันยายนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งได้มีการประสานปฏิบัติร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับเสด็จและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะและทางจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่จัดพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดแห่งความสุขประจำปีงบประมาณ2569ให้แก่นายสมัยบุญมีหรือลุงนายชาวตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีโครงการมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดยดำเนินการครบทั้ง16อำเภออำเภอละ1หลังสนับสนุนงบประมาณหลังละ 150,000 บาทรวม 2,400,000 บาทค่ะ
1: ด้านนายสมัยบุญมีหรือว่าลุงนายนะครับผู้ได้รับมอบบ้านกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับความเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่นึกไม่ฝันเลยครับว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้ได้เห็นทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยกันรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณจากใจจริงๆที่ผ่านมาตนเองก็ได้ตั้งใจทำความดีและอยากช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้รับความช่วยเหลือกลับมาแบบนี้ที่ผ่านมาเข้าใจความลำบากของผู้ยากไร้และผู้ที่ประสบความเดือดร้อนเป็นอย่างดีเพราะตัวเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาเช่นกันจึงรู้สึกซาบซึ้งที่หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนมองเห็นความสำคัญของประชาชนที่มีความเดือดร้อนครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้คำส่วนราชการค่ะบันทึกภาพวิดีโอเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยทางจังหวัดพังงาได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดทำมิวสิกวิดีโอประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียในการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงานายพัฒน์ไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายสุรัตน์ ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาคณะผู้บริหารจังหวัดข้าราชการประชาชนเจ้าหน้าที่ตลอดจนเยาวชนนักเรียนและประสงค์นิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่ารวมบันทึกภาพวีดีทัศน์และร่วมขับร้องเพลงพระองค์พาศรัทธาที่อย่างตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและเพื่อ

0: ทอดความรู้สึกจากหัวใจของชาวพังงาผ่านบทเพลงและภาพที่เปี่ยมด้วยความหมายค่ะ
1: บทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตึงใจประพันธ์คำร้องทำนองเรียบเรียงและขับร้องโดยดร.จุมพลทองตันหรือว่าโกไข่ครับมีเนื้อหาและท่วงทำนองที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีความรักความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยครับ
0: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาทั้งภาครัฐและเอกชนและอีกหลายภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจจัดทำมิวสิกวิดีโอประกอบบทเพลงเพื่อเป็นสื่อแทนใจของชาวพังงาในการถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งจะเผยแพร่ทั่วประเทศในวันที่18กันยายนนี้ค่ะ
1: จากกรณีคลิปนะครับที่มีการเผยแพร่บนโลกออนไลน์ผมเชื่อว่าหลายคนก็ได้มีการเห็นผ่านตามาบ้างเกี่ยวกับแพทย์ที่ออกมาโวยวายเกี่ยวกับระบบของทางโรงพยาบาลครับโดยโรงพยาบาลยังดังกล่าวนะครับก็อยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับขออภัยครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมโดยจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุถึงเหตุการณ์ที่แพทย์นะครับไม่สามารถตรวจผู้ป่วยได้เนื่องจากว่าไม่สามารถเรียกดูภาพพิมพ์เอ็กซเรย์ได้นะครับสร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้รับบริการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครับแพทย์หญิงจิรวรรณอารยพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกล่าวคำขอโทษประชาชนผู้รับบริการรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าระบบ Hospital Information System ของโรงพยาบาลไม่ได้ล่มหรือว่าขัดข้องแต่อย่างใดนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานอยู่2ระบบโดยระบบแรกเป็นระบบเดิมซึ่งจัดเก็บข้อมูลภาพเอ็กซเรย์มาเป็นเวลานานกว่า14ปีทำให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลใกล้เต็มขณะที่ระบบใหม่เป็นระบบที่โรงพยาบาลเริ่มใช้งานเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลของผู้เข้ามาตรวจนะครับ
0: สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะระบุว่าเกิดจากการเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูข้อมูลเอ็กซเรย์ไม่ถูกช่องทางทำให้เกิดความล่าช้าในการบริการขณะเดียวกันค่ะโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการย้ายข้อมูลจาก Data Center เดิมไปยัง Data Center ใหม่ซึ่งมีข้อมูลภาพเอ็กซเรย์รวมประมาณ90เทราไบต์และขณะนี้ค่ะสามารถย้ายข้อมูลได้แล้วประมาณ43เทราไบต์ขณะที่โรงพยาบาลนะคะได้เรียกแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยืนยันว่าแพทย์และบุคลากรทุกฝ่ายต่างมีเจตนาที่ดีและมุ่งหมายให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดค่ะด้านนายแพทย์กฤษณะอักษรนิตรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เปิดเผยว่าภาพเอ็กซเรย์ที่ถ่ายก่อนปี2021ยังคงจัดเก็บอยู่ในระบบเดิมโดยในช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะคะในการดึงข้อมูลดังกล่าวติดภารกิจจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการเรียกข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจรักษาของแพทย์หลังจากเจ้าหน้าที่นะคะเดินทางมาถึงได้ดำเนินการดึงข้อมูลได้สำเร็จก่อนที่แพทย์จะสามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ประกอบการตรวจผู้ป่วยได้และท้ายที่สุดสามารถตรวจผู้ป่วยได้ครบทุกคนนอกจากนี้ค่ะยังมีแพทย์เฉพาะทางเข้ามาช่วยตรวจผู้ป่วยในช่วงเย็นทำให้สถานการณ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็ได้มีการยืนยันว่าประวัติและข้อมูลของผู้ป่วยไม่ได้สูญหายโดยข้อมูลอื่นๆเช่นผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าแลบนะครับยังคงสามารถเรียกดูได้ตามปกติส่วนข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ที่อยู่ระหว่างการย้ายระบบยังคงมีข้อมูลต้นฉบับอยู่ใน Data Center เดิมแล้วก็มีช่องทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการประสานขอข้อมูลเพื่อใช้ในการรักษาด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วพร้อมขอให้ทุกฝ่ายนะครับมีถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดคุยทำความเข้าใจกันและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุดโดยขอให้ประชาชนสบายใจครับว่าประวัติและข้อมูลผู้ป่วยไม่ได้สูญหายแต่อย่างใดครับ
2: ทำให้คนเข้าใจว่าระบบของโรงพยาบาลล่มก็ต้องบอกว่าไม่ล่มไม่ว่าระบบข้อมูลผู้ป่วยหรือระบบเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาล นะคะไม่ล่มแล้วก็การเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยมี data center เก่ากับใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการย้ายข้อมูลแต่ทั้ง2 ส่วนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หมดค่ะแล้ว data center อันใหม่เนี่ย

0: ไม่ใช่เฉพาะแผนกเอ็กซเรย์ละจะมีหลายแผนกที่สามารถเก็บข้อมูลแล้วเก็บข้อมูลที่ทันสมัยขึ้นได้ค่ะอันนี้นะคะค่ะคราวนี้เนี่ยก็ได้คุยกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะทางฝ่ายผู้ที่รับผิดชอบงานตรงนี้ฝ่ายผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็เข้าใจกันดีนะคะทุกคนก็หวังดีอยากจะให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีนะคะแล้วก็ได้พูดคุยในเชิงว่าเนื่องจากโรงพยาบาลต้องทำงานกันด้วยวิชาชีพหลายวิชาชีพร่วมกันนะคะต้องมีความเป็นเห็นอกเห็นใจแล้วทำงานด้วยกันอย่างมิตรภาพนะคะจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานและดูแลผู้ป่วยด้วยกันได้ค่ะ
1: และจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชป่าผู้ควนเคงค่ะถือว่าสถานการณ์ขณะนี้ค่ะหลายหน่วยงานก็ระดมกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ป่าพลุควันเคงโดยมีการระดมกำลังภาคพื้นดินเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่สถานการณ์ไฟป่าพลุควันเคงตอนกลางถือว่าก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านปลายดินหมู่3ตำบลบ้านตูนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์และบัญชาการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าพลุควันเคร่งอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งควบคุมแนวไฟเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจัดการทั้งภาคพื้นดินและสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟโดยเจ้าหน้าที่ค่ะยังคงเฝ้าระวังและตรวจสอบแนวไฟอย่างต่อเนื่องพร้อมการเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและฉีดน้ำกลบแนวเผาไหม้เพื่อสกัดการลุกลามค่ะ
2: ด้านนายประกาศสิทธิ์ห่อจันทร์หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าพลุควนเคงตอนกลางดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยมีการประทุของไฟขึ้นวันละ1จุดและเจ้าหน้าที่เองก็สามารถควบคุมเพลิงได้ภายในทันทีเนื่องจากมีการกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการกับอบต.เคงในการสนับสนุนรถน้ำมาต่อสายเพื่อลากสายเข้าไปดับไฟพร้อมขอสนับสนุนรถดับเพลิงนะครับจากเทศบาลตำบลชะอวดโดยการใช้เทคนิคการรีเลย์น้ำโดยการขนถ่ายน้ำเข้ารถดับเพลิงเพื่อลดระยะเวลาในการดับไฟครับ
1: และขอไปสัมพันธ์ย้ำเตือนถึงประชาชนในพื้นที่ในการงดเผาเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศมีความแห้งประกอบกับลมแรงเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่ายพร้อมกับการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงระมัดระวังในการจุดไฟในการประกอบพิธีกรรมต่างๆและหากพบเห็นไฟป่านะคะสามารถแจ้งได้ที่1362หรือแจ้งสถานีควบคุมไฟป่าพลุควนเคงที่หมายเลขโทรศัพท์0753884046ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ถือว่าหลายหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: แน่นอนครับว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของฤดูฝนจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการเตรียมรับมือในเรื่องของอุทกภัยครับโดยจังหวัดยะลาก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปี2569เน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดระบบอพยพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วครับที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสารติพิมุกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยบูรณาการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบเทศบาลตำบลท่าสาบเตรียมศูนย์อพยพ13จุดแบ่งเป็นในพื้นที่11จุดและนอกพื้นที่2จุดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์กู้ภัยและระบบสื่อสารรวมถึงเตรียมจุดพักพิงสำหรับสัตว์เลี้ยงขณะที่หน่วยทหารพร้อมสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะและเรือกู้ภัยส่วนโครงการชลประทานยะลาเร่งติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าครับ
1: โดยที่บ้านและอสม.โดยเสนอให้เตรียมสุขาเคลื่อนที่และบุคลากรทางการแพทย์ประจำจุดอพยพเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ยาประจำพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ประสบภัยที่อพยพจากต่างพื้นที่ค่ะ
2: ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับนายมูฮัมหมัดสารติพิมุกก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเน้นการแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วพร้อมจัดระเบียบการจอดรถบริเวณสะพานท่าสาบเพื่อเปิดทางให้รถกู้ภัยและรถขนาดใหญ่สามารถเข้าพื้นที่ได้

0: สะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
1: ในขณะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการวางแผนเตรียมรับมืออุทกภัยเช่นกันค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตถอดบทเรียนการฝึกแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์จริงค่ะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายวรัตน์สุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อถอดบทเรียนการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตกรณีอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกำหนดแนวทางพัฒนาการฝึกในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: สำหรับการฝึกครอบคลุมทั้งการฝึกซ้อมบนโต๊ะเพื่อทบทวนการตัดสินใจการประสานงานและการสั่งการรวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงทั้งสถานการณ์ดินโคลนถล่มเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยที่ประชุมเองก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแล้วก็ทบทวนแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ทางนี้จังหวัดภูเก็ตจะนำบทเรียนจากการฝึกไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติทางด้านบุคลากรอุปกรณ์การสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดสถานการณ์จริงค่ะ
0: ยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะครับการประเมินภาษีประจำจังหวัดพิจารณาคำอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2569ครับนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องของการประเมินภาษีประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ทับ2519โดยมีนายวุฒิชัยบำรุงรัฐท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมเองก็ได้มีการพิจารณาคำอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี2519ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตรวม4แห่งรวมถึงกรณีผู้ประกอบการภาคเอกชนก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมินและเรียกเก็บภาษีโดยคณะกรรมการเองก็ได้มีการพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีทั้งระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ราคาประเมินที่ดินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนโดยอาศัยข้อมูลเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องรอบคอบและเป็นธรรมทั้งนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตมุ่งให้การประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เสียภาษีครับ
1: ขณะที่ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานศิลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการที่ปรึกษาความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตครั้งที่11ทับ2569ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้พิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม3โครงการคือโครงการโรงแรมในตำบลฉลอง15ห้องโครงการโรงแรมในตำบลป่าตอง137ห้องและโครงการอาคารชุดพักอาศัยในตำบลสาคู263ห้องชุดทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดโครงการและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบพร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ที่จังหวัดสงขลาก็ได้มีการเปิดเวทีเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการช่วยกันคิดด้านธรรมาภิบาลไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจัดสัมมนาวิชาการธรรมาภิบาลและความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืนครับที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยเองก็ได้มีการร่วมกับสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสภาและสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจัดสัมมนาวิชาการเรื่องธรรมาภิบาลและความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านธรรมาภิบาลตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่างๆโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยวัฒน์

0: ดิษยสรินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสถานขออภัยครับราชบัณฑิตยสภาสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาเข้าร่วมครับ
1: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะได้กล่าวนะคะว่าประเทศไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้านทำให้หลักธรรมาภิบาลมีความสำคัญต่อการบริหารประเทศโดยมุ่งเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบหลักนิติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมธรรมาภิบาลจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือและร่วมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความหวังร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะ
0: โดยภายในงานนะครับก็มีการเสวนานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเสวนาสรุปและอภิปรายร่วมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดด้านธรรมาภิบาลไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: สำหรับจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นค่ะโดยทางจังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬา2026ที่เกาะพีพียกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะจังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬา2026ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่โดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมากค่ะ
0: การจัดกิจกรรมมุ่งส่งเสริมจังหวัดกระบี่สู่การเป็นเมืองกีฬาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยมีกิจกรรมทั้งการแข่งขันทักษะดำน้ำการเก็บขยะใต้ทะเลและการสำรวจฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ระบุครับว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่หมู่เกาะพีพีพร้อมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกาะพีพีเองนะครับถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนกระบี่สู่เมืองกีฬาควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้นโยบายกระบี่ Goes Green นะครับสะท้อนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน
1: ซึ่งก็มีนายอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะก็ทางผู้ว่าเองก็มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งเสือพังงาค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งเสือพังงาชูคุณภาพกุ้งกุลาดำพรีเมียมเล็งเพิ่มช่องทางการตลาดยกระดับราคาเกษตรกรค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำพรีเมียมจังหวัดพังงาหรือว่ากุ้งเสือพังงาที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งแสงทองวัฒนาของนายวัฒนารังสีนาราหรือโกวัตตำบลหล่อยุงอำเภอตะกั่วทุ่งพร้อมกับพบปะรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งและรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรหารือแนวทางในการส่งเสริมการจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้ากุ้งกุลาดำพรีเมียมจังหวัดพังงาให้มีช่องทางเพิ่มขึ้นจากช่องทางปกติช่วยยกระดับราคาสินค้าค่ะ
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มีการกล่าวว่า กุ้งเสือพังงาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีศักยภาพทางการตลาดมีจุดเด่นที่เนื้อแน่นหวานหอมขนาดใหญ่และเลี้ยงด้วยแนวทางธรรมชาติจึงควรเร่งประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางจำหน่ายเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าตลอดจนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรครับ
1: ด้านนายอลงกรณ์ รังสีนาราเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้กล่าวนะคะว่าฟาร์มเน้นการเลี้ยงแบบลดการใช้สารเคมีใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำและของเสียภายในบ่อรวมถึงนำระบบบำบัดของเสียมาใช้ก่อนนำพังงาที่หมายเลขโทรศัพท์0932324165คุณพิชยะก็สามารถถ้าสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะโทรสั่งได้เลยค่ะ
0: ได้เลยครับครับผมโดยข่าวที่ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของ Enterprise นะครับโดยที่เรามีการคุยกันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับผมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นในเดือนของ
1: เดือนพลาย
0: นะครับเป็นพลายมันแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ครับก็จะเป็นงานใหญ่สำหรับภูเก็ตก็คือจะเป็นการจัด Enterprise นะครับโดยจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Enterprise GM&WC 2026เดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ระดับนานาชาติครับที่ห้องประชุมพันวาขอไปครับที่ห้องประชุมจันพันวาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้นายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการจัดเตรียมการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026หรือว่า GMWWC ที่จังหวัดภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพนะครับเพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมมีการสื่อสารไปยังประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: โดยที่ประชุมได้เน้นการวางแผนประชาสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งในช่วงก่อนระหว่างและหลังการจัดงานโดยกำหนดแนวทางเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อวิทยุผ่านโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์เครือข่ายสื่อมวลชนภาคเอกชนรวมถึงป้าย LED ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขยายการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพ Enterprise GMWC 2026ของจังหวัดภูเก็ตให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมกันนี้ค่ะได้กำหนดคีย์เมสเสจและชุดข้อมูลกลางสำหรับการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้การสื่อสารถูกต้องเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยชูประเด็นภูเก็ตพร้อมเป็นเจ้าภาพ Enterprise GM&WC 2026สะท้อนถึงความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกและศักยภาพของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีความหลากหลายเปิดกว้างและเท่าเทียมค่ะ
0: โดยการประชาสัมพันธ์ก็มีการมุ่งสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพ Enterprise General Meeting and World Conference 2026ในการนำเสนอศักยภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมซึ่งการประชุมมีคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนและขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
1: ติดตามภารกิจรองแม่ทัพภาคที่4นะคะได้มีการตรวจเยี่ยมกำลังพลค่ะโดยทางรองแม่ทัพภาคที่4ได้ตรวจเยี่ยมตรวจประเมินผลมาตรฐานการฝึกชปทพรุ่นที่4ปี2569เสริมเขี้ยวเล็บชายแดนใต้ค่ะเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาพลตรีเฉลิมพรขำเขียวรองผู้ขออภัยค่ะรองแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลมาตรฐานการฝึกชุดปฏิบัติการฐานพรานรุ่นที่4ปี2569ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นรองแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่การฝึกภาคสนามเพื่อสังเกตการและตรวจประเมินขีดความสามารถของกำลังพลอย่างใกล้ชิดการนี้ค่ะได้เน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์การฝึกซึ่งต้องมุ่งเน้นในการเสริมสร้างทักษะความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกำลังพลให้มีความเฉียบคมแข็งแกร่งและสอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไปค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาก็ได้มีการประชุมแล้วก็ควบคุมในเรื่องของมาตรการเพื่อให้เกิดความคุมเข้มมากขึ้นนะครับ โดยที่หน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับก็ได้มีการเน้นย้ำมาตรการคุมเข้มเมืองเศรษฐกิจกำชับกำลังพลห้ามประมาทสร้างเงื่อนไขดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างสูงสุดครับ

0: พลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาลงพื้นที่กรมทหารพรานที่41ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานสถานการณ์ในพื้นที่และแนวทางการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจสำคัญโดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐฝ่ายทหารตำรวจและส่วนราชการต่างๆในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นความพยายามในการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงการป้องกันปัญหาในเรื่องของภัยแทรกซ้อนในทุกรูปแบบครับ
1: โอกาสนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลทุกนายโดยกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัวห้ามประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเด็ดขาดหรือเลี่ยงนะคะการสร้างเงื่อนไขและต้องสามารถกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจยะลายังได้ยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบในรูปแบบเชิงรุกตามนโยบายด้านความมั่นคงและดมกำลังพลผสมทุกภาคส่วนค่ะปฏิบัติการลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อจำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์จากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการซึ่งส่วนที่กำลังร่วมกันระหว่างทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนเชิงรุกค่ะ
0: สำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบหลายจุดสำคัญได้แก่พื้นที่ป่าภูเขาพื้นที่ชุมชนไทยพุทธพื้นที่แนวชายป่าท้ายหมู่บ้านรวมถึงจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมต่างๆเพื่อสกัดกั้นและจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวหรือการลักลอบเข้ามาปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้ามพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้มีการกดอัยการศึกนะคะในพื้นที่ของอำเภอระแงะค่ะโดยทางกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งผลการปฏิบัติงานตามกฎอัยการศึกในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสหลังเชิญตัวบุคคลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการซักถามย้ำนะคะเรื่องของการปฏิบัติยึดหลักสิทธิมนุษยชนโปร่งใสและเป็นธรรมตามกฎหมายค่ะเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยเชิญตัวนายแวร์อัสตรีหมู่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบงเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อมูลและซักถามเบื้องต้นณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งการดำเนินการค่ะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรระแงะตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565จากนั้นค่ะได้นำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลระแงะก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนค่ะ
0: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ได้มีการย้ำครับว่าการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยึดหลักสันนิษฐานนะครับว่าผู้ใดก็ตามเป็นบุคคลนะครับบริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดพร้อมดำเนินการโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและหากพบสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ย้ำนะครับ1341ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกข้อมูลมีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับการตั้งป้ายห้ามจอดวางกรวยเก้าอี้ขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านทำได้หรือไม่และมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่รู้ให้ชัดก่อนกีดขวางพื้นที่สาธารณะใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติช่วยในการแก้ปัญหาการหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ

0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
0: ไปดูกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะเอาใจสายรักสุขภาพกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชวนทุกกลุ่มวัยลุกขึ้นขยับร่างกายสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืนในโครงการรณรงค์สร้างกระแส Get Fit Stay Firm จังหวัดพัทลุงค่ะเมื่อวานนี้ที่สนามกีฬาหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแส Get Fit Stay Firm จังหวัดพัทลุงประจำปี2569โดยมีบุคลากรสาธารณสุขภาคีเครือข่ายภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอสม.นักเรียนและประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 1,000 คนบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและคึกคักผู้เข้าร่วมค่ะก็พร้อมใจการออกกำลังกายขยับร่างกายและร่วมสร้างกระแสสุขภาพ
2: โดยไฮไลท์สำคัญคือผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับได้มีการนำเต้นออกกำลังกายร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานภายใต้แนวคิดรักเมืองลุงสร้างเมืองลุงสร้างสุขภาพของคนเมืองลุงจังหวัดพัทลุงมุ่งส่งเสริมให้การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเพื่อให้ชาวพัทลุงมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด Get Fit Stay Firm ครับ
0: สำหรับการจัดกิจกรรมนะคะมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยหันมาใส่ใจสุขภาพทั้งการออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งยังเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประชาชนค่ะ
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน

0: มานะครับผมเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้มีการมาเยี่ยมชมดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ตำบลรัศดาครับโดยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนครับวันนี้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตนายไทยธนะรุ่งเรืองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุหลังมีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลในระดับประเทศสะท้อนถึงแนวทางการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ครับ
1: สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดานะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2558จากจุดเริ่มต้นของการรวมพลังและความสามัคคีของผู้สูงอายุในพื้นที่ก่อนนำแนวคิดและองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นมาต่อยอดพัฒนาจากโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุให้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีระบบโดยจัดทำแผนการดำเนินงานจากความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละปีเพื่อให้กิจกรรมและโครงการสามารถตอบโจทย์และเกิดประโยชน์ต่อผู้สูงวัยอย่างแท้จริงค่ะจุดเด่นสำคัญนะคะคือการสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุจากหลากหลายอาชีพและพื้นฐานที่ได้เรียนรู้ร่วมกันภายใต้แนวคิดถอดหัวโขนทุกคนเข้ามาในฐานะนักเรียนของโรงเรียนมีระเบียบวินัยมีน้ำใจและเคารพกติกาพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุนะคะนำภูมิปัญญาและความสามารถของตนเองมาต่อยอดทั้งการทำอาหารการนวดการออกกำลังกายโยคะตลอดจนศิลปะการแสดงโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมค่ะ
0: จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาได้รับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับประเทศรวมถึงรางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในระดับประเทศจนได้รับการยอมรับเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบให้หน่วยงานท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆให้เดินทางมาศึกษาดูงานโดยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการนำคณะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีศักยภาพมีคุณค่าและมีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
2: ค่ะโรงเรียนนี้สร้างในปี2558นะคะก็เกือบ12ปีที่เราทำมานะคะรางวัลเนี่ยนะฮะรางวัลที่การันตีที่ทุกครั้งที่เราได้เนี่ยนะคะก็ได้จากบทบาทของผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นเราก็ทำเรื่องภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุมีเองนะเช่นการทำอาหารการนวดอะไรเนี่ยทำโยคะการออกกำลังกายผู้สูงอายุเขามีอยู่แล้วเนี่ยเรามาทำให้เขาเนี่ยมีศักยภาพขึ้นนะคะให้เขาเนี่ยสามารถปล่อยของตัวเองเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครตั้งแต่นั้นมาเราก็เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศเมื่อปีที่แล้วนะ1รางวัลและปีนี้เราก็ได้โรงเรียนต้นแบบระดับประเทศอีกและก็โรงเรียนสพอสดีเด่นระดับประเทศด้วยค่ะ
1: หากใครมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะของหวานที่จะต้องมาลองเลยก็คือโอเอ๋วและอีกเมนูก็คือบี้ด่ายบักนะคะและอีกขาดไม่ได้เลยที่อยากให้ลองมาชิมก็คือลอดช่องสิงคโปร์ของแปะหลายค่ะพาไปชิมลอดช่องสิงคโปร์แปะหลายนะคะของหวานในตำนานเมืองภูเก็ตที่อยู่คู่คนท้องถิ่นมากว่า50ปีเส้นเหนียวนุ่มหวานเย็นชื่นใจที่ราคาเพียงถุงละ12บาทแต่ขายดีจนหมดไวค่ะหากพูดถึงของหวานที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนคุ้นตาค่ะคือชื่อของลอดช่องสิงคโปร์แปะหลายหรือว่าที่คนในพื้นที่เรียกติดปากว่าลอดช่องหน้าศาลถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตมานานกว่า50ปีโดยร้านรถเข็นเล็กๆแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านพิบูลสวัสดีฝั่งศาลแรงงานตรงข้ามศาลจังหวัดภูเก็ตถนนดำรงถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุน นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่คุ้นเคยกับรสชาติของลอดช่องเจ้านี้มาตั้งแต่เด็กค่ะ
0: สำหรับจุดเด่นอยู่ที่เส้นลอดช่องสีขาวสลับแดงลักษณะเป็นเส้นยาวเนื้อเหนียวนุ่มและหนุบหนับเคี้ยวเพลินก่อนเติมน้ำหวานเย็นๆลงไปให้รสชาติหวานหอมและชื่นใจนะครับยิ่งในช่วงอากาศร้อนๆของภูเก็ตยิ่งเหมาะสำหรับรับประทานเพื่อคลายร้อนนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอีกหนึ่งเสน่ห์ของร้านคือราคาที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันจำหน่ายเพียงถุงละ12บาททำให้ลอดช่องหน้าศาลยังคงเป็นของหวานราคาสบายกระเป๋าที่ใครผ่านไปผ่านมาจะต้องแวะซื้อรับประทานได้ตลอดระยะเวลากว่า50ปีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของวิถีชีวิตและความทรงจำของคนภูเก็ตหลายคนที่เคยได้รับประทานมาตั้งแต่เด็กเมื่อมีโอกาสผ่านบริเวณนี้ก็ยังแวะกลับมาซื้อรสชาติเดิมๆที่คุ้นเคยครับ
1: ซึ่งร้านก็เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลาประมาณ 9:00 นเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดค่ะและหยุดทุกวันอาทิตย์โดยใครที่ตั้งใจมาชิมนะคะแนะนำให้มาตั้งแต่เช้าเพราะว่าลอดช่องร้านนี้ค่ะขายดีแล้วก็หมดค่อนข้างเร็วบางวันนะคะยังไม่ทันถึงเที่ยงก็หมดแล้วค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดหรือสั่งล่วงหน้าก็สามารถโทรสั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0619364565ค่ะก็สามารถไปลิ้มลองชิมกันได้ค่ะ
0: หากใครที่กำลังมองหาเค้กหรือว่าร้านเบเกอรี่ที่เกี่ยวกับพวกการแต่งงานนะคะเป็นเค้กแต่งงานเค้กการเซอร์ไพรส์ว่าเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ย
1: วันเกิด
0: นะคร
1: ับ
0: แนะนำไปที่ Bake the Story ที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมากว่า12ปีครับโดยที่ Bake the Story หนึ่งในร้านเบเกอรี่จังหวัดภูเก็ตส่งต่อความสุขผ่านทุกชิ้นขนมใส่ใจตั้งแต่วัตถุดิบถึงความรู้สึกลูกค้าเพราะเชื่อว่าทุกเค้กมีเรื่องราวและทุกเรื่องราวมีคุณค่าฉลองครบรอบ12ปีเมื่อวานนี้ครับจากความตั้งใจเล็กๆเมื่อ12ปีก่อนวันนี้ Bake the Story เติบโตขึ้นพร้อมกับลูกค้าและยังคงรักษาหัวใจสำคัญของการทำขนมนั่นคือความใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการสร้างสรรค์เค้กแต่ละก้อนเพื่อให้ทุกชิ้นไม่ได้มีเพียงรสชาติที่อร่อยแต่ยังมีเรื่องราวและความหมายอยู่ในนั้นโดยมีพี่ก้อยคุณมัทนาวดีสิรินันทนกุลเจ้าของร้าน Bake the Story ที่มีประสบการณ์ในวงการทำเบเกอรี่มาอย่างยาวนานและพี่ชานายอนุชาพราวแก้ว The Art of Sweetness พร้อมทีมงานคอยให้บริการครับ
1: หนึ่งในผลงานที่สะท้อนความตั้งใจได้อย่างชัดเจนคือเค้กปั้นน้ำตาลโฮมเมดที่ทางร้านได้ออกแบบและทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าลงมือปั้นน้ำตาลทีละชิ้นด้วยความประณีตเสน่ห์ของงานแฮนด์เมดค่ะจึงอยู่ที่รายละเอียดเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมือทุกชิ้นมีเอกลักษณ์และถูกออกแบบให้สื่อถึงตัวตนหรือเรื่องราวของเจ้าของเค้กไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบงานฉลองหรือโอกาสพิเศษของคนสำคัญเพราะบางครั้งสิ่งที่ลูกค้าต้องการค่ะไม่ใช่เพียงเค้กสวยๆแต่คือเค้กที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวแทนความรู้สึกได้ผ่านฝีมือของคนทำที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดและนี่ก็คือเสน่ห์ของ Bake the Story เพราะตลอด12ปีที่ผ่านมาแม้จะสร้างสรรค์เค้กมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือความตั้งใจที่จะทำให้เค้กทุกก้อนนะคะเป็นมากกว่าของหวานจากแป้งน้ำตาลและวัตถุดิบธรรมดาถูกเติมด้วยความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจจนกลายเป็นเค้ก1ก้อนที่มีเรื่องราวค่ะ
0: นอกจากทางร้านจะจำหน่ายเครื่องดื่มต่างๆอย่างพวกกาแฟหรือว่าผลไม้โซดานะครับก็ยังมีขนมเบเกอรี่ที่ทำสดใหม่ทุกวันตัวร้านเกิดจากการรีโนเวทบ้านเก่าขึ้นมาและตกแต่งร้านได้อย่างสวยงามมีสวนหน้าบ้านร่มรื่นร้านตั้งอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตอยู่บริเวณคลินิกไตเทียมสามารถเข้ามาจอดรถหน้าร้านได้เลยครับ Bake the Story บริษัทปั้นความสุขจำกัดถนนเยาวราชตำบลตลาดใหญ่จังหวัดภูเก็ตโทร0894739966นะครับอีกครั้งนะครับ0894739966นะครับเพราะทุกช่วงเวลาดีๆเริ่มต้นได้ที่ Bake the Story ครับ
1: พาไปดูการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะสีสันคึกคักอาชีวะพดุงประชายะลาเปิดฉากสำเภาเกมครั้งที่33ปลุกพลังเยาวชนรู้รักสามัคคีห่างไกลยาเสพติดค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักและพลังของวัยหนุ่มสาวเมื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสำเภาเกมครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2569โดยมีนายวิรพัฒน์ปุณธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติค่ะเข้าร่วมกว่า500คนสำหรับพิธีเปิดก็สร้างสีสันด้วยขบวนพาเหรดจาก4 สีทั้งสีเหลืองสีฟ้า สีชมพูและสีแดงค่ะพร้อมกับการแสดงและกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งการประกวดลีดเดอร์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการแสดงชุดพิเศษท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจจากผู้ชมค่ะ
0: ส่วนการแข่งขันสำเภาเกมครั้งที่33จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนและต่อเนื่องในวันที่9ถึงวันที่10กันยายน2519โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

0: ควบคู่กับการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำการเคารพกติกาและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับ
1: ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็กล่าวค่ะว่ากีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจช่วยหล่อหลอมให้รู้จักอดทนเสียสละและเคารพสิทธิผู้อื่นพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อโตโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปค่ะ
0: ยังอยู่ในข่าวของฟุตบอลนะครับแต่ว่าจะไปกันที่จังหวัดปัตตานีครับโดยจังหวัดปัตตานีนะครับมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมรวมดาราพบกับทีมโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาปัตตานีส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองตานีประจำปี2569ครับเมื่อวานนี้สนามกีฬา PSU ปัตตานีแกรนด์ฟิลด์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีนางภาตีมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมรวมดารากับทีมโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาปัตตานีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงในเรื่องของวัฒนธรรมและก็ของดีเมืองตานีประจำปี2519โดยมีนายสนั่นสนธิเมืองนายชัยพรนิยมแก้วและว่าที่ร้อยตีจิรัตน์สิริวันลบนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีว่าที่ร้อยตีสมบัติสิงคานปลัดจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายแขกผู้มีเกียรติผู้บริหารสถานศึกษานักศึกษานักเรียนผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากครับ
1: กีฬาฟุตบอลนะคะก็ถือว่าเป็นสื่อกลางที่ทรงพลังในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างความสุขให้กับผู้คนซึ่งการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ค่ะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมาสนุกร่วมกันได้มาเจอกันได้ออกกำลังกายได้หัวเราะและได้สร้างมิตรภาพดีๆต่อกันค่ะเรื่องผลแพ้ชนะค่ะคงเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักคือรอยยิ้มและความทรงจำดีๆที่จะได้กลับไปและสร้างมิตรภาพอันงดงามร่วมกันทั้งนักกีฬาและผู้เข้าชมการแข่งขันค่ะ
0: ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช้พลังของกีฬาในการสร้างความสุขความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสินค้าวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน MBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

้าวันนี้คุณอยากพบการท่องเที่ยวแบบรักโลกถ้าคุณเป็นสายกรีนที่นี่ตอบโจทย์มากนะคะรายการเมืองไทยดีๆนำคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมค่ะชุมชนนี้ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากมายทีเดียวการไปเที่ยวที่บ้านแหลมของคุณจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและยังเป็นการท่องเที่ยวที่เบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุดอีกด้วยนะคะเราไปบ้านแหลมโฮมสเตย์เพื่ออะไรคะเราไปถอดหน้ากากความเหนื่อยล้าเราไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปรับประทานของอร่อยไปรับพลังงานบวกจากธรรม

0: รรมชาติและผู้คนค่ะ
1: 14ปีที่เราได้อยู่กับบ้านแหลมโฮมสเตย์รู้สึกยังไงคะบางวันนี้เราได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของบางและก็สมาชิกทุกคนเลย
2: ถ้าถามผมว่ารู้สึกยังไงลึกๆนะครับ
1: ค
2: ือนึกดูว่าคือเราหวังอะไรเราได้อย่างหวังอะ
1: หวังไว้แบบนี้เลยเหรออ
2: าจจะน้อยกว่านี้นะครับที่ผมหวังตอนนั้นน้อยกว่านี้มากแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณชุมชนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกคนขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียงกันที่ให้ความสนับสนุนแนวคิดที่แนวคิดแบบนี
1: ้
2: นะครับที่เราทำท่องเที่ยวแบบนี้เพราะว่าที่นี่ผมตั้งใจจะทำท่องเที่ยวเพื่อชุมชนนะครับทีนี้คือตอนนั้นผมไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนี้นะครับผมคือตอนนั้นคิดยังไงทำยังไงให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่มีอยู่แล้วได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับญาติได้อยู่กับคนในชุมชนโดยที่ผมไม่ต้องอพยพไปไหนทีนี้14ปีมานี้มันทำให้ผมถ้าในทางของศาสนาผมนะพระเจ้าให้ผมเยอะกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะมากนะครับทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมจะมาถึงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนในชุมชนช่วยเหลือผมถ้าไม่มีนักวิชาการที่คอยให้บริการความรู้นะครับไม่มีสื่ออย่างที่อย่างคุณโบที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระจายข่าวให้พวกเรา
1: คือเวลาเรานึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแบบต้องนึกถึงคือถ้าเรานึกถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่กับนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานอย่างที่บอกนะคะว่าคนแรกที่เรานึกถึงต้องเป็นบางทักษิณและภาพที่เราเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งเรื่องของmindset ทั้งเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนนี้บอกว่าพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาพักผ่อนที่นี่ให้เขาได้มาทํากิจกรรมที่นี่วันนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายกับบางแต่ว่าสิ่งที่เรามาสัมผัสกับบางมีทั้งเรื่องการไปทําสปาโคลน
2: ม
1: ีทั้งเรื่องของการขับรถชมพื้นที่ต
2: ่
1: าง
2: ๆใช่นั่งรถคาร์ลิงเที่ยววิถีชุมชน
1: ใช่ต้องเล่าให้ฟังได้มั้ยเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราแบบอยากเห็นนะ
2: คือก่อนอื่นนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับที่นี่นะครับถ้าพี่กรสังเกตดูนะครับ10ปีมาก่อนหน้านี้กับ10หลังจาก10ปีมานี้นะครับถ้าพูดในแง่ของโครงสร้างในการพัฒนาโครงสร้างต่างๆสิ่งอาคารต่างๆผมได้พัฒนาอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ผมชวนชาวบ้านหรือชุมชนพัฒนาก็หลักๆก็คือพัฒนาวิธีคิดของพวกเขาแต่ให้คงดำรงวิถีชีวิตเอาไว
1: ้
2: เพราะผมเชื่อ10กว่าปีมานี้ผมเชื่อ 100%

0: ที่หลักๆก็คือคงรักษาวิถีชีวิตของพวกเราเอาไว้ชุมมันสามารถตอบโจทย์ท่องเที่ยวชุมชนได
1: ้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราเห็น mindset เราเห็นการเปลี่ยนวิธีคิดให้มันเกิดเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดขึ้นวันนั้นจนถึงวันนี้บางมีแผนอะไรไหมว่าเราจะรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้คนไม่ได้มาเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเราได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวพอเขาเข้ามาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมันเกิดขึ้นทันทีอะบางอันนี้เราปรับยังไง
0: คือก่อนอื่นเราต้องตั้งเขาเรียกคือเราต้องมีวางแผนไว้ก่อน ว่ารายได้จากท่องเที่ยวชุมชนต้องมาจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงพวกเราได้ถ้าเราไปตั้งเป้าหมายผิดเรารวมกลุ่มขึ้นมาทำท่องเที่ยวชุมชนเราต้องมีงบประมาณจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มันสนับสนุนมาส่งเสริมถ้าเรามุ่งไปประเด็นนั้นเราจะเดินต่อลำบากและก็เดินต่อไม่ได้แต่ถ้าเราคิดทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับทีนี้พอนักท่องเที่ยวมาแน่นอนสิ่งที่จะตามมากับนักท่องเที่ยวก็คือรายได้ทีนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะทำยังไงให้เขารู้อยากจะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขแล้วอยากจะมาอีกที่สำคัญอยากจะไปบอกต่อให้คนข้างนอกได้มาสัมผัสกับชุมชนเราอีก
1: ชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อ่ะในขณะที่เราคุยอะค่ะบางวิถีชีวิตก็ดำเนินกันต่อไป
0: ดำเนินต่อไป
1: แน่นอนเพราะว่าพี่ๆที่เขาทำประมง
0: มันเป็นอาชีพของเขาครับ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบแนวนี้อ่ะผมแนะนำเลยว่ามาที่บ้านแหลมโฮมสเตย์เพราะว่าเราจะได้เห็นในตื่นเช้ามาในทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจวัตรประจำวันว่าตื่นเช้ามาคนที่นี่ทำมาหากินยังไงนะคะเรามาดูวิถีชีวิตว่าเขาอยู่กันยังไงสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นในพื้นที่อย่างเช่นเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่มันสมบูรณ์อย่างเช่นโคลนเนี่ย
0: มันใช้ประโยชน์ยังไงคือกิจกรรมหลักของพวกเรานะครับตอนนั้นอ่ะคือทะเลที่นี่เราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนะครับทะเลในอ่าวท่าสาราจากท่าสาราจนไปถึงปากพนังอ่
1: ะ
0: ถ้าออกทะเลไปมันจะเป็นโคลนหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้วิกฤตนี้เป็นโอกาสนะครับพวกเราก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่อทะเลของเราเป็นแบบนี้เราก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในทะเลเราเนี่ยมาสร้างกิจกรรมมาทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวชอบให้นักท่องเที่ยวนะครับขอย้ำให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกชอบไอ้พวกเราเนี่ยแน่นอนเราอยู่กับมันจำเจกับมันค่อนข้างจะลึกๆแล้วพวกเราดังเหยียดมันด้วยซ้ำแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความแปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวนี่ผมจะคุยกับชุมชนเสมอว่าเราทำท่องเที่ยวชุมชนสิ่งที่เราต้องพึงตระหนักก็คือให้มองจากข้างนอกมาข้างในอย่ามองจากข้างในไปหาข้างนอกประมาณว่าอย่าเอาวิธีคิดของตัวเราเป็นตัวตั้งในการนำเสนอนักท่องเที่ยว
1: ก็คืออย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบไม่ชอบแค่เราเปิดพื้นที่ให้เขาเห็นว่าเรามีอะไ
0: ร
1: นักท่องเที่ยวมาให้เป็นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวว่าชอบหรือไม
0: ่
1: แต่เชื่อเถอะค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวิถีชุมชนและที่นี่คือหนึ่งพื้นที่ที่โบอยากบอกคุณผู้ชมว่ายั่งยืนจริงๆไม่ได้ปรับเพิ่งมาเป็นบ้านแหลมโฮมสเตย์นะอยู่กับเรามา14ปีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งบางเองค่ะบางทักษิณท่านนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ทราบว่าคนนี้คือผู้ที่บุกเบิกแล้วก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ของธรรมชาติและอยู่กับนักท่องเที่ยวได้ทำได้ยังไงนี่คนนี้เลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรามาถึงบ้านแหลมโฮมสเตย์ไหนๆก็ไหนๆมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากจะพรีเซนต์เราอ่ะมีโคลนเรามีโกงกาง
0: มีเรามีทะเลโคลนเรามีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
1: แล้วเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้
0: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปดูนะครับอยากจะไปดูผมไม่บอก
1: มีคนพรีเซนต์หรือเปล่าม
0: ีครับต้องเที่ยวชุมชนถ้ามีแต่ผมก็มันไม่ต้องเที่ยวชุมชนอย่างคุณบุ๊
1: คใครพรีเซนต์ใคร
0: เดี๋ยวจะให้คุณบุ๊คไปเจอกับเขาเองเดี๋ยวไปเจอเขาเองดีกว่านะครับไปเจอเขาเองดีกว่า
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าบังอ่ะเตรียมอะไรไว้รอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เอามาต่อยอดได้เพราะวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าเที่ยวอย่างเดียวนะบังเนาะเที่ยวใช้เงินนอนพักผ่อนตื่นมาทานข้าวแต่เราได้มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราว่าเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วไม่มีคุณภาพนะบางได้ข่าวมาว่ามีการวิจัยแล้วก็มีการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยเหลือเราด้วย
0: ครับผม
1: ดีจังเลยค่ะบางเหนื่อยไหมเนี่ยทุกวันนี้
0: จะเราทำงานนะครับถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าเราไม่ได้ทำ

0: ถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ถ้าเรามีความสุขกับงานถึงเราเหนื่อยก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับ
1: คุณผู้ชมเอาเราก็เดินมาจนเพลินเนาะทางนี้เป็น
0: นี่คือนี่จริงๆเหล่านี้คือนี่อาชีพหลักของที่นี่เลย
1: ค่ะ
0: อาชีพเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมทำท่องเที่ยวชุมชนเลยอาชีพเหล่านี้ครับเนี่ยสมมตินะครับนักท่องเที่ยวไม่อยู่วิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมวันนี้สมมติถ้าคุณโบอยากจะนั่งเรือของพวกเราก็เนี่ยเรือประมาณนี้
1: ก็ไปกัน
0: ครับเนี่ยเอาตาข่ายออกแต่ว่าไม่รู้จะเป็นคิวของใครก็เรือเหล่านี้ครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เอาตาข่ายหรือว่าอวนใส่เรือไปหากินตามปกติ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เขาทำอะไร
0: ช่วงฤดูนี้เป็นฤดูปลาครับปลาทะเลเป็นปลาแล้วอีก 2-3 เดือนหลังอย่างนี้ก็จะเป็นปูสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล
1: ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถบอกสกิดบางขออนุญาตแล้วช่วยกันหาปลากับพี่เขาหน่อย
0: ได้เลย
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ครับได้เลยคุณจะไปกับชาวประมงโดยตรงก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือของชาวประมงไปดูเขาจับอีกทีก็ได้แล้วแต่เรื่องเลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันต้องอยู่ในกรอบผมจะพยายามไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือพวกหรือชุมชนมาให้มาอยู่ในบาลานซ์ให้มาอยู่กันในพอดีอะครับไม่ถึงกับว่าไปทำให้เขารู้สึกคนมาเยอะแล้วกูรู้สึกรำคาญไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วคนมาเยอะแบบนี้เราไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่วิถีชุมชน
1: แต่จริงๆเรามีระบบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับนะคะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยอยากจะมามีส่วนร่วมกับพี่น้องชาวประมงอยากจะไปลงเรือไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วพี่ๆเขาก็เต็มใจคุณผู้ชมนะคะแต่ว่านั่นแหละอยู่ในเซตที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้อาจจะไม่ได้แบบว่า24ชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ใช้ชีวิตบางส่วนร่วมกันว
0: ่
1: าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเราใช้ชีวิตกันแบบไหนชาวบ้านแหลมโฮมสเตย์ทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละบอกสะกิดบางได้เลยบางแบบอยากนั่งเรืออ่ะบางอยากลากอวนขึ้นมาลองทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่สำคัญนะคุณโบต้องเที่ยวชุมชนนะแต่ละปีแต่ละมีค่าบำรุงรักษาน้อยถึงน้อยมากมากจริงๆไม่มีเลยยกตัวอย่างเรือเหล่านี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่มาชาวประมงเขาก็ต้องดูแลของเขาอยู่แล้วธรรมชาติพระอาทิตย์ยิ่งเดินขึ้นทุกเช้าเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ทำยังไงพาคนไปดูมันขึ้นแค่นั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ในป่าชายเลนมันก็อุดมสมบูรณ์เรามีหน้าที่ดูแลรักษามันอย่าไปตัดมันอย่าไปทำลายมันเอาไว้พอมันโตเราก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างเราจะมาทำประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์บ้างเป็นอาหารบ้างอย่างที่คุณโบจะไปเจออีกสักครู่นะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนก็เหมือนการท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตอย่างลึกล้ำขนาดไหนอย่างที่คุณผู้ชมได้รู้และได้เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จากโคลนนี่นะคะวันนี้อยู่กับกาสุนีสวัสดีค่ะกาขาเมื่อสักครู่นะคะเราตามกาสุนีมาบอกว่ากาสุนีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เที่ยวเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วก็อยากจะแบบรีบูทให้กับผิวของเราได้ออกมาสดใสสดชื่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าคือผลิตภัณฑ์จากโคลน
2: ใช่ค่ะ
1: จากพื้นที่ของเราตรงนี้เลยบอกว่าลึกล้ำมากๆมีหลายอย่างมากเลยค่ะทำให้เราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนใช้ทำอะไร
2: อันค่ะอันดับหนึ่งที่เรามีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็คือหนึ่งเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วค่ะถ้าเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอ่ะต้นทุนเราก็คือลดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นโคลนเรามีสปาโคลนที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวไปเล่นสปาได้ใช่ไหมแล้วก็เราเอาโคลนตรงนั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนี่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยด้วยเรื่องอะไรคะคะ
2: ทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ
1: ์โอ้ดีเลยทีนี้เหมือนกับเราก็มีที่ปรึกษาที่ดีนะคะทำให้เราได้มีผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราวันนี้นะคะโคลนเนี่ยสรรพคุณจริงๆแล้วมันช่วยเลือกอะไรอะคะ
2: ถ้าตัวนี้ก็คือตัวนี้เราใช้เป็นตัวดีท็อกหน้า
1: ดีท็อกหน้าม
2: ันตัวเป็นมาสก์หน้าอาทิตย์ละครั้งเราใช้นะคะถ้าเราจะใช้ทุกวันก็ได้แต่เราก็กลัวเปลืองเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะ
1: ตรงๆกันเลยตรงน
2: ี้ใช่ค่ะตัวนี้เหมือนกับเราดีท็อกซ์ลำไส
1: ้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเราทำตัวนี้อาทิตย์ละครั้งผิวเราจะสะอาดเมื่อสะอาดเราใช้เซรั่มหรือว่าตัวไหนที่เราคิดว่าจะบำรุงหน้ามันจะดูดซึมได้ดีกว่า
1: ค่ะเนื้อเย็นๆนะ
2: ใช่ค่ะเราจะมีรางวัลการันตีด้วยค่ะ
1: เป็นรางวัลอะไร
2: เป็นรองชนะเลิศ

0: นวัตกรรม
1: แต่ว่ารางวัลเราหักเราก็เลยมาสามารถมาโชว์ได้นะคะแต
2: ่รางวัลที่นี่เป็นรางวัลที่แบบโชว์ตลอดเวลานักท่องเที่ยวมาเอามาโชว์ตลอดแต่ตอนนี้มันหัก
1: ใช่ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆที่มาที่นี่เขาก็จะเอาโคลนเราไปมันเหมือนแปรรูปเหม
2: ือ
1: นโรงพยาบาลท่าศาลาก็จะเอาโครนไปเป็นพ่อหัวเข่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเขาก็ชนะเลิศเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เขาเอาโครนของเราไปประกวดนะคะแล้วก็โรงมหาลัยราชภัฏก็เอาโครนของเราไปประกวดที่ต่างประเทศก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันค่ะ
2: โอ้โห
1: แต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเอาของเราไปแต่เราไม่ได้ทำเองเพราะเรายังไม่มีศักยภาพที่จะนำสู่ไปเหมือนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องใช้มหาลัยเป็นตัวสื่อเพื่อจะให้ของคนคือจะให้ผลิตภัณฑ์เรารู้จัก
2: ค่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ผลิตภัณฑ์โคลนอ่ะก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนที่เคยได้ใช
1: ้
2: ก็กลับมาเพื่อที่จะซื้อซ้ำซื้อตุนอะไรก็ว่าไปความรู้สึกของการพอกโคลนอันนี้ไว้ใช้สำหรับใบหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่พร้อมใช้กับใบหน้าเราก็ลองตอนนี้มันมีความรู้สึกเย็นไม่ให้ความเย็นกับผิวของเรา
1: ใช่
2: แล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแห้ง
1: แต่ว่าถ้าคนไหนที่มีปัญหาหรือเหมือนซิตารอยอยู่บนหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกยิบยิบเหมือนอะไรกัด
2: มันไปสู้กันหรอ
1: ใช่มันเหมือนกับดูดมันกำลังต่อต้านสิ่งที่เราสิ่งที่มีสเตียรอยอยู่บนหน้าส
2: ่
1: วนใหญ่ลูกค้าถ้าเอาไปเขาจะรู้สึกว่าเขาจะคันยิบยิบแต่ว่านั่นแสดงว่าคุณมีสเตียรอยอยู่บนหน้าน
2: ี่แหละค่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนจริงๆเป็นโคลนจากพื้นที่ของเราจริงๆนะคะนี่แหละการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชม
1: เหมือนขายของยังไง
2: เหมือนขายของแต่ไม่ใช่นี่เป็นการโปรโมทเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของเรานะคะเราได้หนึ่งเชิงท่องเที่ยวด้วยแล้วเราสามารถพลิกฟื้นจากแผ่นดินที่บางครั้งก็ประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่แหละให้มันเป็นเงินเป็นรายได้ขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ซึ่งจริงๆอ่ะบางทักษิณนะคะตัวตั้งตัวตีโน
1: ใช่ค่ะ
2: นะบางทักษิณคือทุกอย่างของที่นี่เราจริง
1: ประธานที่เริ่มจากศูนย์จริงๆ
2: ค่ะจึงได้มองเห็นความสำคัญวันนี้เพราะว่าเราได้ยินบ้านแหลมโฮมสเตย์มานานมากแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ยั่งยืนได้ยังไงเพราะเรามีความคิดเรามีการดำเนินการที่ดีในเรื่องที่จะหยิบยกเอาทรัพยากรที่มันมีคุณค่าจริงๆในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไม่ใช่แค่โคลนธรรมดานะเป็นโคลนที่ผ่านการคิดค้นวิจัยแล้วก็นำมาให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอ่ะได้ลองใช้
1: ใช
2: ่แล้วเราก็ทำการตลาดด้วยถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
2: ตอนนี้ถ้าใครอยากซื้ออยากจะลองทำไงคะกา
1: เข้าไปที่เพจบ้านเหลือโฮมสเตย์ได้เลยค่ะส่งฟรีทุกกรณี
2: ส่งฟรีทุกกรณีนะคะบ้านแหลมโฮมสเตย์เข้าไปก็กด follow เพจให้ด้วยละกัน
1: กดติดตาม
2: ติดตามกดแชร์อะไรก็ว่าไปผลิตภัณฑ์ที่1อันนี้คือโคลนพอกหน้า
1: ใช่ค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์ที่2
1: ก็คือโคลนเหมือนกันค
2: ่
1: ะ
2: แต่เป็นโคลนในลักษณะของ
1: สบู่
2: วันนี้นะคะเราทำสบู่บ้านแหลมโฮมสเตย์เป็นสบู่ดินโกลเด้นเบย์เป็นเคลย์โซฟนะคะอันนี้สรรพคุณเป็นไงคะ
1: สรรพคุณคือเรื่องของเรื่องจะมีลูกค้าคนหนึ่งรู้สึกว่าบางบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเขาได้มาใช้โคลน
2: ค่ะ
1: คือผิวเขาว่าเหมือนกับโดนทำร้ายโดนมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางเขาก็อยากจะอาบโคลนบางก็พาเขาไปอาบแล้วอยู่ๆเขาก็โทรมาบอกบางว่า
2: ดีขึ้น
1: บางก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะทำสบู่นะใครที่คันหรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะมีตัวนี้ตอบโจทย์ได้ก็เลยสร้างเป็นสบู
2: ่ด้วยสรรพคุณโคลนอย่างที่รู้กันว่าก็โอเคเรื่องของการดีท็อกอยู่แล้วนะคะก็เป็นได้ทั้งโคลนพอกแล้วก็เป็นสบู่อันนี้จะช่วยผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะอ่อนโยนไม่มีสารก่อฟองโอ้ธรรมชาติล้วน
1: ๆ
2: นะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่เพจบ้านแหลมโฮมสเตย์ได้หรือเอาจริงๆนะมาเที่ยวที่นี่เจอทุกอย่างได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะจริงๆถ้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะได้เห็นกับผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วยังมีการเปิดโอกาสอยู่ในเซตการท่องเที่ยวด้วยว่าเราไปอาบโคลนถูกไหมคะนั่งเรือออกไปเป็นสปาโคลนกันดีท็อกกันไปค่ะเราทำความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้หอมมากอยากจะบอกแอบมาเปิดด้วยอะเมื่อกี
1: ้
2: นะคะมันคือโลชั่น
1: โลชั่นอะไรเอ่ย
2: เป็นโลชั่นอันนี้ใบอะไรนะใบอะไรนะเอ๊ะใบอะไรนะ
1: อันนี้ถ้าพูดถึงมันเหมือนนางเอกนะโคลนคือพระเอกนางเอกของเราก็คือต้นกลางที่ชุมชนชาวบ้านนักศึกษานักเรียนมาปลูกเมื่อปริมาณมันเยอะขึ้นเราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตั้งแต่ยอดจนถึงรากเราใช้ได้หมดเลยยอดก็คือเราเคยทำใบชานะคะแล้วก็เทมปุระที่เราเคยแค่กินไหมคะ

0: เทมเป็นใบกงกางเทมปุระอร่อยมาก
1: ยังค่ะ
0: เสร็จแล้วเราก็สามารถเอาใบเอาเปลือกมาทำเป็นผ้ามัดย้อมได้เลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วสำคัญอีกตัวนึงก็คือเป็นโลชั่น
1: นี่โลชั่นตัวนี้นะสัมผัสแรกก็คือมันไม่ได้มีความแบบว่าหนึบขนาดนั้นพอทาลงไปได้ความเย็นเหมือนได้แบบว่าใช้ธรรมชาติมาบำบัดเลยนะคะอุ้ยซึมง่ายด้วยนะคะหมายถึงครีมนะไม่ใช่หนูหนูยังไม่ซึมตอนนี้นะคะก็คือซึมง่ายหอมมากหอมจริง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: หอมมากๆนะคะเป็นใบกงกลางเอามาทำเป็นโลชั่น
0: ที
1: ่
0: นี่โชคดีจงว่าทรัพยากรของเรามีเยอะ
1: ค่ะ
0: และสังเกตดูบนผิวของใบกงกลางมันจะตึงมันคล้ายๆเหมือนมีน้ำมันเคลือบไว้ถ้าเราทาบ่อยๆผิวเราก็จะ
1: ตึงเหมือนใบกงกลางเลยนะคะโอ้ยสามผลิตภัณฑ์นี้มันจะมีอีกไหมคะจะมีอีกไหม
0: น่าจะมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอขาย3ผลิตภัณฑ์นี้ก่อน
1: ค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับที่นี่มีบริการนะมาเที่ยวกันค่ะแล้วก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะจะได้ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบ้านแหลมด้วยนะคะนี่คือ
0: ผ้ามันยอมจากต้นกงกลางนางเอกเราอีกแล้วค่ะทำไมถึงสีออกเป็นสีนี้
1: ทำไมคะ
0: เป็นกงกลางเราอยู่ในทะเล
1: ค่ะ
0: เกลืออะไรอย่างเงี้ยทำให้สีมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะเวลาเราต้มใบเขียวมันก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นกงกลางของเราจะออกโทนเป็นสีน้ำตาลเป็นสีที่แบบไม่ล้าสมัยใช้ได้ตลอด
1: มินิมอลมินิไซส์คุณผู้ชมนะคะสวยงามมากเรามีกี่ผลิตภัณฑ์คะมีเสื้อยืด
0: มีกระเป๋ามีผ้าคลุมไหล่นะคะแต่จริงๆอ่ะตรงไอ้ผ้ามัดย้อมเนี่ยเราจะเป็นฐานเรียนรู้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาทำกับเราได้เลย
1: อ๋อลงมือทำเองเป็นสินค้าที่ตัวเอง
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ฉันอยากจะทำเสื้อมัดย้อมเป็นของตัวเองลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เขาทำในกิจกรรมของในโปรแกรมการท่องเที่ยวได้เลย
1: ได้ค่ะอันนี้ขอแกะดูได้ไหม
0: ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เราใช้วิธีการเทียนไขโดยการใช้ตัวแตนค่ะ
1: อันนี้เป็นลายปลา
0: ปลาค่ะใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตนะคะ
0: มันจะแตกต่างกับตัวนี้คือใช้มือแต่ตัวนี้ใช้บล็อกใช้บล็อกในการทำลายนะอันนี้ล่าสุดที่เราไปเรียนมาคือใช้บล็อกใช่ค่ะใช้บล็อกในการทำเราจะมีเป็นบล็อกปลาตีนด้วยแต่ว่าตอนนี้ลายมันขายหมดแล้วนี่ค่ะเป็นบล็อก
1: สวยเนอะสวยเนอะ
0: ใช่บล็อกมันจะเป็นตามที่เราทำแต่ว่าถ้าเป็นมัดย้อมมือจะเป็นตามที่ลายแล้วที่เรามัด
1: อันนี้ที่เรามัดเอง
0: ที่เรามัด
1: ว่าดีไซน์ดีไซน์ขึ้นมาเองมันก็จะสวยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อะไรว่าไปแต่อันนี้พอเป็นบล็อกมันก็จะเป็นลายที่แบบว่ามีความเป๊ะในตัวลายนะคะปลาก็เป็นปลาอะไรอย่างนี้
0: เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้แต่อันนี้มันอยู่ที่ลายมือล้วนๆฝีมือใช่ค่ะ
1: มีชิ้นเดียวเท่านั้น
0: ใช่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหรือฝรั่งที่มาเขาจะชอบทำแบบ
1: นี้มากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะก็คือมาเที่ยวที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ที่นี่นะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมชนนะคะได้มาพูดคุยกับคนพื้นที่เนี่ยเหมือนวันนี้มาเจอกับกะสุนีเนี่ยก็บอกว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายมีอะไรอยากฝากนักท่องเที่ยวไหมคะกะ
0: อยากจะให้เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่นี่บ้านแหลมโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่หัวใจและความสุขค่ะ
1: นี่เรื่องของผลิตภัณฑ์เมื่อกี้นี่โบได้ไปลองใช้ครีมโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นพวกผ้าที่ย้อมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันยากมันง่ายมันอะไรยังไงแล้วเราทำเองหมดเลยหรือไงคะเนี่ยอะไรเยอะแยะ
2: คือจริงๆแล้วครับสิ่งเหล่านี
1: ้
2: ผมไม่ได้ทำเองคือพยายามกระจายคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมยากมากที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณครอบครัวนี้มีหน้าที่ไปหาผลิตภัณฑ์จากต้นกงกลางมาได้แล้วคุณก็ไปเก็บเมื่อก่อนใช้เก็ตนะครับเดี๋ยวนี้เราประหยัดต้นทุนก็ไปหาเศษไม้นะครับมาทำอีกอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ต้มน้ำก็อีกครอบครัวหนึ่งเพราะฉะนั้นพยายามกระจายให้เขาไอ้คือเหมือนกับที่ผมตั้งเป้าไว้ครับว่าพยายามกระจายรายได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมให้เยอะที่สุด
1: พื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หมดทุกอย่าง
2: ใช่ครับผม
1: ใช้อันนี้ก็เวิร์กช็อป
2: เวิร์กช็อป
1: ผมพูดในแบบใช่ไหม
2: ใช่ครับอย่างพวกนี้จะมีครอบครัวจากเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก
1: ค่ะ
2: จะมาทำเวิร์กช็อปเหมือนที่คุณบัวพูดนี่แหละ
1: ค่ะมาเวิร์กช็อปมาลงมือทำว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ทำยังไงอย่างเช่นผ้ามัดย้อมอะไรอย่างนี้
2: ใช่ครับ
1: แต่สีสวยมากนะบาง
2: สีผมขอย้ำนะครับว่ามันเป็นสีที่ธรรมชาติ 100% เลยธรรมชาติ 100% จริงๆเลยครับเราไม่ได้เอาสารเคมีมาใส่มันเพื่อให้มันสีดูดีขึ้นไม่เลยครับเราผมใช้ธรรมชาติ 100% เลย
1: วันนี้เราต้องขอบคุณนะขอบคุณชุมชนที่แบบอุตส่าห์เข้มแข็งเอาพูดแบบนี้ว่ะขอบคุณชุมชนขอบคุณพลังของบางและคนในชุมชนที่อุตส่าห์ทำมันให้เข้มแข็งขนาดนี้แล้วขอบคุณมากๆเลยบางมีความรู้สึกยังไงที่สามารถทำให้พื้นที่มัน
2: ลึกๆของผมนะครับผมรู้สึกว่าต้องเที่ยวชุมชนถ้าเรามีความตั้งใจจริงนะมันไม่ใช่แค่อาชีพเสริมแล้วเดี๋ยวนี้สำหรับผมนะมันเป็นอาชีพหลักได้เลยแต่ว่าทั้งหมดนี้เราต้องให้ความสำคัญมันให้คุณค่ามันนะครับแล้วก็ใส่ใจกับมัน
1: นี่ขณะที่พูดกันเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเรืออีกแล้ว คือมันคือวิถีชีวิตจริงๆที่แบบเรือนี่คือออกเรือไปประมง
2: ออกใช่ครับออกเรือออกประมงผมต้องการจะให้ชุมชนมาคนในชุมชนรู้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีบ้านแหลมภูมิละตีวิถีชีวิตเขาก็ยังดำเนินไปโดยไม่มีอะไรสะดุดหมดอะไรเลยและขณะเดียวกันถึงมีบ้านแหลมภูมิละตีเขาก็ดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ไปกระทบกระแทกวิถีชีวิตดั้งเดิมเขาเลย
1: ค่ะนี่คือเสน่ห์จริงๆค่ะนครศรีธรรมราชเมืองธรรมชาติเมืองธรรมะเมืองพหุวัฒนธรรมเมืองที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้อยู่ที่ว่าจะเห็นจะหยิบจะนำมาต่อยอดจะพัฒนาและปรับ mindset ให้ธรรมชาติเหล่านี้มันสร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้อย่างไรเท่านั้นเองนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มันปิตินะบางเพราะว่าเราได้คุยกับคนที่มี mindset ที่ดีเราไม่อยู่นิ่งเฉยเราไม่รอภาครัฐเราไม่รอหน่วยงานไม่รอใครทั้งสิ้นเราจะทำพื้นที่ของเราให้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แบบเป็นการท่องเที่ยวชุมชนวิถียั่งยืน
2: ครับผม
1: ดีใจจังเลยวันนี
2: ้ที่ได้มาเจอกันขอบคุณมาก
1: ครับขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณ NBT ที่ไม่ลืมพวกผมนะครับ
1: ไม่ลืม
2: ขอบคุณมากมาก
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมากขอบคุณค่ะบาง
2: ผมจะทำแบบนี้ผมไม่ถึงผมไม่อยู่ผมจะรุ่นหลังทำยังก็ได้ให้มีแสงอยู่ตลอดเวลาวันนี้คุณบูไม่เห็นอาทิตย์หน้าอาจจะเห็นอาทิตย์หน้าไม่เห็นปีหน้าต้องเห็นพวกเราแต่มีข้อแม้ว่าพวกเรายังอยู่ในกรอบในกรอบของท่องเที่ยวชุมชน
1: ตบมือให้ตัวเองตบมือเลย
3: และนี่คือการล่องใต้มาที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะคะเรา

GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: สวัสดีค่ะท่ามกลางความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะศาลเจ้าโกเล้งจีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะที่อยู่คู่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจนถึงวันนี้นะคะ110ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมความศรัทธาของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ค่ะศาลเจ้าโกเล้งจีจังหวัดนราธิวาสศูนย์รวมศรัทธาศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนแห่งปลายด้ามขวานไทยท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของจังหวัดนราธิวาสบนนนเขามงคลพิพิธที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีศาลเจ้าจีนเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลตามหลักห่วงจุ้ยนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีสถานที่อันเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและสายใยที่หล่อหลอมชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน110ปีศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2457จากแรงศรัทธาของบรรพบุรุษชาวจีนที่ได้อพยพมาตั้งรกรากในเมืองนราธิวาสที่นำเอาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีติดตัวมาด้วยพร้อมร่วมกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญขอพรจากเทพเจ้าคุ้มครองครอบครัวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานให้ระลึกถึงรากเหง้าของตนเดิมศาลเจ้าเป็นอาคารไม้เรียบง่ายใช้งานมายาวนานกว่า40ปีก่อนจะได้รับการบูรณะและก่อสร้างเป็นศาลเจ้าที่งดงามดังเช่นปัจจุบันแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่คุณค่าทางจิตใจและความศรัทธาของผู้คนยังคงมั่นคงไม่เสื่อมคลาย
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเรียกได้ว่าอยู่คู่เมืองนรามาจนถึงวันนี้110ปีแล้วค่ะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีนะคะและตอนนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับอาจารย์วารินค่ะท่านจะพาพี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ชมค่ะไปรู้จักศาลเจ้าแห่งนี้ว่าเริ่มต้นเลยคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะที่นี่เลยคือเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เรียกได้ว่าก็คืออยู่คู่เมืองนรามาตั้ง110ปีเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: คือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่อำเภอบางนาราเดิมเนี่ยจริงๆเราขึ้นกับสายบุรีเมืองสายบุรีในอดีตในยุคเจ็ดหัวเมืองนะฮะแล้วก็เราก็เพิ่งมาย้ายมาเป็นอำเภอระแงะนะครับแล้วก็ยกระดับมาเป็นจังหวัดนะที่ว่าดังนั้นถ้าถามประวัติดั้งเดิมจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เรามีคนเฒ่าคนแก่ประมาณยุคพ.ศ. 2490ท
1: ่
2: านก็เล่าว่าเฮ้ยท่านเห็นไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมีศาลเป็นสังกะสีมุงเล็กๆมีคนไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนั่นก็คือแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีตัวศาลอยู่แล้วแต่ว่าส่วนศาลที่พวกเราเห็นทุกวันนี้ที่เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบปูนปั้นแบบอะไรที่เราเห็นองค์ศาลในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นศาลที่มีการรื้อถอนแล้วก็บูรณะสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
2: ประมาณ2490กว่าๆแล้วก็มาแล้วเสร็จประมาณพ.ศ. 2499งานที่เสร็จเป็นลักษณะสมบูรณ์แบบที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้
2: นะอีกหนึ่งหลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆในศาลเจ้าเนี่ยมีกระถางธูปอยู่ใบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องสังเคตน
1: ะ
2: เครื่องสังเคตเนี่ยจะเป็นสิ่งของพระราชทานที่เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยได้ทำทั้งของพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมเป็นโคมสีเขียวนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะเป็นกระถางธูปทองเหลืองซึ่งที่นี่ก็มีกระถางธูปนี้อยู่ซึ่งกระถางธูปเนี่ยมีสลักเอาไว้ว่าเป็นพ.ศ. 2453ก็แสดงว่าณวันที่เราได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้มาที่นี่ก็น่าจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
1: ค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่เมืองนราธิวาสมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งคุณค่าทางใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีในหลวงรัชกาลที่6ใช่ไหมคะที่เคยแบบ เป็นหลักฐานบ่งบอกเลยว่าท่านเคยเสด็จมาที่นี่เดี๋ยวถ้ายังไงค่ะพี่ซ่อนนะคะขอให้อาจารย์พาไปดูเลยดีกว่ากับกระถางธูปที่อยู่จนถึงวันนี้ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะเวลาที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าผู้ที่สักการะบูชาค่ะอยากจะมาไหว้องค์เทพต่างๆเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนเริ่มยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์คือจุดเด่นของศาลเจ้าจีนนะ
1: ฮะ
2: โดยวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบขงจือเหลาจือหรือว่าแบบพุทธมหายานเนี
1: ่
2: ยเราก็จะต้องมีศูนย์รวมที่เป็นฟ้าดินหร
1: ือ
2: ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่สรรสร้างสรรพสิ่งก่อนด
1: ัง
2: นั้นจุดแรกก็จะเป็
1: น
2: จุดเสาเทวดาตรงนี้นะครับภาษาจีนจะใช้คำว่าเทียนตี้ฟู่หมู่หรือว่าฟ้าดินพ่อแม
1: ่
2: ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยในขณะที่มีผู้ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าคอยตีกองตีระฆังเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีคนมาสักการะแล้วนะนะครับน
1: ะ
2: แล้วก็จุดถัดไปที่ติดกันเลยข้างๆเนี่ยก็จะเป็นแปะกงแปะกงถ้าภาษาเข้าใจง่ายคือเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผู้ดูแลสถานที
1: ่
2: คนจีนเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีเริ่มต้นนะฮะดังนั้นก่อนจะไปที่อื่นเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนนะฮะพอเข้ามาถึงบริเวณตัวศาลถ้าสังเกต2ฝั่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเจ้าประตูทั้ง2ฝั่งนะฮะเจ้าประตูก่อนจะเข้าก็ขออนุญาตเข้านะคนจีนก็จะมีการเคารพเจ้าประตูข้างๆนะครับแล้วก็หลังจากที่พอเราเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นบริเวณโถงกลางนะครับ
1: ก็คืออันนี้จะเป็นองค์พระประธานใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ครับผมก็ที่นี่เราจะมีพระประธานก็คือพระยูไลน
1: ะ
2: หลายๆคนก็เอ๊ะพระยูไลคืออะไรเพราะว่าเราดูในไซอิ๋วจริงๆคําว่าหยูไลหรือว่าเค้ายูไลเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้
1: า
2: ดังนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะองค์ไหนก็เรียกพระยูไลหมดนะฮะซึ่งอันนี้เราก็สมมุติหรือว่าอาจจะอนุโลมไว้ว่าก็คือองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะฮะก็เป็นพระประธานของที่นี
1: ่ก็คือถ้ามองนี่ก็คือจะเป็น
2: องค์กลางเลย
1: นะครับค่ะก็คือเป็นจุดแรกที่ถ้าใครเข้ามาจะต้องมาสักการะที่ในพระประธานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะฝั่งทางนู้ใช่ไหมคะ
2: ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูกับว่ากับพระ108 109
1: ค่ะ
2: เทพเจ้ากวนอูกับพระ108 109ก็เราก็จะเห็นว่าข้างๆกวนอูนี่ก็จะมีกวนผิงหรือว่ากวนเป๋งถ้าในสามก๊กถ้าเราเคยอ่านแล้วก็จิวช่องนะฮะก็จะเป็นลูกบุญธรรมกับทหารคนสนิทส
1: ่
2: วนพระ108 109นี่ก็จะเป็นตำนานเกี่ยวกับการเดินเรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ดูแลก็จะมีคนนับถืออยู่ในพื้นที่บ้านเราอยู่หลายศาลเหมือนกันครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่มาสักการะบูชาเนี่ยค่ะองค์เทพกวนอูนี่ท่านจะให้พรในเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่แล้วหลักๆ
2: เทพเจ้ากวนอูเนี่ยท่านจะมีคุณธรรมสำคัญก็คือจงกะอี
1: ้
2: จงก็คือความจงรักภักดีส่วนคำว่าอี้ก็คือมโนธรร
1: ม
2: ดังนั้นส่วนใหญ่ข้าราชการระดับสูงผู้ว่าราชการหรือว่าคนที่รับราชการทหารเนี่ยก็จะนิยมบูชาท่านเพราะว่าจะถือท่านเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดีมีมโนธรรมมีความเที่ยงตรงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเทพเจ้ากวนอู
1: ไปดูฝั่งลูกกันต่อเลยค่ะ
2: ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเทพเจ้าหลายองค์เลยฮะถ
1: ้
2: าเราจะเห็นองค์ตรงกลางด้านบนเนี่ยที่พระพักหรือว่าหน้าสีดำหน่อยก็จะเป็นพระหมอสายบุรีนะแล้วก็ถ้าหน้าดำที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นพระหมอปัตตานีนะก็จะเป็น2องค์ที่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นที่สักการะบูชาของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะเพราะว่าสายบุรีเค้าก็จะมีการแห่พระทุกปี
1: แล้วก็จะมีแบบปักเกี้ยวลงทะเลด้วยใช่มั้ยคะ
2: ปักดินอะไรเงี้ยนะเกี้ยวปักดินแต่ส่วนที่เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวเนี่ยพระประธานที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวแต่จริงๆพระประธานก็คือ
1: พระหมอ
2: ปัตตานีนะฮะซึ่งก็จะรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับนะก็จะมีเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าแห่งฉันงั้นสวยอั้งให้ยี้แล้วก็นาจาถ้าใครเคยดูหนังจีนเราก็จะคุ้นชื่อเทพเจ้าเหล่านี้นะครับครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระที่อยู่บริเวณภายในศาลเจ้
2: า
1: คราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของฝั่งด้านนอกกันบ้างใช่ไหมคะ
2: ด้าน
1: น
2: อกของด้านข้างก็จะเป็นเจ้าแม
1: ่ค่ะอาจารย์วารินค่ะทำไมที่นี่ถึงแบบชัดเจนเลยคะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นองค์เทพผู้ชายจะอยู่ด้านในส่วนผู้หญิงเนี่ยมันที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นอยู่เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ อันนี้ก็คือว่าเพราะอะไรคะ
2: คือจริงๆในหลักการของจีนนะโดยเฉพาะหลักการของขงจื้อเนี่ยมันจะมีหลักการที่เรียกว่าบริสุทธิ์3เที่ยงตรง4ในความบริสุทธิ์ก็ ็คือชายหญิงชัดเจนนะในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นคุณธรรมที่คนจีนโบราณยึดถือดังนั้นอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนเมื่อก่อนพอเวลามีการสร้างศาลมีสถานที่ค่อนข้างกว้างเนาะไม่ได้แคบเหมือนหลายๆศาลก็แยกโซนชัดเจนว่าเทพเจ้าที่เป็นฝั่งผู้หญิงก็อยู่โซนนี
1: ้
2: ฝั่งผู้ชายก็อยู่อีกห้องนึง
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์เทพ
2: ในส่วนตรงกลางเนี่ยที่เป็นส่วนประธานของฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพ่อโพธิสัตว์กวนอิมหรือที่เรารู้จักกันในนามอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์น
1: ะ
2: ครับส่วนฝั่งทางนี้นะฮะก็จะมีเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่โต๊ะโมกนะครับนะเทียนโฮเซิ่งหูเจ้าแม่โต๊ะโมกนี่ก็ดังที่สุไหงโกลก
1: ใช่ไห
2: มฮะเจ้าแม่ทับทิมก็เจ้าแม่แห่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรารู้จักกันเมื่อก่อนคนจีนเดินเรือมาก็จะนับถือเจ้าแม่แห่งท้องทะเลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเจ้าแม่เก้าเทียนกับเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวซึ่งก็เป็นที่โด่งดังนะในภาคใต้ของเราเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวใครมาจากกรุงเทพมาจากอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะฮะดังนั้นที่นี่ก็แทบจะครบถ้วนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะมากนะเทียบกับศาลเจ้ารอบๆนี้นะครับผม
1: อาจารย์วาดินค่ะก้อนนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์วาดินได้บอกพี่ซ้อนตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าบ่งบอกว่ารา ชการที่6เคยเสด็จมาที่นี่กับกระถางนี้ใช่ไหมคะตรงไหนคะที่บ่งบอกว่าท่านมาเขียนตรงไหนเอ่ย
2: คือจริงๆการมีกระถางทูปนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงท่านเสด็จมาเองแต่หมายถึงว่าท่านเนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องสังเคตก็คือเป็นเครื่องเทียนลึกน
1: ั่
2: นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าในช่วงที่มีงานพระราชทานเพลิงศพอาจจะมีคณะกรรมการของศาลเจ้าณเวลานั้นเข้าไปร่วมพิธีที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เราก็ได้รับพระราชทานกระถางทูปใบนี้แล้วก็เอามาประดิษฐานที่นี่นะครับ
1: มีเขียนว่าอะไรบ้างคะ
2: ก็ถ้าดูจริงๆนะจะมีลายลักษณะเป็นจีนแต่จริงๆเป็นภาษาไทยนะเขียนว่าจปรนะจปรก็เป็นพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็จะเขียนเขาว่าผู้วอต้าสิงคุ้มครองชั้นให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัยหมายความว่าคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นปีรัตนโกสินทร์ศกถ้าเทียบเป็นพ.ศ.ก็พ.ศ.2453ก็จะเป็นปีสวรรคตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกผู้มอบก็คือหวงก็คือกษัตริย์รัชกาลที่6อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคร
1: ับและนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นคุณค่าทางใจอย่างน้อยค่ะเราได้เห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือใช่ไหมคะอันนี้ก็คือท่านจะเป็นองค์เดียวเลยตรงนี้หรือเปล่าคะ
2: ก็จริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่ทางศาลเจ้าต่อเติมเพิ่มจริงๆก็เป็นอาคารส่วนเดิมก็มาปรับปรุงแล้วก็มีผู้ศรัทธาในพื้นที่นะฮะก็มอบองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันเนตรจริงๆต้องใช้คำว่าพันเนตรด้วย
1: เพรา
2: ะ
1: ว่
2: าถ้าอ่านเป็นภาษาจีนเนี่ยเชียนโสเชียนเหยียนก็คือพันมือพันกรกวนอิมหมายถึงว่าถ้าไปดูที่มือเนี่ยก็จะมีพันมือแต่ถ้าเราซูมไปใกล้ๆในมือก็แต่ละหนึ่งมือก็จะมีตาหนึ่งดวงดังนั้นยิ่งไม่ใช่แค่พันมืออย่างเดียวแต่พันมือพันกรพันเนตร
1: โอเคค่ะและนี่นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะนอกจากที่เราได้สักการะบูชาภายในศาลเจ้าแล้วด้านนอกก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนสำคัญเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาพี่ซ้อนไปค่ะ
2: ได้ครับยินดีครับ
0: บนยอดเขาใกล้ศาลเจ้ายังเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนของความเชื่อพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นภาพแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ผู้คนในจังหวัดนราธิวาสให้ความเคารพซึ่งกันและกันกว่า100ปีที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นที่ประจักษ์แห่งพยานแห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานความขยันความอดทนและความกตัญญูของบรรพบุรุษได้อย่างงดงามและสำหรับผู้ที่มาเยือนด้วยความศรัทธาศาลเจ้าโกเล่งจีไม่เพียงเป็นสถานที่กราบไหว้ขอพรเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งความศรัทธาไว้อย่างมั่นคงตราบมาจนถึงปัจจุบัน
1: ู้ชมค่ะอยากจะบอกว่านะคะใกล้ๆกับศาลเจ้านะคะก็ยังมีอีกสิ่งที่พี่น้องได้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะที่นี่เรียกว่าเขาอะไรคะอาจารย์คะที่เราเดินขึ้นมา
2: เขามงคลพิพิธ
1: เขามงคลพิพิธมีความหมายไหมคะ
2: มีประวัตินิดนึงก
1: ็
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีผู้ว่าราชการชื่อว่าพระยาสุรพลพิพิธจริงๆข้างๆนี้ก็จะเป็นจวนผู้ว่า
1: ค่ะ
2: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราเดินไปฝั่งนี้จะเป็นวัดบางนาราท่านเช้าๆก็จะตื่นมาตักบาตรที่บริเวณเนินเขาธรรมชาติเตี้ยๆตรงเนี้ยนะคร
1: ับ
2: นะชาวบ้านก็เห็นพระมาทุกวันก็มาร่วมตักบาตรด้วยอะไรด้วยก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นเขาที่มงคลแล้วก็เอาชื่อของท่านเนี่ยพระยาสุรพลเอาเขาพิพิธ
1: มา
2: ก็เป็นเขามงคลพิพิธนะก็เรียกมาก็ให้ชื่อเป็นมงคล
1: ก็จะเห็นได้ว่าบนเขาแห่งนี้ค่ะก็จะมีหลวงพ่อต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธรูปใช่ไหมคะที่ให้พี่น้องทั้งไทยพุทธแล้วก็พี่น้องที่มีความครบศรัทธาสามารถที่จะเข้ามาสักการะบูชาได้เหมือนที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็น
2: หลวงป
1: ู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็ยังมีใช่ไหมคะ
2: รอยพระพุทธบาท
1: ค่ะ
2: นะครับมีพระมงคลบพิตรนะฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีพระอาจารย์ทิ
1: ม
2: ซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดช้าง
1: วัดช้างให
2: ้คือที่นี่เราก็จะเห็นว่ามีหลวงปู่ทวดนะฮ
1: ะ
2: อยู่ก็เอาข้อจริงเขาตรงนี้ก่อนหน้าที่เป็นศาลเจ้าเดิมก็คิดว่ายังไม่ได้มีการมาทำหรือว่ามาสร้างพระพุทธรูปอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลังจากที่ศาลเจ้าตัวหลักเนี่ยมีการบูรณะขึ้นตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่นี่ก็มีผู้ศรัทธานะเห็นมีชื่อหลายๆคนเช่นนายอีโป้แซ่ตั้งอะไรเงี้ยก็เข้ามาสร้างแล้วก็คนอื่นเห็นมีการมาสร้างก็เอาองค์พระมาบริจาคบ้างเอามาตั้งบ้างก็เลยกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องพุทธในพื้นที่นะฮะซึ่งก็จะมีเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นเรื่องราวของที่นี่ก็คือพระอาจารย์ทิมธรรมทโลที่สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะฮะท่านก็มาที่นี่ในช่วงครบรอบ10ปีของการสร้างศาลใหม่เนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านก็มาสร้างองค์หลวงปู่ทวด มาสร้างเหรียญสร้างอะไรแล้วก็มานั่งปกก็คือปลุกเสกให้ที่บนเขาแห่งนี
1: ้
2: ซึ่งก็จะมีเก้าอี้ที่ท่านนั่งปลุกเสกอยู่บริเวณนั้นนะฮะช่วงหลังนี้เราก็เลยสร้างเป็นรูปเคารพท่านอาจารย์ทิมเป็นนั่งอยู่บนธรรมาสน์นั้นซึ่งเป็นจุดที่ท่านเคยใช้ปลุกเสกเหรียญต่างๆของศาลเจ้าแห่งนี้
1: ค่ะเรียกได้ว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมขามาสักการบูชาในองค์เทพต่างๆแล้วพี่น้องก็ยังสามารถได้สักการบูชาทั้งหลวงพ่อที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยก็ว่าได้นะคะคือมาที่เดียวสามารถที่แบบเคารพได้ทุกองค์แล้วก็ครบจบในที่เดียวแห่งนี้เลยค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่พี่ต้นอยากจะบอกว่าเมื่อเราเดินขึ้นมานะคะเย็นสบายมากๆเลยด้วยความที่อยู่บนเขาแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มากๆตอนนี้แล้วที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมที่อยู่แบบศูนย์รวมเลยเพราะว่าตรงข้ามศาลเจ้าก็จะเป็นโรงเรียนของน้องแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็น
2: จ
1: นผู้ว่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมที่ตั้งอยู่กลางเมืองนราธิวาสเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่พาพี่ซ้อนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะได้มารู้จักศาลเจ้าโก้เล้งจีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชาองค์เทพเจ้าที่ศาลแห่งนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะมีโอกาสสักครั้งนึงก็อย่าลืมแวะเวียนมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์
2: ครับก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะว่าจริงๆแล้วจังหวัดนราธิวาสของเรานะครับก็มีสิ่งสวยๆงามๆมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีแหล่งที่เป็นแหล่งศรัทธาแหล่งความเชื่อของพี่น้องโดยเฉพาะชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งอาวุโสในพื้นที่บอกว่ามาศาลเจ้าโกเล้งจีเนี่ยมีครบทุกเทพ
1: นะมีครบทุกเทพนะฮะ
2: แล้วก็มีครอบคลุมทุกเรื่องนะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านแล้วกันนะครับมาชมศิลปะชมสถาปัตยกรรมไหว้พระขอพรตามสิ่งที่ท่านศรัทธาก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเปิดทุกวันนะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนมาได้มีงานประจำปีมีงานเทวสมภพนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆงานที่มีกิจกรรมก็รบกวนมาลองสอบถามดูก
1: ็
2: เผื่อจะได้มีโอกาสแวะเวียนมาในช่วงที่มีเทศกาลมีงานก็จะได้คึกคืนนะครับได้เห็นหลายๆบรรยากาศนะครับ
1: ค่ะและวันนี้ ะคะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะอีกหนึ่งความศรัทธาค่ะที่พี่ซ้อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ค่ะเชิญชวนเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับรายการคนครองธรรมในวันนี้ก็ต้องหมดเวลาเพียงแค่นี้กลับมาพบเรื่องราวหลักธรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานพุทธศาสนาโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสดโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสดโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับพี่น้องที่มาทางไกลอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่มาร่วม งานยินดีมากๆที่เราเองได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมงานพืชสดโลกที่จังหวัดอุดรจัดขึ้นนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
2: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
3: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

ท่ามกลางพื้นป่าและก็คุ้นเขาเขานำคางในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่กับพื้นดิน

0: นี่ค่ะแถลงถึงนะคะส่วนยางพาราก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญค่ะแต่ว่าวันนี้กำลังเกิดเรื่องราวของทุเรียนผลไม้ที่เข้ามาสร้างสีสันและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นเทโดยเฉพาะบริเวณเขาน้ำค้างค่ะซึ่งที่นี่เขามีสภาพผู้มีประเทศและก็ผู้มีอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกไม้พ้นทำให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่นี้ค่ะค่อยๆได้รับความสนใจไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ม่อนทองไปจนถึงพันธุ์พื้นเมืองที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจากเมล็ดพันธุ์แหลกๆที่เกษตรกรนำมาปลูกวางอีกหลายเป็นทุเรียนคุณภาพนึ่งน้วยนะคะต้องผ่านทั้งความอดทนความโรและก็การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆฤดูกาลค่ะวันนี้ทุเรียนเขาน้ำค้างจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลไม้รสชาติร้อยนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่นี่ค่ะเขาก็มุ่งมั่นนะคะที่จะผลิตโดยหลอดการฉายสารเคมีและการใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกษตรกรเขากำลังพิสูจน์ค่ะว่าข้องดีจากธรรมชาติสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพความปลอดภัยและก็ความยั่งยืนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของทุเรียนเขาน้ำค้างจากสวนที่ใส่ใจสู่ผู้ผลิตที่ผู้บริโภคไหววางใจนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการก็ได้อยู่ที่สวนผีมูเขาน้ำค้างเป็นเทเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสวนทุเรียนแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นเทมูที่1ตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่ค่ะมีพื้นที่ประมาณ10ไร่นะคะที่ผีมูใช้ปลูกทุเรียนแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนพันม่อนทองพันเดียวนะคะมีพันอื่นๆเลยค่ะจะเป็นพันอะไรมั่งแต่เดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่มีทุเรียนอย่างเดียวนะคะมีผลไม้อื่นๆกันที่พี่มูปลูกในพื้นที่10ไร่แห่งนี้แต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ค่ะมีคนจองทุเรียนนะคะจองกันข้ามปีเลยบางปีบางคนค่ะจองตอนเดิม2ปีซ้อนก็ยังค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรใส่คนถึงได้จองถึง2ปีซ้อนด้วยกันมาแลกกันเลยค่ะพี่หมู
1: ครับ
0: พี่หมูอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับ
1: อยู่ที่โรงเก็บเรียนครับเชิญเลยครับ
0: โอเค
1: ข้างบนเลยครับโอเคได้เลย
0: กำลังคัดเรียนอยู่อะคะ
1: ครับคัดเรียนที่ไปส่งลูกค้านี่ครับที่สั่งจองไว้นะครับ
0: โอเคต้องถอดรองเท้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับไม่ต้องเชิญเลยคร
0: ับ ขึ้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: โอ้แรงตายวายสวย
1: ครับแรงตายวายสวย
0: อันนี้ก็คือเรียนแยก
1: ครับ
0: ทุเรียน
1: ก้อนที่อีสงลูกค้าเราอีตัดเรียนลงมาเก็บไว้คืนนึงเพราะว่าอีกวันนึงสงลูกค้ามันอีรสชาติอีพอดีเพราะว่าเราไม่ตัดก้อนไม่เฉยยาไม่ใช่ยาในวินในไรนะครับนะ
0: ค่ะอันนี้ที่ต้องการเห็นอยู่หลากหลายขนาดนี้พันธุ์พืชคะ
1: อันนี้เป็นม่อนทองนะครับที่ว่าตัดไว้สงเรียกว่าผมตัดนี่ลูกค่ะบางคนอยากอีกกินกรอบนอกหนุ่มในนี่ครับวินนิรุตเลยครับบ้านเราเหียกวินนิรุตเด้อให้เล่นเนื้อนะนี่ของที่ลูกค้าสั่งไว้ครับนี
0: ่ก่อนอีที่มาแล้งกันเหลืองเอิญเรามาแล่เนื้อกันก่อนเลยโอเค
1: นี่ครับ
0: ว้าวอันนี้คือพัน
1: ธุ์ม่อนทองครับกรอบนอกหนุ่มในครับ
0: อันนี้อยู่ในลักษณะกรอบนอกหนุ่มใน
1: เนื้อไก่ฉีกเป็นที่นิยมของคนที่กินเลี้ยนปัจจุบันนะครับอีกินเลี้ยนตัดก็คือกินเนื้อนี
0: ่เนื้อนี่เลย
1: นะครับเม็ดอีเล็กนะครับเลี้ยนนี่ทะเลนะครับนี่เนื้อเต็มๆเลยครับนี่กรอบนอกหนุ่มในนี่ครับเนื้อไก่ฉีก
0: ใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที
1: ่ครับ
0: เขาเรียกอะไรนะผู้บริโภค
1: ครับนิยมมากครับชอบมากเลยนี่
0: กรอบนอกนุ่มใน
1: ครับกรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่ฉีกที่หวานเลยครับนี่นี่ถ้าว่าเรียกว่าผมตัดลงมานี่ครับของนี้ทรงตัวเช้ามันก็อีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือถูกน้อยเลยม้อนทองที่ตัดเรียกว่าเนื้อจะเป็น
1: เนื้ออีเป็นเนื้อนี่เลยครับกรอบนอกนุ่มในถึงที่นี
0: ่น้อยเอียดลาว
1: ที่ว่าเห็นเล็กเดียวที่ว่าลูกเอียดนะครับนี่น้อยเอียดมันเป็นนี่พันพวงมานี่พวกมานี้น้ำเขียวสวนผีมูนี้ได้รับความนิยมมากครับเพราะว่าเนื้ออีสีสวยนะครับเดี๋ยว
0: คิดเนื้อให้ได้นะครับอันนี้ก็คือกินได้แล้วกัน
1: กินได้แล้วกันครับแล่เนื้อพวกมานี้กับม้อนทองเหมือนกันไหมนะครับเราเปิดแลกก่อนนะครับพวกมานี้เนื้ออีสวยว้าครับ
0: ว้าวมันจะเหลืองแบบเหลือง
1: สีทองครับ
0: อันนี้จะเหลืองแบบ

0: นกกระจิบนี่ก็เป็นพันแปลกพันหนึ่งในบ้านเราสงขลาเหมือนของผีหมูไม่ว่าจะปลูกพวงมานี่สาลีกาหลงหลับเล่อะไรต่างๆสุดท้ายความนิยมคือหมอนทองครับอีกอย่างหนึ่งบ้านผีหมูถ้าว่าเปรียบเทียบเขาอีกว่าเลียนภูเขานะครับ
1: เลียนภูเขา
0: เลียนภูเขาเพราะว่าความชุ่มในบรรยากาศที่ว่ามันเป็นป่าดงดิบหุบเขาถึงอากาศมันดิบชื่นอยู่เลยนะครับรสชาติเลี่ยนมันอีร้อยหวา
1: แสดงว่าการปลูกเลี่ยนนี้ก็คือมันอยู่ที่สภาวะภูมิอากาศ
0: ครับ
1: ด้วย
0: ด้วยครับมีความจำเป็นถ้าว่าพื้นที่ที่แรงแล้วก็ไม่ชุ่มน้ำนั้นมันมีผลในการดูแลเลี่ยนต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ยาเพื่อประคับประคองเหมือนในที่ของปีหมูนี่อยู่ใน
1: หุบเขาเนี่ยแสดงว่าต้นทุนเล่าดีว่าหลายๆสวนที่อาจจะอยู่ติ้นเราอยู่บนเนินบางคนอยู่ติ้นเขาก็คือการใช้การดูแลรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ของเราพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์มันมีมาแมลงทุกชนิดมันจัดการระบบนิเวศของมันเองทั้งหมดที่สวนผีหมูไม่ฉีดยาได้เพราะอะไร
1: อันนี้คือจุดเด่นของสวนผีหมูเขานำทางเลยก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ครับทุกทองลูกค้าที่กินเลี้ยนแล้วต่างบอกว่าจากสวนผมกับสวนอื่นความแตกต่างสวนอื่นอาจอีเซฟเซฟคันคันดีปากเซฟลิ้นแต่ว่าที่นี่มันมีของเล่าคำว่าไม่ใช่สารเคมีคือสามารถเอาเครื่องมาตรวจหอยกินได้เลยนะครับอ
1: ันนี้คือทาพิสูจน์ได้เลยว่านั้นก็คือถ้าใครจะมาทาพิสูจน์ก็คือเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาวัดคาได้เลย
0: คาในดินอะไรเลยว่ามีสารเคมีตกค้างมานะครับมีเล่าแรงค้างไว้เล็กเดียวนะครับ
1: ก็คือพัน
0: นกกระจิบ
1: นกกระจ
0: ิ
1: บ
0: นกกระจิบนี่เนื้อกาอี
1: คล้าย
0: ๆคล้ายๆแต่ว่าสีส
1: ี
0: อ่อนหวานพ่วงมานี่ฮิตนึงนะครับแต่ว่าความร้อยนั้นถ้าว่าภาษาผมนะครับบ้านเฮามอนทองร้อยหวา
1: อ๋อมอนทองร้อยหวา
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่
1: ร้อง
0: ร้อยหวาที่สุดแล้วก็ร้องลงมากคือนี้นะครับ
1: พ่วงมานี่อันดับ2
0: พ่วงมานี่ครับ
1: ค่ะนกกระจิบอันดับ3
0: อันดับ3นี่อีกชนิดนึงนะครับมอนทองอีกพันนึงที่แบบผมปลูกไม้นี่เหนื่อยสวยมากเลยครับ
1: พันไรหลาว
0: มอนทองเหมือนกันมันเป็นมอนทองอีกสายพันนึงที่ผมปลูกหลังมันออกลูกที่หลังนะครับเดี๋ยวกรีดเหนื่อยให้เล่เหนื่อยสวยมากเลย
1: จะไม่เหมือนกับปลูกแรกเหรอคะ
0: ครับ
1: แต่มอนทองเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: แล้วพันนี้เราอีแยกเปลือ
0: เล่ที่น้ำเลยนะครับเหมือนสังเกตเล่นี่น้ำมันอีฉิดอีทีใช่ไหมครับน้ำแนนวะเห็นไหมครับนี่น้ำอีแนนวะนี่น้ำหางสังเกตนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ถ้าอีกพันหนึ่งอันนี้ไ
1: อสี
0: อีสวยถ้าว่าเขาแก้ว่านี่สีอีเข้มว่านี่
1: อันนี้ก็คือถูกน้อยที่ปอกออกมาจะเป็นอยู่ในระยะก็คือไก่ฉีกหมดเลยหรอคะ
0: ไก่ฉีกครับนี่คือไก่ฉีกทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าส่วนมากปัจจุบันเขาอีเนื้อนี่เลยไม่ว่าไปขายที่ไหนก็เนื้อพวกนี้ทั้งหมดนะครับนี่ตัวเช้าถึงมือลูกค้าก็
1: ปอกกินได้เลย
0: ปอกกินได้เลยโรงงานเซฟสกินสาวๆโรงงานสังโจกไว้เลยครับนี่เตรียมไว้พี่หมูตัดใส่เคงที่เอาไปส่งนี่ครับนี่
1: โอเค
0: ถึงที่นี่เราไปเดินเล่สวนเลี้ยนไม้ว่าพี่หมูทำ
1: ได้เลยพี่หมูนำไปเลยค่ะไอ้นี่เราเห็นในสวนของความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์เนาะแต่เดี๋ยวเราไปเล่ตอนมันมังว่ามันอยู่มันหรือมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงพี่หมูนำไปเลยค่ะ
0: โอเค

0: นี่นะครับเบื้องต้นที่ว่าเราไม่ใช้ยาเราไม่ฉีดยานะครับสังเกตเลยต้นของผมที่ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งศีลกิ่งออกทั้งหมดผมยังไม่ใช้ยาทุกชนิด
1: ค่ะ
0: ในลำต้นน้ําไหลแต่ตามลำต้นอะไรมาให้มีสารทุกชนิด
1: ค่ะอันนี้ที่ตัดกิ่งออกเพราะอะไรคะ
0: ตัดกิ่งออกเพราะว่าเขารับน้ำหนักผลผลิตของเขาเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปถ้าว่าทั้งหมดถ้าว่าเขาอยู่ในจุดกิ่งที่ผมตัดแต่งไว้ทั้งหมดมันก็ประมาณสัก 5-60 ลูก
1: ค่ะ
0: มันก็พอดีกับต้นมัน
1: เอาเหมือนตอนนี้ที่พี่มูพามาแลตอนแรกนี่เป็นพัน
0: หมอนทอง
1: หมอนทองอันแรก
0: อันแรก
1: ที่เรา
0: เป็นเอกลักษณ์ของสวนพี่มูเป็นซิกเนเจอร์คือหมอนทองชุดนี้ครับ
1: ที่เห็นนี่ที่ข้างอยู่นี
0: ่
1: สามารถตัดได้วันไหน
0: ตัดนี่สามารถตัดได้เลยแล้วกับบางลูกซุกติดต้นแล้วนี่ถ้าว่าเราอีกขายลูกค้าสั่งนี้

0: อันนี้เราตัดเร็วกับตัวชาวสงนะครับ
1: ในแต่ละตอนส่วนใหญ่ในหนึ่งตอนเนี่ยค่ะฝีมือจะค้างลูกไว้ให้อยู่ที่ประมาณกี่ลูกต่อตอน
0: โดยเฉลี่ยประมาณ60ลูกต่อต้นนะครับถ้าว่าค่ะ60ลูกต่อต้นถ้าว่าเราแล่สภาพต้นเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ์ถ้าว่าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็ไว้น้อยสักนิดเพราะว่าการที่ไว้เยอะบำรุงสารยาต่างๆเราไม่ได้ประคับประคองเขาเราปล่อยธรรมชาตินี่ต้นนี้นะครับน
1: ี่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่มู
0: นี่ถึงปีนี้อายุครบ10ปีนะครับนี่10ปีเต็มพอดีเลยจากต้นนี้นะครับ
1: Happy Birthday to you เลยนะขนาด10ปีพอดี
0: นี่ต้นนี้หนูสีต้นนี้เขาอีจองคำปีเลยนะครับ
1: เมื่อกี้นั่นแหละว่าอีคำพี่มู
0: นี่นี่มาเล่ตรงนี้ครับนี
1: ่เห็นมีป้ายจองไว
0: ้
1: ก็เลยสงสัยว่าเขาจองน้อยหรือว่าจองทางต้นเลยคะ
0: นี่จองทางต้นเลยครับนี่สีต้นนี่แขวนปลายไว
1: ้
0: เหมือนนี้หลบเลยมาเลียต้นนี้นะครับนี่นี่สองสามสีต้นนี่เขาจองคำปีเลยครับนี่คำว่านี่จองแล้วจองแล้วนั้นถึงที่นี่เขาจองปุ๊บผมรู้เลยว่าต้นนี้ไม้เหล็กที่สองผมอีไปจดบันทึกลงไว้ในสมุดในนูเหล่ามันอีต้นนี้ออกดอกวันที่เท่าไรแล้วก็ดอกบานวันไหนเราจดบันทึกไว้ลูกค้าเลยถ้าช่วงประมาณเลี้ยนดอกบานดอกไรเป็นหางแย่เราก็ต้องส่งข้อมูลให้เขาเลยว่าเออนี่นะเลี้ยนพ่อมันหางแย่ซิดหางแย่ไม้ซิดเลี้ยนติดทั้งหมดเหลืออยู่กี่ลูกเราก็ต้องรายงานนําเลี้ยนให้เขาแกงลูกค้า
1: ก็คือว่าเราต้องบอกเขาเป็นระยะนะคะแล้วการจองแบบเนี้ยเอาสมมุตินะเหมือนตอนนี้เขาจองไปแล้วใช่ไหมคะมันมีตอนไหนเลยมั้งที่ยังไม่มีคนจองหรือว่าถ้าสมมุติต้องการอยากจะจองต้องการต้องทําบันทึก
0: ครับถ้าว่าอยากจะจองก็คือบอกจองต้นหนึ่งอีต้นไหนก็ได้ในสวนเราดูแลคุณภาพอย่างดีจองปุ๊บวันที่เราตัดเรียนราคาเรียนต้นนี้เลือดย่างเรียนอยู่กี่ลูกแล้วราคาในณปัจจุบันกี่บาทวันที่คนเจ้าสวนกับคนที่จองได้มา
1: ตกลงกัน
0: กับวันนั้นครับว่าเรียนราคาปัจจุบันตลาดกี่บาทแล้วผลผลิตที่เหลือในต้นยังอยู่กี่ลูกที่ไม่เสียโรคลูกที่ไม่ยุ่
1: ม
0: ลูกที่ยังรู้ยังอะไรในเราอีไม่ให้ลูกค้าเราจะเอาลูกที่สวยที่สุดในต้นที่เขาจองลงมาชั่งแล้วก็มอบส่งให้กับลูกค้านี่พวงมานี่ครับนี
1: ่น้ําที่ชายในการล่อเลี้ยงก็คือประปาภูเขาล่ะ
0: ประปาภูเขาน้ํามาจากภูเขาเลยครับนี่นะครับบางครั้งนี้ต้องยอมทําใจนะครับนี่เพราะว่า
1: ถ้าแบบนี้ต้องเอาออกสักน้อยมา
0: ครับปกติต้องเอาออกถึงนี่มันติดหน่อยนี่ร่างที่บางครั้งนะครับสังเกตเล่นอนใช่รูมังอะไรมัง
1: เพราะว่า
0: เราต้องยอมรับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาถ้าว่าเรายอมทําใจหลับไม่ได้นั้นเราอีทําระบบเกษตรชีวภาพไม่ได้
1: แล้วแบบนี้ต้องเอาออกไหมคะหรือว่าไม้ปล่อยไปเลย
0: อันนี้มันระยะปลายของเลี้ยนแล้วเลี้ยนอีมุดหรือดูแล้วเราไม่ต้องจำเป็นเอาออกเพราะว่าถ้าว่าเราเหวี่ยงออกจริงๆต้องเอาจะออกตอนที
1: ่มันลูกแหลกเหรอ
0: เถาไข่ไก่เถาอะไร
1: แบบนี้แต่ว่าถ้าเถานั่นบางที่นอนมันยังไม่ทันกินไหมคะ
0: ครับ
1: เราก็ยังแล่ไม่รู้เลย
0: ครับมันนั่นแล่ไม่รู้บางครั้งนอนอาจอีฝังตัวไหวในแล้วนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่ครับปลูกผสมที่สวนก็คืออีกอย่างนึงก็คือเงาะนะครับนะ
1: เงาะพันธุ์อะไรคะพี
0: ่เงาะโรงเรียนนาสารนี่ครับจากพันธุ์นาสารนะครับ
1: สุราษฎร
0: ์ครับ
1: เอามาปลูกนี่
0: ครับนี่ก็พ่วงมานี่นี่ตัดหมดแล้วครับนี่พันพ่วงมานี่ตัดหมดแล้วหนูกับพ่วงมานี่นี่ก็มอนนะครับมอนที่ตัดแล้วยังมีลูก
1: เขาแล่พันธุ์เผื่อฮะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างมอนกับพ่วงมานี
0: ่ลูกอันดับแรกเรื่องลูก
1: มันนะแต่ว่าตอนมันนี่จะคล้ายๆกันเหรอ
0: คล้ายๆครับแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือใบนะครับใบพ่วงเนี่ยเขาอีเลี้ยวเหล็กนั่นคือมอนทองเห็นไหมใบอีกว้างไงทางไงทางยาววะไอ้นี้ใบแคบๆเล็กมีใบเหล็กอันนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะไม่ครับนี่พวกมันนี่ใบองเป็นตานี
1: ก็คือใบเลี้ยวเหล็ก
0: ใบเลี้ยวเหล็ก
1: พวกมันนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นม้อนนี่ใบจะกว้างว้าสักนิดนึง
0: ครับโดยมากแล้วสวนนั้นอีไม่ได้หลดน้ำเพราะว่าน้ำมันมาจาก
1: ใ
0: ต้เขาธรรมชาติเลยครับซึมลงมานี่เรียนทั้งหมดก็ได้รับน้ำจากโครงตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนี่

0: นี่ปลายฤดูแล้วถ้าว่าช่วงฤดูเลี้ยนเยอะๆนะเต็มหมดแล้วครับนี่ต้นนึง 5-60 ลูกนี่พันธุ์นกกระจิบยังอยู่ไม่กี่ลูกแล้วครับเหลือจากสิตัดแล้วว่านี่พันธุ์นกกระจิบใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็อีนี่ลอยหยุบลอยอันนู้นนะครับ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ครับครับนี่ครับนี่
1: เอานี่มันล้นเหรอ
0: ล้นครับเลี่ยนทีไม่ใช่ยานี่ครับล้นมาร้อยละ80นี่ครับนอนใช่เพศนี่ครับนี่นี่ครับรูนอน
1: อ๋อก็คือจะมีนอนใช่แบบนี
0: ้ร้อยนึงประมาณ30ลูกสวนพี่หมูต้องยอมรับวันนึง
1: ไม่ถึงว่าในร้อยลูกจะนอนใช่แต่30ลูก
0: แต่เราก็ต้องยอมรับยอมทำใจว่าเราไม่ใช่ยาก็แข็งใจทำเล่พี่มุ้ยทำเลขไปอีก2ปีถ้าว่าร้อยละ30หรือร้อยละ20ยังทำได้อยู่เลยเพราะว่าเราสามารถขายได้แพงกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า
1: เอามาช็อตกัน
0: กับ
1: ถี่เสียพอถี่เสียบางทีแล้วก็เอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีก
0: แล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเขากินเลี่ยนที่ไม่ฉีดยาจริงๆใช่มั้ยครับต่อไปผมอาจจะบวกราคาเพิ่มจากนิดนึงลูกค้าก็อีไม
1: ่ก็ต้องคุยกันก่อนถ้าเขาพอใจก็คือโอเคใช่มั้ยคะก็คือผู้บริโภคกับเราต้องคุยกันก่อนค่ะถ้าสมมุติเราไม่ฉีดยานะแต่เราจะขอเพิ่มราคาเป็นราคาเท่านี
0: ้มากกว่าคนอื่นสัก5บาท10บาทไม่ใช่เยอะนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่มาเล่พันนกกระจิบนะครับนะ
1: เรียน
0: ลูกค้ามาเอาเรียนเก็บเองเลยครับนี่พันนกกระจิบนะครับนี่
1: ช่วงนี้ที่เราไม่ได้เห็นทุเรียนแบบเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่ปลาย
0: ฤดูแล้ว
1: ใช่มั้ยครับคือก่อนหน้านี้พี่มุกเก็บไปกี่
0: เก็บไปแล้ว 2-3 หลอกก็ประมาณ 5,000 วาโลแล้วครับ5ตันวาปกติมันอีเต็มถูกต้นเลยนี่ครับนี่ปลายฤดูแล้วนี่เหลือประมาณสัก 4-500 โลแล้วนี่ครับ
1: ก็ยังได้อยู่เนาะ
0: ยังได้อยู่ครับนี่คือพันนกกระจิบครับนี่
1: เมื่อกี้ที่เรา
0: ผ่านมาม้อนกับพ่วงมานี
1: ่
0: นั่นครับลูก
1: สีที่3เมื่อก
0: ี้สีที่3ครับ
1: เนื้อคือแค่เก็บได้แล้วกันมั้ย
0: ครับแค่เก็บได้แล้วรู้เลยครับที่ว่าเลี่ยนที่ว่าอ่อนหลังสุดนั้น2ต้นอย่างเต็มต้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าอนุเป็นหลังสุดเพื่อน
1: ค่ะ
0: เราก็ตัดหลังเพราะว่าตัดโกนนั้นอีกติดครับอันนี้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับลูกใหญ่นี
1: ่ใหญ่จังน้อยนี่นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือม้อนใช่มั้ย
0: ม้อนครับ

0: สมมุติว่าคนที่ว่าอยากจะสนใจจองทุเรียนผีมูไม่ถึงว่าหรือว่าจะมากินที่ร้านเนี่ยค่ะมากินที่สวนเนี่ยค่ะเขา
1: ติ ดต่อ
0: ได้แบบไหนมั้ง
1: มันจะมีเฟซผีมูนะครับเฟซบุ๊กผีมูผีมูเขาน้ำค้างหรือว่าเพจสวนผีมูเขาน้ำค้างติดต่อได้เลยนะครับถ้าว่าโทรไม่ติดอะไรก็ตั้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้ผมก็เย็นๆผมก็ลบไปแล้วก็ติดต่อถูกข้อความนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ปัจจุบันที่ภาคเหนืออีสานกลางทั้งหมดก็เยอะนะครับเยอะก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะลูกค้าทางจังหวัดครับ
0: ให้พี่มูแนะนำอีกทีนึงค่ะว่าสวนพี่มูเขาทำทางเนี่ยเป็นทุเรียนที่ปลอดสารพิษจริงๆผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคได้ล่ะก็นอกจากเรียนแล้วผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลด้วยนิดนึงค่ะ
1: ครับผมพี่มูเขาทำทางนะครับสวนเรียนพี่มูเขาทำทางผมปลูกเรียนมา10ปีแหลกๆปลูก2ปีแหลกกระชายยากับแม่บ้านถึงอันดับแรกที่มองเห็นก็คือสุขภาพสุขภาพของเราเองของแฟนเองสุขภาพของดินด้วยสัตว์ทุกชนิดต้องได้ทำงานนักเหมือนกับเราเพราะว่าเราไปทำไร่ระบบวิธีของเขาทำให้เขาไม่อ่อนแอลงเขาก็ไม่สามารถ
0: ไม่มาพรวนดินให้เราได
1: ้ใช่ถูกต้องถูกต้องเสร็จทีนี้หลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าลองไม่ฉายยาลองแรกคำว่าไม่ใช่ยาของผมนี่คือเอาเครื่องมาตรวจมาวัดในขาดินในขาอากาศขาน้ำในริมคลองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วให้พี่น้องผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าของสวนผีมูเขาน้ำค้างได้มั่นใจเลยนะครับว่าเลี้ยงสวนนี้ทำได้แล้วจริงแล้วก็สามารถให้มาพิสูจน์แล้วได้เลยนะครับว่าเราทำได้จริงๆเพื่อว่าจะเป็นแนวทางกับชาวบ้านทั่วไปเกษตรกรไร่โยยใช่ไหมครับที่ไม่ต้องพึ่งพาพอขาคนกลางเราเนี่ย10-20ต้นดูแลได้ขายไม่ได้ปรึกษาพี่หมูได้ผมมีตลาดรองรับอย่างหน่อยที่สุดพี่น้องก็ไม่ต้องไปคุกคีอยู่กับสารผิดที่มันพี่น้องได้รับเองโดยตรงแล้วก็สภาพแวดล้อมน้ำสายท่านต่างๆส่งผลกระทบกับชุมชนโดยสวนมหาสวนใหญ่นะครับนะก็ให้มั่นใจเลยนะครับวันนี้คือสวนพี่หมูรับรองการันตีแน่นอนครับผม
0: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อแน่นยำของพี่มูเลยนะคะเหมือนที่บอกไปเอาเครื่องมาวัดได้เลย
1: ตรวจ
0: ว
1: ั
0: ดตรงไหนได้เลยทางอากาศทางดินนะคะ
1: ค
0: ว่าปลอดสารผิดแน่นอนค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจทุเรียนไม่ว่าเป็นพันม่อนทองแล้วก็อะไรเดี๋ยวพี่มูบอกม่อนทองมีสองแบบหล
1: านุ่มมีสองแบบ
0: ม่อนทองพัน
1: น้ำ
0: น้ำดำ
1: น้ำเขียวกับม้อนทองน้ำเหล็ก
0: น้ำเหล็ก
1: นะครับ
0: แล้วก็พวงมันนี่แล้วก็นกกระจิบ
1: นกกระจิบยังมีเลยสาลีกาหลงลิงหลงหลับแร่ราชานนท์นกยิบ
0: จังเสียแม
1: ทจังเสีย
0: ที่ว่าสายพันธุ์ว่ามันเป็นแบบไหนเป็นปือให้มาที่สวนพี่มูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปชิมทุเรียนที่พี่มูปอกเลยเดี๋ยวใจก่อนแล้วก็พี่มูจะเก็บด้วยไหมคะ
1: เก็บด้วย
0: เดี๋ยวจะลองจะไปลองเก็บ
1: เ
0: ก็บเรียนกัน
1: นะครับ
0: โอเคค่ะขนาดล่ากันไปกับภาพบรรยากาศเล่าหนีเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ

ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

0: อย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวรักิธนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทั้งทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลทะลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรี
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธรรมนิธิวณิชถนอมรองเลขาธิการพระราชวังพลตรีปริญรื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายโดยทางคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และบริเวณแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งสองแห่งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้สำหรับโครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้ขณะนี้กำลังเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
0: มาดูเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการผ่านงบปี70กันหน่อยนะครับสภาผู้แทนราษฎรโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และวาระ3นะครับหลังจากที่มีการอภิปรายยืดเยื้อยาวนานมา4วันนะครับก็ส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนประชุมวาระกกต.ไปในสัปดาห์หน้าครับโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงและเห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมการด้วยคะแนน473เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง4เสียงจากนั้นนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 20:38 น
2: จำนวนผู้ลงมติ485ท่านเห็นด้วย338ท่านไม่เห็นด้วย144ท่านงดออกเสียง2ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2570เนื่องจากสภามีมติเนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาได้พิจารณาลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานและข้อสังเกตจะไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่127วรรค2ประกอบกับข้อ103ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม472ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนเรียบร้อยแล้วขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ479ท่านเห็นด้วย473ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง4ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีท่านสมาชิกครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปี2570ขอขอบคุณครับ
0: ซึ่งในการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับที่ต่อเนื่องมาจากวันก่อนที่นู่นเลิกตั้งแต่สักประมาณตีสองนะครับแล้วเมื่อวานนี้เริ่มอภิปรายกันตั้งแต่เวลา 9:42 นาทีและสิ้นสุดในเวลา 20:38 นาทีทำให้รวมใช้ระยะเวลาในการอภิปรายทั้งสิ้น10ชั่วโมงด้วยกันนะครับก่อนหน้านั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชี้แจงว่าในวันนี้ก็คือวันที่11กันยายนนะครับจะไม่มีการประชุมแต่จะเพิ่มประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนคือยัตติภาคใต้และก็รับทราบรายงานของทางกกต.ครับ
2: ส่วนวันศุกร์ไม่มีการประชุมนะครับไม่มีการประชุมในสัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมใน2สัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมนัดพิเศษ1วัน1วันใน2สัปดาห์หน้าที่จะเอากฎหมายที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนกฎหมายของพรรคการเมืองกฎหมายของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงาน ยติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.ฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบตามนี้แล้วผมก็ต้องขอบคุณท่านประธานวิปทั้งสองฝ่ายแล้วก็คณะวิปทุกพรรคที่หาข้อสรุปในการดำเนินการด้วยความเรียบร้อยครับ
0: สำหรับเมื่อวานนี้นะครับในมาตรา32หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงิน 7,850 ล้านบาทส.ส.ในสภานะครับใช้เวลาในการอภิปรายมากที่สุดประมาณ4ชั่วโมงโดยส.ส.พรรคประชาชนก็อภิปรายเน้นไปที่ทางสำนักงานกกต.นะครับโดยมีการเสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะการดำเนินการโครงการอบรมต่างๆหลายโครงการไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในประเด็นการพิจารณาคดีหัวสว.พร้อมให้จับตาการประชุมกกต.ในวันที่14กันยายนที่จะมีการพิจารณาลงมติผู้เกี่ยวข้องกับกรณีการหัวเลือกสว.แต่บรรยากาศก็ราบรื่นนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการประท้วงแต่อย่างใดครับ
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมวัดไทยนอร์เวย์นะคะก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยี่ยมพบปะชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงออสโลที่วัดไทยนอร์เวย์โดยมีคนไทยที่อาศัยในนอร์เวย์รอให้การต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กับนายอนุทินโดยนายอนุทินได้กล่าวทักทายกลุ่มคนไทยอย่างเป็นกันเองพร้อมกันนี้นายอนุทินยังได้กราบนมัสการพระราชวชิรศาสนวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในวันเดียวกันและมีกำหนดการถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: กระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่แถลงการเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS คริสตศักราช1982ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ12เดือนครับโดยในแถลงการก็ระบุว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกนะครับกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดและก็การกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและก็แนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมก็จะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติโดยคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
3: วันที่15กันยายน2569เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ที่เพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศโดยเว็บไซต์ของทาง PCA ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยเช่นเดียวกันนะคะในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วอย่างเต็มที่เพื่อเข้าร่วมกระบวนการในครั้งนี้โดยยึดมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งของชาติสำหรับขั้นตอนต่อไปกระบวนการประนอมนี้จะใช้เวลาคาดว่าประมาณ12เดือนนะคะโดยหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเป็นระยะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะนำมาเรียนความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาระหว่างกันเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไป
1: มาดูประเด็นต่อเนื่องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกรณีที่ฝ่ายค้านเปิดประเด็นพาดพิงบุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีนะคะล่าสุดทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าไม่อยากด่วนสรุปค่ะขอให้รอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนพร้อมกับย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลนะคะว่าไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนหากใครทำผิดและขอให้ทุกฝ่ายสื่อสารบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่แท้จริงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยว่าอดีตเลขานุการของตนเองมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าไม่อยากด่วนสรุปในตอนนี้และขอให้รอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการปปช.ทั้งนี้นักการเมืองสามารถออกมาให้ความเห็นได้แต่หากพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงก็ต้องรับผิดชอบต่อการถูกฟ้องร้องซึ่งตนเองไม่ใช่คู่กรณีจึงไม่เข้าไปก้าวก่ายและขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายโดยนายพิพัฒน์ย้ำว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้นโยบายชัดเจนมาโดยตลอดว่าเรื่องการสอบท้องถิ่นต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ว่าต้นตอนจะอยู่ที่ไหนต้องสาวไปให้ถึงและยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนหากใครทำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย
4: ไม่อยากจะตอบณขณะนี้นะครับก็ต้องขอให้ผลสอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือปปช.ซึ่งนักการเมืองออกมาพูดอย่างไรมันก็พูดได้หมดนะครับเพราะพูดไปไม่จริงเดี๋ยวเขาก็ถูกฟ้องร้องเองนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ใช่คู่กรณีก็คงไม่เข้าไปก้าวก่ายมากนะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับก็สุดท้ายขบวนการทางกฎหมายเขาก็จะทำการสอบสวนและดำเนินคดีจนถึงที่สุดอยู่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่างานนี้ไม่มีคำว่าหัวใครผิดก็ต้องรับความผิดในส่วนที่ตัวเองกระทำ
1: ส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่ามีผู้เข้าสอบใช้เส้นสายระดับสูงจนไม่ต้องเข้าสอบแต่ได้รับการบรรจุนั้นนายพิพัฒน์ย้อนถามกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลว่าทราบเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรหรือคนใกล้ชิดของตนเองเคยทำพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่เพราะการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบนับแสนคนการออกมาพูดลอยๆโดยปราศจากพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อสร้างกระแสหรือหาเสียงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากมีข้อมูลจริงควรนำหลักฐานออกมาชี้แจงให้ชัดเจนไม่ควรนำความคิดเห็นส่วนตัวมาสื่อสารต่อสังคมเพราะมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส
4: ต้องไปถามผู้ให้สัมภาษณ์เขารู้ได้อย่างไรหรือเขาลูกหลานเขาหรือพี่น้องเขาไม่ต้องสอบแล้วบังเอิญได้รับการบรรจุหรือเปล่าอันนี้ขอฝากกลับไปถามเขาเลยนะครับในเมื่อเขารู้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ช่วยออกมาชี้หน่อยว่าใครล่ะแล้วคุณรู้ได้อย่างไรถูกไหมครับคนสอบเป็นแสนนะครับไม่ใช่คนสอบอยู่แค่สองคนเพราะฉะนั้นคุณจะพูดออกมาแบบลอยๆโดยไม่มีหลักฐานหรือหลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่ได้ครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องดังที่ถือว่ากระทบกระเทือนกับจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างมากนะครับกับเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังที่อยุธยากับศรีกาล่าสุดก็สึกเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญตำรวจออกมาเตือนด้วยว่าใครที่แชร์ภาพเนี่ยระวังจะมีโทษด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:21 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องที่ออกมากระทบกระเทือนจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับแต่ว่าคดีนี้ตอนแรกเนี่ยตัวพระที่ทำผิดเองเนี่ยก็ยังขอเวลาหน่อยยังไม่ยอมสึกนะครับแต่ล่าสุดตอนนี้อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยายอมลาสิกขายอมสึกแล้วนะครับหลังจากที่คลิปเสพภาพเมถุนภาพเสพเมถุนกับสีกาคนสนิทเนี่ยปลิวไปทั่วโซเชียลเลยขณะที่ทางตำรวจไซเบอร์เองก็ออกมาเตือนนะครับว่าการแชร์คลิปต่อเนี่ยมีความผิดเท่ากับคนโพสต์คนแรกตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีโทษปรับ 100,000 บาทเลยครับไปดูเรื่องของอดีตหลวงพ่อโชติกันก่อนนะครับอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อย่างภาพที่เห็นนี่เลยคือสวมชุดขาวเข้าพิธีลาสิกขาแล้วหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมกับมีคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนที่มีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิโดยนำตัวเนี่ยมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามแล้วนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวนางสาวปุญญวีนะครับอายุ47ปีซึ่งเป็นสีกาคนสนิทมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามสอบถามนะครับว่ามีความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสมานานหรือยังซึ่งรับสารภาพแล้วก็รู้สึกผิดหรือไม่อันนี้นักข่าวถามนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับทางนี้ผู้สื่อข่าวก็สังเกตเห็นว่านางสาวปุญญวีห้อยเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลดังนะครับที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์เนี่ยเป็นผู้สร้างคือก็ห้อยไว้ที่คอด้วยนะครับต่อมาตำรวจก็ได้นำหลักฐานซึ่งเป็นโต๊ะกลมไม้สีส้มนะครับที่ปรากฏในคลิปพร้อมกับลังพลาสติกสีเขียวที่มีการเก็บพยานหลักฐานได้ตรวจค้นภายในกุฏิของอดีตหลวงพ่อโชติมาด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่เปิดเผยว่าภายในมีอะไรบ้างพร้อมกันนี้ก็ยังได้ควบคุมตัวไวยาวัจกรของวัดซึ่งมีการสวมกุญแจมือนำตัวเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลและข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าบัญชีของวัดแต่กลับพบความผิดปกติบางส่วนมีการโอนไปยังบุคคลและพบความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางเงินและคาดว่าจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนสนิทจากการสืบสวนเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณ2ปีและพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ยังย้ำว่าคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบสวนประมาณ2เดือนเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนดำเนินการออกหมายจับซึ่งในวันนี้นะคะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีการแถลงข่าวในเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ขณะที่เพจ Facebook ของตำรวจไซเบอร์บช.สอท.นะครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้ออกมาโพสต์เตือนนะครับหลังจากที่เกิดกระแสวิจารณ์พร้อมกับมีการแชร์คลิปภาพอดีตพระและก็สีกาโดยอาจจะเข้าข่ายนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 14 วงเล็บ 3 ครับในส่วนผู้ที่แชร์หรือว่าส่งต่อสื่อลามกอนาจารนะครับก็อาจจะยังเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้โพสต์คนแรกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 14 วงเล็บ 5 ด้วยซึ่งก็เป็นการออกมาเตือนนะครับว่าไม่โพสต์ไม่แชร์สื่อลามกอนาจารลงสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบอาจจะพาคุณเข้าคุกแล้วก็เสียค่าปรับได้นะครับ
1: ค่ะยังไงก็ตามไม่อยากจะให้บรรดาพุทธศาสนิกชนรู้สึกว่าท้อใจหรือว่า เสื่อมศรัทธาไปอยากจะให้ยึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญนะคะในขณะเดียวกันตำรวจกองปราบปรามก็ได้เข้าค้นบ้านพักของสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติค่ะยึดทองคำได้90บาทเงินสด 3.5 ล้านบาทรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆแล้วก็โฉนดที่ดินด้วยค่ะโดยภาพจากเพจตำรวจไทยโพลิสเผยแพร่ให้เห็นภาพของการเข้าตรวจค้นของพันตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามที่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีของนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเออายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ที่30/2569ลงวันที่8กันยายน2569จากการตรวจค้นสามารถตรวจยึดพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งและรูปพรรณรวม90บาทคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทเงินสด 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่องiPad 1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและสลักออมสินอีก4ใบ
0: ส่วนคดีนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับตำรวจก็จะมีการแถลงข่าวในวันนี้11โมงนะครับไปดูอีกหนึ่งคดีที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนกังวลเหมือนกันนะครับกับเรื่องการยิงที่โรงเรียนอนุบาลครับสำหรับความคืบหน้ากรณีหลังจากที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศน์หรือว่าหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงผู้ก่อเหตุยิงภรรยาตัวเองซึ่งเป็นครูอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงที่โรงเรียนนะครับก่อนที่ผู้เหตุเนี่ยจะกลับเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักแล้วก็ตัดสินใจยอมออกมามอบตัวในเวลาต่อมาครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์วาพันสุรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกสราวุธนุชชนะ

0: าตผู้กำกับการสภ.บางละมุงและพนักงานสอบสวนก็ร่วมกันสอบปากคำหมวดโอผู้ก่อเหตุนะครับโดยมีญาติและก็ลูกชายร่วมรับฟังการสอบปากคำตลอดเวลาครับซึ่งภายหลังการสอบปากคำนะครับตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาหมวดโอฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนในขณะที่การพิจารณาให้ออกจากราชการเบื้องต้นนะครับตำรวจก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดเพื่อดำเนินตามขั้นตอนต่อไปทางด้านผู้กำกับการสภ.บางละมุงก็เปิดเผยนะครับว่าในกรณีนี้ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นโดยปมเหตุจากการสอบสวนเนี่ยก็ทราบว่าเป็นเรื่องหึงหวงนะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกไม่ขอเปิดเผยเพราะว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวและยืนยันว่าหมวดโอไม่เคยมีปัญหาหรือการใช้ความรุนแรงกับเพื่อนร่วมงานครับซึ่งหลังจากนี้ในฐานะผู้บังคับบัญชาก็จะพยายามสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับปัญหาทั้งในเรื่องส่วนตัวและก็ปัญหาครอบครัวบางครั้งผู้บังคับบัญชาอาจจะไม่รู้ปัญหาของลูกน้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำขึ้นครับขณะเดียวกันหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็ได้รับมอบหมายจากตำรวจสภ.บางละมุงนะครับให้นำร่างนางไพลินทองทัศน์อายุ48ปีหรือว่าครูเปิ้ลนะครับส่งชันสูตรอย่างละเอียดรวมถึงวิถีกระสุนปืนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่ทางญาติเองก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าจะนำร่างของครูเปิ้ลไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งใดแล้วก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยภายในครอบครัวครับ
1: มาดูความคืบหน้าการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุยิงทหารพรานด่านบูเกะซามีเสียชีวิต5นายนะคะแล้วก็หลบหนีไปที่เทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ล่าสุดฝ่ายความมั่นคงควบคุมพื้นที่และสั่งปิดล้อมเขาตะเวเป็นเวลา3วันค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมฝ่ายความมั่นคงร่วมแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลังเกิดเหตุยิงปะทะบริเวณเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องสืบเนื่องจากการขยายผลคดียิงทหารพรานที่ด่านบูเกะซามีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและวางกำลังปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้แล้วพร้อมประกาศปิดพื้นที่เทือกเขาตะเวเป็นเวลา3วันขอความร่วมมือประชาชนงดขึ้นเขาโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับย้ำเตือนว่าผู้ใดให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้ก่อเหตุมีความผิดตามกฎหมายส่วนกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการวิสามันฆาตกรรมนั้นพันเอกอนิรุธดิษฐประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงว่ายังไม่มีการยืนยันข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่เป็นป่าเขาสูงชันต้องใช้เวลาเดินเท้าเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจึงขอให้ประชาชนรอฟังข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางราชการเท่านั้น
0: ขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีนะครับก็ได้ควบคุมตัวบุคคลจากปนกายีเพิ่มอีก3รายนะครับรวมเป็น4รายเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีได้เข้าดำเนินการติดตามบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ปนดารุณตักวาหรือว่าปนกายีนะครับรอยต่อระหว่างตำบลปุโลปุโยกับบ้านโคกดีปลีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังจากที่ได้รับแจ้งข่าวสารจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงและใช้ปอเนาะเป็นที่พักพิงเจ้าหน้าที่ก็ประสานผู้ดูแลปอเนาะและผู้นำชุมชนนะครับเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและดำเนินการตามขั้นตอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ที่อยู่ในปอเนาะสามารถควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับซึ่งยอมมอบตัวได้จำนวน1รายก็คือนายมูฮัมหมัดฮาฟิกและสามารถควบคุมตัวบุคคลเพิ่มเติมได้อีกจำนวน3รายนะครับมีนายอิสมาแอร์นายมาอูเซงนายซุนกิฟลีตามที่พร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนได้1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนจำนวน1นะครับสำหรับอาวุธปืนที่ยึดได้เนี่ยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นอาวุธปืนที่แย่งชิงมาจากนายเสริมสีแดงซึ่งถูกลอบยิงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีครับภายหลังการควบคุมตัวนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ถูก ควบคุมไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรตุยงนะครับก่อนที่จะดำเนินการตามอำนาจควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึกพร้อมกับปฏิบัติตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565รวมถึงนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารก่อนจะส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและขยายผลต่อไปครับ
1: ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับอินเดียนะคะในการยกระดับสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์พร้อมชูแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนใน5สาขานำร่องพร้อมกับผลักดันการค้าไทยอินเดียที่เติบโตต่อเนื่องนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าพบหารือกับนายปิยุทธ์โกยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนยกระดับสู่การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้รวมสร้างสินค้าธุรกิจตลาดใหม่และขยายโอกาสสู่ตลาดโลกโดยฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุน co-creation co-investment เพื่อเชื่อมโยงจุดแข็งของทั้งสองประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกันใน5สาขานำร่องได้แก่อาหารแปรรูปสุขภาพและเวลเนสอุตสาหกรรมสีเขียวอัญมณีและเครื่องประดับและอุตสาหกรรมบริการซึ่งจะช่วยต่อยอดศักยภาพด้านวัตถุดิบการตลาดการออกแบบและการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายโดยไทยยังพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ไทยอินเดียในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงเร่งรัดการเชื่อมโยงระบบชำระเงินรายย่อยออนไลน์ด้วย QR code ระหว่างระบบ UPI ของอินเดียกับพร้อมเพย์ของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้จ่ายและการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจทั้งนี้อินเดียถือเป็นคู่ค้าอันดับ7ของไทยในโลกและอันดับ1ในภูมิภาคเอเชียใต้ในช่วง7เดือนแรกของปีโดยการค้าระหว่างไทยกับอินเดียมีมูลค่ารวม 13,974.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 8.07% โดยสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่เม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์อัญมณีและเครื่องประดับรวมถึงเหล็กและเหล็กกล้าม
0: าดูตัวเลขทางเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2569นะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 2.0 นะครับขยับขึ้นมาเป็น 2.5% พลิกเศรษฐกิจไทยให้พ้นภาวะ K-shape ขาลงครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับได้ปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2569จาก 2.0 ขึ้นมาเป็น 2.5% มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง5ไตรมาสติดต่อกันการส่งออกไตรมาสที่2ยังมีการขยายตัว 16.1% ถือว่าสูงสุดในรอบหลายไตรมาสนะครับและก็ยังมีแรงหนุนจากภาคเทคโนโลยีและความต้องการ AI ที่ขยายตัวต่อเนื่องคาดการณ์การลงทุนรวมขยายตัว 8.8% ส่งออกเติบโตสูง 17.8% และยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงทั้งภาษีสหรัฐความยั่งยืนของการลงทุน AI ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามายังประเทศด้วยครับขณะที่ปีหน้าปี2570ก็คาดว่า GDP จะขยายตัวอยู่ที่ 2.5% และอาจจะเติบโตได้ถึง 3% ส่วนการส่งออกจะขยายตัวที่ 7.4% นะครับพร้อมกับประเมินโครงสร้างเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงจากการลงทุนของต่างชาติในกลุ่มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่อย่างไรก็ตามนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบ K-shape ขาลงในกลุ่ม SME ครัวเรือนและอุตสาหกรรมดั้งเดิมไทยจึงต้องมีการเร่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบแล้วก็เพิ่มทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่รวมถึงดึงดูดการลงทุนที่สร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศทดแทนการนำเข้าครับ
1: มาดูความคืบหน้าการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะคะล่าสุดภาคเอกชนขอขยายการเดินรถออกไปอีก4เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สิ้นสุด31มกราคมปี2570ขณะที่การประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่รับเงื่อนไขค่ะ โดยนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดยืนยันขอขยายกรอบเวลาเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงออกไปอีก4เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สิ้นสุด31มกราคม2570ภายใต้กรอบเงื่อนไขคือขอวางเงินค้ำประกันสิทธิการบริหารการเดินรถจำนวน 10% มูลค่า 1,000 ล้านบาท

0: การรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินส่วนสาเหตุที่บริษัทเอ128ล้านบาทขาดทุนสะสม458ล้านบาทซึ่งเป็นภาระทางการเงินที่เอกชนต้องแบกรับจึงยื่นหนังสือยุติสัญญาการเดินรถประกอบกับได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการโดยเฉพาะการแก้ไขสัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จส่งผลให้เงื่อนไขบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มดำเนินงานยังไม่สามารถดำเนินงานได้และทางเอกชนไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อรองรับโครงการได้ตามแผนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19และสงครามตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามขณะนี้เวลาของการเดินรถถูกขยายออกไปอีก4เดือนภายใต้เงื่อนไขที่เสนอมาซึ่งทางบอร์ดรฟท.มีมติรับเงื่อนไขเพียง1ข้อเท่านั้นคืออนุญาตให้ทางเอกชนสามารถวางเงินประกันที่วงเงิน 1,000 ล้านบาทหรือ 10% ของเงินจำนวนทั้งหมดได้ส่วนเงื่อนไขอื่นๆทางรฟท.จะขอเจรจาหาข้อตกลงกับทางบริษัทคู่สัญญาต่อไปทั้งนี้หากทางบริษัทคู่สัญญายืนยันยุติสัญญาไม่เดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงต่อทางรฟท.เตรียมให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทลูกของรฟท.รับช่วงต่อเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงในระยะต่อไปเพื่อไม่ให้การบริการด้านขนส่งสาธารณะของประชาชนต้องหยุดชะงัก
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่เลยเพราะว่าฝนตกหนักหลายจุดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

ังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:42 กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อครับมาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่มีความสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนแตะระดับใต้ขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1หลังจากที่ในพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำใน3ตำบลเสี่ยงให้เร่งยกของขึ้นที่สูงพร้อมกับระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งและซึมแนวกระสอบทรายครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากที่เกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลหลากเข้าสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะครับโดยเมื่อวานนี้วันที่10กันยายนระดับน้ำบริเวณสถานีวัดน้ำสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับชิดใต้ขอบสะพานข้ามแม่น้ำสายซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสเซอร์วิสหรือว่า CBS ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายครอบคลุม3ตำบล นะครับได้แก่ตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายและก็ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีทางนี้ทางปภ.ก็ย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงปัญหาน้ำซึมหรือว่าน้ำลอดใต้แนวกระสอบทรายเข้าท่วมบ้านเรือนโดยขอให้เร่งยกสิ่งของมีค่าและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและจัดเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไปยังจุดปลอดภัยพร้อมทั้งขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง

0: ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ค่ะโดยนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอภูเพียงติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลม่วงตึ๊ดและตำบลนาปังพร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่โดยที่ตำบลนาปังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน2หมู่บ้านได้แก่บ้านน้ำลัดและบ้านศพแก่นขณะนี้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์จำนวน 9,000บาทให้แก่ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์แล้ว314ครัวเรือนและจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบกรณีรายชื่อตกหล่นขณะที่การช่วยเหลือด้านการดำรงชีพจำนวน 6,700 บาทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านระดมกำลังเข้าทำความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือและแนวเขื่อนริมแม่น้ำน่านโดยฉีดล้างดินโคลนกำจัดขยะตกค้างและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมรองรับงานเทศกาลแข่งเรือและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันนี้เทศบาลเมืองน่านยังขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานแข่งเรือน่านปลอดภัยสร้างสรรค์ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะคะณบริเวณขวงเมืองน่านเพื่อร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นอุทกภัยค่ะ
0: เมื่อพูดถึงเอลนิโยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงเพียงอากาศร้อนแล้วก็ภัยแล้งนะครับแต่สำหรับจังหวัดภูเก็ตเองความท้าทายเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับเพราะในวันที่ฝนตกน้อยน้ำต้นทุนลดลงแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยยังต้องเตรียมพร้อมกับการรับมือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆบางจุดเกิดน้ำท่วมฉับพลันคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าน้ำจะพอหรือไม่แต่คำถามคือภูเก็ตพร้อมแค่ไหนหากต้องเจอกับทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากในเวลาเดียวกันเราไปติดตามจากรายงานกันครับ
2: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เบื้องหลังความคึกคักของเมืองมีคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้ถ้าวันหนึ่งน้ำที่ภูเก็ตมีไม่เพียงพอกับคนทั้งเมืองจะทำอย่างไรและในทางกลับกันถ้าฝนที่รอคอยตกลงมาอย่างหนักในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงภูเก็ตพร้อมรับมือแล้วหรือยังนี่คือโจทย์ใหม่ของภูเก็ตเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนและความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำแล้งต้องรับมือน้ำหลากก็ต้องพร้อมนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องน้ำประปาแต่คือเรื่องของความมั่นคงของเมืองทั้งเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะและมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีข้อจำกัดแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาต้องพึ่งพาอ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งบางวาดบางเหนียวดำและคลองกระทะทุกหยดที่อยู่ในอ่างจึงมีความหมายเพราะน้ำเหล่านี้ต้องรองรับทั้งประชาชนภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปี
3: มีระบบในการดูแลระบบการบริหารการจัดการน้ำสูญเสียโปรแกรมดีมาม่านะครับเนื่องจากว่าน้ำสูญเสียเราถือว่าเป็นการบริหารน้ำในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราลดน้ำสูญเสียได้เท่ากับว่าเรามีปริมาณน้ำที่จะไปช่วยชาวบ้านในการบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น
2: หนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้คือการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบโมบายเพนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำดิบพื้นที่อำเภอถลางอยู่ที่ขุมเมืองศรีสุนทรอำเภอถลางมีกำลังผลิต150ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มปริมาณน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะภัยแล้งและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
4: ในอำเภอถลางเรามีโครงการเตรียมโมบายเพนเพิ่มที่คลองเสน่ห์โฟอีก1จุดกำลังการผลิต200ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและก็มีแหล่งน้ำตกของพระเทวอีก1จุดอยู่ในกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจอยู่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างต้นทุนเราไม่เยอะมีความกังวลเพราะเมืองภูเก็ตเติบโตค่อนข้างเร็วปริมาณนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะจึงมีความกังวลกลัวปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอในช่วงแล้งแต่ทางประปาก็มีแผนรองรับอยู่แล้วเตรียมที่จะก่อสร้างโมบายเพนเพื่อจะเสิร์ฟน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ
2: ภูเก็ตมีพื้นที่ภูเขาประมาณ 70% เมื่อฝนตกหนักน้ำจึงไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจากฝนอาจกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันและในบางพื้นที่อาจต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำทะเลหนุนพื้นที่เสี่ยงมีอยู่หลายจุดกระทู้ต้องจับตาพื้นที่บ้านโคกยางบ้านนาดาเดตำบลกำมลาป่าตองโดยเฉพาะบริเวณถนน200ปี

0: ถึงโรงพยาบาลป่าตองต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองภูเก็ตรวมถึงหลายพื้นที่ในอำเภอถลางทั้งหมดนี้ทำให้การรับมือภัยพิบัติต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนฝนตกขุดลอกคูคลองตรวจสอบระบบระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางถังน้ำ
1: กรณีที่เกิดภัยแล้งจริงนะครับทางปาเองก็มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนะครับเพื่อประสานกับหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากว่าป่าภูเก็ตเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นแห้งเลยเมื่อปี62นะครับซึ่งหลายหน่วยงานก็มีการช่วยกันนะครับด้วยการแจกจ่ายน้ำนะครับส่วนของการประปาเองนะครับจ่ายน้ำด้วยการบริหารแรงดันนะครับเหมือนกับว่ามีการผลักพื้นที่จ่ายน้ำมีการสลับกันนะครับพูดง่ายๆนะครับที่จะสลับกันจ่ายน้ำแล้วก็ที่เหลือก็มีการแจกจ่ายน้ำร่วมกันนะครับ
0: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบแผนที่ความเสี่ยงที่สามารถดูข้อมูลลงถึงระดับตำบลและหมู่บ้านได้ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับภูเก็ตต้องติดตามข้อมูลฝนแบบเรียลไทม์ข้อมูลที่เร็วขึ้นหมายถึงเวลาที่มากขึ้นในการเตือนประชาชนและอาจหมายถึงความเสียหายที่ลดลง
1: การรับมือในช่วงของเอลนิโญนะครับก็กับการประปาส่วนภาคสาธารณภัยนะครับก็สำหรับปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของปริมาณน้ำที่จะบริการประชาชนนะครับในส่วนหน้าแล้งอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางประปาก็จะสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะตั้งใจในการจัดการและก็บริหารแรงดันให้ได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกคนนะครับในส่วนของการที่จะช่วยการประปานะครับในการประหยัดน้ำระหว่างนี้นะครับเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
0: เอลนิโญอาจทำให้ฝนน้อยลงแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปบางช่วงน้ำอาจจะน้อยจนต้องประหยัดและบางช่วงฝนอาจมากจนต้องเร่งระบายน้ำนี่จึงเป็นภารกิจของภูเก็ตไม่ใช่เพียงการหาน้ำให้พอแต่ต้องสร้างเมืองที่มีน้ำสำรองเมื่อฝนน้อยมีระบบระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักมีแผนระยะยาวก่อนวิกฤตจะมาถึงเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงด้านน้ำไม่ได้วัดกันในวันที่ทุกอย่างปกติแต่วัดกันในวันที่ธรรมชาติไม่เป็นใจแล้วเมืองยังเดินหน้าต่อได้
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่เกษตรกรนะคะเป็นการโชว์ศักยภาพการแปรรูปมังคุดจากผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มหวังยกระดับคุณภาพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรภาคใต้ค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการขยายผลความสำเร็จของงานวิจัยภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการขับเคลื่อนการขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่เกษตรกรภาคใต้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรนวลมุกสิกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักวิจัยและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจุดเด่นสำคัญของงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานคือผลงานจากโครงการการขยายผลเทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามังคุดซึ่งนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญญาเพชรเดชเพชรทรักษ์หัวหน้าโครงการโดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้เข้ามาแก้ปัญหามังคุดล้นตลาดและราคาตกต่ำด้วยการชูเทคโนโลยีการแปรรูปชั้นสูงเปลี่ยนมังคุดสดธรรมดาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่หลากหลายตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพระดับพรีเมียมทั้งการสกัดสารสำคัญการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทานและการยืดอายุการเก็บรักษาซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยคงรสชาติความหวานอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของมังคุดนครศรีธรรมราชไว้ได้อย่างครบถ้วนแต่ยังสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆด้วย
3: ยังอยู่ที่การท่องเที่ยวภาคใต้นะครับจังหวัดสงขลาเปิดโลกการเรียนรู้สัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเลผ่านสงขลาอะควาไลฟ์2026ครับชวนเยาวชนไปสัมผัสประสบการณ์จริงเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็รอยยิ้มของน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับที่ต่างพากันมารอชมการแสดงของเงือกหนุ่ยแล้วก็เงือกโดนนัทนะครับในงานสงขลา Aqua Life 2026มหกรรมสัตว์น้ำปีที่3ที่จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำและก็ระบบนิเวศทางทะเลผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าถึงง่ายพร้อมปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปกับเยาวชนครับโดยภายในงานนะครับก็ได้รวบรวมนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์น้ำเพื่อให้เด็กๆและประชาชนได้เรียนรู้โลกใต้น้ำผ่านประสบการณ์จริงส่วนไฮไลท์ภายในงานนะครับก็ประกอบไปด้วยหลายโซนอย่างเช่นโซนทัชพูลนะครับบ่อ

0: สัมผัสสัตว์ทะเลที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้ใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลตัวเป็นๆทั้งปูลมทั้งปลิงทะเลปลาดาวแล้วก็แมงดาทะเลนะครับเรียนรู้ลักษณะการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ที่โซนไม้น้ำนะครับก็ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศผ่านการจัดตู้กระจกพร้อมแนะนำวิธีดูแลไม้น้ำและการสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดตู้ปลาสวยงามรวมถึงปลาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและก็น่าสนใจครับขณะที่ในโซน Save the Sea Experience Power by Epson นะครับที่เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆได้สัมผัสโลกใต้ทะเลเสมือนจริงผ่านห้องดิจิทัล Immersive และก็จอโค้งขนาด180องศาพร้อมกิจกรรมฝึกคัดแยกขยะทะเลสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของขยะต่อระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมกันดูแลทะเลและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่หาได้ยากครับสำหรับงานสงขลา Aqua Life 2026นี้นะครับจึงนับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผสมผสานความบันเทิงเข้ากับการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสสัตว์น้ำจริงเรียนรู้ระบบนิเวศและก็เข้าใจความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผ่านประสบการณ์ที่สนุกและใกล้ตัวสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถไปเที่ยวชมงานกันได้เขาจัดที่หาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนนี้ครับก็ไปท่องเที่ยวกันได้ครับ
1: ค่ะส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8จังหวัดเพชรพัทลุงนะคะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางแก้วเชื่อมศรัทธาวัฒนธรรมและชุมชนร่วมดูแลสายน้ำอย่างยั่งยืนส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นต่อไปค่ะนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองที่บริเวณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงโดยภายในงานมีกิจกรรมล่องเรือรณรงค์และเก็บขยะในคลองบางแก้วพร้อมทั้งมีเวทีเสวนาเรื่องราวของคลองบางแก้วจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในการเรียนรู้และตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การดูแลสายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนายกิติศักดิ์ใจดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8กล่าวว่างานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบศรัทธาสารภูมิปัญญาร่วมรักสายน้ำและที่เลือกคลองบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเนื่องจากสะท้อนความสัมพันธ์ของวัดโรงเรียนชุมชนวัฒนธรรมและสายน้ำได้อย่างชัดเจนโดยมุ่งสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันหวงแหนและดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองในพื้นที่นอกจากนี้ยังใช้มโนราเป็นตัวเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อให้การอนุรักษ์ไม่ใช่เพียงการทำให้คลองสะอาดแค่ในวันนี้แต่เป็นการสร้างความร่วมมือในการดูแลรักษาสายน้ำอย่างต่อเนื่องในอนาคต
0: พาคุณผู้ชมไปหาของรับประทานเป็นของหวานกันหน่อยดีกว่านะครับเช้านี้เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับลอดช่องสิงคโปร์แปะหลายนะครับเป็นของหวานที่อยู่ในตำนานของเมืองภูเก็ตเลยนะครับที่อยู่คู่คนท้องถิ่นมากว่า50ปีเส้นที่เหนียวนุ่มแล้วก็มีความหวานเย็นชื่นใจครับถ้าเกิดพูดถึงของหวานที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งอย่างนะครับหลายคนก็จะคุ้นตากับชื่อของลอดช่องสิงคโปร์แปะหลายนะครับหรือว่าที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกติดปากกันว่าลอดช่องหน้าศาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ยังคงความอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตมายาวนานกว่า50ปีครับโดยร้านรถเข็นเล็กๆในแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านพิบูลสวัสดีฝั่งศาลแรงงานตรงข้ามกับศาลจังหวัดภูเก็ตถนนดำรงถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่คุ้นเคยกับรสชาติของลอดช่องเจ้านี้มาตั้งแต่เด็กๆครับสำหรับจุดเด่นก็อยู่ที่เส้นลอดช่องนะครับที่มีสีขาวสลับกับสีแดงนะครับลักษณะเนี่ยเป็นเส้นยาวเนื้อเหนียวนุ่มเคี้ยวเพลินรสชาติหวานหอมสดชื่นซึ่งนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของร้านก็คือราคาที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันนี้เนี่ยเขาขายอยู่เพียงแค่ถุงละ12บาทเท่านั้นเองนะครับทำให้ลอดช่องหน้าศาลก็ยังเป็นของหวานราคาสบายกระเป๋าที่ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็สามารถแวะซื้อไปรับประทานกันได้ครับโดยตลอดระยะเวลากว่า50ปีลอดช่องหน้าศาลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและความทรงจำของคนภูเก็ตหลายคนที่เคยรับประทานมาตั้งแต่เด็กนะครับเมื่อมีโอกาสผ่านบริเวณนี้ก็ยังคงแวะกลับมาซื้ออาหารรสชาติเดิมๆที่คุ้นเคยกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับ
1: ดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ยังอยู่ในช่วงเตือนภัยฝนตกหนักค่ะภาคใต้ตอนบนจะเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกจะยังมีโอกาสเกิดฝนหนักในบางพื้นที่ได้สำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนลดลงจากเมื่อวานกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มได้ค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมค่ะวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ในโซนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ค่ะมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์คลื่นลมในทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีโอกาสเกิดฝนได้ถึง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณกริติกาครับ
3: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwert. The Prime Minister ended his visit to Oslo warmly, meeting with the Thai community and visiting a Thai temple to receive a blessing before returning to Thailand.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanvirakul met with members of the Thai community in Oslo at the Thai Temple in Norway. Thai residents in Norway welcomed the Prime Minister and presented him with flowers. Prime Minister Anuttin then greeted the community in a friendly and informal atmosphere.During the visit, Prime Minister Anuttin paid respects to the abbot of the Thai Temple in Norway and President of the Union of Thai Buddhist Missionaries in Europe. The visit also gave the Prime Minister an opportunity to receive